0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซได้ช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: ้เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: เช้านี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศไทย8โมงตรงนั่งหัวโต๊ะประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่ปภ.ทันทีก่อนเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมและมอบถุงยังชีพประชาชนคุณยุวธิดาผูกคำนวณรายงานครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานครในช่วงเช้าวันนี้เวลา 8:00 น.จากนั้นจะเข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทันทีโดยจะมีนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.กรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานรวมไปถึงผู้ว่าราชการในลุ่มน้ำจังหวัดภาคกลางและผู้ว่าราชการทั่วประเทศเข้าร่วมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ผ่านมารวมไปถึงแนวโน้มสถานการณ์การคาดการณ์ปริมาณฝนลักษณะภูมิอากาศและการบริหารจัดการน้ำด้วยจากนั้นในเวลา 12:00 น.นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสระแก้วต่อไปที่กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ที่ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้วประชุมชี้แจงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่สระแก้วและจะได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่โรงเรียนบ้านด่านตำบลโคกปีคล้องก่อนที่จะออกเดินทางไปพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีต่ออยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: และเมื่อเวลา 5:00 น.กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่14เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่27กันยายน2569ด้วยระบุว่าด้านตะวันตกของภาคกลางมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกฝนเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งและมาติดตามผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสาธินีจันทร์กระจ่างวงครับ
6: ผลฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกโดยลีกเอกลุ่มที่3สาธารณรัฐเช็กแพ้กับโครเอเชียไป1ประตูต่อ2อังกฤษแพ้กับสเปนไป2ประตูต่อ3โดยกลุ่มนี้สเปนนำอันดับ1ตามด้วยโครเอเชียอยู่อันดับ2ส่วนผลในลีกบีกลุ่ม1มาซิโดเนียเหนือแพ้กับสวิตเซอร์แลนด์ไป0ประตูต่อ3สโลวีเนียเสมอกับสกอตแลนด์ไป0ประตูต่อ0กลุ่มนี้สวิตเซอร์แลนด์ก็นำอันดับ1ตามด้วยสกอตแลนด์อยู่อันดับ2ขณะที่โปรแกรมทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ไอจินาโกย่าที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้ไทยมีลุ้น2เหรียญทองจากกรีธาวิ่ง200เมตรหญิงจากจิรภัทรขันอ่อนตาในเวลา 17:25 นาทีต่อด้วยในเวลา 17:45 นาทีวิ่ง200เมตรชายบิวภูริพลบุญสอนก็กำลังลุ้นเหรียญทองเหรียญที่2ของตัวเองในไอจินาโกย่าเกมสาธินีจันทร์กระจ่างวงรายงานค่ะ
7: กำลังใจที่ดีมาจากมิตรไมตรีรอบๆตัวสนับสนุนให้คนไทยมอบกำลังใจให้แก่กันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

0: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่27กันยายน2569นะครับผมณัฐาจันทรังสีพร้อมกับคุณบุญส่งบุญประเสริฐและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกสวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามทางเพจ Army Radio และรับฟังทางสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพบกทั่วประเทศด้วยนะครับวันนี้นะครับเช้าวันอาทิตย์สบายๆนะครับแต่บรรยากาศเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสบายนักมากที่ควรเพราะว่ายังคงมีฝนที่โปรยปรายลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วจนถึงวันนี้นะครับมาตามนัดครับคุณผู้ฟังตามประกาศแล้วก็คาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่บอกว่าประเทศไทยต้องระมัดระวังฝนตกหนักจนถึงวันนี้27กันยายน2569ทำให้ในหลากหลายพื้นที่ช่วงที่ผ่านมาเจอกับเรื่องน้ำท่วมน้ำขังบางพื้นที่จะเจอกับน้ำป่าแล้วก็ในส่วนของดินโคลนที่มันมากับน้ำด้วยเนี่ยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับซึ่งในส่วนของกองทัพบกยังคงให้การช่วยเหลืออยู่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรามาอัปเดตสถานการณ์กันนะครับแต่มาพูดถึงเรื่องนี้กันก่อนคุณผู้ฟังครับในวันพรุ่งนี้28กันยายนเนี่ยในมิติของความสำคัญของชาติเรานะครับนั่นก็ถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าจะครบรอบ109ปีวันพระราชทานธงชาติไทยนะครับซึ่งกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยในส่วนของรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยได้มีการแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอแล้วก็องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมซึ่งแสดงออกถึงพลังแห่งความรู้รักสามัคคีของคนในชาตินะครับซึ่งก็จะจัดอย่างพร้อมเพรียงกันในวันพรุ่งนี้นะครับโดยตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาคือช่วงวันที่6กันยานะครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านได้บอกว่าการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยในปีนี้วันที่28กันยายนคือวันพรุ่งนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานจากสำนักนายกรัฐมนตรีในการรณรงค์เสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่6พระผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยธงไตรรงค์นะครับให้เป็นธงชาติไทยโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศใช้พระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460และพระราชทานธงชาติไทยให้มีลักษณะเป็นแถบสีเพื่อไม่ให้มีหัวท้ายหรือเรียกกันว่าธงไตรรงค์นะครับมี3สีด้วยกันครับสีแดงหมายถึงชาติแล้วก็เลือดเนื้อเชื้อไขของคนในชาตินะครับก็คือประชาชนนั่นเองสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์นะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านได้กล่าวเพิ่มเติมบอกว่าเพื่อให้การรณรงค์การเสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยปี69นี้เกิดการแสดงออกซึ่งพลังแห่งความสมัครสมานสามัคคีของทุกเครือข่ายภาคประชาชนและหน่วยงานภาครัฐนะครับกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการสั่งการไปยัง76จังหวัดรวมถึงอำเภอทั้ง878อำเภอและประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,842 แห่งทั่วประเทศให้ร่วมการประดับธงชาติไทยณที่หน่วยงานพร้อมทั้งเชิญชวนส่วนราชการรัฐวิสาหกิจพระบริษัทห้างร้านสมาคมมูลนิธิและภาคเอกชนรวมถึงประชาชนร่วมกันประดับธงชาติไทยที่บริเวณอาคารสำนักงานแล้วก็อาคารบ้านเรือนตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้นะครับนอกจากนี้นะครับสำหรับกิจกรรมในวันจันทร์ที่28กันยายนคือวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศในอำเภอทุกอำเภอแล้วก็ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งก็จะเป็นผู้นำข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันแต่งเครื่องแบบนะครับปฏิบัติราชการกากีสีกากีนะครับประกอบพิธีเคารพธงชาติบริเวณด้านหน้าเสาธงของแต่ละหน่วยงาน ในส่วนของกองทัพบกนะครับในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.จะมีการจัดกำหนดจัดกิจกรรมที่บริเวณลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติซึ่งตั้งอยู่ภายในกองบัญชาการกองทัพบกเขตพระนครกรุงเทพนะครับมีทางด้านของพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกกำลังพลทุกระดับชั้นพนักงานราชการและลูกจ้างร่วมกันร้องเพลงชาติไทยอย่างกึกก้องเพื่อแสดงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและในความเป็นทหารไทยนั่นเองเนี่ยนะครับก็เป็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นำมาพูดคุยกันนะครับและอีกหนึ่งพระราชพิธีที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีคุณผู้ฟังครับนั่นคือเรื่องของความคืบหน้านะครับการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมซึ่งในการจัดพระราชพิธีนะครับเพื่อให้เป็นไปด้วยความสมพระเกียรติอย่างสูงสุดนะครับสำนักพระราชวังได้มีการแจ้งหมายกำหนดการพระราชพิธีคือในวันที่15ธันวาคมเวลา 17:00 น.นะครับจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคมนะครับเวลา 7:00 น.มีพิธีอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและในวันเดียวกันเวลา 16:30 น.จะมีพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับหลังจากนั้นในวันที่17ธันวาคมเวลา 8:00 น.จะเป็นการเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นจะอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันที่18ธันวาคมนะครับเวลา 17:00 น.จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทส่วนในวันที่19ธันวาคมเวลา 10:00 น.จะเป็นการเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นจะมีการอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในวันเดียวกันนะครับคือวันที่19ธันวาคมเวลา 17:00 น.จะมีพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารนะครับในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้มีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพตลอดทั้งพระราชพิธีนะครับคือระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมซึ่งการจัดริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพประกอบด้วย6ริ้วขบวนด้วยกันนะครับซึ่งริ้วขบวนแรกเป็นการอัญเชิญพระบรมโกศด้วยพระยานมาตร3ลำคาญจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเข้าสู่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับริ้วขบวนที่2เป็นการอัญเชิญพระบรมโกศประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถริ้วขบวนนี้นะครับคุณผู้ฟังจะเป็นริ้วขบวนที่มีความยิ่งใหญ่มากที่สุดมีกำลังพลฉุดลากราชรถมีขบวนทหารกองเกียรติยศผสม3เหล่าทัพนะครับต่อมาคือริ้วขบวนที่3คือการเวียนพระเมรุมาตรก่อนที่จะอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐานบนจิตตกฐานริ้วขบวนที่4นะครับก็จะเป็นการอัญเชิญพระบรมอัฐิด้วยพระที่นั่งราชเชนทรยานและพระบรมราชสรีรังคารด้วยพระที่นั่งราชเชนทรยานน้อยจากพระเมรุมาตรกลับเข้าสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังต่อมาคือริ้วขบวนที่5นะครับเป็นการอัญเชิญพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานและริ้วขบวนที่6ริ้วขบวนสุดท้ายคือการอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปยังวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งริ้วขบวนนี้จะเป็นริ้วขบวนของกองทหารเกียรติยศอัศวินเป็นขบวนม้านำและตามรถยนต์พระที่นั่งเพื่ออัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารไปบรรจุยังพระอารามหลวงทั้ง2แห่งนะครับโดยจะมีการซักซ้อมย่อยนะครับคุณผู้ฟังสำหรับการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพริ้วขบวนต่างๆเนี่ยเขาจะทำการซ้อมย่อยกันในวันที่31ตุลาคมวันที่15พฤศจิกายนและวันที่22พฤศจิกายนหลังจากนั้นจะมีการซ้อมใหญ่ครั้งที่1ในวันที่6ธันวาคมและการซ้อมใหญ่ครั้งที่2นะครับจะเกิดขึ้นในช่วงของวันที่12ธันวาคมก่อนที่จะมีการตรวจความพร้อมก่อนเข้าสู่ขั้นตอนพิธีจริง ในวันที่14ธันวาคมเนี่ยก็คือตรวจความพร้อมทั้งหมดนะครับ15ธันวาคมก็จะเริ่มพระราชพิธีจริงนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับอันนี้ก็นำมาเรียนแจ้งให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามแล้วก็รับทราบกันนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันครับ
0: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน

0: มากลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่2ของรายการเดี๋ยวเรามาติดตามกันที่สถานการณ์น้ำกันบ้างนะครับหลากหลายพื้นที่ยังน่าห่วงกันอยู่บางคนบอกว่าไม่ได้เตรียมความพร้อมเลยนะครับมวลน้ำก็เข้าสู่พื้นที่น่าเห็นใจจริงๆคุณผู้ฟังในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำนะครับแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยได้ไปเห็นในส่วนของพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับน้ำเนี่ยครึ่งลำตัวเนี่ยเหลือเอวขึ้นมาแล้วนะครับเดินลุยน้ำอยู่ก็บอกว่าในส่วนของภาพดังกล่าวที่เห็นเนี่ยก็ให้น่าเห็นใจนะครับเพราะว่าต้องเจอกับเรื่องของมวลน้ำคราวนี้เมื่อน้ำเข้ามาชีวิตความเป็นอยู่มันก็ลำบากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันเรื่องของการประกอบสัมมาอาชีพต่างๆอย่างไรก็ตามนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งบูรณาการเพื่อบรรเทาผลกระทบแล้วก็ความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยตลอดนะครับกองทัพบกนะครับได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานทุกพื้นที่นะครับเพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนการดูแลในแต่ละพื้นที่ที่ประสบภัยเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็รวดเร็วมากที่สุดนะครับทางด้านของพลเอกพนาคลปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะครับท่านได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกก็คือหน่วยทหารทุกพื้นที่บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนจิตอาสาแล้วก็ให้เร่งทำความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนนะครับที่ผ่านมานะครับเราได้มีการตรวจสอบความพร้อมของยุทโธปกรณ์กำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมรับมืออย่างทันท่วงทีอยู่เสมอนะครับดังจะเห็นได้จากเมื่อเกิดสถานการณ์แล้วเนี่ยหน่วยทหารเราพร้อมที่จะลงพื้นที่ได้ทันทีนั่นก็หมายความว่าเรามีความพร้อมอยู่แล้วนะครับจากการตรวจแล้วก็การติดตามสถานการณ์ในช่วงก่อนที่จะเกิดสถานการณ์นะครับในพื้นที่ภาคกลางนะครับหลากหลายจังหวัดที่เจอกับเรื่องของสถานการณ์น้ำหน่วยทหารก็เข้าพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์นะครับเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ช่วงวันพฤหัสวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาร่วมกับในส่วนของเจ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาสำนักศิลปากรที่3แล้วก็ในส่วนของอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับมีการตั้งเป็นผนังกั้นน้ำสแตนเลสที่บริเวณด้านหน้าวัดกษัตราธิราชวรวิหารที่ตำบลบ้านป้อมนะครับความยาวตลอดแนวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ180เมตรก็แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันมวลน้ำเข้าสู่ในส่วนของโบราณสถานคราวนี้ที่ต้องระมัดระวังก็คือที่วัดชัยวัฒนารามนะครับแล้วก็ที่บริเวณพระตำหนักสิริยาลัยซึ่งก็ได้มีการติดตามสถานการณ์กันอยู่ในขณะนี้ขณะที่อำเภอผักไห่นะครับแล้วก็ในพื้นที่ของใกล้เคียงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเขาได้มีการสร้างสะพานไม้ชั่วคราวให้กับพี่น้องประชาชนในการสัญจรไปมาแล้วนะครับเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยเจอกับเรื่องของน้ำท่วมการเดินเข้าออกพื้นที่ชุมชนมันก็มีความลำบากนะครับก็ไปสร้างสะพานไม้ให้แล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่อีกด้วยนะครับต่อมาคือในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองโดนทุกปีคุณผู้ฟังครับที่อำเภอผงเพงป่าโมกเนี่ยนะฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขามีการกรอกกระสอบทรายเพื่อนำไปเสริมแนวคันป้องกันน้ำท่วมนะครับก็ที่ริมตลิ่งริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่หมู่ที่4ของตำบลผงเพงทางด้านของกองพันทหารปืนใหญ่ที่11กรมฐานปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ก็สนับสนุนกำลังพลลงพื้นที่ร่วมกับในส่วนของราชการในพื้นที่นะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเขาก็ไปช่วยกันด้วยนะครับที่ปราจีนบุรีนะครับได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันทางด้านของมณฑลทหารบกที่12กองพันทหารราบที่3กรมฐานราบที่2รักษาพระองค์ก็ยังคงดูแลกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์แล้วก็ในพื้นที่ของกบินบุรีด้วยนะครับที่ลพบุรีส่วนสงครามพิเศษนะครับเขามีการตรวจความพร้อมของกำลังพลยานพาหนะแล้วก็ยุทโธปกรณ์ของกองร้อยช่วยเหลือประชาชนกองพันรบพิเศษศูนย์สงครามพิเศษนะครับพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันทีตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันในพื้นที่กองทัพภาคที่2ก็จะมีที่สุรินทร์ที่อุบลราชธานีนะครับแล้วก็ในส่วนของกองทัพภาคที่3จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยกองพันทหารม้าที่28ก็ ยังคงอยู่ในพื้นที่นะครับดูแลพี่น้องประชาชนบริเวณอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับยังไงก็ตามก็คือต้องติดตามปริมาณฝนแล้วครับคุณผู้ฟังวันนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังกันตลอดทั้งวันอีก1วันนะครับตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางในวันนี้ไปไหนมาไหนสัญจรไปมาติดตามสภาพอากาศด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมพกร่มพกอุปกรณ์กันฝนไปด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ป้องกันร่างกายโดนละอองฝนแล้วอาจจะไม่สบายได้เพราะว่าหลายคนขณะนี้ก็โอ้โหป่วยกันไปแถบๆคุณผู้ฟังครับด้วยความห่วงใยเนี่ยนะฮะเอาไปดูกันต่อคุณผู้ฟังในเรื่องของการรับสมัครพลทหารอาสาเขามีการสรุปยอดนะครับในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา15วันหลังจากการเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ใบเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าทุกเหล่าทัพเลยมีน้องๆชายไทยนะครับที่มีคุณสมบัติเนี่ยเขาสมัครใจเข้ามาเป็นพลทหารอาสากันอย่างมากเลยทีเดียวนะครับหมื่นกว่านายแล้วเนี่ยนะครับยอด15วันที่ผ่านมาซึ่งในส่วนของกระทรวงกลาโหมนะครับโดยทุกเหล่าทัพเขาก็ดูแลกันอย่างเต็มที่สามารถที่จะสมัครได้นะครับจนถึงปี2570เดือนมกราคมวันที่24นะครับระบบเปิดรับสมัครอยู่ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th นั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้คงต้องล่ำลาแล้วนะครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
2: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
1: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
2: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
1: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดกับกระผมพันโทไพโรธพนานินเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตโดยฝีมือคนไทยมาตรฐานโลกนะครับบรรจุในขวดแก้วอย่างดีท่านผู้ฟังครับช่วงนี้โควิด19กำลังระบาดดูแลตัวเองดีๆนะครับท่านผู้ฟังประเทศไทยนี่เก่งนะผมก็ชื่นชมต่างประเทศนี่ติดกันเยอะนะอินเดียอเมริการัสเซียติดกัน4ล้าน5ล้านคนติดเยอะมากท่านผู้ฟังนะครับตอนนี้ก็เกิน20ล้านคนทั่วโลกนี่ติดกันเยอะแต่ประเทศไทยของเราเนี่ยอยู่อันดับที่120กว่าถือว่าเก่งมากนะครับในการดูแลในการรักษาในการป้องกันโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยหมอของไทยเขาสามารถที่จะผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เนี่ยเขาผลิตได้ท่านผู้ฟังนะครับเขาผลิตได้นะครับคือหมอธีรวัตรนะครับเขาอยู่บริษัทใบยาไฟโตฟาร์มนะครับซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติไทยคือเขาผลิตขึ้นมาแล้วทดลองในลิงแล้วก็ลิงสามารถสร้างภูมิต้านทานสูงมากนะครับยับยั้งไวรัสได้ไม่มีผลข้างเคียงแล้วก็ผลิตภัณฑ์อันนี้ก็ทำจากสมุนไพรไทยแต่เขาไม่บอกว่าเป็นสมุนไพรอะไรนะครับแต่ว่าเป็นพืชสมุนไพรทำจากพืชนะครับไม่มีปัญหาคือทดลองแล้วนี่ไม่มีปัญหาเขาเรียกว่าทำจากใบยาแล้วก็ไม่ได้มีกระบวนการยุ่งยากใดๆถึงจะผลิตเป็นล้านชิ้นก็ไม่มีปัญหากระทบการผลิตแสดงว่าใบยาเนี่ยมีอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีมากแต่ผลิตยังไงจากไหนอะไรก็แล้วแต่ถ้าผลิตในไทยนี่ก็ถือว่าเป็นบุญของคนไทยเป็นบุญของคนไทยถ้าส่งไปช่วยต่างประเทศข้างเคียงประเทศไหนก็แล้วแต่ถ้ามันใช้ได้ผลดีก็เป็นบุญของชาวโลกท่านผู้ฟังก็ได้แต่หวังว่าจะมีวัคซีนออกมาไวๆพวกเราก็จะได้ใช้ชีวิตกันสะดวกสบายไม่ต้องกังวลมากขึ้นตอนนี้ไปไหนมาไหนก็ต้องปิดจมูกไปก่อนนะครับรักษาระยะเว้นห่างไม่ไปในที่ชุมชนเวลามีงานคนเยอะๆในห้องในหับที่มันอับๆคนในโรงหนังในโรงยิมโรงกีฬานะครับที่คนไปอยู่เยอะๆคือถ้าเรารับเชื้อนิดหน่อยดิก็ยังไม่อันตรายเท่าไหร่ร่างกายสามารถเอาชนะได้ถ้าคนร่างกายแข็งแรงนะแต่ถ้าคนร่างกายไม่แข็งแรงรับนิดหน่อยก็มีปัญหาแต่โดยธรรมชาติของร่างกายเนี่ยมันสามารถเอาชนะสิ่งแปลกปลอมภูมิคุ้มกันของคนนี่มันฉลาดท่านผู้ฟังถ้าเราทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงเนี่ยมันจะเรียนรู้ที่จะป้องกันยับยั้งสิ่งแปลกปลอมที่มาเข้าร่างกายเข้ามาในร่างกายของเราเขาเรียกว่าแอนติบอดีหรือว่าภูมิคุ้มกันไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามามันก็จะขจัดทำลายโดยธรรมชาติของมันนะครับแต่นั่นก็หมายถึงว่าเราต้องรักษาร่างกายของเราให้แข็งแรงเอาไว้อาหารที่พอเพียงไม่มากเกินไม่น้อยเกินนะครับอากาศที่บริสุทธิ์ทำอารมณ์ทำจิตใจให้แจ่มใสมีความคิดบวกออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำสะอาดแต่พอเหมาะสิ่งเหล่านี้นี่จะช่วยให้ร่างกายของเราเข้มแข็งท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ผมมั่นใจว่าช่วยได้ช่วยเสริมสร้างร่างกายได้จากที่ขายมาจากเจอคนกินคนดื่มมาทั่วประเทศนี่ผมมั่นใจต้องลองอย่างเดียวนะครับไม่ลองไม่รู้ไม่กินดูก็ไม่รู้ว่าดีต้องลองดูก่อนนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้น้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์กล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังครับ
0: อ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: เรามาเริ่มต้นด้วยนิทานอาจารย์ยอดในเรื่องทารุณควายเรื่องเราจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: เรื่องของกรรมที่ทำกับควายเนี่ยมีอีกเรื่องนึงครับลุงส่งนี่ตัวแกผอมๆตัดผมสั้นตลอดปีแต่ว่าแกแข็งแรงทำงานเก่งคล่องตัวไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรละเพราะว่าแกออกกำลังกายทำงานทั้งวันไม่งานนาก็งานสวนแกปลูกสวนกล้วยเอาไว้ตัดใบตองขายตัดเครือกล้วยแก่ๆขายมีรายได้สองสามทางจริงๆแล้วแกเป็นชาวนาเป็นชาวนารุ่นเก่าที่ต้องเปลี่ยนแปลงจากใช้ควายไถนามาเป็นใช้รถเพราะว่าเขาใช้รถกันทั้งทุ่งแล้วแกก็เลยต้องเปลี่ยนบ้างก่อนนั้นแกเลี้ยงควายคราวละสองตัวมีขายมีเปลี่ยนไปเรื่อยตัวไหนใช้ไม่คล่องก็ต้องเปลี่ยนตัวใหม่ตัวเมียแกไม่ชอบมันมีลูกแล้วพารุงรังแกเอาแต่ตัวผู้ที่แข็งแรงไม่ต้องไปหาตัวใหม่ควายทุกตัวของแกไม่เคยไปหัวร้ายกับมันแกรู้ว่ามันทำบุญคุณให้ได้อาศัยมันทำมาหากินก็ต้องให้มันกินอยู่อย่างไม่ลำบากแกสร้างคอกสูงพ้นน้ำท่วมก็ไม่ถึงมุงหลังคาสังกะสีซะด้วยแน่นหนากันฝนคุ้มฝนหญ้าฟางมีกินสมบูรณ์แกไม่ให้มันอดอยากคนอื่นบ้านอื่นเขายังปล่อยปละละเลยวัวควายบ้างแต่แกไม่กลางคืนแกก็สุมไฟไล่ยุงให้มันบางทียุงมากๆแกก็เอาน้ำมันโซล่าใส่กระบอกฉีดไล่ยุงให้มันอีกด้วยสองอย่างเลยทั้งสุมไฟทั้งฉีดน้ำมันไล่มาในช่วงปลายๆนี่แกเหลือควายไว้ตัวเดียวมันชื่อไอ้หงตัวมันใหญ่แข็งแรงเขางงสวยงามทำงานเก่งแกรักมันมากมันรู้ใจทำงานไม่โอเอพวกขโมยนี่เพียนมาลักตั้งหลายหนแต่ก็ไม่สำเร็จแกนอนเฝ้ากระแอมกระไอให้ขโมยเกรงอยู่ทั้งคืนมันก็รอดปลอดภัยมาได้ในทุ่งนี่เขาขายควายกันหมดแล้วหันมาใช้รถแต่ว่าลุงส่งเหลือไอ้หงเอาไว้เพราะว่าแกสงสารมันทำคุณให้แกมากมีเงินมีทองขึ้นมาได้ก็เพราะมันส่วนอีกตัวที่แกขายไปเพราะมันไม่ดีมันก็ไอ้หงตอนหลังๆที่เลี้ยงมันไว้นี่ไม่ได้เอาไว้ไถนาหรอกเช้าก็เอาไปกินหญ้าในทุ่งสายๆก็เอาเข้าบ้านเย็นๆก็เอาไปล่ามให้กินหญ้าอีกรอบกลางคืนเข้าคอกสุมไฟให้มันก็อ้วนท้วนสมบูรณ์เพราะไม่ได้ไถนางานไถนาเป็นหน้าที่ของรถไถไปแล้วไอ้หงก็ปลดภาระดังกล่าวพวกหาซื้อควายจากโรงเชือดก็มาถามซื้อกันจังเลยแต่ลุงส่งไม่ขายแกบอกไปเลยว่าจะเลี้ยงมันจนตายไปเองจะไม่ขายไปนั้นขาดไม่ต้องมาซื้ออีกแล้วไม่ขายจากนั้นแกก็ดูแลไอ้หงของแกอยู่อย่างสม่ำเสมอแกไม่ได้ถือว่าเป็นภาระยุ่งยากอะไรคนเขาก็พูดกันก็คือพวกเพื่อนบ้านของแกแหละแกจะมาเลี้ยงมันอยู่ทำไมขายไปซะเถอะยังจะได้เงินได้ทองมาใช้บ้างเลี้ยงมันตายในเนื้อมันจะขายได้กี่ตังค์ขายมันตอนเป็นน่ะดีกว่านะไม่ลำบากยุ่งยากนี่แกจะไปไหนแกก็ต้องคอยมาเป็นห่วงมันไม่หรอกไม่ลำบากอะไรหรอกลูกเมียของแกก็ไม่ได้ว่าอะไรแกมากมายเพียงแต่พูดทำนองว่าขายไปก็สบายดีเหมือนกันนะแต่แกไม่เห็นด้วยพวกเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรอีกแกเลี้ยงมันอยู่3ปีโดยที่ไม่ได้ใช้งานใช้การอะไรมันเลยตัวแกเองก็ชักไม่ค่อยสบายเคยแข็งแรงก็ชักจะเจ็บปวดนั่นปวดนี่เพราะความชรามันมาเยือนแกแล้วมีอยู่วันหนึ่งสองผัวเมียเดินเข้ามาในบ้านวันนั้นแกเอาควายไปผูกไว้หลังบ้านให้มันกินหญ้าของมันไปสองคนนั้นมาถามว่านี่บ้านลุงส่งใช่ไหมแกก็บอกว่าใช่ถามว่าไปไงมาไงกันเนี่ยเขาก็บอกว่ามาถามซื้อควายแกตอบโดยไม่ต้องคิดเลยไม่ขายจะเลี้ยงเอาไว้ให้มันตายเองไปเถอะไม่ขายไปหาที่อื่นแขกที่เยือนก็ไม่ยอมออกจากบ้านกลับชวนคุยเรื่องบ้านช่องที่ใหญ่โตข้าวของต่างๆยุงฉางที่เก็บข้าวลุงส่งก็คุยให้มันฟังว่ามันใหญ่โตได้เพราะทำมาหากินอดออมถนอมใช้ค่อยๆทำค่อยๆใช้ไม่จำเป็นก็ไม่ซื้อนะเสร็จแล้วเขาก็วกชวนคุยเรื่องไอ้หงอีกเขาบอกว่าเห็นมันแล้วนึกรักมันเลยมันใหญ่โตแข็งแรงสอบถามว่าลุงส่งเลี้ยงมากี่ปีมันเป็นยังไงบ้างลุงส่งก็เล่าให้ฟังว่าเลี้ยงมานานแล้วตั้งแต่ยังเป็นควายรุ่นอยู่มันใช้งานดีไม่ดื้อทำเงินทำทองให้เยอะไม่เคยทำอะไรให้เดือดร้อนเขาก็พูดกับแกว่าเขาอยากจะได้ควายแบบนี้จังเลยแต่ไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนควายหาซื้อยากแกก็เลยถามเขาว่าจะซื้อควายไปทำไมเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ใช้ควายกันแล้วเขาใช้รถกันหมดสองผัวเมียก็บอกว่ามันมีความจำเป็นจะต้องใช้ควาย พราะว่านาของพวกเขาเนี่ยมันเป็นนาลุ่มรถเขาไม่ลงไปทางเข้าออกมันลำบากก็เลยอยากจะได้ควายเอาไปใช้นี่แหละมันมีความจำเป็นอย่างนี้ลุงส่งก็บอกไปว่าข้าตั้งใจไม่ขายมันนะจะเลี้ยงมันให้ตายไปเลยสองผัวเมียก็บอกว่าไอ้ที่มาขอซื้อนี่ไม่ได้คิดจะเอาไปขายจะเอาไปใช้งานเท่านั้นแล้วก็ถ้าได้ตัวนี้ไปก็จะไม่ขายจะเลี้ยงมันจนตายเหมือนกันลุงส่งได้ฟังแล้วก็อึ้งไปเลยพอเห็นลุงส่งนิ่งอึ้งสองผัวเมียก็ช่วยกันพูดอ้อนวอนเป็นการใหญ่จนลุงส่งต้องถามว่าจะเอาไปใช้งานจริงๆหรือเปล่าสองคนก็บอกว่าใช่แล้วจะไม่ขายมันเป็นอันขาดจะเลี้ยงดูมันอย่างดีเหมือนกับที่ลุงเลี้ยงมันเลยจะไม่ให้มันลำบากเป็นอันขาดถ้าลุงไม่เชื่อลุงไปดูมันได้เลยซื้อไปแล้วลุงไปดูมันได้เลยเราจะเลี้ยงมันให้ดีที่สุดจะทำคอกเหมือนกับที่ลุงทำให้มันนั่นแหละลุงไม่ต้องห่วงลุงส่งก็พูดไปบอกว่านี่ถ้ายังไงไม่ใช้มันแล้วก็เอามาคืนให้ข้าอีกนะข้ารับซื้อข้าจะเลี้ยงมันต่อไปจนมันแก่ตายสองคนก็บอกได้เลยลุงได้เลยรับรองไม่ขายเด็ดขาดจะเลี้ยงให้ดีเหมือนที่ลุงเลี้ยงแหละสองผัวเมียก็สัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะทำทุกอย่างเหมือนที่ลุงส่งทำขายไอ้หงไปลุงส่งน้ำตาร่วงเลยเห็นมันขึ้นรถมันทุกไปแล้วก็ใจหายยืนมองดูมันจนลับตามันก็ดีไม่ดื้อไม่รั้นเลยเดินขึ้นสะพานที่เขาพาดขึ้นรถไม่โอเอแต่อย่างใดแกก็มองมันอย่างสงสารคิดถึงไม่อยากขายมันเลยขายมันไปแล้วลุงส่งก็อยากจะไปเยี่ยมดูมันก็ไม่ได้ไกลอะไรนักอยู่อยุธยาแค่นี้เองบ้านของแกอยู่อ่างทองมันเป็นเขตติดต่อกันขายไปแล้ว3เดือนแกมองข้อควายอย่างคิดถึงไอ้หงแกยังเปรยๆกับลูกๆว่าแกอยากจะไปดูไอ้หงมันจะเป็นยังไงบ้าง
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังแม่อาจารย์ยอดกำลังเล่าสนุกเลยนะครับเรื่องทารุณควายด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายพูดถึงทารุณควายเนี่ยท่านผู้ฟังนะครับเขาบอกว่าการฆ่าสัตว์เนี่ยถ้าสัตว์มีคุณมากเนี่ยมันจะบาปมากอันนี้เรื่องจริงท่านผู้ฟังฆ่าคนเหมือนกันถ้าคนมีศีลมากก็ยิ่งบาปมากฆ่าพระอรหันต์ก็บาปมากกว่าฆ่าพระอนาคามีฆ่าพระอนาคามีก็บาปมากกว่าฆ่าพระสกทาคามีฆ่าสกทาคามีก็บาปมากกว่าฆ่าพระโสดาบันพระโสดาบันฆ่าพระโสดาบันก็สามารถบาปมากกว่าฆ่าคนปุถุชนผู้มีศีลมันก็ไล่เป็นคุณมาเรื่อยฆ่าพ่อฆ่าแม่มีคุณกับเรามากมันก็ยิ่งบาปมากท่านผู้ฟังสัตว์ไหนมีคุณมากอันหนึ่งสัตว์ไหนมีร่างกายใหญ่มากอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะบาปมากแล้วก็เจตนาที่จะฆ่าบางคนรุนแรงมากก็บาปมากเหมือนกันนะครับฉะนั้นองค์แห่งการฆ่าสัตว์นี่ปาโนสัตว์นั้นมีชีวิตรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตมีจิตคิดจะฆ่าทำความเพียรที่จะฆ่าสัตว์นั้นตายด้วยความเพียรนั้นถือว่าองค์แห่งศีลขาดแต่ว่าบาปมากบาปน้อยมันอยู่ที่สัตว์มีคุณมากร่างกายใหญ่มากเจตนามากแล้วก็มีความภาคเพียรพยายามมากบางคนนี่อาฆาตพยายามฆ่าทั้งคืนนะมันก็ยิ่งบาปมากเขาถึงเวลาโบราณเขาให้ทำอาหารเนี่ยนะครับผมเห็นแต่คนผู้รู้คนเฒ่าคนแก่เขาจะไม่ทรมานนะตอนเด็กๆพี่สาวผมเนี่ยเขาโทษนะครับเล่าให้ฟังอันไม่ใช่เผาในเรื่องจริงแม่ผมตีพี่สาวเพราะอะไรปลาแทนที่จะฆ่าก่อนเนี่ยจับมันโยนเข้าหม้อแล้วก็ต้มสดๆเลยโอ้อย่างเงี้ยนะครับมันเคยคือฆ่าก็ต้องให้ตายในดาบเดียวนะครับถ้ามันจำเป็นจะต้องฆ่ามาเป็นอาหารจริงก็ทุบปอกให้ตายเลยนะครับไม่ใช่ไปทรมานมันทีละเล็กทีละน้อยคือเรามีความภาคเพียรเจตนาที่จะฆ่ามันมากสัตว์มันทรมานมากจิตมันก็อาฆาตมากนะครับมันมีเวลาคิดมีเวลาอาฆาตมากฉะนั้นเมื่อจำเป็นจะต้องฆ่ามากินจริงๆนี่นะครับฆ่าปั๊บให้ตายทันทีอย่าไปทรมานเขาอันนี้ไม่ดีนะครับโบราณเขาถือว่าการทรมานสัตว์นี่มันทำให้จิตเขาอาฆาตทำให้เขาเจ็บเขาปวดเขาแสบนะครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่บอกว่าเข้มข้นมีรสชาติอร่อยเข้มข้นถึงขนาดว่าบางคนเทไม่ออกต้องเขย่านะครับต้องเขย่าก่อนนะครับแล้วก็ของเรานี่ก็จะบรรจุอยู่ในขวดแก้วอย่างดีฝาขวดเวลาปิดเข้าไปแล้วนี่มันจะมีพลาสติกอยู่ใต้ฝาขวดมันจะซีนลมจะไม่เข้าท่านผู้ฟังแต่ถ้าลมเข้าแล้วมันเสียนะท่านผู้ฟังนะครับฉะนั้นขวดไหนที่เรายังไม่เปิดเราสังเกตดูก่อนอย่าเปิดเอาฝามันบุบฝามันไม่ใช่บุบนะขวดปากขวดมันแตกไหม ถ้าปากขวดมันแตกเนี่ยนะครับจากการขนส่งโดนกระแทกเนี่ยลมมันเข้ารีบถ่ายรูปเลยถ่ายรูปแล้วก็ให้กับคนที่ขายให้เรานะครับแล้วก็จะมีโอกาสได้เปลี่ยนใหม่ได้ท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับนามกุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินนามกุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินดื่มเพียง

0: ขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสักมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ20ถึง30มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลา

0: มาฟังเรื่องราวทารุณควายจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ลูกๆของแกก็ไม่ว่างที่จะพาแกไปก็ผลัดพรไว้ให้เสร็จงานก่อนแล้วจะไปเยี่ยมดูมันสักครั้งแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีเวลาจะไปกันสักทีที่อยู่ที่เขาจดเอาไว้ให้อยู่ที่อำเภอมหาราชอยุธยาลุงส่งก็เอามาดูแต่ก็ยังไม่ได้ไปอยู่มาวันหนึ่งก็ว่างกันลูกชายก็เลยเอามอเตอร์ไซค์ขับพาลุงส่งไปขับไปหาบ้านเลขที่ที่ว่านะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอต้องถามที่บ้านผู้ใหญ่บ้านถึงได้รู้ว่าบ้านอยู่ที่ไหนไปถึงที่บ้านนั้นก็ไปเจอบ้านหลังก็ไม่ใหญ่นักสองผัวเมียคู่นั้นก็อยู่หน้าบ้านได้เจอหน้ากันลุงส่งก็จำได้แต่แกจำผัวไม่ได้เพราะเขาผอมมากตาลึกโหลผมงอกขาโพลนไปทั้งหัวนั่งอยู่ที่ระเบียงเสื้อไม่ได้สวมเห็นแต่ซี่โครงเต็มไปหมดแกนึกว่าเขาคงจะเป็นพ่อของผู้ชายเพราะว่ามีเขาอยู่หน่อยๆแต่ไม่ใช่เมียบอกว่านี่แหละผัวฉันเองลุงทรงก็ถามว่าเขาเป็นอะไรอ่ะเมียก็บอกว่าไม่สบายพูดไม่ได้แต่นั่งนอนๆเดินก็ไม่สะดวกแต่ทีท่าของเขาเหมือนกับจำลุงทรงได้เขายกมือทักทายลุงทรงถามถึงไอ้หงส์ควายที่แกรักและเป็นห่วงมันเมียก็นิ่งอึ้งอย่ามองไปทั้งผัวสักพักใหญ่ๆก็เลยเล่าบอกขายไปแล้วที่ต้องขายเพราะขามันเสียใช้งานไม่ได้ลุงทรงก็ถามว่าทำไมขาเสียไปโดนอะไรเมียก็อ่อมแอมแอมเล่าว่ามันพลาดตกหัวคนาไม่รู้จะเลี้ยงมัน
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
3: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

เนื่องในโอกาสวันที่28กันยายนพุทธศักราช2569เป็นวันครบรอบ109ปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนั้นศูนย์การทหารปืนใหญ่จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมมอบธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติไทยในวันนี้เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างการรับรู้ความสำคัญความเป็นมาของธงชาติไทยธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันส่งให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงยกเลิกใช้ธงชาติแบบช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นโดยให้ใช้ธงชาติแบบสีแดงสลับสีขาว5ริ้วประกอบกับในช่วง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกรมบัญชีกลางอนุมัติเพิ่ม50ล้านบาทช่วยน้ำท่วมพระนครศรีอยุธยาหลังได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
4: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
4: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอ่ะ
6: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
5: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
6: ๆสอบถามโทร1153ทันทีเพื่อรถ
7: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือบางจากไฮดีเซล S S S S

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเตียงบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กรมบัญชีกลางอนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการเพิ่ม50ล้านบาทช่วยผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเร่งประสานจังหวัดช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วคุณธิตารีสายสว่างรายงานครับ
4: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นประกอบกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลพบุรีและคลองต่างๆเพิ่มสูงขึ้นและเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนวัดมัสยิดสถานที่ราชการพื้นที่การเกษตรตลอดไปจนถึงถนนและสิ่งสาธารณประโยชน์ในหลายพื้นที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยแล้วและเงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีอยุธยาคงเหลือไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือประชาชนปภ.จึงได้ขออนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไปยังกรมบัญชีกลางซึ่งล่าสุดกรมบัญชีกลางได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มเติมอีกจำนวน50ล้านบาทเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเหตุอุทกภัยให้มีความรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์ทั้งนี้ปภ.ได้เร่งประสานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบของกระทรวงการคลังเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องและถึงมือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: สำนักงานประกันสังคมย้ำมติกกต.เลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจากเดิมกำหนดไว้วันที่27กันยายน2569ไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาสืบเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำที่เลือกตั้งการนับคะแนนและการรวมผลคะแนนประกอบกับระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพุทธศักราช2564กำหนดให้ประเทศไทยเป็นเขตเลือกตั้งเดียวสำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนดังนั้นการกำหนดวันเลือกตั้งจึงต้องคำนึงถึงความพร้อมและความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศตลอดจนความเป็นธรรมระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกฝ่ายสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้สำนักงานประกันสังคมยืนยันว่ากระบวนการเลือกตั้งต้องดำเนินไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได
5: ้ขับขี่ปลอดภัยลดการใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา9นาฬิกาอิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: สนทนาเรื่องที่เป็นประโยชน์คบหาบุคคลที่เกื้อกูลเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมอยู่ในสภาพอากาศที่สบายและปรับอิริยาบถให้เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเมื่อได้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแล้วก็ให้มนสิการภาวนาบ่อยๆหมายถึงให้ฝึกสมาธิบ่อยๆหรือใส่ใจอย่างถูกทางและต่อเนื่องไม่ปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านไปตามสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ผู้ฝึกสมาธิเมื่อจะทำสมาธิที่ได้แล้วให้มั่นคงด้วยการเลือกสิ่งที่เป็นสัปปายะอย่างนี้แล้วควรรอคอยความเจริญงอกงามไพบูลย์ด้วยทำความเพียรไม่ละทิ้งแล้วปฏิบัติตามอัปปนาโกศลความเป็นผู้ฉลาดในการทำจิตให้เป็นสมาธิ10อย่างคือ 1. ท ทำวัตถุภายในและภายนอกให้สละสลวย 2. ปรับอินทรีย์ให้ถึงความเสมอกัน 3. ฉลาดในนิมิต 4. ยกจิตในสมัยที่ควรยก 5. ข่มจิตในสมัยที่ควรข่ม 6. ทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรทำให้ร่าเริง 7. เพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในสมัยที่ควรจะเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆ 8. หลีกบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิ 9. คบหาสมาคมกับบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิ 10. น้อมจิตไปในสมาธินั้นคำอธิบายอัปปนาโกศลพระพุทธโฆษาจารย์อธิบายไว้ในวิสุทธิมรรคขอนำมากล่าวพอสมควรแก่เวลา 1. ทำวัตถุภายในและภายนอกให้สละสลวยวัตถุภายในคือร่างกายของผู้ปฏิบัติธรรมเช่นผมเล็บและร่างกายหากปล่อยให้ยาวหรือมีเหงื่อใครก็ชื่อว่าวัตถุภายในไม่สละสลวยไม่สะอาดวัตถุภายนอกคือเครื่องนุ่งห่มและเสนาสนะหากเครื่องนุ่งห่มไม่สะอาดมีกลิ่นหรือเสนาสนะรกก็ชื่อว่าวัตถุภายนอกไม่สละสลวยเมื่อวัตถุภายในและวัตถุภายนอกไม่สะอาดปัญญาและจิตเจตสิกที่เกิดขึ้นก็พลอยไม่ผ่องใสทำให้พิจารณาสังขารได้ไม่ชัดและกรรมฐานไม่เจริญงอกงามถ้าวัตถุภายในและภายนอกสะอาดเรียบร้อยปัญญาและจิตเจตสิกก็พลอยผ่องใสเปรียบเหมือนประทีปที่มีโคมไส้และน้ำมันสะอาดย่อมให้แสงสว่างสดใสเมื่อปัญญาผ่องใสการพิจารณาสังขารก็ชัดเจนและกรรมฐานย่อมเจริญก้าวหน้าและไพบูลย์ยิ่งขึ้น 2. การปรับอินทรีย์ให้เสมอกันอินทรีย์5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาต้องมีกำลังพอเหมาะไม่ให้ข้อใดข้อหนึ่งมากหรือน้อยเกินไปเพราะถ้าอินทรีย์ข้อหนึ่งมีกำลังมากเกินไปอินทรีย์ข้ออื่นจะไม่สามารถทำหน้าที่ของตนได้เต็มที่เช่นศรัทธามากเกินไปแต่ปัญญาน้อยอาจเชื่อโดยไม่พิจารณากลายเป็นเชื่องมงายปัญญามากแต่ศรัทธาน้อยอาจกลายเป็นคนถือตัวหัวดื้อไม่ยอมรับฟังผู้อื่นวิริยะมากแต่สมาธิน้อยทำให้จิตตกไปทางฟุ้งซ่านสมาธิมากแต่วิริยะน้อยทำให้ตกไปทางความเกียจคร้านดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมควรฝึกให้อินทรีย์มีความสมดุลกันอินทรีย์สองคู่ที่ควรทำให้สมดุลกันคือศรัทธากับปัญญาศรัทธาช่วยให้น้อมใจเชื่อส่วนปัญญาช่วยให้พิจารณาอย่างถูกต้องจึงต้องทำให้มีกำลังสมดุลกันสมาธิกับวิริยะสมาธิที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดความเกียจคร้านส่วนวิริยะที่มากเกินไปอาจทำให้จิตฟุ้งซ่านจึงต้องอาศัยกันและกันเมื่ออินทรีย์ทั้งสองคู่สมดุลกันแล้วจิตจึงมีโอกาสตั้งมั่นถึงอัปปนาสมาธิได้สติต้องมีในทุกกรณีสติเป็นสิ่งจำเป็นในทุกสถานการณ์เพราะทำหน้าที่รักษาจิตการยกจิตข่มจิตและการประคองจิต จำเป็นต้องอาศัยสติเป็นตัวควบคุมจิตเว้นสติเสียหาธรรมได้ไหมสติจึงเปรียบเหมือนเครื่องปรุงที่ต้องใช้ในอาหารทุกอย่างหรือเหมือนผู้รู้การงานทุกอย่างที่จำเป็นต่อราชกิจผู้ปฏิบัติธรรมต้องรู้จักปรับจิตให้พอดีศรัทธาคู่กับปัญญาวิริยะคู่กับสมาธิและสติต้องมีอยู่ทุกขณะเมื่อจิตหดหู่ต้องยกจิตขึ้นเมื่อจิตฟุ้งซ่านต้องข่มจิตลงให้สงบและผ่อนคลายผู้ปฏิบัติธรรมที่รู้จักปรับอินทรีย์ให้สมดุลกันยอมทำให้จิตตั้งมั่นและก้าวหน้าในการเจริญสมาธิ 4. ยกจิตในสมัยที่ควรยกซึ่งเป็นวิธีดูแลจิตในการฝึกสมาธิโดยเฉพาะเมื่อจิตเกิดอาการหดหู่ท้อแท้ง่วงเหงาหรือขาดความเพียรเราต้องรู้จักกระตุ้นจิตให้ตื่นและมีกำลังขึ้นด้วยการยกจิตขึ้นหมายถึงการทำจิตที่ห่อเหี่ยวเฉื่อยชาหรือหมดกำลังใจให้กลับมามีกำลังมีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการฝึกสมาธิเพราะจิตของผู้ปฏิบัติไม่ได้มีสภาพเดียวตลอดเวลาบางครั้งจิตฟุ้งซ่านบางครั้งจิตหดหู่ดังนั้นจึงต้องใช้ธรรมะให้เหมาะสมกับสภาพจิตเมื่อจิตหดหู่เพราะความเพียรย่อหย่อนเช่นนั่งสมาธิแล้วง่วงรู้สึกเบื่อหน่ายในการปฏิบัติธรรมจิตไม่มีกำลังที่จะกำหนดองค์ภาวนาในเวลานั้นไม่ใช่เวลาที่จะทำจิตให้สงบยิ่งขึ้นแต่ต้องปลุกจิตให้มีกำลังธรรมะที่ใช้ยกจิตสามประการพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำให้เจริญโพชฌงค์สามคือ 1. ธรรมวิจยะการพิจารณาธรรมะให้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าขณะนี้จิตเป็นอย่างไรอะไรเป็นเหตุให้จิตหดหู่เรากำลังประมาทหรือไม่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลการพิจารณาเช่นนี้ช่วยให้จิตตื่นตัวไม่ปล่อยให้ความง่วงหรือความท้อแท้ครอบงำจิต 2. วิริยะความเพียรเมื่อรู้ว่าจิตอ่อนกำลังก็เพิ่มความเพียรขึ้นเช่นตั้งใจเดินจงกรมเปลี่ยนอิริยาบถลืมตาให้เหมาะสมหรือกำหนดอารมณ์ให้ชัดเจนขึ้นเพิ่มความเพียรเปรียบเหมือนการเติมเชื้อไฟให้แก่ไฟที่กำลังจะดับ3ปีติความอิ่มใจทำจิตให้เกิดความเบิกบานเช่นระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณระลึกถึงความดีที่ตนเคยทำหรือเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมเมื่อใจเกิดปีติจิตที่หดหู่ก็จะมีกำลัง 5. ข่มจิตในสมัยที่ควรข่มผู้ปฏิบัติธรรมควรรู้ว่าเมื่อใดจิตฟุ้งซ่านกระสับกระส่ายเพราะส่งจิตออกไปภายนอกมากเกินไปหรือเพราะประกอบความเพียรมากเกินไปเมื่อนั้นไม่ควรเพิ่มธรรมที่ทำให้จิตตื่นตัวคือพิจารณาธรรมะควรลดความเพียรเพราะจะทำให้จิตฟุ้งซ่านยิ่งขึ้นแต่ควรเจริญปัสสัทธิความสงบสมาธิ และอุเบกขาให้มากขึ้นเพื่อทำจิตให้สงบตั้งมั่นและเป็นกลางเปรียบเหมือนคนต้องการดับไฟกองใหญ่ยอมไม่เติมเชื้อเพลิงแต่ต้องใช้น้ำหรือสิ่งที่ช่วยดับไฟใส่เข้าไปการเจริญธรรมะทั้งสามคือปัสสัทธิความสงบสมาธิและอุเบกขาต้องอาศัยโยนิโสมนสิการคือพิจารณาโดยแยบคายถึงเหตุที่ทำให้ธรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นได้แก่ปัสสัทธิทำกายและจิตให้สงบเสพสิ่งที่สบายใช้ความเพียรพอดีหลีกเว้นบุคคลที่กระสับกระส่ายคบหาบุคคลผู้สงบและน้อมจิตไปสู่ความสงบสมาธิทำใจให้สงบด้วยวิธีฉลาดในการกำหนดองค์ภาวนาปรับอินทรีย์ให้สมดุลรู้จักข่มจิตเมื่อควรข่มยกจิตเมื่อควรยกทำจิตให้ร่าเริงเมื่อหดหู่และวางเฉยเมื่อจิตตั้งมั่นดีแล้วรวมทั้งคบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิและน้อมจิตไปสู่สมาธิอุเบกขาวางจิตเป็นกลางต่อสัตว์และสังขารหลีกเว้นผู้ที่ยึดติดกับสัตว์และสังขารคบหาบุคคลผู้มีใจเป็นกลางและน้อมจิตเข้าไปสู่อุเบกขาเพราะฉะนั้นเมื่อจิตฟุ้งซ่านอย่าเร่งความเพียรหรือกระตุ้นจิตให้มากขึ้นแต่ควรทำจิตให้สงบตั้งมั่นและเป็นกลางด้วยปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขาพร้อมทั้งรู้จักใช้โยนิโสมนสิการให้ถูกกับสภาวะของจิตการรู้จักข่มจิตในเวลาที่ควรข่มเช่นนี้จึงเป็นทางแห่งการเจริญสมาธิและสัมโพชฌงค์ให้ก้าวหน้า 6. ทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรร่าเริงถามว่าผู้ปฏิบัติธรรมควรทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริงอย่างไรตอบว่าในการใดจิตของเธอเป็นจิตไม่ยินดีไม่อาจหารเพราะความพยายามทางปัญญาอ่อนไปก็ดีเพราะไม่ได้ความสุขอันเกิดแต่ความสงบก็ดีในการนั้นผู้ปฏิบัติธรรมควรทำจิตนั้นให้สังเวชด้วยการพิจารณาสังเวชวัตถุ8คือชาติชราพยาธิมรณะทุกในวัฏฏะทุกในอดีตทุกในอนาคตทุกมีการแสวงหาอาหารเป็นเหตุในปัจจุบันอันหนึ่งเธอควรทำความเลื่อมใสให้เกิดแก่จิตนั้นด้วยการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยผู้ปฏิบัติธรรมควรทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริงอย่างนี้7เพ่งดูจิตอยู่เฉยๆถามว่าผู้ปฏิบัติธรรมยอมเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในสมัยที่จิตควรเพ่งดูอยู่เฉยๆอย่างไรตอบว่าในการใดจิตของเธอผู้ปฏิบัติอยู่อย่างนั้นเป็นจิตไม่หดหู่ไม่ฟุ้งซ่านไม่ปราศจากความยินดีเป็นไปสม่ำเสมอในอารมณ์ดำเนินอยู่ในวิถีแห่งสมถะในการนั้นเธอไม่ต้องขนขวายในการยกจิตในการข่มจิตและในการทำจิตให้ร่าเริงดุจนายสารถีเมื่อม้าที่เทียมอยู่ที่แอกวิ่งไปตามทางสม่ำเสมอแล้วก็ไม่ต้องขนขวายบังคับม้าฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรม ยอมเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในสมัยที่จิตควรจะเพ่งดูอยู่เฉยๆอย่างนี้8หลีกบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิผู้ปฏิบัติธรรมควรเว้นไม่คบสมาคมหลีกออกเสียให้ไกลจากบุคคลทั้งหลายผู้ไม่รักษาศีลไม่ปฏิบัติเพื่อออกจากกามคุณไม่ขึ้นสู่เนกขัมมะปฏิปทามัวแต่วุ่นวายอยู่แต่กิจมากหลายมีใจสัดสายไปเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่หยุดไม่ฝึกจิตให้เป็นสมาธิไม่เจริญปัญญาเพราะเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมคลุกคลีอยู่กับบุคคลเช่นนี้จะไม่สามารถฝึกจิตให้เป็นสมาธิได้ทั้งจิตที่เป็นสมาธิแล้วก็จะหายไป 9. คบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิผู้ปฏิบัติธรรมควรเข้าไปหาบุคคลทั้งหลายผู้รักษาศีลปฏิบัติธรรมดำเนินเนกขัมมะปฏิปทาได้สมาธิอยู่โดยปกติตามการอันควรเพราะการคบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิจะทำให้เรามีสมาธิเจริญดียิ่งขึ้นได้10การน้อมใจไปในสมาธิการน้อมใจไปในสมาธิคือการที่จิตมีความโน้มไปน้อมไปและมุ่งไปสู่องค์ภาวนาสมาธิไม่ปล่อยจิตให้ไหลไปตามอารมณ์ต่างๆแต่ค่อยๆฝึกจิตให้มีอารมณ์น้อมเข้าไปตั้งมั่นอยู่กับองค์ภาวนาและอารมณ์ของกรรมฐานจิตนึกถึงองค์ภาวนาในสมาธิมากกว่าการปล่อยให้จิตฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นๆเช่นเมื่อนั่งสมาธิภาวนาอยู่จิตฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องต่างๆก็มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวแล้วใช้สติดึงจิตกลับมาจดจ่ออยู่กับองค์ภาวนากำหนดลมหายใจน้อมจิตที่คิดฟุ้งซ่านนั้นกลับมาที่ลมหายใจเมื่อมีสติรู้ตัวน้อมจิตที่คอยฟุ้งซ่านอยู่อย่างนี้เมื่อฝึกบ่อยๆจิตที่เคยฟุ้งซ่านก็จะกลายเป็นจิตที่สงบเข้าหาองค์ภาวนาและอารมณ์ของกรรมฐานได้และเข้าหาความสงบได้โดยง่ายขึ้นการฝึกจิตให้เป็นสมาธิผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องรู้จักสภาพจิตของตนและเลือกวิธีปฏิบัติให้เหมาะกับจิตในขณะนั้นเพราะจิตของปุถุชนย่อมมีทั้งความหดหู่ท้อแท้ง่วงเหงาและความฟุ้งซ่านจึงต้องมีสติคอยรู้เท่าทันและปรับจิตอยู่เสมอการฝึกสมาธิให้เจริญผู้ปฏิบัติต้องรักษาสมาธิไม่ให้เสื่อมและควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอสัปปายะพร้อมทั้งเลือกสิ่งที่เป็นสัปปายะซึ่งมี7ประการได้แก่ที่อยู่การเดินทางหรือสถานที่การสนทนาบุคคลอาหารฤดูกาลและอิริยาบถเมื่อสิ่งแวดล้อมเหมาะสมแล้วควรมันฝึกจิตให้เป็นสมาธิอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้ฉลาดในการฝึกสมาธิที่เรียกว่าอัปปนาโกศล10ประการคือทำวัตถุภายในและภายนอกให้สละสลวยปรับอินทรีย์ให้เสมอกันฉลาดในการฝึกสมาธิรู้จักรักษาและกำหนดนิมิตของกรรมฐานยกจิตในเวลาที่ควรยกข่มจิตในเวลาที่ควรข่ม ทำจิตให้ร่าเริงในเวลาที่ควรทำให้ร่าเริงเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในเวลาที่ควรเพ่งดูหลีกบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิคบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิน้อมจิตไปในสมาธิไม่ปล่อยให้จิตไหลไปตามอารมณ์ต่างๆผู้ปฏิบัติธรรมควรเป็นผู้ฉลาดในการฝึกและปรับจิตให้เหมาะสมกับสภาพจิตในแต่ละขณะไม่ใช่การบังคับจิตด้วยวิธีเดียวตลอดเวลาคือเมื่อจิตหดหู่ก็ยกขึ้นเมื่อจิตฟุ้งซ่านก็ข่มลงเมื่อจิตไม่สดชื่นก็ทำจิตให้ร่าเริงเมื่อจิตตั้งมั่นสม่ำเสมอไปตามธรรมะก็วางเฉยเพ่งดูจิตเมื่อสิ่งแวดล้อมไม่เป็นที่สบายก็หลีกสิ่งที่ไม่สบายเข้าไปหาสิ่งที่สบายเมื่ออินทรีย์ไม่สมดุลก็ปรับอินทรีย์ให้สมดุลกันเพราะเหตุนั้นการฝึกสมาธิคือรู้จิตแล้วปรับจิตให้ถูกวิธีเมื่อฝึกอย่างต่อเนื่องจิตจะค่อยๆตั้งมั่นเป็นสมาธิและก้าวไปสู่อัปปนาสมาธิได้บรรยายธรรมะเรื่องความฉลาดในการฝึกจิตพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังธรรมะจงมีอายุวันนะสุขภละคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านผู้ฟังธรรมะทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

0: สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมารินีโนสะอาดดำเนินรายการพี่เทพธีรเทพพวงเงินเป็นผู้คุมเสียงให้นะคะเช้านี้เราก็เปิดเพลงของน้องเน่ๆนะคะน้องแพรวนัตติการอํารอยสาวน้อยวัย16จากเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์นะคะแล้วก็น้องได้แชมป์มาครองจริงๆนะคะเช้านี้เราก็เลยพี่เทพจัดมาให้นะคะก็เรียกว่าวักกันแต่เช้าเลยนะคะก็เรียกว่าเป็นวันแบบสบายๆวันอาทิตย์แบบนี้นะคะก็เขาเรียกว่าคือในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาคนไทยก็แบบว่าโอ้ใจจะวายกันเลยทีเดียวนะคะต่างตั้งหน้าตั้งตารอชมผลงานของน้องเพราะว่าเมื่อวันที่23นะคะกันยายนที่ผ่านมาก็น้องๆที่มีการร้องแล้วก็วันที่24มีการประกาศผลนะคะว่าน้องจะได้แชมป์หรือเปล่าโอ้ยคนไทยหัวใจจะวายอย่างที่บอกกันเป็นแถวๆนะคะลุ้นว่าน้องนี่จะได้กันหรือเปล่าสุดท้ายน้องก็ทำได้จริงๆนะคะก็เรียกว่านะคะสาวน้อยจากภูเก็ตเนี่ยเธอเก่งจริงๆแล้วก็เธอสามารถที่จะสร้างปรากฏการณ์ให้คนไทยนะคะก็เรียกว่าดังไกลในระดับโลกจริงๆก็ว่าได้นะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่อยากจะนำเสนอกันตั้งแต่เช้านี้นะคะแต่ว่านะคะจากที่พูดมาตรงนี้นะคะลองมาฟังตรงนี้สักนิดหนึ่งนะคะว่ากรรมการแต่ละคนเนี่ยให้ความคิดเห็นทำไมน้องถึงได้ตรงนี้นะคะเริ่มกันที่นะคะบอกว่าพิธีกรก็บอกว่าน้องที่ได้ตรงนี้มาคือทุกคนเนี่ยลุกตบมือกันหมดเลยนะคะคนแรกเลยนะคะอย่าง KSI นะคะชื่อจริงก็คือคุณโอลาจีตโอลายิก้าวินเลียมโอลาทิจินะคะหรือไม่ก็เป็นที่รู้จักกันในชื่อของ JJเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นยูทูบเบอร์เป็นนักดนตรีเป็นแร็ปเปอร์วัย33ปีเท่านั้นแล้วก็ดังระดับเขาเรียกว่าโลกเลยก็ว่าได้เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เขาได้รับเชิญมารายการนี้นะคะแล้วก็บอกว่าคือผมเนี่ยเห็นแล้วก็ได้ยินเสียงของคุณแล้วผมกลายเป็นแฟนคลับของคุณไปแล้วเรียบร้อยนะคะโชว์เนี่ยมันยอดเยี่ยมหลุดโลกไปเลยคุณควรที่จะมีความภาคภูมิใจในตัวเองมากๆมันบ้าคลั่งสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะคะอย่างเมลบีบอกว่าฉันดีใจจริงๆที่กดปมโกลเด้นบัสเซอร์ให้เธอเพราะว่าเธอไม่ได้มีแค่เสน่ห์บนเวทีที่ดูลึกลับแล้วก็น่าค้นหาเท่านั้นแต่ว่าเธอยังสามารถที่จะเขาเรียกว่ามาจากสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกอย่างภูเก็ตก็คือประเทศไทยที่ฉันชอบไปมากเลยทีเดียวสิ่งที่เธอนำมาสู่การแข่งขันในครั้งนี้มันไม่ใช่เขาเรียกว่ามันไม่เหมือนใครจริงๆแล้วเธอก็อายุเพียง16ปีเท่านั้นเธอไม่ชนะในครั้งนี้อันนี้ว่าเป็นคำๆนะคะเธอบอกว่าเธอจะขายบ้านของฮาวิทิ้งซะเลยส่วนทางโซเฟียเวอร์การ่าบอกว่าเน่ๆฉันว่าตอนนี้คนทั้งโลกคลั่งไคล้เธอไปแล้วเพราะไม่มีใครเหมือนเธอในตอนนี้เธอมีเอกลักษณ์มากและวงการเพลงล็อกก็คงจะรู้สึกแล้วก็หยุดฟังเธอไม่ได้จริงๆทำได้ดีมากๆขอบคุณที่มารายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ตรงนี้มันเป็นอะไรที่วิเศษมากๆส่วนอีกหนึ่งคนนะคะก็กรรมการอย่างฮาวิแมนเดลบอกว่านี่คือคนที่มีพรสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเก่งที่สุดแล้วก็เป็นไวรัลที่สุดเท่าที่เคยมายืนอยู่บนเวทีตรงนี้และเมื่อกี้ผมก็ยืนอยู่ข้างคุณพ่อของคุณด้วยมันเหลือเชื่อจริงๆสมควรที่จะชนะอเมริกาโหวตตรงนี้ให้กับเธอได้เงิน1ล้านเรียกว่าดอลลาร์สหรัฐตรงนี้ไปจริงๆนะคะส่วนทางพิธีกรอย่างเทอร์รี่ครูซตรงนี้บอกว่าตอน7ขวบเนี่ยเธอหยิบกีตาร์ขึ้นมาแล้วก็ตัดสินใจด้วยนะคะว่าอยากจะเป็นล็อกสตาร์แต่ว่าตอนนี้ความฝันของเธอก็กลายเป็นจริงแล้วด้วยนะคะก็ตบมือให้เธออีกสักหนึ่งครั้งนะคะแต่ว่านะคะอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะพูดแล้วก็นำเสนอกันในเช้าวันนี้นะคะหลังจากที่มีการประกาศผลกันไปชุดแดงของน้องเนเน่นะคะน้องแพรวรัติการอํารอยค่ะเขาบอกว่าเธอก้าวขึ้นเวทีด้วยชุดสีแดงตรงนี้นะคะบอกว่าชุดนี้นี่มีความเป็นมาอย่างไรก็เริ่มต้นกันจากเขาเรียกว่าเป็นภาพจินตนาการของคุณแม่ของเธอที่อยากจะเห็นเนเน่เนี่ยเปลี่ยนลุคในลุคที่แข็งแรงมั่นใจสง่างามแล้วก็เต็มไปด้วยพลังความเป็นร็อกจากความรู้สึกแล้วก็ไอเดียของคุณแม่เนี่ยมีการถ่ายทอดส่งต่อให้กับพี่ไอซ์ซึ่งนำมาเป็นการพัฒนาแล้วก็ออกแบบเป็นภาพคอนเซ็ปต์เพื่อให้เห็นเรียกว่ามันเป็นทิศทางของชุดที่มันชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ส่งต่อให้กับพี่หมอหญิงนะคะเป็นการถ่ายทอดเนี่ยออกมาเรียกว่าเป็นจินตนาการ ให้กลายเป็นชุดที่มันจริงๆออกมาตรงนี้ด้วยนอกจากในด้านของชุดโทนสีแดงแล้วนะคะเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกดีไซน์เนี่ยคอสูงตรงนี้ในรูปแบบเขาเรียกว่ามันโครงเหล็กที่มันดูแข็งแรงแล้วก็โดดเด่นด้วยเพิ่มความดุดันความเข้มแข็งเขาเรียกว่ามันมีเข็มขัดหนังมีหมุดของโลหะตรงนี้ด้วยแล้วก็มีรายละเอียดก็คือมีโซ่ตรงนี้ด้วยพร้อมกับมีการจับเล็บรอบเอวหรือไม่ก็เป็นด้านหน้าเพื่อให้ทุกการเคลื่อนไหวบนเวทีของน้องเดนนี่เนี่ยมันดูสง่างามแต่ว่ามันมีแฝงไว้ด้วยความเข้มแข็งทรงพลังแล้วก็อีกหนึ่งหัวใจสำคัญก็คือชุดนี้เนี่ยมันคือการนำผ้าของไทยมาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบเป็นผ้าไหมบ้านครัวลายสอดดิ้นเพียงเขาเรียกว่ามันเป็นพื้นเรียบนะคะเป็นผ้าไหมทอมือจากชุมชนบ้านครัวชุมชนมุสลิมเชื้อสายจามริมคลองแสนแสบใจกลางกรุงเทพมหานครนี้เองนะคะถูกดำมาตีความหมายใหม่ในรูปแบบเขาเรียกว่ามันการร่วมสมัยแล้วก็ผสมผสานความเป็นไทยเนี่ยเข้ารวมกันกับแฟชั่นของร็อกบนเวทีแล้วก็เพื่อให้ชุดเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงความสง่างามเท่านั้นแต่ก็ยังมีคงในด้านของตัวตนแล้วก็เรื่องราวความหมายอยู่ในทุกองค์ประกอบตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเขาเรียกว่าเป็นครอสเพย์ตรงนี้ก็คือรองเท้าจากพี่เข็มที่ช่วยเติมความเข้มแข็งหรือไม่ก็ลงตัวของความเป็นร็อกให้มันชัดเจนขึ้นจากภาพที่ในใจของคุณแม่ตรงนี้สู่ในด้านของพี่ไอซ์นักออกแบบแล้วก็นำมาสู่ความเขาเรียกว่ามันเป็นจริงโดยคุณหมอมันคือพลังมีความมั่นใจโดยที่ไม่ต้องอธิบายว่าล็อกสตาร์นะคะแล้วก็ความเป็นไทยในลุคของน้องเนี่ยมันเพิ่มพลังหรือว่ามันเป็นอะไรที่เปล่งบนเวทีได้สุดยอดจริงๆนะคะแต่ว่าถ้าอีกหนึ่งอย่างนะคะที่อยากจะพูดแล้วก็หยิบยกขึ้นมาในเช้าวันนี้นะคะเนื่องจากว่ามันมีเสน่ห์แล้วก็มีพลังมีความเข้มแข็งตรงนี้แล้วมันขับเคลื่อนระหว่างเสียงกีตาร์ที่น้องๆที่น้องเนเน่เล่นเนี่ยมันพุ่งแล้วก็มีจังหวะกลองที่สุดแน่นนะคะเป็นโชว์ของน้องเนเน่ที่มันมีเสน่ห์แล้วก็ร่วมกับกีตาร์ที่น้องเล่นนะคะร้องนำร่องตรงนี้หรือไม่ก็ตำแหน่งมือกลองด้านหลังที่เขาเรียกว่าเป็นคอยหวดในด้านของจังหวะมันกระแทกใจแบบสุดๆไปเลยทำให้มันกลายเป็นอีกจุดหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นโฟกัสที่ทำให้เขาเรียกว่าชาวเน็ตเนี่ยสนใจแล้วก็มีแฟนเพลงเนี่ยทั่วโลกเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาถามว่านะคะมือกลองที่อยู่ด้านหลังของน้องเนเน่เนี่ยผมสีแดงเนี่ยเธอคือใครเธอคือพาวลีน่าลียาเลอันคือมือกลองนะคะจากเขาเรียกว่าเป็นนักร้องจาก The Warning ของวงทริกเขาเรียกว่ามันเป็นล็อกจากของประเทศเม็กซิโกซึ่งก็รวมตัวกันของ3พี่น้องสายล็อกตรงนี้ที่โด่งดังระดับอินเตอร์แล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวงร็อกเจนใหม่ที่มาแรงในขณะนี้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะเจอน้องเนเน่นะคะที่ว่าน้องได้รับรางวัลกลับมาก็สามารถที่จะไปเจอน้องได้นะคะที่ภูเก็ตค่ะหรือไม่ก็ตลาดท้ายรถนาคานะคะก็บอกว่ามันทำให้จากเมื่อก่อนนี้กลายเป็นที่เขาเรียกว่ามันเป็นตลาดกลางคืนที่คนส่วนใหญ่ก็เดินทางนะคะไปจับจ่ายใช้สอยหรือไม่ก็ซื้อของกันแบบกลางคืนแต่ว่าตรงนี้มันกลายเป็นแลนด์มาร์คที่สุดฮอตของคนภูเก็ตนะคะหลังจากที่น้องเนเน่ไปแจ้งเกิดที่อเมริกาก็อตทาเลนต์ตรงนี้ก็ใครที่อยากจะไปเที่ยวไปชมนะคะเป็นสายสวรรค์ของสตรีทฟู้ดก็มีร้านอาหารมากมายขนมไทยมีหมูสเต๊ะด้วยสายแบบโซนช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นนะคะเสื้อผ้าชายหาดก็มีสินค้าแฮนด์เมดก็มีนะคะหรือไม่ก็จะเป็นโซนกิจกรรมเป็นงานเรียกว่างานคราฟต์โซนเวทีของการแสดงดนตรีสดก็มีเหมือนกันระบบแสงสีเสียงก็สามารถที่จะไปกันได้นะคะเขาเรียกว่าไปเช็คอินที่ตลาดนาคาภูเก็ตหรือไม่ก็ไปชมดนตรีสุดมันจากน้องเนเน่แล้วก็วงโอโซนกันได้นะคะก็ไปชมแล้วก็ไปเชียร์น้องตรงนี้สักนิดหนึ่งค่ะในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งคนนะคะที่อยากจะแนะนำถือว่าน้องก็มีอะไรที่ดีๆแล้วก็นำเสนอแล้วก็ส่งให้ในรายการกองทบกเพื่อเด็กและเยาวชนเหมือนกันนะคะนั่นก็คือน้องฟ้าใหม่นางสาวแทนฤทัยพันธุมณีและก็คุณพ่อค่ะวันนี้นะคะน้องมีในด้านของคำแนะนำเกี่ยวกับน้องๆมาฝากกันจะเป็นเรื่องราวอะไรมาฟังพร้อมๆกันค่ะ
1: สวัสดีครับผมสุภชาติพันธุมณี
2: และหนูนางสาวแทนฤทัยพันธุมณีนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะ
1: ช่วงนี้พ่อ ไปเห็นว่ามีทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะเขาประกาศรับสมัครคัดเลือกเด็กแล้วก็เยาวชนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2570ฟ้าใหม่มีคำแนะนำเพื่อนๆที่จะส่งผลงานยังไงบ้างนะลูก
2: รางวัลนี้นะคะเป็นรางวัลที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นประจำทุกปีค่ะโดยแบ่งเป็น2ประเภทคือรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นกับเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติและยังมีทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมค่ะ
1: คุณสมบัติพื้นฐานเลยเนี่ยนะครับเด็กแล้วก็เยาวชนจะต้องมีอายุไม่เกิน25ปีครับแล้วก็มีผลงานเช่นเป็นผู้ชนะการประกวดประเภทบุคคลหรือประเภททีมครับแล้วก็เป็นผลงานที่เข้าร่วมประกวดหรือไปเข้าร่วมแข่งขันในระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงวันที่30กันยายน2569นี้แหละครับ
2: แต่ละรางวัลนะคะก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันอย่างเช่นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประเภทบุคคลด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมก็จะต้องมีเอกสารคำบรรยายรายละเอียดพฤติกรรมจำนวนไม่เกิน10หน้าเป็นต้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการค่ะ
1: เขาจะมีบอกไว้หมดเลยนะครับว่าต้องการเอกสารอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นสำเนาเกียรติบัตรเนี่ยต้องมีนะครับภาพถ่ายโล่รางวัลประกาศนียบัตรเกียรติบัตรต่างๆครับตลอดจนไปถึงข้อมูลของรายละเอียดการแข่งขันซึ่งเราก็คงจะต้องส่งหลักฐานตามนั้นให้ครบทั้งหมดทั้งสิ้นเลยครับ
2: จากนั้นก็ส่งตามหน่วยงานที่เขากำหนดรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นส่งผ่าน17หน่วยงานที่เขาระบุค่ะส่วนรางวัลเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติส่งผ่านระบบออนไลน์ของกระทรวงศึกษาธิการเขาเปิดระบบตั้งแต่วันที่11กันยายนที่ผ่านมาค่ะ
1: ถ้าผลงานผ่านเกณฑ์ของเขานะครับก็จะได้เข้ารับโล่รางวัลและก็เข้าพบนายกรัฐมนตรีอีกด้วยครับที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับส่วนวันเวลาก็จะมีการกำหนดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
2: รางวัลนี้นะคะถือว่าเป็นเกียรติประวัติของชีวิตเลยหนูเองก็เคยส่งเมื่อปี2567ค่ะได้รับเป็นเกียรติบัตรปีนี้ก็จะส่งเข้ารับการคัดเลือกอีกค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะ
1: ปีที่แล้วนะครับมีผลงานที่ผ่านเกณฑ์รวมทั้งสิ้น 1,462 คนเลยนะครับก็เป็นจำนวนที่เยอะนะครับเพราะว่าเขาต้องการส่งเสริมสนับสนุนให้น้องๆหนูๆเด็กๆและเยาวชนเนี่ยนะครับได้มีขวัญมีกำลังใจแล้วก็เขาเปิดรับสมัครถึงวันที่6ตุลาคมนี้แล้วนะครับใกล้แล้วนะครับรีบๆทำเอกสารผลงานกันได้เลยนะครับ
2: สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพวกเราสองคนพ่อลูกต้องขอตัวลาไปก่อนหนูแทรุ่ยไทยพันธุมณี
1: ผมสุภชาติพันธุมณีขอลาไปก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะขอบคุณน้องฟ้าใหม่ด้วยนะคะสำหรับเช้าวันนี้ค่ะใครนะคะที่มีเรื่องเกี่ยวกับสิ่งดีๆนะคะส่งผลงานการคัดเลือกในด้านของเด็กและก็เยาวชนดีเด่นนะคะหรือไม่ก็เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาตินะคะของทางสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะอยากเก็บไว้นะคะรีบส่งผลงานกันเข้ามานะคะของทางกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็เรียกว่านะคะรับสมัครกันจนถึงวันที่6ตุลาคมอย่างที่น้องบอกนะคะก็รีบๆหน่อยก็แล้วกันนะคะอยากเก็บไว้ดูคนเดียวค่ะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
3: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
4: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศ

ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะพูดถึงเรื่องนี้เรื่องของน้องๆแล้วก็เยาวชนนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะนำเสนอก็รู้ว่าเป็นอะไรที่ดีๆเหมือนกันนะคะซึ่งทางเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมานะคะคุณชาญชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าการจังหวัดยโสธรนะคะบอกว่าทางจังหวัดยโสธรสร้างประวัติศาสตร์ในด้านของการพัฒนาเด็กปฐมวัย IQ เด็กป.1 เนี่ยพุ่งทะลุยาน102.145% นะคะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศด้วยนะคะซึ่งตรงนี้บอกว่าคือผลสำเร็จตรงนี้เนี่ยครั้งสำคัญในด้านของการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ต้นทุนของมนุษย์นะคะทางจังหวัดยโสธรก็โดยมีการระบุด้วยนะคะว่าจากผลการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาหรือไม่ก็ IQ ที่เรารู้จักกันในกลุ่มของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ประจำปี2569ซึ่งก็จัดโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขก็มีกลุ่มนะคะกลุ่มเสี่ยงที่มีการประเมินทุก5ปีพบว่าทางจังหวัดยโสธรทำผลงานได้โดดเด่นแล้วก็มีการก้าวกระโดดอย่างน่าทึ่งด้วยโดยมีค่าเฉลี่ย IQ สูงถึง 102.145 จุดนะคะเขาบอกว่าซึ่งไม่เพียงแต่สูงกว่าค่าเฉลี่ยภาพรวมของเขตสุขภาพที่10แต่ว่าที่บันทึกไว้ก็คือ 99.607 จุดนะคะแต่ว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของระดับประเทศนะคะอยู่ในระดับที่ 96.734 จุดอย่างชัดเจนซึ่งสถิติดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นในด้านของการพัฒนาการที่เติบโตอย่างมั่นคงแล้วก็ต่อเนื่องด้วยจากเดิมในปี2569ที่มันเคยอยู่ในระดับที่91.9 นะคะตรงนี้แล้วก็ขยับขึ้นมาเป็น 97.1 จุดในปี2564ค่ะจนในที่สุดทางจังหวัดยโสธรก็สามารถที่จะก้าวทะลุเกณฑ์มาตรฐานตรงนี้ระดับสากลนะคะเข้าสู่กลุ่มของจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ย IQ เนี่ยเกิน100จุดได้สำเร็จเป็นประวัติการตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าก็โดยทางจังหวัดเนี่ยมีการผลักดันก็คือแผนในด้านของการพัฒนาทางจังหวัดยโสธรบอกว่ามีการเขาเรียกว่า3พลัง3เร่ง3ลดแล้วก็มี3เติมตรงนี้ในด้านของการรณรงค์เป็นแคมเปญเด็กยโสธรโกอีหลีจังนะเขาบอกว่าด้วยวิถีชุมชนเป็นการผนึกในด้านของพลังกลไกบวรก็คือมีบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยเข้าร่วมการมีการปรับพฤติกรรมลดในด้านของการติดจอตรงนี้สำหรับน้องๆด้านของคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนเพื่อเป็นการคืนเวลาคุณภาพแล้วก็มีการเปลี่ยนวิถีชีวิตของเด็กๆให้มีการเติบโตตามธรรมชาติอย่างสร้างสรรค์นะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะทางจังหวัดยโสธรก็ได้มีการบูรณาการจากหน่วยงานภาคีในด้านของด้านสาธารณสุขด้วยด้านของการศึกษาแล้วก็ยังทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็มีการบูรณาการกันตรงนี้ว่าจะทำกันอย่างไรนะคะให้หลากหลายพื้นที่แล้วก็หลายจังหวัดเนี่ยทำให้น้องๆเนี่ยมีคะแนนเพิ่มเกินนะคะ100จุดตรงนี้ด้วยถือได้ว่าทางจังหวัดยโสธรก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็เพราะว่าตัวเลขเหล่านี้คือเครื่องพิสูจน์ให้เห็นเด่นชัดนะคะว่าเด็กและก็เยาวชนของทางจังหวัดมีความพร้อมเต็มที่ในการเติบโตเป็นบุคคลบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งปัญญาและก็ฉลาดแหลมคมมีอารมณ์ที่มั่นคงด้วยพร้อมที่จะมีการพัฒนาหรือไม่ก็มีการขับเคลื่อนสังคมในทศวรรษที่21ต่อไปด้วยนะคะก็เรียกว่าหลากหลายจังหวัดก็ถ้าทำได้แบบนี้ก็เป็นอะไรที่ดีเยี่ยมนะคะแล้วก็ลดในด้านของปัญหาในด้านของหน้าจอด้วยปัญหาในด้านของสุขภาพนะคะเพราะว่าน้องๆบางคนอาจจะติดจอมากเกินไปนะคะทำให้สุขภาพไม่ดีด้วยจะต้องไปหาคุณหมอหรือไม่ก็ในด้านของแสงสีฟ้าจากหน้าจอของคอมพิวเตอร์มือถือหรือไม่ก็แท็บเล็ตเนี่ยมันสะท้อนในด้านของสายตาแล้วก็ทำให้น้องสายตาสั้นแล้วก็จะต้องไปหาหมอด้วยแล้วก็ใส่แว่นกันด้วยตั้งแต่อายุยังน้อยกันอยู่นะคะแล้วก็ในช่วงของฝนตกแบบนี้นะคะหลากหลายพื้นที่ก็ประสบในด้านของน้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็หลากหลายอำเภออย่างที่บอกไปเมื่อวานนะคะก็ให้กำลังใจนะคะก็หลากหลายครอบครัวก็มีความที่ก็เดือดร้อนกันอยู่แต่ว่าทางกองทัพบกก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็ดูแลแล้วก็ส่งในด้านของกำลังพลให้ความช่วยเหลืออยู่ตรงนี้ค่ะแต่ว่าฝนตกแบบนี้นะคะก็คุณหมอมีการแจ้งเตือนนะคะว่าเฝ้าระมัดระวังในด้านของถ้าใครเนี่ยจะ

0: ไปเก็บในด้านของเห็ดตรงนี้มันอาจจะมีพิษด้วยนะคะแล้วก็มีข่าวว่าเมื่อวันที่21ตรงนี้นะคะบอกว่ามีการเสียชีวิตแล้ว1รายนะคะก็ที่ของทางนครราชสีมานะคะเพราะว่าช่วงฤดูฝนแบบนี้เนี่ยเห็ดป่าเนี่ยมันเกิดขึ้นตามฤดูกาลตามธรรมชาตินี่เยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีการเฝ้าระวังตรงนี้บอกว่า10เห็ดที่มันอาจจะมีพิษตรงนี้มีเห็ดระโงกหินเห็ดระโงกขาวเห็ดระโงกจุดเห็ดระโงกเหลืองนะคะแล้วก็เห็ดหมวกจีนค่ะเห็ดขี้ควายเห็ดขี้วัวเห็ดน้ำหมึกนะคะพี่ก็ไม่เคยเห็นว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีเห็ดดอกกล้วยกรดด้วยค่ะเห็ดปากแห้งนะคะอาการง่ายๆที่ถ้าเราได้รับในด้านของถ้าเรารับประทานไปว่าเห็ดมันมีพิษจะเป็นอย่างไรคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียวิงเวียนศีรษะนะคะหรือไม่บางคนอาจจะเรียกว่าประสาทหลอนก็ได้ชักหมดสติตับหรือไม่ก็ไตวายได้แล้วก็รุนแรงที่สุดก็คืออาจจะทำให้เสียชีวิตนะคะวิธีการป้องกันง่ายๆก็ดูด้วยนะคะว่าเห็ดป่าที่เราไม่รู้จักอยากเก็บมารับประทานนะคะอย่าเชื่อในด้านของการวิธีเรียกว่าอย่างวิธีแบบโบราณว่าเราซื้อเห็ดมาจากนะคะตรงนี้แล้วเนี่ยจะทำกันอย่างไรก็หมั่นดูว่าเราซื้อจากแหล่งที่ดีแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะคะหากว่าเราไม่มั่นใจก็อย่าเก็บมากินก็แล้วกันหรือไม่ก็ถ้ามีข้อสงสัยก็นะคะหยุดทันทีหรือไม่ก็ส่งโรงพยาบาลเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าร่างกายของเรานะคะชีวิตของเราก็ดูแลให้ดีที่สุดหรือไม่ก็นะคะถ้าเราไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บแล้วก็ไม่กินด้วยหรือไม่ก็ลองโทรนะคะสายด่วนของทางกรมควบคุมโรคก็ได้นะคะว่าเหตุชนิดนี้นี่สามารถที่จะรับประทานได้ที่สายด่วน1422นะคะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นกันอย่างไรก็ระมัดระวังในด้านของสุขภาพกันด้วยค่ะแล้วก็นะคะวันพรุ่งนี้นะคะในด้านของสำหรับกิจกรรมค่ะวันจันทร์ที่28กันยายนนะคะซึ่งก็เป็นวันพระราชทานธง
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
5: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาดนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงยกเลิกใช้ธงชาติแบบช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นโดยให้ใช้ธงชาติแบบสีแดงสลับสีขาว5ริ้วประกอบกับในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1กับฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งธงชาติส่วนใหญ่จะมี3สีจึงกำหนดให้มีแถบสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินแก่เรียกว่าธงไตรรงค์การเปลี่ยนแปลงมาเป็นธงไตรรงค์นี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบธงไตรรงค์และได้ให้ความหมายของสีที่อยู่ในธงชาติดังนี้สีแดงหมายถึงเลือดอันยอมพลีเพื่อทำรงรักษาชาติและศาสนา
1: ระบบวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา9นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับรัฐบาลห่วงสุขภาพประชาชนพื้นที่น้ำท่วมกำชับเฝ้าระวังโรคภัยสุขภาพยังเลี่ยงลุยน้ำหากไม่จำเป็นระวังไฟดูดไฟฟ้าช็อตสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: เร่งรีบตองนี
9: ้เกสรบัวหลวง
8: ดอกสารพี
9: ดอกพิกุล
8: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
9: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
8: แก้ลมบำรุงหัวใจใช
9: ้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
8: หรือละลายกับน้ำสุก
9: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
8: อมแล้วชื่นใจ
10: เติมนี้

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กำชับหน่วยงานในสังกัดติดตามและดูแลผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมให้กรมควบคุมโรคประชาสัมพันธ์คำแนะนำในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วมสำหรับโรคและภัยสุขภาพสำคัญที่ควรเฝ้าระวังได้แก่โรคไข้เลือดออกโรคฉี่หนูโรคระบบทางเดินอาหารกลุ่มอาการทางผิวหนังและตาอักเสบโรคสุกใสและโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องเดินลุยน้ำขอให้สวมรองเท้าบูทหรือสวมรองเท้าหุ้มโซหรือรองเท้าหุ้มสูงหลีกเลี่ยงการเดินเท้าเปล่าในน้ำท่วมหลังสัมผัสน้ำควรล้างเท้าและร่างกายด้วยสบู่และน้ำสะอาดทันทีพร้อมเช็ดให้แห้งหากมีบาดแผลควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำท่วมและหากมีอาการผิดปกติเช่นไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อรุนแรงผื่นตาแดงท้องเสียต่อเนื่องหรือหายใจลำบากควรรีบพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนอกจากนี้ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากไฟดูดและไฟฟ้าช็อตไม่สัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่ตัวเปียกรวมถึงหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีสายไฟเสาไฟที่บริเวณที่มีสายไฟเสาไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ในน้ำทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้จัดระบบสนับสนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ประสบภัยโดยประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินผ่านสายด่วน1669สอบถามโรคและภัยสุขภาพที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422และสายด่วนสุขภาพจิต1323นอกจากนี้กรณีต้องการความช่วยเหลือด้านอื่นสามารถติดต่ออาทิสายด่วนรัฐบาล1111และสายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784และช่วงหน้าต่างโลกมาติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศรีครับ
5: อิทธิพลของพายุนอร์อีสเตอร์ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมตามแนวชายฝั่งและไฟดับเป็นวงกว้างทางภาคตะวันออกของสหรัฐผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์ต้องประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อรับมือสถานการณ์ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเรือเฟอร์รี่ที่มีผู้โดยสารหลายร้อยคนล่มเมื่อกว่า2สัปดาห์ก่อนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย64คนแล้วในขณะที่ทางการขยายเวลาค้นหาผู้สูญหายอีกหลาย10ชีวิตจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดจนอาคารที่พักอาศัยในย่านท่องเที่ยวใจกลางกรุงเอเธนส์ของกรีซพังถล่มลงมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย6คนแล้วในขณะที่หน่วยกู้ภัยกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายอีกราว6คนที่อาจถูกฝังอยู่ใต้ซากปรักหักพังสหรัฐและจีนเห็นพ้องจัดตั้งช่องทางการสื่อสารทวิภาคีเพื่อรับมือแลกเปลี่ยนข้อมูลและป้องกันความเสี่ยงภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับ AI สมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
4: ปีท้ายที่กองทัพบกโดยททป.5เป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัย
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
7: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมะกรูดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังครับมีมหาเศรษฐีชาวฮ่องกงคนหนึ่งชื่อว่าลีกาเซงอายุแค่90กว่าแล้วเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งอันดับต้นๆของฮ่องกงเลยนะครับท่านผู้ฟังแกเขียนหนังสือไว้หลายเรื่องหลายอย่างพอแกอายุมากแล้วเนี่ย90กว่าแกเกษียณตัวเองไม่ทำงานแกก็มีโอกาสมาบันทึกอะไรต่างๆให้กับพวกเราซึ่งเป็นชนรุ่นหลังได้ฟังได้เขียนได้อ่านกันแกบอกว่าให้มองทุกอย่างด้วยจิตที่โปร่งเบาไม่ไปแบกรับและถือสาเอาธุระกับเรื่องต่างๆให้มากนักปล่อยวางได้ก็ต้องปล่อยวางนะครับผมเขียนไว้ดีนะครับคือปล่อยวางได้ก็ต้องปล่อยวางเราไม่ต้องไปยึดไปถืออะไรมากก็มันเป็นของมันอย่างนั้นชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองนี่เป็นเหมือนปุยเมฆที่ผ่านที่ไหลผ่านนะครับมันจะมาแล้วมันก็จะไปมันมาแล้วมันก็จะไปความหรูหราร่ำรวยเนี่ยเหมือนดังงานเลี้ยงงานเลี้ยงที่หรูที่อยู่ได้แค่ชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นมันเหมือนงานเลี้ยงหรูหราร่ำรวยนี่เหมือนงานเลี้ยงนะครับน่าจะจริงใช่ไก่งานเลี้ยงเนี่ยจะเลี้ยงดีขนาดไหนกินดีขนาดไหนมันก็ต้องเลิกต้องมีวันเลิกลานะครับเราเดินไปส่งแขกส่งไกลขนาดไหนเจ้าภาพก็ต้องเดินกลับคนเดียวมันเป็นธรรมชาตินะครับเราไปส่งพ่อส่งแม่ที่ป่าช้าส่งที่เชิงตะกอนยังไงท้ายที่สุดเราก็ต้องกลับเขาส่งเราหรือเราส่งเขาแค่นั้นแหละนะมันเป็นอย่างนั้นท่านผู้ฟังนะครับชั่วไม่นานชั่วพริบตาเดียวเนี่ยผมที่เราเคยดำนี่ก็ขาวตัวผมเองนะครับปันตัวไปโหลดของผมเองเนี่ยผมมันก็เริ่มงอกขาวไปเยอะแล้วคือแป๊บเดียวเราก็มาถึงวันที่วัยที่ผมงอกขาวเสร็จแล้วเนี่ยชีวิตมันแป๊บเดียวท่านผู้ฟังฉะนั้นอย่าประมาทร่างกายสุขภาพดีถือว่าโชควาสนานะครับฝากเอาไว้น้ำมังคุดนี่นะครับผมเชื่อมั่นใจมากๆนะครับท่านที่เคยกินเคยดื่มรู้ว่าสุขภาพรู้ว่าน้ำมังคุดมีคุณภาพเป็นยังไงนะครับผมแนะนำให้กินก่อนเลยท่านผู้ฟังต้องกินนะครับต้องกินก่อนกินแล้วจะรู้เองกินแล้วไม่ต้องไปรีบกินนะไม่ใช่ว่ากินวันละขวดละขวดมันดีไม่ดีมันเปลืองมันดีกับผมด้วยเพราะว่าเงินท่านน่ะมันซื้อมาของมันแพงไม่ต้องไปกินเยอะนะกินครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีแก้วข้างในเปิดขวดออกมาแก๊กมันจะมีแก้วพลาสติกเล็กๆอย่าให้เกินนั้นครั้งหนึ่งตอนเช้าตอนก่อนนอนอีกครั้งหนึ่งก็พอแล้วนะครับกินแค่30มิลแล้วดื่มน้ำตามลองดูสัก 5-6 วันนะครับถ้ามันนิ่งๆเฉยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่มันต้องมีอะไรเกิดขึ้นมั่งนะครับถ้ามันมีอะไรปฏิกิริยาอะไรจากร่างกายนะครับนั่นแหละคือใช่ที่สำคัญที่สุดคือผมเรียนได้หนึ่งว่าร่างกายที่มีสุขภาพดีได้นี่ต้องมีการขับของเสียขับของเสียคืออะไรหนึ่งถ่ายดีถ่ายดำถ่ายเหม็นนะครับขับของเสียถ่ายอุจจาระบ่อยปัสสาวะบ่อยปัสสาวะเยอะนะครับเหงื่อออกบ่อยเหงื่อออกเหม็นนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีมากกว่านั้นนะครับมีมากกว่านั้นบางทีมีอะไรที่ผิดปกติออกมากับอุจจาระนี่ก็ต้องไม่ต้องไปตกใจถ้าร่างกายมีการขับของไม่ดีนะครับออกมาเมื่อไหร่นี่แสดงว่าสุขภาพของเรานี่มันจะเริ่มดีอย่าไปตกใจนะครับท่านผู้ฟังขับของไม่ดีออกมาเยอะๆในสุขภาพของเราจะเริ่มดีฝากเอาไว้นะครับน้ำมะกรูดที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมะกรูดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินช่วงนี้ไปฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดนะครับในเรื่องผีเจดีร้างโอ้น่าฟังผีเจดีร้างจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: มาถึงผีเจดีร้างท่านผู้ฟังที่บ้านดอนกอกตำบลตะพังตรุอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อ50ปีล่วงมาแล้วยังเป็นบ้านนอกชนบทความเจริญเข้าไปถึงน้อยมากชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่อ้อยแล้วก็ทำไร่ข้าวโพดเป็นบางส่วนเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ของนายดาบตำรวจชื่อดาบฉไหนซึ่งเกษียณอายุราชการแล้วนะครับเล่าให้ฟังโดยมีรายละเอียดว่าช่วงเวลานั้นน่ะดาบฉไหนยังมียศเป็น10ตำรวจตรีประจำอยู่ที่โรงพักพนมทวน10ตรีฉไหนมีเพื่อนสนิท2คนคือครูคำนวณครูประชาบาลวัดตะพังตรุแล้วก็นายสนพ่อค้าพืชไร่ทั้ง3คนมีอุปนิสัยใจคอคล้ายๆกันคือชอบสะสมพระเครื่อง เมื่อไรที่มาพบปะสังสรรค์กันก็จะหยิบเอาเรื่องพระเครื่องรุ่นต่างๆมาพูดคุยกันอย่างถูกคอไม่รู้เบื่อที่บ้านดอนกอกนั้นมีเจดีย์ร้างอยู่องค์หนึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่โบราณตั้งอยู่บนเนินดินแวดล้อมด้วยป่าละเมาะรกเรื้อแล้วก็น่าแปลกที่บริเวณรอบๆเจดีย์ไม่มีร่องรอยของสิ่งก่อสร้างซึ่งแสดงว่าเป็นวัดร้างปรากฏอยู่เลยคล้ายๆกับว่าเจดีย์นี้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างโดดเดี่ยวเพียงองค์เดียวทำให้ยากจะคาดเดาได้ว่าผู้ที่สร้างเจดีย์นี้มีเจตนาอะไรแล้วก็เหตุไฉนถึงได้สร้างเจดีย์ขึ้นมาบนที่เปลี่ยวร้างอย่างนี้สิบตรีไฉนสนใจเจดีย์องค์นี้มากเคยสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่บ้านดอนกอกหลายรายว่าพอจะรู้ประวัติความเป็นมาของเจดีย์แห่งนี้บ้างหรือเปล่าแต่ว่าผู้สูงอายุในหมู่บ้านไม่มีใครรู้เรื่องเจดีย์แม้แต่คนเดียวทุกคนบอกสิบตรีไฉนเหมือนกันว่าเห็นเจดีย์องค์นี้มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแม้แต่รุ่นปู่รุ่นย่าก็ไม่มีใครรู้ความเป็นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่มีผู้ใดรู้ประวัติเจดีย์ลึกลับองค์นี้สิบตรีฉนายได้นำเรื่องเจดีย์ไปพูดคุยกับครูคำนวณแล้วก็นายสนว่าภายในเจดีย์น่าจะมีการบรรจุพระเครื่องเอาไว้เป็นแน่ถ้าขุดเจดีย์ทะลุเข้าไปได้ก็อาจจะเจอกรุพระอยู่ข้างในก็ได้ครูคำนวณและนายสนก็พลอยเห็นดีเห็นงามไปด้วยเพราะความที่อยากจะได้พระเครื่องแต่ครูคำนวณก็ยังอดหวาดไม่ได
2: ้ถ้าตำรวจมาเจอพวกเราตอนกำลังขุดเจดีย์อยู่แล้วก็ซวยแน่เลยนะนะ
1: นายสนก็หัวเราะกากก็บอกกับครูคำนวณอย่างขำๆบอกเฮ้ยหมู่ไหนเขามาช่วยขุดทั้งคนยังจะกลัวตำรวจที่ไหนอีกละครู
2: ครูคำนวณก็เพิ่งนึกได้ว่าสิบตีฉนไหนก็เป็นตำรวจก็พลอยหัวเราะขำตัวเองแต่หมู่ฉนไหนกลับฉุกคิดถึงความผิดทางกฎหมายขึ้นมา
1: ครูพูดอย่างนี้ก็เท่ากับเตือนสติกันจะว่าไปแล้วก็จริงของครูถ้ากำลังขุดเจดีย์อยู่แล้วมีใครมาเห็นเข้านะคงจะเป็นเรื่องแน่เพราะถึงจะเป็นเจดีย์ร้างก็ยังเป็นโบราณสัตว์ใครไปขุดเจาะทำลายก็มีความผิดทางกฎหมายทั้งนั้นน่ะผมเป็นตำรวจแล้วมาทำผิดซะเองอย่างนี้เจอโทษหนักเป็นสองเท่าแน่ๆเมื่อสิบตรีฉนายพูดออกมาอย่างนี้ก็เล่นเอาครูคำนวณกับนายสนถึงก็อึ้งไปคราวนี้วงสนทนาก็เปลี่ยนมาเป็นกระซิบกระซาบพูดคุยกันเบาๆแล้วก็ช่วยกันวางแผนการจะไปขุดกรุที่เจดีย์ร้างโดยจะแอบไปตอนกลางคืนโดยจะเปลี่ยนกันเฝ้ายามคอยดูต้นทางหากมีผู้คนเดินผ่านมาก็จะส่งสัญญาณให้พวกที่ขุดเจดีย์หลบหนีไปก่อนเมื่อตกลงนัดหมายกันแล้วทั้ง3คนก็แยกย้ายไปจัดเตรียมอุปกรณ์การขุดถึงคืนกำหนดไปขุดกรุนายสนก็ขับรถปิกอัพมารับครูคำนวณแล้วก็สิบตรีฉนัยพอไปถึงบริเวณใกล้ๆกับเจดีย์ร้างนายสนก็ขับปิกอัพไปจอดซุ่มในละเมาะทึบลับตาแล้วทั้ง3คนก็แบกฮีตเตอร์กับแฉลงตรงไปยังเจดีย์ร้างซึ่งอยู่ห่างจากทางเดินประมาณ200เมตรโดยให้ครูคำนวณเป็นคนเฝ้าดูต้นทางก่อนถ้าเห็นมีคนเดินผ่านทางก็ให้วิ่งไปบอกจะได้หลบไปที่รถปิกอัพแล้วก็ขับหนีไปทันทีเวลานั้นประมาณ4ทุ่มเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านดอนกอกเงียบเชียบแต่คืนนั้นเป็นคืนข้างขึ้นอ่อนๆแสงจันทร์เสี้ยวส่องแสงสลัวสลัวไม่ถึงกับมืดสนิทสิบตรีฉนัยกับนายสนก็หิ้วอุปกรณ์ขุดกรุแยกไปที่เจดีย์ส่วนครูคำนวณก็เข้าไปหลบอยู่ในเงามืดข้างทางคอยดูว่ามีคนจะผ่านไปผ่านมาหรือเปล่าครูคำนวณยืนตบยุงด้วยความรำคาญได้ครู่นึงก็หยิบบุหรี่ออกมาจุดสูบบุหรี่ไปได้ไม่ถึงครึ่งมวนก็รีบโยนบุหรี่ทิ้งแล้วก็เหยียบให้ดับเนื่องจากได้ยินเสียงคนเดินสวบสาบตรงเข้ามาจากปากทางพอชะโงกหน้าออกไปดูก็เห็นพระภิกษุรูปนึงแบกกรดที่อยู่กลางน้ำเดินเข้ามาครูคำนวณแล้วคิดว่าต้องเป็นพระธุดงค์กำลังจะเดินไปที่เจดีย์ร้างแน่ก็เลยรีบหลบออกจากที่ซุ่มวิ่งไปยังพรรคพวกที่กำลังขุดเจดีย์อยู่ขณะนั้นนายสนกำลังหวดอีเตอร์ได้ไม่กี่ทีและสิบตรีฉนัยยังไม่ทันใช้ฉลงงัดเอาอิฐที่แตกหักออกมาครูคำนวณก็วิ่งหน้าตาตื่นมาบอกว่ามีพระธุดงค์กำลังตรงมาที่นี่สามเกลก็รีบหิ้วอุปกรณ์ขุดกรุลุยดงหญ้าหลบออกไปอีกด้านหนึ่งลัดเลาะไปที่รถปิกอัพที่จอดซุ่มไว้สตาร์ทเครื่องขับออกไปทันทีเป็นอันว่าคืนนั้นการขุดเจดีย์ต้องล้มเลิกไปโดยปริยายต่างคนต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้านเช้าวันรุ่งขึ้นนายสนก็รีบขับรถไปดูบริเวณเจดีย์ร้างคิดว่าต้องพบพระธุดงค์มาปักกลดแถวๆนั้นปรากฏว่าไม่พบเห็นพระเนรรูปไหนทั้งสิ้นทั้งไม่มีเขาเงื่อนร่องรอยว่าจะมีพระธุดงค์มาปักกลดอาศัยในบริเวณนั้นจึงได้นำความไปบอกกับครูคำนวณกับสิบตรีฉนัยแล้วก็ประเมินว่าครูคำนวณอาจจะตาฝาดไปก็ได้เนื่องจากคอยคิดกังวลว่าจะมีใครมาเจอ
2: มาพบเห็นการขุดเจาะพระเจดีย์แต่ครูคำนวณได้ยืนยันมั่นคงว่าตัวไม่ได้ตาฝาดอย่างแน่นอนเห็นพระธุดงค์แบกกรดเดินเข้ามาจริงๆดังนั้นสิบตีฉไหนกับนายสนก็เลยนัดหมายกันใหม่ว่าคืนนี้จะไปขุดเจดีย์อีกครั้งหนึ่งคราวนี้จะให้นายสนเป็นคนดูต้นทางส่วนสิบตีฉไหนกับครูคำนวณเป็นคนขุดคืนต่อมาสามเกลือก็ย้อนกลับไปที่เจดีย์ร้างที่เดิมโดยให้นายสนเป็นคนเฝ้าต้นทางส่วนสิบตีฉไหนกับครูคำนวณเป็นคนขุดสิบตีฉไหนใช้อิเตอร์ฟันลงไปที่ฐานเจดีย์เจาะจนเป็นช่องครูคำนวณก็ช่วยกันงัดอิฐด้วยแฉลงหลุดออกมาเป็นกระบี่ความเก่าของอิฐทำให้ทั้งสองเปิดเป็นช่องกว้างขึ้นเรื่อยๆกระทั่งกลายเป็นช่องโหว่ขนาดพอจะลอดหัวเข้าไปได้สบายๆครูคำนวณก็บอกให้สิบตีฉไหนหยุดชั่วคราวตัวเองคว้าไฟฉายส่องเข้าไปในรูโหว่นั่นครูเห็นอะไรหรือเปล่าวะแม่ข้างในมันมืดเหลือเกินดูมันจะมีจอมปลวกขวางปากรูอยู่ด้วยนะครูคำนวณบอกแล้วก็สอดกระบอกไฟฉายลอดเข้าไปส่องดูภายในให้เห็นชัดๆพร้อมกับก้มลงไปมองเพื่อให้เห็นถนัด
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังเราค่อยมาฟังกันต่อเรื่องผีเจดีย์ร้างนี่ผมนี่อยู่วัดตอนเป็นเนนนี่คือพูดง่ายๆว่าเคยเจอสิ่งพวกนี้แต่กลัวไหมกลัวไม่ต้องห่วงกลัวแน่นอนทุกวันนี้ยังกลัวอยู่ไหมก็ยังกลัวอยู่แต่ว่ามันลดลงท่านผู้ฟังคือสิ่งเหล่านี้ท่านผู้ฟังนะสิ่งที่มองไม่เห็นนี่ถ้าเขาจะทำเราถ้าเขาจะแกล้งเราอยู่ตรงไหนเขาก็แกล้งได้เขาก็ทำได้ถ้าเขามาแกล้งเขามาปรากฏแสดงว่ามันมีอะไรผูกพันอาจจะต้องการให้เราช่วยหรือเขาอาจจะเป็นญาติของเราอาจจะเป็นคนที่รู้จักเราจึงมาสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์กับเขาฉะนั้นอย่าไปกลัวเขาเราต้องสงสารเขาเอ็นดูเขานะครับแต่พูดก็พูดได้นะแต่ว่าทำมันทำไม่ได้หรอกนะอย่ามาให้เห็นเลยมาก็มาให้เรียบร้อยหน่อยให้สวยๆหน่อยหรือเข้าฝันนี่ไม่เป็นไรมาสดๆนี่ก็ต้องคุยกันหน่อยนะครับฝากไว้นะครับท่านผู้ฟังน้ำมคุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายแล้วก็ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกๆท่านเลยนะครับที่ได้เมตตาซื้อน้ำมังคุดไปดื่มไปกินกันนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับบุญกุศลอันใดที่จะพึงมีจากการทำบุญที่ผมทำมาด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาช่วยทนุบำรุงพระพุทธศาสนาทำประโยชน์กับสังคมก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกคนมีส่วนแห่งบุญกุศลอันนั้นนะครับโรคภัยไข้เจ็บที่มีก็ขอให้หายไปคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองก่อนกินก็นึกถึงองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้มีอุปการะคุณสิ่งที่เราเคารพนับถือเจ้าแม่กวนอิมหรือไม่ก็หมอชีวกโชมาลพัฒน์นะครับและนึกถึงท่านก่อนดื่มตั้งจิตให้ดีนะครับขอให้สุขภาพของเรานั้นแข็งแรงให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บเมื่อร่างกายแข็งแรงหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วเราก็จะอยู่ทำคุณงามความดีต่อไปให้ทานรักษาศีลช่วยเหลือสังคมตามสมควรอันนี้เขาเรียกว่าใช้ร่างกายสังขารให้เป็นประโยชน์มาแปลสภาพเป็นทุนมาสร้างกำไรต่อนะครับท่านผู้ฟังนามคุณที่มงคลต่อ5ตราพนาลินฝากเอาไว้นะครับ360บาทถือว่าเป็นตัวช่วยถือว่าเป็นการให้รางวัลกับสังขารกับร่างกายของเราฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับ
3: นามคุณสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: โลกนี้มีสะพานอยู่ทุกแห่งหนและเราแต่ละคนล้วนแล้วแต่เคยข้ามสะพานกันมานับครั้งไม่ถ้วนครั้งนี้อาตมาภาพมายืนอยู่ตรงหน้าสะพานก็จึงอยากจะมอบคติธรรมจากการเดินข้ามสะพานให้เราทั้งหลายนำไปพิจารณาด้วย 1. สะพานทำหน้าที่ประสานระหว่างฝั่งนี้กับฝั่งโน้นเช่นเดียวกันเราก็ควรจะเป็นนักประสานเหมือนกับสะพานกล่าวคือเป็นมือประสาน10ทิศเข้าวงไหนต้องทำให้คนในแต่ละวงการมาประสานสามัคคีกันประการที่2ก็คือว่าสะพานทำหน้าที่เชื่อมฝั่งนี้ไปหาฝั่งโน้นก็เช่นเดียวกันกับในทางธรรมเราต้องรู้จักน้อมตนจากปุถุชนคนมีกิเลสให้กลายไปเป็นอารยชนคนมีธรรมะประการที่3เมื่อเราเดินข้ามสะพานแล้วเราก็ทิ้งสะพานเอาไว้เบื้องหลังกล่าวสั้นๆว่าเราใช้สะพานแล้วก็ไม่กอดสะพานฉันใดวัตถุเข้าของทั้งหลายที่เราใช้เราก็ไม่ควรยึดติดถือมั่นฉันนั้นเหมือนกัน
2: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม่
3: ไปกินน้ำมังคุดดีกว่าครับวันนี้นะครับมีศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดเนี่ยยืนยันว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์นะศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตราหัวหน้าคณะนักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบอกว่าจากการศึกษาวิจัยนั้นพบว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์มากกว่าโทษโดยสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลลดอาการภูมิแพ้ตัวเองแล้วก็อาการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานข้อเข่าอักเสบความดันโลหิตโรคพาร์กินสันไทรอยด์เป็นพิษด้วยอย่างไรก็ตามในเปลือกมังคุดนั้นนะครับก็มีสารแทนนินในปริมาณมากถ้าเกิดว่าร่างกายรับสารนี้เข้าไปเนี่ยอาจจะเกิดเป็นพิษต่อตับต่อไตแล้วก็มะเร็งในทางเดินอาหารบางส่วนได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้ำมังคุดที่ได้มาตรฐานในการผลิตนะครับก็จะไม่ใช้เปลือกมาผลิตอยู่แล้วอันนี้ก็มีต้องบอกเตือนไว้เหมือนกันนะครับว่าในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีหลายเจ้าเหมือนกันที่เอามังคุดมาทำเนี่ยแล้วดื่มไปจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีรสของเปลือกอะเฟื่อนอันนั้นก็ต้องแยกแยะดูให้ถูกนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงของแต่ละเจ้าด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าไหนได้มาตรฐานในการผลิตเนี่ยก็จะไม่มีเปลือกมาใช้ในการผลิตนะครับลองชิมดูเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าเขาสนับสนุนอย.ให้เอาผิดกับน้ำมังคุดที่ไม่ได้มาตรฐานที่วางขายอยู่เกลื่อนตลาดด้วย
2: ค่ะ
3: เออนะเพราะว่าเนื้อมันน้อยใช่ไหม
2: ใช่
3: ก็แบบบางทีง่วงนี่หมักใส่ไปทั้งเปลือกบด
2: โอ้
3: รสมาเนี่ยเราจะรู้เลยสำหรับคนที่ชอบกินมังคุด
2: ค่ะมันจะเฟื่อนฝาด
3: ใช่
2: แล้วเม็ดน่ะเม็ดก็น่าจะเอาออก
3: เม็ดบางทีมันมีเม็ดด้วยแล้วก็แกะยากใครจะมานั่งแกะมังคุดบางทีเรายังเคี้ยวเข้าไปเลยด้วยซ้ำไป
2: เม็ดเนี่ยขม
3: ใช่ไหม
2: นะ
3: จริงๆแล้วชอบกินมังคุดมากๆเพราะกินแล้วแบบเป็นกระมังอะว่างๆซื้อมา3โลจริง
2: แล้ว
3: ม
2: ัน
3: ก็
2: จ
3: ะเปลือกถูกไหมฮะก็วางไว้แล้วก็มานั่งฝานไปเรื่อยๆแป๊บเดียวหมด
2: ค่ะ
3: นะกินน้ำมังคุดก็สะดวกดีครับไม่ต้องมานั่งฝานไม่ต้องมานั่งปอกนะครับแต่ว่าต้องดูด้วยว่ารสชาติเนี่ยมันมีแต่เปลือกหรือเปล่าถ้ามีแต่เปลือกเนี่ยไม่ดีนะฮ
2: ะ
3: เขาบอกว่าขณะนี้สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรนะครับได้ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติทำการศึกษาการบริโภคน้ำมังคุดนะครับโดยใช้เป็นอาหารกับผู้ป่วยมะเร็งขั้นสุดท้ายเขาบอกว่าให้กินเป็นประจำทุกๆวันวันละ300มิลลิลิตรนะครับซึ่งการดำเนินการโดยคณะวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และก็ศึกษาควบคู่กันไปในมหาวิทยาลัยชื่อดังในหลายประเทศ
2: ค
3: าดว่าเรื่องนี้นะครับน่าจะได้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ในอีก1ปีข้างหน้าไม่ต้องรอถึงขนาดนั้นระหว่างนี้ซื้อกินกันไปก่อนนะฮะ
2: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม่

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารีน

0: มาฟังเรื่องราวผีเจดีย์ร้างกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ทันใดนั้นครูคำนวณก็ร้องออกมาด้วยความตกใจสุดขีดเมื่อกระบอกไฟฉายในมือคล้ายกับมีใครคว้าจับแล้วกระชากจนหลุดจากมือครูคำนวณโดดผลุงออกจากทางช่องโหว่ของเจดีย์บอกกับสิบตรีฉนัยปากคอสั่นเฮ้ยไม่รู้มืออะไรกระชากไฟฉายไปจากมือผมเฮ้ยครูอุปทานไปเองหรือเปล่าสิบตีฉนัยไม่เชื่อแล้วก็เดินเข้าไปซุดนั่งยองๆตรงช่องโหว่ที่ช่วยกันทะลวงผนังเจดีย์จนทะลุส่องไฟฉายเข้าไปดูบ้างแต่เห็นอะไรไม่ถนัดเพราะว่าภายในเจดีย์คล้ายกับมีละอองฝุ่นหรือควันคละคลุ้งเลยทำให้แสงไฟฉายไม่สามารถส่องทะลุขณะสิบตีฉนัยกำลังก้มลงมองเข้าไปในช่องโหว่โดยมีครูคำนวณยืนอยู่ข้างๆทั้งสองก็สะดุ้งขึ้นพร้อมๆกันเมื่อได้ยินเสียงทักทายจากทางด้านหลังทำอะไรกันหรือโยมครูคำนวณกับสิบตรีฉนัยเหลียวไปมองยืนตะลึงตัวแข็งขนลุกเกรียวมาเห็นเจ้าของเสียงยืนตระหง่านอยู่ห่างออกไปไม่ถึงสามวาผู้พูดเป็นพระธุดงค์แบกกรดสะพายอัฐบริขารพรุงพรังถ้าหากว่าเป็นพระธุดงค์ซึ่งมีรูปร่างปกติธรรมดาก็คงไม่ถึงกับต้องตื่นตระหนกตกใจแทบเป็นอัมพาตแต่ที่ทั้งสองเกลอเห็นอยู่นี้พระธุดงค์ผู้ปรากฏตัวในยามวิกาลมีรูปร่างสูงใหญ่กว่าคนปกติธรรมดาเกินเท่าตัวตระหง่านเงื้อมยังกะยักปักกะลันดูเป็นเงามืดทะมึนน่ากลัวเป็นที่สุดโยมทั้งสองกลับไปซะเถอะสิ่งที่โยมกำลังทำด้วยความโลภแบบนี้มีแต่จะทำให้เกิดความวิบัติแก่ชีวิตกลับไปตอนนี้เลิกละเสียตอนนี้ก็ยังไม่สายเกินไปคำพูดที่เนิบเนิบฟังแล้วเย็นจะเยือกจับใจทำให้ครูคำนวณและสิบตรีฉนัยยกมือพนมด้วยความหวาดกลัวจากนั้นทั้งสองก็ค่อยๆก้าวถอยหลังทีละก้าวพอออกห่างมาได้ก็หันหลังวิ่งเตลิดเปิดเปิงไปยังรถปิกอัพที่จอดซุ่มไว้ไม่คิดชีวิตไม่คิดห่วงหาอะไรอีเตอร์กับแฉลงที่ทิ้งไว้ที่รถปิกอัพนั้นในสนนั่งตัวสั่นงันงกรออยู่ก่อนแล้วพอครูคำนวณกับสิบตรีฉนัยมาถึงในสนก็ลนลานสตาร์ทรถพุ่งออกจากดงละเมาะไม้แล่นลิ้วไปยังบ้านของตัวทันทีนายสนเล่าให้เพื่อนเกลอฟังว่าขณะที่เขากำลังเฝ้าต้นทางอยู่ได้ยินเสียงดังสวบสาบเหมือนกับคนลุยพงหญ้าออกมาแล้วก็เห็นพระธุดงค์รูปร่างสูงใหญ่สูงเกือบเท่ายอดไม้เดินตรงเข้ามาเขาก็ออกวิ่งไม่คิดชีวิตวกอ้อมมายังรถปิกอัพพอดีกับครูคำนวณและสิบตรีฉนัยวิ่งหน้าตาตื่นมาสมทบจึงได้ขับรถหนีออกมาพร้อมกันทั้งสามคนไม่สงสัยแม้แต่น้อยว่าพระธุดงค์ที่เห็นจะต้องเป็นผู้ผีวิญญาณที่คอยเฝ้าพิทักษ์เจดีย์แห่งนี้อย่างแน่นอนและวิญญาณที่เห็นนี่ไม่อนุญาตให้พวกเขาแตะต้องสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเจดีย์อย่างเด็ดขาดวันรุ่งขึ้นนายสนครูคำนวณและสิบตีฉนัยก็พากันย้อนกลับไปที่เจดีย์ร้างอีกครั้งโดยนำปูนทรายไปด้วยหลังจากจุดธูปเทียนขอขมาที่พวกเขาได้ล่วงเกินต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แล้วก็จัดการซ่อมรอยโหว่ให้ปิดสนิทดังเดิมจากนั้นก็ไม่ได้ย่างกลายเข้าไปใกล้เจดีย์ลึกลับโดดเดี่ยวแห่งนั้นอีกเลยซึ่งอีกหลายปีต่อมาเจดีย์ร้างก็ได้พังทลายลงมากลายเป็นกองเศษอิฐเศษหินจมดินท่ามกลางความรกชัดของพงไม้ใบหญ้าที่ขึ้นคลุมจนมิดชิดโดยไม่มีใครไปรื้อค้นหาพระเครื่องหรือว่าของมีค่าใดๆมาตราบจนกระทั่งทุกวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับมาถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษครับมีผู้ชายประมาณอายุสัก40ปีคนหนึ่งชื่อนายทรงพลเป็นลูกชายเพียงคนเดียวของครอบครัวที่มีอยู่ด้วยกัน7คนพี่น้องนายทรงพลเนี่ยเป็นน้องคนสุดท้องของครอบครัวก็เลยทำให้ผู้เป็นแม่และพ่อรวมถึงบรรดาพี่สาวทั้ง6คนของนายทรงพลรักแล้วก็เลี้ยงดูเขาอย่างประคบประหงมที่สุดตั้งแต่เล็กจนโตตอนที่คุณสัญญาได้รู้จักกับนายทรงพลเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเพียงเด็กชายหรือว่าเด็กหนุ่มแต่เขาเป็นชายวัย40ปีที่มีเมีย3คนแล้วก็มีลูกถึง5คนแล้วโดยตั้งแต่โตเติบโตขึ้นมาจนมีเมียมีลูกเป็นขโยงอย่างนี้เขาไม่เคยประกอบอาชีพอะไรเลยไม่เคยทำมาหากินด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองมาก่อนเลยในชีวิตแล้วก็ไม่เคยแม้แต่คิดที่จะทำชั่วชีวิตนายทรงพลนี่เกาะพ่อแม่กินมาโดยตลอดตั้งแต่เกิดจนโตพอมีเมียมีลูกก็ตกเป็นภาระของแม่ซึ่งนับวันก็แก่เท่าลงทุกที โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ผู้เป็นพ่อตายจากไปเมื่อราวๆสัก 6-7 ปีก่อนแล้วก็ทิ้งสมบัติเก่าไว้ให้จำนวนหนึ่งมันก็ยิ่งทำให้ในทรงพลใช้ชีวิตได้อย่างสบายๆไม่ขาดแคลนในขณะที่ผู้เป็นแม่ก็ต้องทยอยนำของมีค่าต่างๆออกมาขายเพื่อจะนำเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายภายในบ้านทีละชิ้นทีละชิ้นพี่สาวทั้ง6คนของทรงพลต่างแต่งงานแล้วก็แยกเรือนออกไปจนหมดดังนั้นภายในบ้านก็เลยมีเพียงผู้เป็นแม่แล้วก็ลูกเมียของนายทรงพลเท่านั้นที่ยังเกาะใบบุญของแม่อยู่อย่างไม่มียางอายยามใดเดือดร้อนทรงพลกับเมียก็จะตระเวนไปขอเงินจากบรรดาพี่สาวแต่ละคนซึ่งทุกคนต่างก็จำใจต้องให้เพราะว่าเห็นแก่แม่ซึ่งแก่มากแล้วพอได้เงินมานายทรงพลก็จะนำมาใช้จ่ายอย่างพุ่มเฟือยพอหมดก็ไปแบมือขอจากพี่สาวคนอื่นบ้างหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันไปโดยที่ตัวนายทรงพลเองไม่เคยคิดที่จะทำมาหากินสมบัติเก่าที่ผู้เป็นพ่อทิ้งเอาไว้ให้นั้นไม่ใช่ของมีค่าประเภทเพชรนิลจินดาหากแต่เป็นจำพวกของสะสมเก่าแก่ที่มีราคาเช่นเทวรูปพระเครื่องซึ่งยามใดมีคนสนใจที่จะซื้อก็สามารถปล่อยขายได้ในราคาหลักหมื่นหลักแสนแต่ยามใดที่ไม่สามารถขายได้ก็จะประสบกับภาวะขาดแคลนบ้างเหมือนกันและเมื่อยามใดที่ขาดแคลนหากทรงพลไปขอพี่สาวแล้วไม่ได้กลับมาหรือได้มาจำนวนน้อยเขาก็จะด่าพี่สาวอย่างเสียหายหายให้แม่ฟังโดยไม่เคยคิดแม้แต่น้อยว่าพี่สาวเหล่านั้นก็เคยให้มาแล้วหลายครั้งพอไม่ให้หรือไม่มีให้สักครั้งหนึ่งในทรงพลก็จะแสดงความโกรธด่ารับหลังด้วยถ้อยคำที่หยาบคายโดยไม่สำนึกบ้างเลยว่าชีวิตของแต่ละคนก็ต้องตรากตรำทำงานอย่างหนักกว่าจะได้เงินมาและพี่สาวเหล่านั้นต่างก็มีครอบครัวที่ต้องดูแลเหมือนกันนายทรงพลจะแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทุกอย่างภายในบ้านทั้งที่พี่ทุกคนต่างก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะได้สมบัติเช่นกัน
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวผีจะดีร้างจบไปแล้วแล้วก็เป็นเรื่องของนายตาทรงพลคนที่ไม่เคยทำมาหากินนะครับเดี๋ยวก็จบท่านผู้ฟังเข้ามาฟังกันต่อนิดหนึ่งพักสักครู่ท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินนะครับทิพมงคลทิพก็คือสิ่งที่ดีนะในชมเชื่อคือเทวดาความดีสิ่งที่เป็นมงคลนะครับสำหรับเลข5นั้นก็คือความเป็นกลางสำคัญนะครับท่านผู้ฟังคำว่าสายกลางเนี่ยทางองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยมันทำให้เราอยู่ได้นานอยู่ได้ทนถ้าเราหย่อนยานมากเราก็อยู่ได้ไม่นานถ้าเราตึงมากเราก็จะอยู่ได้ไม่นานนะครับเขาบอกว่าพินหรือว่ากีตาร์เนี่ยถ้ามันขึงตึงมากเนี่ยขาดง่ายถ้ามันหย่อนมากเสียงก็ไม่ดีต้องพอประมาณท่านผู้ฟังเลข5นี่ผมถือว่าเป็นเลขแห่งความสุขนะครับไม่ใช่เลข9มันก็ดีไปเลข1ก็1ไปไม่ต้องมากเกินไม่ต้องน้อยเกินเอาพอประมาณชีวิตคนเราเนี่ยเอาพอประมาณได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับไม่ต้องไปว่าต้องได้นู่นได้นี่คนเราเนี่ยถ้ามันปรารถนาอะไรแล้วมันได้ทุกอย่างอย่างที่หวังเนี่ยมันไม่มีใครขาดอะไรท่านผู้ฟังนะครับมันก็ได้มั่งเสียมั่งมันก็ธรรมชาตินะครับมันก็เป็นธรรมชาติอย่างนั้นเราอยู่อย่างนี้เราคิดอย่างนี้สร้างจิตของเรางี้เราก็มีความสุขถึงคราวได้ก็ให้มันได้ถึงคราวเสียก็ให้มันเสียก็ช่างมันไปเลยไม่ต้องไปคิดอะไรฝากเอาไว้นะครับนามกุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินนามกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน360บาทครับซื้อหาได้ที่ร้านขายยาตัวแทนจำหน่ายทั่วไปโทรในรายการส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้น สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังเรื่องราวนายทรงพลผู้ที่ไม่เคยทำมาหากินตอนที่2ตอนจบกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: หากมีหนทางใดที่เขาจะสามารถเอาเปรียบคนอื่นได้เขาจะทำหากมีหนทางที่จะคดโกงใครได้เขาก็ทำและหากมีหนทางที่จะลักขโมยของคนอื่นได้ก็ทำเมื่อได้เงินมาก็มักจะทำตัวเป็นเสียใช้เงินที่ได้มาโดยง่ายนั้นด้วยความไม่รู้ค่าเพราะว่าชั่วชีวิตของเขาไม่เคยทำมาหากินอะไรเลยนั่นเองเพื่อนๆก็มองดูพฤติกรรมของชายที่ชื่อทรงพลด้วยความรู้สึกนึกรังเกียจเพราะเขาไม่เคยคิดดีกับคนอื่นเลยไม่ว่าจะเป็นใครไม่เว้นแม้กระทั่งพี่หรือว่าหมู่ญาติของตัวเองแต่ก็ยังไม่เคยคิดถึงขั้นว่าเขาจะกล้ากระทำสิ่งเลวร้ายกับผู้เป็นแม่บังเกิดกล้าของตนเองได้ลงคอกระทั่งเกิดเหตุการณ์ในวันหนึ่งวันนั้นเวลาประมาณสัก18:00 น.แล้วคุณสัญญาได้ยินเสียงทะเลาะกันดังมาจากบ้านของทรงพลซึ่งอยู่ถัดไปเพียงไม่กี่หลังถึงแม้จะไม่ค่อยอยากสนใจแต่ว่าเสียงนั้นก็ดังมากพอที่ทำให้จับใจความได้ว่ากำลังถกเถียงกันเรื่องพระซึ่งแม่ของเขาได้มอบให้พี่สาวไปไว้ห้อยคอองค์หนึ่งเมื่อทรงพลรู้เรื่องเข้าก็เกิดความเสียดายตามประสาคนเห็นแก่ตัวถึงขั้นเป็นปากเสียงกันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นการด่าทอกันด้วยถ้อยคำที่หยาบหยาบคล้ายๆต่างๆได้ยินเสียงนายทรงพลเรียกแม่บังเกิดกล้าวของตัวเองว่าอีแก่แล้วก็ติดตามด้วยถ้อยคำพรุสวาทรุนแรงก่อนที่จะได้ยินเสียงร้องของผู้เป็นแม่ดังลั่นออกมาด้วยความเจ็บปวดร้องครางโอดโอยอย่างน่าสงสารคุณสัญญาทราบหลังจากนั้นว่านายทรงพลโมโหแม่ของตัวเองจัดจนเลือดขึ้นหน้าที่แม่เอาพระเครื่องให้พี่สาวของตัวไปเขาโถมตัวกระโจนเข้าใส่ผู้เป็นแม่พร้อมกับจับร่างแม่เหวี่ยงจนแกพลัดตกจากบันไดประมาณ 3-4 ขั้นร่างแกกระแทกพื้นอย่างแรงจนแน่นิ่งไปต่อหน้าต่อตาลูกหลานของตัวเองหลังจากฟื้นขึ้นมาปรากฏว่าแม่ของทรงพลกลายเป็นอัมพาตไม่สามารถขยับเพยื่อนร่างกายส่วนใดได้เลยแม้แต่จะปริปากพูดก็พูดไม่ได้มีสภาพเป็นหญิงชราที่น่าสงสารเพราะน้ำมือของลูกชายสุดที่รักหัวแก้วหัวแหวนของแกนั่นเองส่วนทรงพลนั้นทีแรกพี่สาวตั้งใจจะแจ้งความในข้อหาทำร้ายร่างกายแต่เมื่อเห็นหน้าหลานๆก็เกิดใจอ่อนขึ้นมาก็เลยไม่ได้ดำเนินการตามที่ตั้งใจไว้แต่แรกปล่อยให้เวรกรรมจัดการกับคนที่ก่อขึ้นเองซึ่งไม่นานนักผลแห่งกรรมชั่วก็ย้อนกลับมาเล่นงานทรงพลจอมเนรคุณอย่างทันตาจริงๆเมื่อผู้เป็นแม่ต้องกลับกลายเป็นเพียงหญิงอัมพาตไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แทนที่นายทรงพลจะสำนึกในความอกตัญญูของตัวเองที่กระทำสิ่งเลวร้ายที่สุดต่อแม่ผู้มีพระคุณท่วมหัวแต่จอมเนรคุณกลับไม่มีการสำนึกบาปอะไรเลยสักนิดเดียวมีหนำซ้ำยังบอกกับพี่สาวทุกคนว่าใครอยากจะดูแลแม่ก็ให้มารับตัวไปเพราะว่าเขาเองมีภาระมากมีลูกมีเมียที่จะต้องดูแลจึงไม่สะดวกที่จะดูแลแม่ได้อีกทั้งลูกเมียของเขาก็เป็นเพียงหลานแล้วก็ลูกสะใภ้เท่านั้นไม่ใช่ลูกสาวแท้ๆของแม่ดังนั้นก็ไม่มีความสะดวกที่จะคอยดูแลปรนนิบัติผู้เป็นแม่ได้เท่ากับลูกสาวแท้ๆของแม่คนใดคนหนึ่งที่สุดแล้วพี่สาวคนโตก็เลยเป็นผู้มารับแม่ซึ่งเป็นอัมพาตไปดูแลเองและนายทรงพลก็อยู่ที่บ้านของแม่กับลูกเมียของตัวเองอย่างสุขสบายโดยที่เขาไม่ยอมให้สิ่งของมีค่าของพ่อกระเด็นตกไปอยู่ในมือใครแม้แต่ชิ้นเดียวนายทรงพลค่อยๆนำของมีค่าของพ่อออกมาขายเลี้ยงชีวิตทีละชิ้น2ชิ้นอย่างสุขสบายบางชิ้นได้ราคาสูงหน่อยก็จะทำตัวผู้ว่าราวกับเป็นเศรษฐีกินเที่ยวอย่างหรูหราละลายเงินที่ได้มาจนหมดภายในเวลาอันรวดเร็วเมื่อทรัพย์สินมีค่าที่เคยหล่อเลี้ยงชีวิตหมดลงความทุกข์ก็เริ่มมาเยือน ชีวิตของทรงพลผู้ไม่เคยทำมาหากินโดยตัวเองก็ตกต่ำลงเรื่อยๆครั้นจะตากหน้าไปขอความช่วยเหลือจากบรรดาพี่สาวก็ไม่มีใครช่วยเพราะสิ่งที่ทรงพลทำให้ทุกคนเห็นนั่นมันเป็นพฤติกรรมที่ทุกคนเขาสาปส่งดังนั้นชีวิตต้องทรงพลจึงเสมือนกำลังเจอทางตันในช่วงเวลาที่ว่านี้ลูกสาวคนโตของทรงพลมีอายุได้18ปีเป็นเด็กสาวหน้าตาดีมีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่มาติดพันกันเป็นจำนวนมากเมื่อก่อนนี้คุณสัญญาไม่เคยเห็นทรงพลอนุญาตให้ลูกสาวไปไหนกับใครแต่พอมาภายหลังก็ได้พบเสมอๆว่าทรงพลมักจะปล่อยให้ลูกสาวคนโตให้ออกไปนอกบ้านกับชายวัยกลางคนท่าทางดีมีฐานะและไม่ใช่เพียงคนเดียวที่ขับรถเก๋งคันงามมารับลูกสาวทรงพลหากแต่มีผู้ชายวัยตั้งแต่40ปีขึ้นไปลักษณะเป็นเสียจำนวน 3-4 รายด้วยกันที่เปลี่ยนหน้าแวะเวียนมารับลูกสาวคนโตของทรงพลออกไปนอกบ้านตามลำพังจนชาวบ้านใกล้เคียงต่างนินทารับหลังเป็นเสียงเดียวกันว่าทรงพลนี่หมดตัวถึงก็ต้องขายลูกกินสร้างความอับอายให้กับครอบครัวของทรงพลเป็นอย่างมากสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนี้คงเป็นเพราะอานุภาพของเวรกรรมที่กำลังหันมาเล่นงานจอมเนรคุณอย่างทรงพลเข้าให้แล้วแต่นี่มัน

ที่ทรงพลเคยได้รับจากครอบครัวมาโดยตลอดหรือว่าจะเป็นเพราะเวรกรรมที่ตั้งใจจะกำหนดให้เป็นอย่างนั้นก็ไม่ทราบเพราะว่าลูกชายของคนสุดท้องของทรงพลเนี่ยถอดลักษณะนิสัยใจคอพ่อส่อแววออกมาให้เห็นเกือบจะ 100% ทั้งที่ปัจจุบันเด็กคนนี้เพิ่งจะมีอายุได้เพียง6ปีเท่านั้นแต่ก็สามารถทำให้ทรงพลหมดเงินไปกับความอยากได้ของลูกความเอาแต่ใจตัวเองของลูกชายไปเป็นเงินจำนวนมากแล้วต่อไปก็คงจะต้องกลายเป็นลูกล้างลูกผลาญอย่างแน่นอนคุณสัญญาเชื่อว่าทรงพลไม่เคยคิดว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับตัวเองและลูกเมียในระยะหลังๆนั้นเป็นเพราะบทบาทแห่งกรรมที่กำลังย้อนกลับมาสนองต่อเขาจนกระทั่งเมื่อวันหนึ่งลูกสาวคนหนึ่งของเขาวัย13ขวบแต่ว่ารูปร่างหน้าตาเป็นสาวเกินตัวได้ถูกชายวัยเกือบ50ปีหลอกเข้าไปทำการข่มขืนที่โรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่งซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้นี่เองทำให้ทรงพลเสียใจถึงกับต้องหลั่งน้ำตาอย่างเช่นที่แม่และพี่ๆเคยหลั่งน้ำตาเพราะพฤติกรรมชั่วของเขามาก่อนปัจจุบันนายทรงพลคนนี้ต้องตกอยู่ในสภาพเกาะลูกสาวกินเพราะลูกสาวที่แตกเนื้อสาวแล้วทุกคนจะใช้ร่างกายและความสาวหลอกเอาเงินจากผู้ชายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพวกเสียประเภทโคแก่อยากจะกินหญ้าอ่อนต่างก็แวะเวียนขับรถเข้าออกบ้านทรงพลไม่เคยขาดครับนี่ก็คือเรื่องของกฎแห่งกรรมอีกเรื่องหนึ่งที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้นะครับสวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: กษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาดนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงยกเลิกใช้ธงชาติแบบช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นโดยให้ใช้ธงชาติแบบสีแดงสลับสีขาว5ริ้วประกอบกับในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1กับฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งธงชาติส่วนใหญ่จะมี3สีจึงกำหนดให้มีแถบสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินแก่เรียกว่าธงไตรรงค์การเปลี่ยนแปลงมาเป็นธงไตรรงค์นี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบธงไตรรงค์และได้ให้ความหมายของสีที่อยู่ในธงชาติดังนี้สีแดงหมายถึงเลือดอันยอมพลีเพื่อทำรงรักษาชาติและศาสนาสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์แห่งศาสนา
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับการไฟฟ้านครหลวงแจ้งยกเลิกการดับไฟตามแผนปรับปรุงระบบวันนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วงน้ำท่วมขังสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
4: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ

0: ระดับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: การไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA แจ้งยกเลิกการดับไฟเพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบไฟฟ้าตามแผนเดิมในวันที่27กันยายนนี้ทุกพื้นที่ในเขตบริการกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมขังลดผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันและสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำท่วมโดย MEA ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชนพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลและเฝ้าระวังระบบไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดโดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยได้ที่ MEA Call Center โทร1130ตลอด24ชั่วโมงขณะที่ล่าสุดเช้านี้กรุงเทพมหานครรายงานถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังสูงมากกว่า15เซนติเมตรรวม31เส้นทางเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงน้ำท่วมกรุงเทพครั้งนี้ทำหลายคนย้อนถึงเหตุการณ์มหาอุทกภัยปี2554แต่สถานการณ์ครั้งนี้เหมือนหรือต่างจากปี54แค่ไหนและระดับน้ำแบบใดที่ประชาชนต้องเพิ่มความระมัดระวังติดตามได้ในช่วงรู้ทันภัยพิบัติกับคุณยุวธิดาผู้คำนวณครับ
4: รู้ทันภัยพิบัติฝนตกหนักต่อเนื่องหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครค่ะทำให้เกิดน้ำท่วมขังแล้วก็

0: กระทบต่อการเดินทางในหลายจุดจนเกิดเป็นคำถามว่าสถานการณ์ครั้งนี้มันกำลังจะไปซ้ำรอยมหาอุทกภัยปี2554หรือเปล่าคุณผู้ฟังคะแต่ว่าถ้าเราดูที่มาของน้ำจะพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญค่ะเพราะปี2554เป็นมหาอุทกภัยขนาดใหญ่ที่มีทั้งน้ำฝนแล้วก็มวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็คือน้ำเหนือโดยที่นครสวรรค์เคยมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 4,686 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันนะคะแม้ว่ากรุงเทพจะเผชิญฝนตกหนักและน้ำท่วมหลายพื้นที่แต่ว่าปริมาณน้ำจากต้นน้ำยังห่างจากระดับสูงสุดของปี54อย่างมากค่ะสิ่งที่ประชาชนต้องรู้ทันเลยไม่ใช่เพียงแค่ว่าน้ำสูงกี่เซนติเมตรแต่ต้องสังเกตแนวโน้มของน้ำด้วยนะคะถ้าน้ำยังท่วมขังแล้วก็ค่อยๆลดลงหลังฝนหยุดอันนี้อาจจะเป็นลักษณะของน้ำรอการระบายแต่ถ้าน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแม้ฝนหยุดแล้วหรือว่าน้ำเริ่มมีการไหลแรงเข้ามาในพื้นที่นั่นคือสัญญาณที่ต้องเฝ้าระวังมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็จุดที่ประกาศเตือนภัยน้ำหลากประชาชนควรที่จะเตรียมย้ายรถย้ายสิ่งของสำคัญขึ้นที่สูงหรือหลีกเลี่ยงการเดินหรือขับรถฝ่ากระแสน้ำค่ะเพราะว่าภัยจากน้ำท่วมไม่ได้วัดกันเพียงแค่น้ำสูงแค่ไหนแต่ต้องดูด้วยว่าน้ำมาจาก
1: สถานีวิทยุกระจาย
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลงรักจากเพศัตว์ดำเนินรายการโดยดีเจทวีปเฟื่องสกุลครับ
3: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
4: ยั่วโมโหหรอ
3: ยั่วยวนใจตั้งหากเมียหอมมากทำเป็นไม่รู
4: ้ไม่รู้ไม่ฉี
3: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
5: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมล่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
3: ทำไมถึงหอมขนาดนี
5: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

สวัสดีค่ะท่านฟังที่รักค่ะทวีตมาแล้วค่ะแม้จริงๆแล้วหลายท่านจะขอฟังเพลงนอนฟังเสียงฝนเป็นเรื่องจริงเลยทีเดียวเพราะฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยทีเดียวค่ะที่จังหวัดลพบุรีของเราหลายพื้นที่น้ำท่วมขอส่งกำลังใจไปช่วยเนาะตลาดหรือว่าจะเป็นแถวเขาพระงามเนี่ยค่ะสาวๆหนุ่มๆป้าๆลุงๆเยอะทีเดียวเลยไปทางโคกสำโรงหลายพื้นที่นะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ประสบอุทกภัยกันอยู่นะคะฝนยังตกอยู่นะที่กรุงเทพก็มากมายเลยทีเดียวเดี๋ยวก็คงจะผ่านไปนะคะท่านฟังแต่การดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่เราจำเป็นในทุกขณะเลยทีเดียวค่ะเนาะฝนฟ้าจะตกเราย่ำน้ำเชอะแฉะอย่างนี้กลับมาถึงบ้านแล้วไปทำงานก็เหนื่อยนะคะเนาะเพราะรถติดนะคะน้ำท่วมในหลายพื้นที่ท่านฟังที่ฟังสถานีวิทยุสปอร์ตถึงจะส่งข่าวกันมาเป็นระยะระยะกราบขอบพระคุณแล้วคุณป้าแสงเทียนป้าแสงเทียนบอกป้ายังไหวยังเอาอยู่เอาไว้อย่างนั้นนะเนาะอ้าวยังไงก็ส่งข่าวกันหน่อยนะคะท่านฟังค่ะใช้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจสินค้าของคนไทยใช้ได้ทุกฤดูกาลเอาความหอมมาให้ตัวเราสดชื่นก่อนนะคะเนาะไม่ว่าจะเป็นยังไงแบบไหนหลายท่านบอกแหมยังไงก็ยังสู้ไหวแถวโคกช้างเป็นยังไงบ้างคุณลุงสุชาตินะคะคุณลุงสุชาติโคกช้างนี่ก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแถวพระนครศรีอยุธยาบ้านเราก็โอ้โหไม่เบาเลยทีเดียวนะคะส่งแรงใจไปด้วยอาบน้ำเมื่อไหร่ก็อย่าลืมโรยตัวด้วยแป้งเย็นเภสัชนะเพราะว่าแป้งเย็นเภสัชมี3สี3กลิ่นให้หอมสดชื่นค่ะบางคนกำลังเหน็ดเหนื่อยพออาบน้ำโรยตัวไปด้วยแป้งเย็นเภสัชรู้สึกสบายใจเลือกใช้กันทุกสีทุกสูตรความหอมของแป้งเย็นเภสัชนะคะกลิ่นหอมเกินห้ามใจจริงๆนะคะท่านฟังไปหาซื้อใช้เถอะไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นแต่มีความหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเลยทีเดียวมี3สี3กลิ่นท่านผู้ฟังป้าๆลุงๆหนุ่มๆสาวๆเลือกกันแล้วหรือยังแนะนำให้ลองทุกสีทุกกลิ่นเลยนะดูซิว่ากลิ่นไหนจะหอมยั่วยวนใจได้มากกว่ากันแป้งเย็นเภสัชสีชมพูหอมแบบเย้ายวนเร้าใจแป้งเย็นเภสัชสีฟ้าคาเมล่าหอมเล่นลับหน้าขนหาหรือจะเป็นแป้งเย็นเภสัชสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมขยี้ใจค่ะจะหอมแบบไหนใครอยู่ใกล้ก็ติดหนึบนะคะท่านฟังคะนะไม่ยอมห่างไปไหนอย่างนี้สาวๆหนุ่มๆของเราไม่ใช้ไม่ได้แล้วนะคะ

0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: รู้สึกจะเข้ากับบรรยากาศหลายพื้นที่คุณลุงสรพงษ์เป็นไงบ้างลุงสายเนาะคุณป้าสมบูรณ์หรือจะเป็นหนุ่มๆจากนครสวรรค์จากสระบุรีจากบ้านหมี่จากอ่างทองถ้าพระนครศรีอยุธยานี้แจ้งข่าวกันเยอะทีเดียวนะคะว่าช่วงนี้น้ำท่วมนอนฟังเสียงฝนกันทุกวันเพราะว่าโอ้โหทั้งตกทั้งพรำไม่เห็นพระอาทิตย์กันเลยทีเดียวว่าอย่างนั้น 2-3 วันติดๆมาแล้วนะเดี๋ยวก็คงจะหมดหน้าฝนนะคะท่านฟังค่ะเนาะอดทนกันนิดหนึ่งน้ำมาเดี๋ยวน้ำก็ไปนะคะถ้าทุกมาเดี๋ยวทุกก็ไปเนาะขอให้ตัวเราเองทำให้หัวใจเนี่ยมีความสุขนะคะท่านฟังนะคะเวลาทำงานเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าช่วงนี้บางพื้นที่น้ำท่วมเหนื่อยค่ะบางคนนี่ขนย้ายของเหงื่อไหลใครย้อยเวลาจะอาบน้ำอย่าลืมนะคะหาซื้อสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปไปอาบน้ำนะสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปจะมี2สูตรไลมิ้วที่หอมละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวมิกเบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้ถ้าลองใช้ให้ประทับใจจริงๆนะเพราะว่าของเขานี่หอมจริงๆหอมไกลไปถึงข้างบ้านใช้บ้านเรานี่หอมไปถึงบ้านคนอื่นทีเดียวนะคะยิ่งใช้ อาบน้ำเนื้อตัวจะกระจ่างใสเพราะมีวิตามินซีนะคะจะทำให้ผิวของเราเนี่ยอ่อนเยาว์วัยเลยทีเดียวท่านฟังนะต้องยกให้เขาเลยทีเดียวละเรื่องของความหอมหอมแบบติดตัวทนนานนอกจากจะอาบน้ำหอมสดชื่นสบู่เพศัตว์ยังช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยนอกจากผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงยังอ่อนเยาว์วัยอาบน้ำแล้วมีความสุขสบายใจฟองนุ่มนุ่มอาบแล้วก็อยากจะอาบต่อเนื้อตัวสะอาดจริงๆนะคะท่านฟังนะท่านฟังไปหาซื้อเถอะป้าๆลุงๆของทวีปก็ใช้ได้อ่ะเป็นยังไงแถวพัฒนานิคมแถวป้ากนกวันลุงนิดป้านวลเนี่ยป้าวิไลป้าบัวนะป้าเฉลียงเพราะว่าแหมจริงๆแล้วในโซเชียลเนี่ยดูแล้วหลายพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีที่น้ำท่วมส่งกำลังใจไปนะนะอ้าวแจ้งกันมาบ้างก็ดีนะคะนะคะท่านฟัง0819942054หรือจะส่งไลน์มาบอกกันนะส่งความรักและความห่วงใยจากทวีปเนาะและผลิตภัณฑ์ของเภสัชไปถึงทุกท่านเลยทีเดียวค่ะมอบเพลงให้ฟังเนาะ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหเหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ภาษาจะโคกตูมบอกแม่สีโคกตูมก็ไม่เบานะแถวพัฒนานิคมอภิทวีปเนาะแต่ถึงเวลาต้องมาฟังพี่ทวีปอ่ะนะอ่ะยังสู้อ่ะสู้แล้วอาบน้ำด้วยสบู่เภสัชทุกครั้งเลยไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เนาะเพราะว่าเห็นคนอื่นเขาแหมมีช่องทางที่ให้เราช่วยอะไรเนี่ยช่วยได้จริงๆแล้วคนไทยใจดีค่ะท่านฟังค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงหรือพี่น้องประชาชนทุกท่านเราจะช่วยกันในยามที่ประสบปัญหาต่างๆนะคะขอบคุณมากๆที่ยังมีโอกาสแจ้งผลการรับฟังให้ทวีปฟังเนาะและบอกว่าใช้สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปเพราะจะแถวโคกตูม FC เยอะทีเดียวเลยไปพระพุทธบาทหนองสองตอนเนี่ยค่ะเพราะบางพื้นที่เนี่ยที่น้ำไม่ท่วมโคกสูงก็มีน้ำใจเพราะว่ารถไปจอดเต็มไปเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังคนไทยเรามีน้ำใจทุกพื้นที่เลยทีเดียวสิ่งไหนที่ดีเนาะบอกกันสิ่งไหนที่ทุกร้อนเพื่อนพี่น้องเราทุกร้อนช่วยกันน่ารักทีเดียวนะคะใช้สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปทั้งสองสูตรไปอาบน้ำโรยตัวไปด้วยแป้งเย็นเภสัชด้วยนะนะเนื้อตัวสะอาดทั้งวันแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะอาบน้ำแล้วเราต้องโรยตัวด้วยแป้งนะคะเพราะแป้งเย็นเภสัชมี3สี3กลิ่นไม่ว่าจะเป็นสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนถ้าผู้ฟังจะทราบกันดีเลยทีเดียวสีฟ้าคาเมล่าหอมเล่นลับน่าค้นหาหรือจะเป็นสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมที่จะขยี้ใจเลยทีเดียวค่ะนะคะถ้าใช้รวมกันเมื่ออาบน้ำเสร็จแล้วก็โรยตัวไปด้วยแป้งเย็นเภสัชใช้ตอนไหนมีความสุขกับความหอมของสบู่เภสัชและแป้งเย็นเภสัชเพราะว่าแต่ละอย่างของเขานี่หอมหอมมากเลยทีเดียวถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ของเภสัชนะคะหอมมากๆเพราะอยู่คู่กับครอบครัวไทยของเรามาแสนนานรู้จักกันอย่างดีทุกครัวเรือนเนี่ยเวลาจะพูดถึงการใช้แป้งนึกถึงเลยทีเดียวแป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจค่ะในช่วงเวลานี้นะคะยิ่งอากาศชุ่มชื้นแบบนี้พี่น้องประชาชนก็ต้องหมั่นดูแลสุขภาพนะเพราะว่าไข้หวัดกำลังระบาดเลยทีเดียวไปไหนอยู่ที่ผู้คนมากๆก็อย่าลืมหยิบหน้ากากอนามัยใส่ไปด้วยล่มควรเอาติดไปเลยทีเดียวเนาะเราจะได้ไม่โดนฝนและกลับมาเป็นหวัดกลับถึงบ้านในยามไหนที่เราเปียกตัวเนื้อเปียกอาบน้ำสบู่เภสัชทันทีโรยตัวด้วยแป้งเย็นเภสัชเมื่อซับตัวแห้งแล้วคุณจะรู้สึกสบายเนื้อสบายตัวสบายใจค่ะท่านผู้ฟังคะทวีปลำลาตรงนี้นะเรามีนัดกันอีกครั้งบ่ายโมงถึง2โมงเย็น1ชั่วโมงเต็มๆขอบคุณลุงสวัยที่อยู่อู่ทองด้วยนะลุงจ๊ะนะบอกยังไงไม่ลืมกันให้กำลังใจตลอดกราบขอบพระคุณค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันมากๆสวัสดีค่ะ

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ครับ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปพบกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยหน่อยจิรารัตน์ติดต่อโฆษณาโทร09 903 1782

0: ำงานหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี036-425-191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782

0: The New Mule X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mule X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี036425191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199เปลี่ยนวันมุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิปเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิปเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11:00 น.กับอิฐคณินบุญประเสริฐครับผู้ว่าชัดชาติยังห่วงพื้นที่ลาดกระบังหนองจอกมีนบุรีเร่งช่วยเหลือประชาชนขณะที่แยกบางกะปิน้ำอย่างท่วมสูงสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
4: ะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์ฝนและสภาพอากาศเช้าวันนี้ณศูนย์ป้องกันน้ำท่วมสำนักการระบายน้ำสารวาการกรุงเทพมหานครดินแดงว่าปัจจุบันร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนตัวออกจากกรุงเทพมหานครไปทางภาคตะวันตกทำให้สถานการณ์ฝนในกรุงเทพรวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกมีแนวโน้มเบาบางลงไม่รุนแรงเท่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาด้วยฝนปัจจุบันเปลี่ยนจากฝนลมมรสุมปกติตามฤดูกาลมีระดับเบาถึงปานกลางเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือทำให้มีฝนเพิ่มเติมในบางพื้นที่เช่นลาดกระบังส่วนพื้นที่รับฝนหนักจะย้ายไปอยู่ทางฝั่งตะวันตกของไทยส่วนคลองริมเจ้าพระยาระดับน้ำเริ่มลดแต่ภาพรวมคลองหลักยังคงวิกฤตสำหรับแนวทางจากนี้จะเน้นการระบายน้ำในคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเมื่อระดับน้ำในคลองหลักลดลงแล้วจึงจะสามารถไล่สูบน้ำออกจากซอยย่อยต่างๆได้ด้านสน.ลาดพร้าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมขังล่าสุดบริเวณ4แยกบางกะปิระดับน้ำสูงประมาณ1เมตร30เซนติเมตรขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยเด็ดขาดไม่ควรนำรถทุกชนิดเสี่ยงขับฝ่าน้ำเนื่องจากระดับน้ำสูงอาจทำให้รถดับและเกิดอันตรายได้เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ลาดพร้าวอยู่ระหว่างตรวจสอบและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบทันทีขณะที่มีประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนแจ้งคืบหน้าน้ำท่วมขังบริเวณแฟลตคลองจันทร์เสรีไทยซอย5อย่างสูงและไม่มีไฟฟ้าใช้มาตั้งแต่เช้าวันนี้รวมทั้งขาดแคลนอาหารจึงแจ้งขอความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนดำนาปลูกข้าวที่มณฑลทหารบกที่37บูรณาการกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมดำเนินการเป็นหนึ่งในภารกิจเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของประชาชนติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: มณฑลทหารบกที่37ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเจ้าที่เกษตรในพระองค์และประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมลงแขกดำนาปลูกข้าวสำหรับบริโภคภายในครอบครัวให้กับนายเล่าซามาเยอร์อายุ78ปีประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยย่าใสตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายบนพื้นที่นาประมาณ12ไร่3งานเศษกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อช่วยลดรายจ่ายค่าจ้างแรงงานและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรพร้อมทั้งเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามยากตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารและประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนและนี่คือหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรา
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์รับ
8: เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089 903 1782

0: ไม่ใส่หมวกกันน็อกเตรียมตัวน็อกด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
2: Isuzu พันเจริญลพบุรี036425191-3 081552-4735
3: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
4: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
3: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิพย์เทวีกาแฟทิพย์เทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพย์เทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการก่อนบ่ายนะคะในช่วงนี้รายการของเรานะคะก็จะมีหลายๆช่วงด้วยกันนะคะกับดีเจหน่อยจิรารัตน์ค่ะช่วงนี้นะคะแนะนำบทเพลงกันได้เป็นบทเพลงลูกทุ่ง0899031782สนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่าท่านใดที่มีผลิตภัณฑ์มีสินค้าอยู่นะคะสามารถที่จะจัดรายการเองก็ได้นะคะโทรมาคุยโทรมาปรึกษากันได้ถ้าไม่จัดเองอยากจะร่วมรายการกับเราก็โทรมาได้นะคะที่0899031782ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเรามีทั้งบทเพลงมีทั้งสาระน่ารู้มาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะกับทางสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่นะคะวสป AM 612กิโลเฮิรตซ์และทางสถานีวิทยุเมืองลพบุรี FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะคะ2คลื่นเลยทั้ง2คลื่นก็จะมีออนไลน์ด้วยนะคะไปที่ Google พิมพ์ FM 9075ก็ได้หรือว่าพิมพ์สถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่ก็ได้แล้วไปกดที่วสป612นะคะกดเล่นได้เลยก็จะได้ยินเสียงดีเจหน่อยนี่แหละนะคะเราอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะพร้อมด้วยบริษัทอีซูซุพันเจริญลพบุรีนะคะอีซูซุพันเจริญลพบุรีเรามีโปรโมชั่นให้มากมายเลยทีเดียวไม่ว่าน้ำมันจะขึ้นน้ำมันจะแพงน้ำมันจะมีมากมีน้อยมีให้เติมไม่เติมอย่างไรนะคะเราก็ยังคงจัดโปรโมชั่นให้กันแบบสุดคุ้มกันเลยทีเดียวนะคะข้อเสนอเนี่ยมีมากมายเลยถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะทราบรายละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถอเนกประสงค์รถบรรทุกก็ตามเนี่ยนะคะโทรไปคุยกันได้หรือจะสอบถามเงินดาวสอบถามดอกเบี้ยแต่ละรุ่นที่เราต้องการจะซื้อก็ได้นะคะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันค่ะที่0815524735 0815524735ค่ะส่วนใครหลายท่านนะคะที่มาทำงานแถวอำเภอพัฒนานิคมแถวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะกำลังมองหาที่พักใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะบ้านดิดรีสอดอยู่ห่างจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ประมาณแค่4กิโลเมตรเองนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ตลาดพัฒนานิคมประมาณกิโลกว่าๆจะมาทำงานจะมาท่องเที่ยวมาทำธุระมาพักผ่อนก็ตามเนี่ยนะคะหรือว่าหลายๆท่านอาจจะอยู่แถวๆเนี่ยเขตอำเภอวังม่วงซึ่งจะใกล้กับเขื่อนใกล้กับพัฒนานิคมก็สามารถมาพักได้นะคะไปดูบรรยากาศห้องพักบรรยากาศรีสอร์ทของเราได้ที่ Facebook รีสอร์ทFacebook เลยนะคะบ้านดิดรีสอร์ทค่ะสำรองห้องพักกันไว้ก่อนก็ได้นะคะที่0899031782นะคะ0899031782ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะอากาศร้อนเนาะอากาศมันร้อนจริงๆเลยบางพื้นที่เนี่ยมีฝนตกบางพื้นที่เนี่ยถ้าฝนไม่ตกขึ้นมาเมื่อไหร่มันเหมือนแดดเนี่ยจะเผาเข้าไปในร่างกายของเราเลยมันร้อนเข้าไปข้างในเลยนะคะต้องระมัดระวังดูแลร่างกายดูแลสุขภาพของเราด้วยโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวผู้สูงอายุผู้เด็กก็เด็กเล็กด้วยนะภูมิคุ้มกันก็จะสู้คนที่ร่างกายปกติไม่ได้นะคะแต่ใครที่อยากจะดูแลร่างกายดูแลผิวของเราเนี่ยนะคะด้วยการที่เหมือนกับนำสปามาไว้ที่บ้านนะคะสมุนไพรทิปเทวีอโรมาเนี่ยนะคะเป็นสมุนไพรที่เขาคัดสรร อย่างมีคุณภาพเลยทีเดียวนะคะมาดูแลร่างกายแล้วก็ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเหมาะสำหรับในการใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกวันเลยนะคะหอมผ่อนคลายสบายจิตใจและปรับสมดุลดูแลปกป้องช่วยในเรื่องของการสูดดมเข้าไปเนี่ยจะช่วยบำบัดด้วยนะคะกลิ่นคือสมุนไพรเนี่ยกลิ่นหอมสดชื่นอยู่แล้วนะคะไม่ได้รักษานะแต่ว่าเป็นการช่วยให้เราเนี่ยผ่อนคลายช่วยให้เราได้บรรเทากับกลิ่นหอมสบายๆของสมุนไพรไทยนี่แหละนะคะสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาเนี่ยจะมาเป็นเซตมาเป็นชุดนะคะก็จะมีทั้งที่เอาไว้ดมด้วยเหมือนเราพกกระปุกยาดมไปทั่วไปนะ1กระปุกเนาะแล้วก็จะมีครีม1กระปุกแล้วก็มีน้ำมันอีก1หลอดนะคะซึ่งเราสามารถนำครีมกับน้ำมันเนี่ยมาผสมง่ายๆบนฝ่ามือของเราไม่ต้องไปหาอะไรมาผสมเลยใช้ไม่ต้องเยอะนะใช้ไม่ต้องเยอะผสมบนฝ่ามือเนี่ยกับน้ำมันสมให้เรียบร้อยทาไปให้ทั่วแขนทั่วมือทาทั่วตัวยังได้เลยนะคะกลิ่นเนี่ยมันก็จะหอมขึ้นจมูกของเราสดชื่นเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้เนี่ยคือเราลองแล้วนะคะคือลองตรงนี้หมายถึงว่าพอเราไปเจอแดดเจออะไรขึ้นมาเนี่ยความร้อนที่เราเคยไม่มีอะไรมาปกปิดผิวของเรานั้น
เหมือนกับมันร้อนเข้าไปข้างในเนาะแต่ถ้าหากเราใช้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาเนี่ยความร้อนเนี่ยมันก็เหมือนไม่เข้าไปข้างในแหละมันก็จะเหมือนกับบรรเทาได้นะคะผ่อนคลายได้สบายๆคลายความเครียดได้แหละในเรื่องของร้อนๆจากกลิ่นสมุนไพรนี่แหละนะคะสนใจนะคะถ้าสนใจสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาเนี่ยให้ไปเป็นสปาที่บ้านไปเป็นสปาที่ทำงานของคุณเนี่ยนะคะโทรกันได้ค่ะ0959523236 0959523236หรือที่0918794199 0918794199นะคะแต่ถ้าโทรไม่ทันนะจดเบอร์โทรไม่ทันก็โทรมาที่ดีเจหน่อยก็ได้นะคะ0899031782ก็ได้นะคะส่วนสาระน่ารู้วันนี้เรามาดูกันเนาะอากาศบ้านเราเปลี่ยนแปลงบ่อยแต่ที่สำคัญเลยร้อนนะร้อนมากๆเลยก็จะเป็นเรื่องปกติของบ้านเรานี่แหละนะคะอากาศร้อนนะเดี๋ยวฝนตกอย่างที่บอกกันไปอาจจะทำให้ร่างกายนั้นเจ็บป่วยได้ง่ายโดยเฉพาะพวกเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวภูมิคุ้มกันเขาจะต่ำอยู่แล้วนะคะก็จะเสี่ยงในเรื่องของการป่วยด้วยอาจจะเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจไข้หวัดนะภูมิแพ้อากาศนะรวมไปถึงร่างกายของเราเนี่ยบางทียังไม่พร้อมที่จะรับอากาศใหม่ๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดื่มน้ำเป็นประจำทุกวันเนี่ยอย่าไปดื่มทีเดียวนะค่อยๆจิบไปทีละหน่อยละหน่อยเนี่ยนะคะทำให้อุณหภูมิในร่างกายเนี่ยคงที่ได้กินอาหารก็กินร้อนช้อนกลางล้างมือเนี่ยใช้ได้ปกติได้ทุกวันเลยแล้วก็ต้องกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆด้วยนะคะมีสมุนไพรด้วยก็ดีเพราะอย่างที่บอกกันไปนี่แหละดีเจหน่อยเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าสมุนไพรไทยเนี่ยมีสรรพคุณที่มากมายเลยทีเดียวต้มยำบ้างอะไรบ้างผัดกะเพราเนาะขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดใบกะเพราเนี่ยมันจะช่วยให้เพิ่มอุณหภูมิในร่างกายของเราได้นะคะผักผลไม้ตามฤดูกาลเนาะอย่างเช่นพวกถั่วพลูชะอมผักหวานกล้วยน้ำว้าส้มโอเงาะอันนี้ก็จะช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคหวัดได้นะคะภูมิต้านทานในร่างกายก็จะดีขึ้นนะออกกำลังกายบ้างเล็กๆน้อยๆเดินเร็วบ้างวิ่งเหยาะๆบ้างสัปดาห์หนึ่งก็สัก 3-5 วันหรือว่า30นาทีก็ได้นะคะวันละเนี่ยแล้วก็นอนเนี่ยบางคนนอนดึกนอนดึกแล้วก็ไปตื่นเอากลางวันมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมกลางคืนเนี่ยเขาไว้ให้นอนแล้วก็ต้องนอนใช่ไหมคะก็เด็กเล็กเนี่ยเขาบอกนอนอย่างน้อยนี่11-14ชั่วโมงเลยแต่ถ้าหากว่าเป็นเราอย่างเราทั่วไปเนี่ย6-8ชั่วโมงผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะนอนน้อยลงนะประมาณถ้า7-8ชั่วโมงก็ได้แต่บางทีคนเขาก็นอนกลางวันกันนะแต่ดีเจหน่อยไม่นอนกลางวันนะเพราะว่าเขาบอกว่าคนเราถ้านอนกลางวันแล้วบางทีมันก็จะติดแหละนะถึงเวลาปุ๊บมันก็จะง่วงนอนแหละแล้วก็เพื่อสุขภาพของเราถ้านอนกลางวันมากมันก็ไม่ดีนะอ่ะช่วงนี้แนะนำบทเพลงก็สู่รายการกันได้นะคะที่เบอร์ดีเจหน่อยเลยติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครโฆษณาประชาสัมพันธ์กับดีเจหน่อยเนี่ยดีเจหน่อยจัดช่วงไหนก็จะประชาสัมพันธ์ให้ทุกช่วงเลยรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะ

0: เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าเต็มไปด้วยสารพิษและนิโคตินที่ทำให้เสพติดง่ายเสี่ยงโรคหัวใจปอดและสมองในเด็กและเยาวชน
2: ลูกฉันแค่ลองแต่วันนี้หยุดไม่ได้แล้ว
1: อย่าปล่อยให้ความอยากรู้อยากลองทำลายอนาคตทั้งชีวิตบุหรี่ไฟฟ้าภัยเงียบของเด็กไทยหยุดวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดลพบุรี
0: เปลี่ยนวันมุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
4: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิพเทวีกาแฟทิพเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
5: งานหนักพักผ่อนน้อย
6: หวยกินแฟนทิ้ง
5: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
7: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
8: ค่ะพิเศษนะคะทุกรุ่นเลยทีเดียวค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังไปที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีนะคะดอกเบี้ยก็พิเศษโปรโมชั่นก็พิเศษข้อเสนอก็พิเศษนะคะเขาเตรียมไว้ให้เหมือนมอเตอร์โชว์เลยไม่ต้องเปลืองน้ำมันไปถึงมอเตอร์โชว์ก็ได้นะคะมาที่นี่รับรองว่าประทับใจแน่นอนนะสนใจโทรคุยกันได้ที่0815524735 0815524735ค่ะช่วงนี้คุณกำลังรับฟังรายการกับดีเจหน่อยจิรารัตน์อยู่นะคะแนะนำบทเพลงได้สนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือว่าอยากจะจัดรายการเองโทรมาปรึกษาได้นะคะถ้าเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นี้ยิ่งดีเลยคุณก็จะได้พูดผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างแบบเขาเรียกว่าถูกต้องนะถูกใจได้แน่นอนนะเข้าถึงคุณผู้ฟังได้อย่างทั่วถึงเลยทีเดียวกับทางสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่นะคะวสป AM 612กิโลเฮิรตซ์ดังไกลประมาณ30กว่าจังหวัดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มี FM ด้วยนะคะมีทั้ง AM มีทั้ง FM 90.75 เพราะฉะนั้นเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนสนับสนุนรายการกันกับเราโทรคุยกันได้นะคะ089-903-1782ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะที่ดื่มกาแฟกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะลองมาเปิดใจนะคะกาแฟสำเร็จรูปคุณภาพที่เขาผสมผสานทั้งสมุนไพรทั้งวิตามินไว้ได้อย่างลงตัวกันเลยทีเดียวนั่นคือกาแฟทิพเทวีนะคะเป็นกาแฟที่ดูแลร่างกายของคุณนะคะได้ทุกวันเลยทีเดียวนะคะกาแฟทิพเทวีเป็นกาแฟสำเร็จรูปปรุงแบบหอมกรุ่นนะคะอร่อยดื่มกาแฟกันเป็นประจำอยู่แล้วก็ต้องไม่ เขาบอกว่าบางคนบอกว่าไม่เปิดใจนะแต่ถ้าหากว่าคุณเปิดใจให้กาแฟทิพย์ทีวีเนี่ยคุณจะต้องถูกใจแน่นอนเพราะว่าหอมสดชื่นด้วยนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องของใจสั่นเพราะว่าสมุนไพรไทยๆเนี่ยสรรพคุณเรารู้อยู่แล้วแล้วก็ไม่มีกลิ่นสมุนไพรนะเป็นกลิ่นหอมกรุ่นของกาแฟเลยบางคนบอกว่าสมุนไพรลงไปแล้วจะมีแต่กลิ่นสมุนไพรไม่นะคะกลิ่นสมุนไพรเนี่ยไม่มีกลิ่นเลยมีแต่กลิ่นกาแฟที่หอมกรุ่นนะคะหอมสดชื่นนะกาแฟทิพย์เทวีค่ะสนใจโทรคุยกันได้ที่095-952-3236 0918794199นะคะแต่ถ้าอยากจะหอมกรุ่นแบบสมุนไพรเนี่ยเราต้องแนะนำเลยนะคะสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาอันนี้หอมสมุนไพรแน่นอนหอมสดชื่นนะคะปรับสมดุลดูแลปกป้องของเราร่างกายของเราเนี่ยให้แบบเย็นสบายสดชื่นสูดเข้าไปลึกๆเนี่ยมันจะช่วยผ่อนคลายเนาะสมุนไพรไทยๆก็รู้สรรพคุณอยู่แล้วแต่ทางทิพเทวีอโรมาเนี่ยเขาได้คัดสรรสมุนไพรไทยคุณภาพมารวมกันไว้นะคะใช้ง่ายๆบนฝ่ามือของเราทาให้ทั่วร่างกายก็ได้ทั่วแขนทั่วมือนะปกป้องดูแลผิวของคุณได้อีกด้วยนะสนใจเอาย้ำเบอร์กัน0959523236 0959523236ค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่กำลังมองหารีสอร์ทใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ บัณฑิตรีสอร์ทยินดีต้อนรับนะคะบ้านพักเราจะเป็นหลังเลยแยกกันไม่ต้องอยู่ติดกันนะเพราะว่าความสะดวกสบายด้วยแล้วก็ท่ามกลางธรรมชาตินะคะแอร์ทีวีตู้เย็นน้ำอุ่นฟรี Wi-Fi มีครบเลยสำรองห้องพักกันได้นะคะที่บัณฑิตรีสอร์ทค่ะ0899031782ค่ะ0899031782ค่ะฟังเพลงต่อกันเลยนะคะหยิบมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ

เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089 903 1782

0: ฎหมายกำหนดมารยาทและกฎจราจรต้องมีจะไปไหนมาไหนทั้งทีการขับขี่ต้องปลอดภัยรวมถึงไฟส่องสว่างยางรถยางอะไหล่ใบปัดน้ำฝนแบตเตอรี่รถยนต์การขับขี่บนท้องถนนต้องคาดเข็มขัดนิรภัยสวมหมวกกันน็อกสตาร์ทและต้องตั้งสติให้ดีขับรถดีมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร
1: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูมอีซูสุ
2: พันเจริญลพบุรี036-425-191-3 081-552-4735
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
4: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆ ด้วยกาแฟทิพเทวีกาแฟทิพเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ0918794199
5: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
6: ค่ะลองแล้วจะรักลองแล้วจะชอบนะคะหอมผ่อนคลายสุขภาพจิตสุขภาพใจดีนะปรับสมดุลดูแลปกป้องกลิ่นจะช่วยบำบัดได้นะคะสำหรับกลิ่นของสมุนไพรจะช่วยให้เรานั้นผ่อนคลายนะคะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่ชื่นชอบนะคะการไปนวดเข้าปสปาชอบกลิ่นสมุนไพรเนี่ยนะคะต้องยกให้นะสมุนไพรทิพเทวีอโรมานี่แหละคัดสรรจากสมุนไพรไทยคุณภาพมาดูแลร่างกายช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเหมาะสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกวันเลยนะคะง่ายๆ

ดีเจหน่อยจิรารัตน์คุ้มค่าแน่นอนนะคะเราออกอากาศกันทางสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป. AM 612กิโลเฮิรตซ์และทางสถานีวิทยุเมืองลพบุรี FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะคะ2คลื่นเลยออนไลน์ก็มีนะคะออนไลน์เนี่ยฟังได้ชัดเจนทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนอกจากวสป. 612จะฟังได้ประมาณ30กว่าจังหวัดแล้วนะคะออนไลน์เราเนี่ยทั่วโลกเลยแค่คุณมีอินเทอร์เน็ตฟังจากมือถือสะดวกที่สุดเลยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราฟังเพลงส่งท้ายกันเลยนะคะกับบทเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวหลังข่าวเดี๋ยวกลับมาเป็นเพื่อนกันค่ะ

0: การหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

เนื่องในโอกาสวันที่28กันยายนพุทธศักราช2569เป็นวันครบรอบ109ปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนั้นศูนย์การทหารปืนใหญ่จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมมอบธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติไทยในวันนี้เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างการรับรู้ความสำคัญความเป็นมาของธงชาติไทยธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาดนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงยกเลิกใช้ธงชาติแบบช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นโดยให้ใช้ธงชาติแบบสีแดงสลับสีขาว5ริ้วประกอบกับในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1กับฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งธงชาติส่วนใหญ่จะมี3สีจึงกำหนดให้มีแถบสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินแก่เรียกว่าธงไตรรงค์การเปลี่ยนแปลงมาเป็นธงไตรรงค์นี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบธงไตรรงค์และได้ให้ความหมายของสีที่อยู่ในธงชาติดังนี้สีแดงหมายถึงเลือดอันยอมพลีเพื่อทำรงรักษาชาติและศาสนาสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์แห่งศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงสีส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 12:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกสั่งการเร่งช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนหลังอุทกภัยสั่งรัฐมนตรีงดไปต่างประเทศเพื่อติดตามสถานการณ์สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบชัวร์

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายกรัฐมนตรีแถลงหลังกลับจากลอนดอนสั่งการเร่งช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติเร็วที่สุดพร้อมสั่งการรัฐมนตรีงดไปต่างประเทศเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางกลับจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเมื่อเวลาประมาณ 10:20 นก่อนนำคณะแถลงข่าวที่อาคารรับรองพิเศษท่าอากาศยานดอนเมืองระบุภาพรวมสาเหตุน้ำท่วมครั้งนี้เกิดจากฝนตกหนักในพื้นที่และตกต่อเนื่องเกินกว่าอัตราการระบายน้ำของพื้นที่ซึ่งได้มีการประสานกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่รายงานให้ทราบโดยตลอดและได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนการบริหารจัดการบริเวณปริมณฑลจังหวัดต่างๆที่ประสบภัยได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยติดตามประสานงานและแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ตลอดจนมีการเพิ่มวงเงินให้กับแต่ละจังหวัดในกรณีที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินซึ่งจะทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถอนุมัติงบประมาณในการบริหารจัดการแก้ปัญหาในพื้นที่ได้ทันท่วงทีขณะเดียวกันจะเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาและชดเชยความเสียหายให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดโดยจะมีการจัดทำแผนฟื้นฟูเป็นรายพื้นที่ทันทีที่น้ำลดโดยไม่ต้องรอให้น้ำแห้งส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวที่ผ่านมารัฐบาลมีโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยโดยสภาพัฒน์แรงงานถึงความคุ้มค่าของโครงการนี้ซึ่งจะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารนี้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อสั่งการไปยังคณะรัฐมนตรีให้งดไปต่างประเทศในช่วงนี้เพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงาน
4: และมาติดตามสรุปประเด็นข่าวกีฬาที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์กับคุณสาธินีจันทร์กระจ่างวงศ์ครับ
6: สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกตัดสินมีความผิดใน114จาก115ข้อหาที่เกี่ยวกับการละเมิดกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกจากการรายงานของสื่อชื่อดังในอังกฤษโดยทีมเรือใบสีฟ้าโดนสอบสวนย้อนหลังเกี่ยวกับพฤติกรรมการทำผิดกฎการเงินในช่วงระหว่างปี2009ถึง2018และได้มีการไต่สวนเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อปี2024และผลตัดสินล่าสุดจากคณะกรรมการอิสระก็ตัดสินว่ามีความผิดเกือบทุกข้อหายกเว้นข้อหาเดียวแต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดขณะเดียวกันทางสโมสรก็มีแนวโน้มที่จะเตรียมยื่นอุทธรณ์คำตัดสินต่อไปด้านสโมสรลิเวอร์พูลประกาศแต่งตั้งจูเลียนวอร์ดวัย45ปีเป็นผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของสโมสรแทนที่ริชาร์ดฮิวจ์ถือเป็นการกลับมารับตำแหน่งครั้งที่2ของวอร์ดหลังจากที่เคยทำหน้าที่นี้มาแล้วในฤดูกาล 2022 ถึง 2023 โดยภารกิจสำคัญที่จะทำคือเจรจาสัญญา
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสายใยรักครอบครัวดำเนินรายการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับรายการรอบรั้วเทพสตรีประจำรอบสัปดาห์นี้ค่ะในรอบสัปดาห์นี้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกมากมายหลากหลายข่าวสารอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาพบกันหลังจากพักเบรกโฆษณาค่ะ
1: พักผ่อนสุขกายกับห้องพักแสนสบายไปกับเทพธานีเพลสนะคะเปิดบริการทุกวันพิเศษสุดในช่วงนี้ห้องพักธรรมดาทั้งเตียงเดี่ยวและเตียงคู่เพียง500บาทห้อง VIP 1,000 บาทพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอีกครบครันโรงแรมเทพธานีเพลสอยู่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีริมถนนนารายมหาราชห่างจากศาลพระกลางเพียง1กิโลเมตรสำรองห้องพักโทร036-411-029 411-982 และ413-455เลือกพักโรงแรมเทพธานีเพรสถูกใจใช้เลยค่ะเมื่อวันที่11กันยายน2569ณสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวทมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีพ.ศ. 2569ภายใต้แนวคิด TIU Fun Sport กีฬาสานสัมพันธ์สร้างพลังสามัคคีโดยการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาคณาจารย์และบุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงผ่านการเล่นกีฬาและการทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกันซึ่งไม่เพียงจะช่วยในการพัฒนาทางด้านของร่างกายและจิตใจแต่ยังเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะสำนักและหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยให้มีความรักความผูกพันและความเข้าใจอันดีต่อกันมากยิ่งขึ้นอีกทั้งโครงการนี้ยังมุ่งเน้นในการสร้างพลังความสามัคคีรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและการมีน้ำใจนักกีฬาซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สำคัญในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมบรรยากาศภายในงานนั้นเต็มไปด้วยความคึกคักและก็สนุกสนานโดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาที่สร้างรอยยิ้มและความสามัคคีประกอบด้วยการแข่งขันชักเยอร์การแข่งขันเลี้ยงลูกกอล์ฟการแข่งขันกินวิบากการแข่งขันโยนลูกบอลใส่ตะกร้าการแข่งขันฮูลาฮูปและการประกวดขบวนพาเลทสำหรับผลการแข่งขันกีฬาชักเยอร์ชนะเลิศได้แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การแข่งขันเลี้ยงลูกกอล์ฟชนะเลิศได้แก่คณะวิทยาการจัดการการแข่งขันกินวิบากประเภททีมชายชนะเลิศได้แก่คณะครุศาสตร์การแข่งขันกินวิบากประเภททีมหญิงชนะเลิศได้แก่คณะวิทยาการจัดการการแข่งขันโยนลูกบอลใส่ตะกร้าชนะเลิศได้แก่คณะครุศาสตร์การแข่งขันฮูลาฮูปลอดห่วงชนะเลิศได้แก่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการประกวดขบวนพาเลทชนะเลิศได้แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เมื่อวันที่11กันยายน2569ณห้องประชุมโกษาปานชั้น2อาคารลวสีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวทมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรร่วมการประชุมกับผู้บริหารและผู้แทนของสบลัดมาเลตยูนิเวอร์ซิตี้สาธารณรัฐอินโดนีเซียในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมีติ้งเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง2สถาบันเมื่อวันที่12กันยายน2569ณลานกิจกรรมชั้น2ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สาขาลพบุรีรองศาสตราจารย์ดร.ดวงใจบุญกุศลรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดที่หลากหลายซึ่งจัดโดยคณะวิทยาการจัดการเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมไฮไลท์ในกิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชนจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้รวมทั้งสิ้น10นิทรรศการรวมถึงการแสดงความสามารถและศักยภาพของนักเรียนนักศึกษาที่มาร่วมสร้างสีสันภายในงานโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวทมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมบูธสินค้าพร้อมทั้งพบปะพูดคุยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนตลอดจนคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่ร่วมกันในการขับเคลื่อนงานและกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่12กันยายน2569ณริมน้ำหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มยุรีรัตนเสริมพงศ์คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคุณสมมาตรมั่งคั่งนายกเทศมนตรีตำบลป่าตาลหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมให้การต้อนรับคุณวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดตลาดวัฒนธรรมชุมชนตลาดหิมน้ำฮาเวียงบ้านป่าตาลอย่างเป็นทางการซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลป่าตาลร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเพื่อที่จะร่วมกันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างแลนด์มาร์คในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ไฮไลท์สำคัญที่นักท่องเที่ยวนั้นไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนตลาดหิมน้ำลาเวียงบ้านป่าตาลจะเป็นอาหารและขนมพื้นถิ่นลาเวียงสัมผัสรสชาติอาหารสูตรดั้งเดิมที่หาชิมได้ยากไม่ว่าจะเป็นเจ้าแซบหอยหวานลาเวียงตำบลป่าตาลข้าวต้มหัวงอกและขนมจีบ้านลาเวียงซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและปรุงด้วยวัตถุดิบปลอดภัยในท้องถิ่นเมื่อวันที่13กันยายน2569ณอ่างซับเหล็กตำบลโคกตูมอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีรองศาสตราจารย์ดร.ดวงใจบุญกุศลรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานบายแลนลี่ทัวร์ออฟลพบุรี2026ซึ่งจัดขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดลพบุรีซึ่งจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรีร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยมีคุณวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมเรียกว่าที่ร้อยตรีทรงผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงนักปั่นจากทั่วประเทศร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คนเมื่อวันที่14กันยายน2569ณห้องประชุม 24/204 ชั้น2อาคารรัตนเทพสตรีงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานอธิการบดีได้นำบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเข้าร่วมการประชุมสัมมนา EdTech in Action ครั้งที่5ภายใต้หัวข้อ Measurement Analysis and Knowledge Managementในรูปแบบของการประชุมสัมมนาระบบไฮบริดมีตติ้งซึ่งจัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั้งที่1ประจำปี2569ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมีตติ้งณห้องประชุมโกสาปานชั้น2อาคารลวสีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่15กันยายน2569โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการพิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการพ.ศ. 2569ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั้งที่3ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมีตติ้งณห้องประชุมโกสาปานชั้น2อาคารลวสีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่15กันยายน2569รองศาสตราจารย์ดร.สาสีธรวชิรปัญญาพงศ์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมเพื่อร่วมกันในการพิจารณาประเมินการต่อสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษากรณีที่ยื่นขอผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นก่อนสิ้นสุดระยะสัญญาจ้างที่น้อยกว่า1ปีในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมีตติ้งซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่15กันยายน2569 ระหว่างวันที่15และ16กันยายน2569อาจารย์ดร.บุญยนุชเฉวียงหงรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรวมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมอบการ์ดเชิญและพวงมาลัยเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการประจำปีพ.ศ. 2569ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีพ.ศ. 2569รอยยิ้มแห่งความภูมิใจก้าวไปด้วยความทรงจำที่งดงามซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีกำหนดจัดงานมุทิตาคารวะแก่บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการในวันที่28กันยายน2569โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น6ท่านประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสาวนีศรีกาญจนารักษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศพันสมัยคุณสุภาวรัตน์ สินสุวรรณคุณจินตนาเขตจำนันคุณสมชายแก้วเกิดและคุณอัชราเปรมมณีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มยุรีรัตนเสริมพงศ์คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในครั้งที่9ณห้องประชุมดอกนกยูงชั้น3อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่16กันยายน2569ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวทมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในครั้งที่9ในรูปแบบของการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณห้องประชุมชั้น2อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่16กันยายน2569ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวทมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั้งที่9ในรูปแบบของการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณห้องประชุมชั้น2อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่16กันยายน2569รองศาสตราจารย์ดร.ศาสีธรวชิระปัญญาพงศ์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั้งที่8ในรูปแบบของการประชุมระบบ Hybrid Meeting ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่17กันยายน2569เมื่อวันที่17กันยายน2569ณห้องประชุม 24/204 ชั้น2อาคารรัตนเทพสตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวทมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมให้การต้อนรับคุณณัฐวัฒน์พรณราประธานมูลนิธิดั่งพ่อสอนและคณะในโอกาสร่วมประชุมหารือแนวทางในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาสังคมร่วมกันโดยการประชุมในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสำคัญเพื่อที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกันใน5ด้านประกอบด้วยด้านที่1การพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรเต็มใจอาสาประเด็นที่2การพัฒนาผู้ประกอบการประเด็นที่3การประชาสัมพันธ์และการสร้างการรับรู้ประเด็นที่4การพัฒนางานวิชาการและประเด็นที่5การส่งเสริมการสร้างสาธารณประโยชน์การหารือความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในการบูรณาการภารกิจสัมพันธ์กับองค์กรภายนอกเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพพัฒนาผู้ประกอบการและขับเคลื่อนงานวิชาการและสังคมให้ก้าวไกลเมื่อวันที่18กันยายน2569ณห้องโถงชั้นจีอาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้มอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจากบุคลากรสายวิชาการแทนตำแหน่งที่ว่าง ภายหลังปิดหีบในเวลา 11 นาฬิกาคณะกรรมการได้เริ่มทำการนับคะแนนต่อหน้าสักขีพยานและสรุปผลเป็นดังนี้ผู้สมัครหมายเลข1อาจารย์ธีรพัฒน์สุวรรณรุจิได้คะแนนเสียง34คะแนนผู้สมัครหมายเลข2อาจารย์ณรินีทองขาวได้คะแนนเสียง56คะแนนจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน283คนมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนจำนวน114คนคิดเป็นร้อยละ 40.28 จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและไม่ประสงค์ลงคะแนนจำนวน24คนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะมีประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยจากบุคลากรสายวิชาการแทนตำแหน่งที่ว่างอย่างเป็นทางการต่อไปเมื่อวันที่18กันยายน2569ณหอประชุม1ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดดาวเดือนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประจำปีการศึกษา2569ซึ่งจัดโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสำหรับผลการประกวดประเภทดาวชนะเลิศได้แก่นางสาวปริญญาจารย์สูงเนินนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมและรางวัลชนะเลิศประเภทเดือนได้แก่นายโชติพัฒน์หงดำเนินนักศึกษาวิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรมเมื่อวันที่18กันยายน2569ณห้องประชุมละวะปุระชั้น8อาคารคณะวิทยาการจัดการผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิภาเดชพลคณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรักและสามัคคีของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการในธีม Happy Workplaceเมื่อวันที่18กันยายน2569ณห้องประชุมชั้น8อาคารคณะวิทยาการจัดการผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิภาเดชพลคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคปกติภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2569ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั้งที่3ณห้องประชุมโกษาปานชั้น2อาคารลวสีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่18กันยายน2569โดยวาระสำคัญของการประชุมเป็นการเตรียมการเพื่อที่จะวางแผนการรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในปีการศึกษา2570ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั้งที่7ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมีติ้งณห้องประชุม 24/204 ชั้น2อาคารรัตนเทพสตรีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่18กันยายน2569รองศาสตราจารย์ดร.รัชดาภรณ์อมรชีวินคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศในครั้งที่7ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมีติ้งณห้องประชุมชั้น2อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่18กันยายน2569ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สอนชัยมุ่งไทยสงฆ์ประธานกรรมการพิจารณาการทำสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการทำสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั้งที่2ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมีติ้งซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่18กันยายน2569เมื่อวันที่18กันยายน2569ณโรงเรียนวินิจศึกษาในพระราชูปถัมภ์แห่งที่2ตำบลโพ9ต้นอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีอาจารย์วันวิสาปั้นคุ้ม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน47รูปและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบรอบ100วันโดยมีคุณวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีและได้รับความเมตตาจากพระธรรมวชิรสุนทรเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เมื่อวันที่18กันยายน2569ณสวนอาหารบัวหลวงอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวทมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการในสังกัดสำนักงานอธิการบดีประจำปีพ.ศ.2569โดยในงานมีบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดีและสมาชิกชมรมผู้อาวุโสเทพสตรีร่วมงานงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการซึ่งเป็นผู้เปรียบเสมือนฟันเฟืองที่สำคัญในการปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะความตั้งใจที่จะอุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยโดยในปีนี้บุคลากรของสำนักงานอธิการบดีเกษียณอายุราชการจำนวน3ท่านประกอบด้วยคุณสุภารัตน์ สินสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีคุณสมชายแก้วเกิดพนักงานธุรการระดับส.3สังกัดงานยานพาหนะกองกลางและคุณอัชราเปรมณีผู้ปฏิบัติงานบริหารสังกัดงานคลังและพัสดุกองกลางเมื่อวันที่18กันยายน2569ณห้องวิชัยเยนชั้น1อาคารลวสีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวทมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้การต้อนรับดร.อนุกูลอิสโรคณะทำงานศูนย์วัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านประจำประเทศไทยพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.ศักดาศิลปาภิสันดร.อนุวัฒน์วิจัยเงินและดร.ชดายุการไกรเลิกในโอกาสเดินทางเข้าพบเพื่อมอบแจกันดอกไม้และร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวทมีได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในการพบปะในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นการกระชับความสัมพันธไมตรีระหว่างศูนย์วัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านประจำประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่มุ่งเน้นในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและภาษาเพื่อที่จะเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศอิหร่านโดยมีรากฐานสำคัญและกิจกรรมหลักร่วมกันในการส่งเสริมทักษะภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนมิติด้านประวัติศาสตร์และท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายหลักของการสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตเชิงวัฒนธรรมเมื่อวันที่19กันยายน2569ณห้องประชุมชั้น8อาคารคณะวิทยาการจัดการผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิภาเดชพลคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2569ของคณะวิทยาการจัดการโดยการปฐมนิเทศในครั้งนี้มีนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจวิชาเอกการจัดการและวิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจเข้าร่วมการปฐมนิเทศจำนวน80คนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครบรอบ106ปี
2: รู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับวันนี้วันอาทิตย์ที่27กันยายน2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกค่ะก็ถือว่าเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนแล้วนะคะอีกไม่กี่วันแล้วก็จะเริ่มต้นงบประมาณแล้วนะคะงบประมาณใหม่นะคะนั่นก็คือ1ตุลาคมนั่นเองค่ะมาเริ่มกันที่ถ้าพูดถึงความงามของราชวงศ์หลายคนอาจนึกถึงเจ้าหญิงไดอาน่าหรือว่าเจ้าหญิงเคทมิดเดิลตันนะคะเป็นอันดับแรกอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อมองไปยังราชวงศ์ทั่วโลกแล้วราชินีหลายพระองค์ก็ทรงเป็นจุดสนใจด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและรสนิยมด้านแฟชั่นที่น่าประทับใจนะคะสำหรับ5ราชินีที่สวยที่สุดในโลกตามการคัดเลือกของนิตยสารแอลนิตยสารแฟชั่นไลฟ์สไตล์และความงามระดับโลกสัญชาติฝรั่งเศสค่ะหนึ่งในนั้นนะคะมีพระราชินีของเราด้วยนะคะนั่นก็คือสมเด็จพระราชินีสุทธิดาแห่งประเทศไทยค่ะพระองค์ทรงเป็นผู้นำแฟชั่นด้วยการผสมผสานความเป็นไทยเข้ากับความร่วมสมัยได้อย่างชัดเจนในโอกาสสำคัญพระองค์มักทรงฉลองพระองค์แบบไทยที่ตัดเย็บจากผ้าไหมพร้อมรายละเอียดประณีตและเครื่องประดับที่เข้ากันขณะที่ในงานระดับนานาชาติพระองค์ก็ทรงเลือกฉลองพระองค์สากลอย่างชุดเดรสหรือว่าสูทที่ดูสง่างามและคล่องตัวค่ะสมเด็จพระราชินีราเนียแห่งจอร์แดนด้านแฟชั่นพระราชินีราเนียมีสไตล์ที่ดูโมเดิร์นเนี๊ยบและมีความเป็นสากลมักเลือกฉลองพระองค์ทรงสูทเสื้อเชิ้ตหรือชุดที่มีโครงสร้างชัดเจนแต่ยังคงความอ่อนโยนและสง่างามเอาไว้ได้นะคะนอกจากเรื่องของแฟชั่นแล้วพระองค์เนี่ยยังทรงมีบทบาทในประเด็นด้านการศึกษาเด็กและสิทธิสตรีอีกด้วยค่ะสมเด็จพระราชินีแม็กซิม่าแห่งเนเธอร์แลนด์ทรงโดดเด่นด้วยความเรียบโก้พระราชินีแม็กซิม่าก็เป็นอีกขั้วที่ชัดเจนเลยนะคะเพราะพระองค์ทรงเลือกใช้สีสันและเครื่องประดับเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างภาพจำตั้งแต่สีแดงเหลืองฟ้าโคบอลไปจนถึงชมพูสดรวมไปถึงหมวกปีกกว้างและเครื่องประดับชิ้นใหญ่ที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับแต่ละลุคของพระองค์ค่ะต่อกันที่สมเด็จพระราชินีเลติเซียแห่งสเปนภาพลักษณ์ที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องคือสไตล์การแต่งพระองค์ที่เรียบง่ายทันสมัยและไม่ดูห่างไกลจากคนทั่วไปนอกจากแบรนด์ระดับไฮเอนด์แล้วนะคะพระราชินีเลติเซียยังทรงเลือกฉลองพระองค์จากแบรนด์สัญชาติสเปนที่มีราคาจับต้องได้มากขึ้นค่ะอย่างเช่นซาร่าและแมงโก้ทำให้หลายลุคกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงทั่วไปนอกจากนี้ยังทรงนิยมชุดเดรสเสื้อเชิ้ตและเสื้อผ้าที่มีเส้นสายเรียบคมช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดูสง่างามและเป็นมืออาชีพค่ะต่อกันที่สมเด็จพระราชินีแมรี่แห่งเดนมาร์กนะคะสไตล์ของพระราชินีแมรี่สะท้อนแนวคิดแบบน้อยแต่มากตามสไตล์สแกนดิเนเวียพระองค์มักเลือกฉลองพระองค์เป็นชุดสูทเดรสทรงเรียบเสื้อโค้ทตัวยาวและโทนสีสุภาพจุดที่น่าสนใจเลยค่ะนั่นก็คือพระองค์ทรงนำฉลองพระองค์เดิมกลับมาใช้ซ้ำโดยเป็นการเปลี่ยนเครื่องประดับหรือวิธีจับคู่ทำให้แต่ละลุคดูแตกต่างออกไปค่ะซึ่งทั้ง5พระองค์ก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนตั้งแต่ความโมเดิร์นของพระราชินีราเนียสีสันสดใสของพระราชินีแม็กซิม่าความโดดเด่นของอัตลักษณ์ไทยในฉลองพระองค์ของพระราชินีสุทธิดาความเรียบหรูของพระราชินีเลติเซียไปจนถึงความมินิมอลแบบสแกนดิเนเวียของพระราชินีแมรี่ที่มานะคะก็ข้อมูลจากนิตยสารแอลนั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะคะของปวงชนชาวไทยเพราะว่า1ใน5ราชินีจากราชวงศ์ทั่วโลกพระราชินีสุทธิดาของไทยเราค่ะก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่สื่อนอกเนี่ยได้ยกย่องพระองค์ให้เป็น ผู้นำทางด้านแฟชั่นสไตล์การแต่งตัวด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยนะคะค่ะเราไปต่อกันที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ค่ะในระดับจังหวัดและระดับประเทศนะคะสามารถจัดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของสตรีค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่12พฤศจิกายนนี้นะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานที่หมายเลขโทรศัพท์026602052หรือสสคจังหวัดทุกจังหวัดหรือสรพพื้นที่1ถึง10หรือจะติดต่อไปที่สายด่วน1506-3ในวันและเวลาราชการอันนี้ก็สามารถติดต่อกันเข้าไปได้นะคะต่อกันที่เรื่องของความภาคภูมิใจของเด็กๆไทยกันบ้างค่ะก็เป็นน้องๆจากสมุทรสาครนะคะจากมหาชัยสู่การเผยแพร่โขนและรำไทยให้ชาวจีนได้ชื่นชมนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวสมุทรสาครค่ะโดยเฉพาะพี่น้องชาวมหาชัยเมื่อเด็กๆจากจังหวัดสมุทรสาครได้มีโอกาสเดินทางไปไกลนะคะถึงนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อร่วมแสดงโขนและรำไทยเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามของประเทศไทยสู่สายตาชาวต่างชาตินั่นเองค่ะจากเด็กตัวเล็กๆนะคะที่ฝึกฝนท่ารำฝึกความพร้อมเพรียงและเรียนรู้รายละเอียดของนาฏศิลป์ไทยอย่างต่อเนื่องและก็ตั้งใจวันนี้พวกเขาได้ก้าวขึ้นสู่เวทีไทยค่ะเวทีในต่างแดนอย่างสง่างามทุกท่วงท่าทุกจังหวะและทุกการแสดงล้วนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นความอดทนและความตั้งใจที่สั่งสมมาจากการฝึกซ้อมโขนและรำไทยไม่ได้เป็นเพียงการแสดงบนเวทีนะคะแต่คือมรดกทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าเรื่องราวความเชื่อและภูมิปัญญาของคนไทยการที่เด็กๆสมุทรสาครมีโอกาสนำศิลปะวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ถึงนครเซี่ยงไฮ้จึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญค่ะในการทำให้ผู้คนจากอีกประเทศนึงได้รู้จักความงดงามของประเทศไทยผ่านการแสดงของเยาวชนเบื้องหลังรอยยิ้มและความสวยงามบนเวทีคือความทุ่มเทของเด็กๆครูผู้ฝึกสอนค่ะผู้ปกครองและทุกฝ่ายที่ร่วมกันสนับสนุนให้น้องๆเยาวชนได้เรียนรู้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะวันนี้เด็กๆจากมหาชัยค่ะไม่ได้เป็นเพียงตัวแทนของโรงเรียนหรือว่าครอบครัวนะคะแต่พวกเขาคือตัวแทนของสมุทรสาครและตัวแทนของประเทศไทยที่ได้แสดงให้เห็นว่าเยาวชนไทยสามารถนำความสามารถและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าไปสร้างความประทับใจบนเวทีระดับนานาชาติได้ก็ขอชื่นชมในความตั้งใจและก็ความสามารถของน้องๆเด็กๆทุกคนนะคะที่กล้าก้าวออกจากบ้านเกิดเดินทางไปไกลถึงเซี่ยงไฮ้แล้วก็ทำหน้าที่เผยแพร่ความงดงามของนาฏศิลป์ไทยด้วยความภาคภูมิใจจากมหาชัยสมุทรสาครสู่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระยะทางอาจไกลแต่หัวใจของเด็กๆยังคงพกความเป็นไทยไปด้วยเสมอก็ขอให้ประสบการณ์ครั้งนี้เป็นความทรงจำที่งดงามค่ะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆรักและภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมไทยพร้อมที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานมรดกของชาติให้คงอยู่ต่อไปด้วยค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมนะก่อนที่จะพักฟังเพลงกันเพาะๆนะคะนั่นก็คือที่เขาขยายตำบลเขาพระอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะได้มีการจัดกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเป็นการจัดกิจกรรมปลูกป่าภายใต้โครงการการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาขยายเพื่อที่จะร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูระบบนิเวศและสร้างพื้นที่ธรรมชาติสำหรับคนและสัตว์ในท้องถิ่นค่ะโดยมีทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทนะคะก็เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมนี้นะคะเป็นการปลูกยางเติมชีวิตให้ผืนดินในครั้งนี้มีการนำกล้ายางนาที่มีเชื้อเห็ดเพาะมาร่วมปลูกรวมกว่า 12,000 ต้นแขวงทางหลวงชัยนาทร่วมปลูก 2,000 ต้นนายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนำกล้ายางนามาร่วมกิจกรรม 10,000 ต้นค่ะซึ่งทุกต้นที่ปลูกในวันนี้นะคะอาจจะเป็นเพียงต้นไม้เล็กๆในสายตาของเราแต่เมื่อเติบโตขึ้นจะกลายเป็นร่มเงาแหล่งอาหารบ้านของสัตว์และเป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับคนรุ่นต่อไป ค่ะก็เรียกได้ว่าจากเขาทะเลทรายสู่เขาสวรรค์โครงการฟื้นฟูเขาขยายริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2558นะคะในช่วงที่นายสุทธิพงษ์จุลเจริญดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทโดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาเป็นระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของสัตว์และเป็นพื้นที่พักผ่อนออกกำลังกายและเรียนรู้ธรรมชาติของประชาชนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะปัจจุบันโครงการนี้ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าการฟื้นฟูป่าไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เกิดจากพลังของชุมชนความร่วมมือของหน่วยงานหัวใจของจิตอาสาและการลงมือทำร่วมกันจากพื้นที่ที่เคยแห้งแล้งสู่พื้นป่าที่กำลังเติบโตเขาทะเลทรายในวันวานกำลังกลายเป็นเขาสวรรค์ของคนชัยนาทในวันหน้าค่ะต้นไม้หนึ่งต้นอาจเปลี่ยนพื้นที่แต่พลังความสามัคคีของคนทั้งชุมชนเปลี่ยนอนาคตได้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆค่ะที่อยากจะนำมาส่งต่อพลังแห่งการอนุรักษ์ธรรมชาติให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ในวันนี้นะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเราก็มาอัปเดตนะคะหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมค่ะโดยมีกำหนดการดังนี้นะคะวันที่15ธันวาคมเวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคมเวลา 7:00 นเชิญพระโกศลพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา 16:30 นถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคมค่ะเวลา 8:00 นเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันที่18ธันวาคมเวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19ธันวาคมค่ะเวลา 10:00 นเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นเชิญพระโกศลพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา 17:00 นบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมตลอดพิธีการค่ะพูดถึงเรื่องของการถ่ายทอดสดนะคะเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยค่ะลงพื้นที่นะคะสำรวจพื้นที่รอบพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อกำหนดจุดติดตั้งกล้องถ่ายทอดสดและจุดถ่ายภาพของสื่อมวลชนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่ช่วงซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศและช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในช่วงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมอย่างสมพระเกียรติยศสูงสุดตามโบราณราชประเพณีค่ะในช่วงนี้นะคะหลายจังหวัดเนี่ยก็เริ่มที่จะจัดทำดอกไม้จันทร์กันแล้วนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดตราดนายพิริยะฉันทดิโลกผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดกิจกรรมออกแบบและจัดทำดอกไม้จันทร์จุดตัวอย่างระดับจังหวัดสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ห้องประชุมศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตราดค่ะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดนะคะจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายประชาชนเข้าร่วมพร้อมกับสาธิตการจัดทำดอกไม้จันทร์กฤษณาซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดตราดเพื่อถ่ายทอดความรู้แล้วก็เป็นต้นแบบให้กับผู้เข้าร่วมสามารถนำไปขยายผลจัดทำดอกไม้จันทร์ในหน่วยงานสถานศึกษาองค์กรและชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับประชาชนร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ต่อไปนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะในทุกๆภาคส่วนค่ะวันนี้ทางรายการมีรายงานพิเกี่ยวกับการสร้างฉัตรเบญจาสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกรมศิลปากรขอเชิญรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
1: กรมศิลปากรดำเนินการสร้างฉัตรเบญจาสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฉัตรเบญจาคือเครื่องสูงสำคัญสำหรับตั้งเป็นเครื่องประกอบราชรถราชยานในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระศพมีรูปร่างคล้ายร่มที่ซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆทั้งหมด5ชั้นโดยชั้นบนมีขนาดเล็กกว่าชั้นล่างลดหลั่นกันโดยลำดับโดยโครงสร้างฉัตรมี2รูปแบบคือ1โครงสร้างที่สามารถหุบและกางออกได้เหมือนร่มซึ่งเป็นโครงสร้างอย่างโบราณประเพณีใช้ไม้เนื้ออ่อนและไม้ไผ่เป็นวัสดุโครงสร้างหลัก 2. โครงสร้างแบบยึดแน่นไม่สามารถหุบและกางออกได้นิยมใช้โลหะเป็นวัสดุโครงสร้างหลัก ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทำการจัดสร้างฉัตรเบญจาขึ้นใหม่โดยพระมหาพิชัยราชรถเวชยันตราชรถราชรถน้อย4782และราชรถน้อย4783ทำการจัดสร้าง

0: ช่างปิดทองประดับกระจกและช่างสนะไทยกลุ่มช่างเขียนและช่างลายรถน้ำกลุ่มประณีตศิลป์สำนักช่าง10หมู่โดยพี่ๆเขายืนยันว่าการดำเนินการจัดสร้างฉัตรเบญจานั้นจะดำเนินการจัดสร้างด้วยความประณีตเพื่อให้สมพระเกียรติสูงสุด
1: ทุกการให้คือพลังสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชนพร้อมส่งต่อกำลังใจให้กับกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ชายแดนนะคะกองทุนไทยทิพย์ยังคงเปิดรับบริจาคอย่างต่อเนื่องค่ะผ่านช่องทางดังต่อไปนี้สามารถบริจาคด้วยตนเองที่สำนักงานกองทุนไทยทิพย์ชั้น1อาคารอเนกประสงค์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นะคะหรือจะโอนเงินเข้าบัญชีชื่อบัญชีเงินกองทุนไทยทิพย์บัญชีกระแสรายวันธนาคารกรุงเทพสาขาหลักสี่พลาซ่าค่ะที่หมายเลข229303666บัญชีสะสมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขาหลักสี่พลาซ่านะคะที่หมายเลขบัญชี229429777หรือเป็นการสแกน QR Code ระบบ eDonation ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารอันนี้ก็สามารถที่จะร่วมบริจาค กันได้นะคะสำหรับข้อมูลการบริจาคค่ะจะถูกส่งไปยังกรมสรรพากรนะคะโดยอัตโนมัติในนามเจ้าของบัญชีผู้บริจาคต้องกดยอมรับเพื่อให้ธนาคารเนี่ยสามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลแก่กรมสรรพากรสำหรับใช้สิทธิลดหย่อนภาษี2เท่าค่ะโปรดระวังมิจฉาชีพนะคะชื่อบัญชีผู้รับเงินปรากฏเป็นนายนางนางสาวหรือชื่ออื่นใดที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นนั่นก็คือถ้าไม่ใช่ชื่อบัญชีเงินกองทุนไทยทิพย์เนี่ยอย่าโอนนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพได้นั่นเองค่ะไปต่อกันที่เรื่องของความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศเรียกได้ว่าปีนี้เป็นปีที่แบบฟังก็ได้เพราะว่าศักยภาพของคนไทยเนี่ยได้โชว์ให้สายตาชาวโลกเห็นกันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬาความสามารถบิวตี้ควีนหรือวงการดนตรีระดับโลกนะคะวันนี้เราได้รวบรวม4ปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ที่คนไทยสร้างชื่อเสียงระดับโลกอย่างสมเกียรติค่ะเรื่องแรกเลยนั่นก็คือวอลเลย์บอลหญิงไทยปลดล็อกคว้าตั๋วโอลิมปิก2028ครั้งแรกนะคะในประวัติศาสตร์สร้างความปลื้มปิติค่ะให้กับแฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศหลังลูกยางสาวไทยลงสนามดวลจุดเดือดเอาชนะทีมชาติจีนไปได้อย่างสุดระทึก3-2เซตนะคะ3-2เซตส่งผลให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4ได้สำเร็จพร้อมเดินหน้าคว้าตั๋วลุยศึกชิงแชมป์โลก2027และสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการคว้าตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ค่ะเรื่องที่2ปรากฏการณ์ที่2นั่นก็คือน้องเนเน่รอยัลสาวน้อยวัย16ผงาดคว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026เรียกได้ว่าสร้างชื่อเสียงนะคะกระหึ่มเวทีโลกนะคะเมื่อน้องเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรวรัติการอําลอยสาวน้อยมหัศจรรย์สายร็อกจากจังหวัดภูเก็ตอายุน้องเพียงแค่16ปีค่ะกลายเป็นคนไทยคนแรกในประวัติศาสตร์นะคะที่สามารถคว้าตำแหน่งแชมป์รายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21นะคะได้สำเร็จพร้อมรับเงินรางวัลค่ะมูลค่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐและได้รับสิทธิ์คว้าโชว์เดี่ยวสุดยิ่งใหญ่ที่ลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาค่ะปรากฏการณ์ที่3นั่นก็คือโอปอสุชาตาครบรอบ1ปีมิสเวิลด์2025กับภารกิจทรงคุณค่าเพื่อสังคมนครแห่งความงามร่วมฉลองความครบรอบ1ปีการทำหน้าที่ของโอปอสุชาตาช่วงสีคนไทยคนแรกนะคะที่สร้างประวัติศาสตร์คว้ามงกุฎฟ้ามิสเวิลด์2025เมื่อวันที่31พฤษภาคม2025ตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาเธอได้ลบคำครหาแล้วก็เดินหน้าทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการ OPOR4HER รณรงค์เรื่องมะเร็งเต้านมทำพอดแคสต์ร่วมมือกับโรงพยาบาลตรวจคัดกรองและสามารถระดมทุนได้มากกว่า1ล้านบาทเพื่อเปลี่ยนความกลัวของผู้ป่วยให้กลายเป็นความรู้นั่นเองค่ะและปรากฏการณ์สุดท้ายนั่นก็คือน้องลิซ่าทุบสถิติโลกปล่อย MV สวัสดีค่ะยอดวิววันแรกเนี่ยสูงสุดแห่งปี2026เลยนะคะก็เรียกว่าปังแบบหยุดไม่อยู่เมื่อน้องลิซ่าเนี่ยปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงสวัสดีค่ะกว่าสถิติเป็น MV ที่เปิดตัวด้วยยอดวิวสูงที่สุดในปี2026ของศิลปินทั่วโลกด้วยยอดวิว24ชั่วโมงแรกเนี่ยสูงถึง70.8 ล้านวิวค่ะนะคะก็ส่งผลให้น้องลิซ่ากลายเป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกในประวัติศาสตร์ที่มี MV ยอดวิวเกิน70ล้านวิวภายในวันแรกถึง2เพลงนะคะต่อก็ถือว่าครองอันดับ1แล้วก็อันดับ2ยอดวิวสูงสุด

0: ตลอดการบน YouTube นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์นะคะที่เรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะคะก็เรียกได้ว่าปีนี้เป็นปีทองของคนไทยเรานั่นเองค่ะหมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วนะคะก็พูดคุยกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
2: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
1: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
2: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
1: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเร่งประสานการบินไทยแก้ปัญหาพนักงานภาคพื้นขัดแคลนกระทบการให้บริการเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผ่านซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีตเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงกรณีได้รับข้อร้องเรียนจากผู้โดยสารสายการบินไทยเกี่ยวกับการที่เที่ยวบินขาออกล่าช้ารวมถึงผู้โดยสารเที่ยวบินขาเข้าต้องใช้เวลารอรับสัมภาระเป็นเวลานานโดยตรวจสอบแล้วพบว่าสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการภาคพื้นของบริษัทการบินไทยทำให้เจ้าหน้าที่บางส่วนไม่สามารถเดินทางเข้ามาปฏิบัติงานได้กำลังเจ้าหน้าที่ภาคพื้นไม่เพียงพอต่อการให้บริการประกอบกับรถลำเลียงสัมภาระของบริษัทการบินไทยบางส่วนขัดข้องส่งผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานภาคพื้นทั้งการให้บริการเที่ยวบินขาออกและการขนถ่ายสัมภาระของเที่ยวบินขาเข้าและผู้โดยสารขาเข้าต้องรอรับสัมภาระนานกว่าปกติรวมถึงมีสัมภาระตกค้างจากหลายเที่ยวบินทั้งนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เร่งประสานการบินไทยให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ภาคพื้นโดยเร็วพร้อมเร่งซ่อมแซมรถลำเลียงสัมภาระที่ขัดข้องและจัดหาอุปกรณ์ทดแทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประกาศแจ้งข้อมูลแก่ผู้โดยสารเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับทราบสถานการณ์และข้อมูลการรับสัมภาระสำหรับผู้โดยสารที่ยังไม่ได้รับสัมภาระการบินไทยได้จัดให้ผู้โดยสารกรอกแบบฟอร์มแจ้งสัมภาระล่าช้าเพื่อใช้ในการติดตามและประสานการรับส่งมอบสัมภาระและสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ Lost and Found ของการบินไทยณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทั้งนี้จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งประสานแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดและมาติดตามที่ทางข่าวในสัปดาห์หน้ากับคุณธีตารีสายสว่างครับ
3: วันที่28กันยายนนี้8นาฬิกานายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ณบริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่หลังฝนตกต่อเนื่องหลายวันและเริ่มลดลงตามคาดการณ์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยยังต้องเร่งช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยรวมทั้งความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนต่างๆด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำกรมชลประทานพร้อมร่วมมือกทม.เร่งแก้ปัญหาระบายน้ำลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครเผยเตรียมชงครม.พิจารณาโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอังคารที่29กันยายนนี้รัฐบาลเดินหน้าประกันภัยพิบัติให้ประชาชนวงเงิน 15,500 ล้านบาทคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังพร้อมกับคุ้มครองชีวิตจากน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวระยะเวลาคุ้มครอง1ปีเริ่มต้น1ตุลาคมนี้สำนักงานประกันสังคมแจ้งเลื่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศจากเดิมวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ออกไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม69เหตุจากฝนตกน้ำท่วมหลายพื้นที่ทั่วประเทศโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป .612 สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันกับเสือ11ตัวดำเนินรายการโดยคุณทวีปเฟื่องสกุลค่ะ
5: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

สวัสดีค่ะท่านฟังที่รักค่ะทวีปมาแล้วค่ะบ่ายโมงถึง2 โมงเย็นเนาะมีเพลงตามคำแนะนำต่างๆมากมายเลยทีเดียวที่จะให้ฟังกันนะคะกับ1 ชั่วโมงแห่งความสุขกับเสียงเพลงเพราะๆรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันเสือ11 ตัวค่ะรู้จักรู้ใจกันอย่างดีเลยทีเดียวเนาะเปรียบเสมือนคนรู้ใจนะคะเพราะว่าอยู่กันมาเนิ่นนานกราบขอบพระคุณอาจจะพูดถึงกันไม่หมดเนี่ยไม่โกรธกันนะเนาะใช้เสือ11 ตัวทั้งนั้นเพราะว่าเป็น FC ของเสือ11 ตัวกันค่ะหาซื้อเสือ11 ตัวติดบ้านติดตู้ยากันเอาไว้แล้วเนาะสุขภาพร่างกายก็เลยดีกันโดยทั่วหน้าใครต่อใครก็อยากใช้ยาแผนโบราณป้าๆลุงๆของทวีปมากมายเลยทีเดียวเลือกเสือ11 ตัวไม่ผิดหวังเป็นยาแผนโบราณโดยแท้จริงรวบรวมสมุนไพรไทยจีนมากมายเสือ11 ตัวมีชนิดผงมีชนิดแผ่นมีชนิดน้ำมีน้ำเสือ11 ตัวสูตร111ยากระสายเส้นตราหัวเสือยาน้ำแก้ไอสูตร11ช่วงนี้ต้องใช้กันนะเพราะว่ากระแอมกระไอกันมากมายเลยทีเดียวแล้วก็มียาน้ำเสือ11 ตัวที่ลุงป้าจากนครสวรรค์นี่บอกใช้อันเนี้ยยาน้ำเสือ11 ตัวและแต่ถ้าเมื่อฟังจะเลือกกันนะคะมีสบู่ทีจี11ไปให้อาบน้ำเสือ11 ตัวมาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนะคะแก้กระสายยิ่งสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้เสือ11 ตัวค่ะหาซื้อได้ทั่วๆไปเลยทีเดียวเขามีจำหน่ายกันทั่วประเทศตามร้านขายยาทั่วไปเลยทีเดียวไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนมีหมดเลยค่ะมาดูแลสุขภาพร่างกายพี่น้องประชาชนกันเนาะได้สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงกันโดยทั่วหน้าพบปะจะเจอกันเมื่อไหร่ร่างกายยังสมบูรณ์เนาะทวีปก็ดีใจค่ะเลือกเอายาแผนโบราณของเสือ11 ตัวไปใช้กันคุณลุงสายนี่อยากจะฟังเพลงนะคะของเสรีลุงสว่างเนาะเพราะว่าเมื่อ2-3 วันก่อนนะลุงจ๋าทวีปก็เลือกเอาเพลงชุดนี้คือนางฟ้าสีขาวเนี่ยให้ลุงฟังไปแล้วแต่พอดีอ่ะเดี๋ยวลุงสายฟังเพลงของคุณเสรีแต่ว่าเป็นชุดอื่นลุงไม่กรดกันนะเพราะว่าจะมีหนุ่มๆแล้วก็สาวๆบ้านหนองหอยด้วยนะบ้านหนองหอยบ้านห้วยวัวตายนี่เลยไปทางเพชรบูรณ์กันหน่อยไปทางลุงสุ่มด้วยเราจะมาฟังเพลงของคุณเสรีรุ่งสว่างเช่นเดียวกันล่ะค่ะ

พอดีมีคุณป้าจากสมุทรปราการเนาะบอกป้าก็อยากฟังนะเพลงเช่นชุดนี้เนาะเนาะ ก็เลยฟังไปพร้อมกับลุงป้าของทวีปอีกหลายๆท่านเลยทีเดียวนะคะขอบคุณนะคะที่ส่งข่าวอยากฟังเพลงอะไรก็0819942054แต่ถ้ายังไม่ประทับใจกับเพลงโปรดนะคะก็บอกทวีปเนิ่นๆอาจจะช้านิดหนึ่งขอบอกเลยทีเดียวว่าทุกท่านจะได้ฟังหมดอ่ะน้องสมปองที่อยู่หน้าอนามัยเพื่อสุขภาพเอาเป็นยังไงกันบ้างถ้าแถวพัฒนานิคมนี่ต้องส่งข่าวกันด้วยเนาะลุงนิดปนวนปากนกวันลุงประสิทธิ์เนี่ยแหมอันนี้เป็นห่วงเป็นใยกันเลยทีเดียวนะคะนะสุขภาพกายสุขภาพใจยังดีอยู่เนาะเพราะว่าอย่างป้ากนกวันนี่ใช้เสือเสียตัวไว้อย่างนั้น ป้าวิไลนะป้าวิไลน่ารักทีเดียวนะคะแล้วก็ป้าคุณป้ามัวป้าเฉลียงเนี่ยนะคะขอบคุณในการติดตามและฟังไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ตรงไหนถึงแม้ไม่ได้ส่งข่าวกันมาทุกวันไม่เป็นไรค่ะจะช้านานๆส่งข่าวให้ทวีปเนาะทวีปก็จะได้ไม่เป็นห่วงดูแลตัวเองให้สุขภาพดีอย่างลุงสุชาติถ้าหายเงียบไปนานลุงสุชาติจะทราบเลยทีเดียวเดี๋ยวทวีปเป็นห่วงกันน้องสีน้อยที่อยู่บ้านโคกช้างเนี่ยค่ะหรือจะเป็นพี่สีที่อยู่เสนาพระนครศรีอยุธยาด้วยนะคะดูแลตัวเองกันอย่างดีทุกคนเลยทีเดียวทวีปจะดีใจตรงนี้นะคะเพราะอยากให้ใช้ยาแผนโบราณของเสือเสียตัวเจ้าตำรับของยาดองเหล้าสุขภาพจะได้ดีแล้วจะมีความสุขเนาะไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่ลำบากอกลำบากใจเศรษฐกิจจะเป็นแบบไหนเตรียมพร้อมต่อตัวเองดีมาตลอดนะคะถ้าหากชีวิตของคนเราวางแผนกันมาอย่างดีเปรียบเสมือนร่างกายเหมือนกันนะทุกวันนี้โลกเราเปลี่ยนไปนะสัญญาณเตือนภัยต่างๆก็เลยจะบอกเหตุถ้าคนเตรียมพร้อมนะคะต่อตัวเองอย่างดีก็จะไม่ต้องทนทุกข์กันมากนักแต่สำหรับผู้ที่ยังทุกข์เนี่ยอาจจะทุกข์หลายๆสาเหตุเนื่องจากปัจจัยมีน้อยสุขภาพร่างกายก็ไม่ดีทนไปอีกนิดเดี๋ยวสิ่งต่างๆก็จะผ่านไปค่ะนะคะเพราะไม่ว่าอะไรจะอยู่กับเราไม่นานเพราะนั้นเริ่มต้นดูแลตัวเองซะตั้งแต่บัดนี้เรายังมีเสือ11ตัวอยู่ใกล้ๆค่ะจะสบายใจทุกครั้งเลยเลือกไปนะคะท่านฟังค่ะไปบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้ใช้แทนการอยู่ไฟด้วยเสือ11ตัวนะคุณจะเลือกชนิดผงไปชงกับเหล้ากับน้ำร้อนจะเลือกชนิดแผ่น1ซองไปดองกับเหล้าได้2ขวดหรือจะเป็นชนิดน้ำที่มีทั้งขวดกลมและก็ขวดสี่เหลี่ยมนะคะนะอันนี้เป็นสูตรโสมเกาหลีใครก็รู้จักค่ะยาน้ำเสือ11ตัวสูตร111ยากระใสเส้นตราหัวเสือแก่กระใสเป็นยาระบายยาน้ำแก้ไอสูตร11จิบบรรเทาอาการไอเพราะรสชาติเปรี้ยวหวานมีทั้งลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยตัวยาอื่นๆอีกมากมายค่ะเพราะนั้นถ้าเรามีติดบ้านติดตู้ยาด้วยยาแผนโบราณของเสือ7ตัวท่านผู้ฟังจะเป็นเหมือนอย่างที่ทวีปบอกนะว่าสบายเนื้อสบายตัวสบายใจเนาะโอ้ป้าฉลวยป้าฉลวยแล้วก็มีคุณลุงที่อยู่วังเพลิงด้วยนะมันไม่เป็นไรหรอกเพราะอยู่ไม่ไกลกันนะเนาะจริงๆแล้วมีลุงจางด้วยนะลุงชาญที่อยู่ชัยนาทด้วยสาวๆจากชัยนาทอีกหลายๆท่านเลยทีเดียวใช้เสือ11ตัวนะมีครบวงจรอย่างนี้ยังมีสบู่ทีจี11ของเสือ11ตัวมาดูแลกันด้วยค่ะนะคะคนเราใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเนาะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยต้องมีธรรมธรรมและทัศนคติของชีวิตด้วยใช้ชีวิตทุกวันก็ต้องมีธรรมธรรมนี่จะนำทางค่ะถ้าต้องเป็นทุกข์เพราะความผูกพันกับสิ่งใดก็อย่าผูกพันหน่วงเหนี่ยวสิ่งนั้นเอาไว้เลยใครที่ห่วงหาอะไรอวรสิ่งที่ผ่านไปแล้วอย่าเป็นอย่างนั้นเลยนะคะเพราะว่าเราจะเป็นคนที่เก็บทุกข์นานต่างคนก็ต่างไปต่างคนก็ต่างเดินถ้าหากว่าเป็นครอบครัวเนาะเหมือนครอบครัวบางท่านนะคะนะมีความรักความห่วงใยอยู่ด้วยกันมาเนิ่นนานแต่วันหนึ่ง
ทัศนคติไม่ตรงกันก็ต่างคนต่างไปแต่ขอให้ไปจากกันด้วยมิตรไมตรีที่ดีนะคะจะได้ไม่มีเรื่องมีราวจะได้หมดเรื่องหมดราวสักทีความเจ็บปวดนะที่มีมามากพอสมควรแล้วร่วมทางกันต่อไปก็มีแต่เจ็บปวดบอบช้ำอยู่เนืองๆสู้เจ็บหนเดียวเสียไม่ดีกว่าหรือเพราะนั้นคนเราน่ะมีปัญหาชีวิตกันทุกคนนะคะท่านฟังมีกันทุกคนเลยทีเดียวนะคะเนาะผู้ที่มีอัธยาศัยไม่ตรงกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นครอบครัวถ้าเราเดินทางไปด้วยกันแล้วไปด้วยกันไม่ได้ก็คงจะแยกกันด้วยดีดีกว่านะถ้ามีอัธยาศัยไม่ตรงกันคบกันสนิทกันเป็นการทรมานกันเพราะว่าความสุขของคนหนึ่งเนี่ยเป็นความทุกข์ของอีกคนหนึ่งเหมือนกบกับหนูนี่เอาเชือกมาผูกขากันไว้เจอสุมทุมพุ่มไม้กองขยะเป็นที่สบายของหนูแต่ทรมานมากคือกบเจอสระน้ำเป็นที่สบายของกบลงดำผุดดำว่ายด้วยความเพลิดเพลินแต่ก็ทรมานหนูเหลือเกินสัตว์สองชนิดนี้มีอาการที่ต่างกันมีโคจรต่างกันนะมีสัปปายะต่างกันจะไปด้วยกันนั้นไม่ได้เลยทีเดียวทางที่พอจะทำได้ก็คือเป็นมิตรกันได้ไม่เบียดเบียนกันช่วยเหลือกันในคราวจำเป็นแต่อย่าสนิทมากจนถึงกับต้องไปไหนๆด้วยกันตลอดรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์เนี่ยตัวเราก็ต้องรีบทำรู้ว่าอะไรเป็นโทษก็รีบเลิกทำอะไรด้วยความที่คิดไม่ออกแล้วก็จะมีผลเป็นทุกข์ทำไมจะต้องยอมให้ตัวเองเป็นทุกข์ได้ตลอดไปทำไมไม่เลิกเสียนะแล้วก็เลือกทางเดินใหม่อันเป็นหนทางที่ดีกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่านะคะมีประโยชน์อะไรกับการร้องไห้คร่ำครวญหรือตรอมใจกับความผิดหวังผิดพลาดปล่อยให้มันผ่านไปลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยความทรหดอดทนคนเก่งเนี่ยเขาจะไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคมันเป็นเพียงที่จะเข้ามาทดลองกำลังใจของเราเท่านั้นเองนะคะเราต้องบำรุงกำลังใจของเราเนี่ยให้แข็งแรงขึ้นพร้อมที่จะท้าทายอุปสรรคและก็ปัญหาต่างๆผลสำเร็จต่างๆในโลกนี้มีไว้สำหรับคุณแล้วนะคะนะมีไว้สำหรับคุณแล้วแล้วคุณเป็นผู้ที่เข้มแข็งด้วยชีวิตของเราเนี่ยต้องต่อสู้ไปด้วยตนเองต่อสู้ด้วยใจสงบหวังว่าทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นแม้ว่าเราจะโดดเดี่ยวเพียงใดก็ไม่ควรท้อในการทำสิ่งที่ถูกต้องนะคะนะทำหน้าที่ของตัวเราเองให้ดีล่ะค่ะแล้วเราก็จะยืนหยัดต่อสู้กับโอกาสได้ต่อไปในภายภาคหน้าชีวิตเดียวไม่พอนะชีวิตเดียวเนี่ยไม่พอก็ไปทำต่อเอาชีวิตหน้านี่นะคะเป็นคติชีวิตที่น่าสนใจเลยทีเดียวท่านผู้ฟังนะเพราะว่าทุกอย่างนะคะที่เราคิดที่เราจะทำเนี่ยล้วนแต่เป็นบทเรียนเป็นคติชีวิตทั้งผ่านมาและที่ยังมาไม่ถึงนะไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยเราควรจะใช้สติเนาะนะทุกอย่างเลยทีเดียวค่ะเราจะได้ไม่ต้องผิดหวังแล้วก็ไม่ต้องมีความทุกข์กันต่อไปเพราะบางครั้งเนี่ยเรายังไม่ทันยั้งคิดแต่เราทำสิ่งต่างๆลงไปแล้วพอมาคิดอีกครั้งหนึ่งยังแก้ไขไม่ได้หรอกค่ะนะต้องใช้ระยะเวลานานนานมากกว่าจะแก้ไขทุกอย่างที่เราทำโดยไม่คิดไปแล้วนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวดีๆที่คุยกันกับรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันของเสือ11ตัวจะเป็นสิ่งดีแล้วก็มีสาระนะคะท่านผู้ฟังคะขอบคุณในการติดตามรับฟังด้วยนะคะมีเพลงให้ฟังกันอีกชุดหนึ่งเลยค่ะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

แม้เพลงนี้จะมีหลายท่านชอบมากเลยเนาะฉันเปล่านาเขามาเองไม่รู้ว่าแฟนใครอ้วนๆไม่ได้ชวนสักหน่อยนะคะจะมีสาวจากหนองบัวนครสวรรค์แล้วก็มีสาวจากพัฒนานิคมนะคะอุ้ยใจตรงกันนะเนี่ยทวีปก็เลยเลือกยังคิดถึงนะสาวๆที่โคกงามแล้วก็พี่สมปองด้วยทุกคนเลยป้าสมบูรณ์ด้วยนะป้าจ๋านะดูแลตัวเองได้เสือเสร็จตัวกันเถอะนะเพราะเป็นยาแผนโบราณดูแลกันมาตั้งแต่เนิ่นนานครั้งปู่ย่าตายายมีสมุนไพรทั้งไทยและจีนมากมายใครได้ใช้จะรู้เลยทีเดียวถึงสรรพคุณเพราะเขามีครบวงจรมาให้พี่น้องประชาชนได้ใช้เนาะกำลังวังชาของเราก็จะดีถ้าหากผู้ที่ใช้แรงงานนานๆมาแล้วแต่ไม่ได้ดูแลตัวเองสักทีหนึ่งลองเลือกเอาเสือเสร็จตัวเจ้าตำรับของยาดองเหล้ามีชนิดผงชนิดแผ่นชนิดน้ำยาน้ำเสือเสร็จตัวสูตร111บางคนจะชอบชนิดน้ำที่เป็นสูตรโสมเกาหลีทั้งขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมเลือกไปบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยเฉพาะสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้ใช้แทนการอยู่ไฟนะมียากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยาน้ำแก้ไอสูตร11มีสบู่ TG 11ให้อาบน้ำด้วยจะมีคุณลุงจากน้องโดนเนาะที่ให้กำลังใจทวีปตลอดมาเลยนะน้องโดนนี่อยู่ไม่ไกลนักทวีปเสียงชัดเจนมากๆแจ้งผลการรับฟังในทวีปด้วยนะแต่ถ้าแจ้งผลการรับฟังกันมาครบเลยลุงนิดปนวนนี้น่ารักสุดๆเลยทีเดียวขอให้สุขภาพแข็งแรงมีเสือ11ตัวอยู่ใกล้ๆอยู่ในตู้ยาแล้วสบายอกสบายใจแข็งแรงค่ะไม่ว่าจะเป็นป้าๆลุงๆจากบ้านหนองนาด้วยลุงชวนด้วยนะลุงนะทวีปจะให้ฟังเพลงกันไปอีกชุดหนึ่งเพราะถามถึงกันเยอะเหมือนกันเพลงในชุดนี้นะคะ

ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือ

0: ให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
1: เวลาใกล้จะหมดแล้วเนาะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่การติดตามรับฟังค่ะเอ่ยถึงไม่หมดเป็นชมรมคนรักทวีปเสือเสือตัวทวีปต้องกราบขอบพระคุณหลายพื้นที่ที่ให้กำลังใจกันมาเนาะขอบคุณสาวๆที่อยู่บ้านห้วยหวัดตายนอกจากน้องปราณีแล้วก็จะมีหนุ่มๆด้วยนะ บอกฟังกันมาเนิ่นนานแล้วแถวๆวัดสะพานจันทร์ด้วยนะที่ฟังทวีปแล้วแล้วใช้เสือเสือตัวมาโดยตลอดขอขอบคุณบริษัทห้างขายยาตาเสือเสือตัวสนับสนุนรายการตรงนี้ดีตลอดมาค่ะคิดถึงกันพรุ่งนี้10:05 น.ติดตามรับฟังได้ทางสป.612อีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
2: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์

ขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร0954451941และ0819911757สมัครได้ทุกวัน

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงใน
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีนำทีมลงพื้นที่เขตหลัก4ติดตามการแก้ปัญหาอุทกภัยพร้อมเรียกประชุมครม.ด่วนพิจารณาประกาศวันหยุดราชการสัปดาห์หน้าและน้ำท่วมส่งผลกระทบนักกีฬาทีมชาติไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย Mazda CX-6E ใหม่ลงทะเบียนจองสิทธิพิเศษได้แล้ววันนี
4: ้อะไรดีบุ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบชัวร์

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการระบายน้ำคลองเปรมประชากรบริเวณชุมชนร่วมพัฒนาเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยและกลุ่มเปราะบางณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไวยสาลีอนุสรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ทั้งนี้ภายหลังเสร็จภารกิจลงพื้นที่เขตหลักสี่นายอนุทินและคณะเดินทางต่อไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ต่างๆทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวในระหว่างการเดินทางลงพื้นที่ว่าได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษวันนี้ในเวลา14นาฬิกาที่ทำเนียบรัฐบาลและการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลและได้มอบหมายให้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีพิจารณาการจัดทำร่างกฎหมายเพื่อประกาศให้สัปดาห์หน้าเป็นวันหยุดราชการพร้อมย้ำว่าต้องอยู่ที่ครม.พิจารณาเพื่อตรวจสอบก่อนว่าไม่มีข้อขัดแย้งกับกฎหมายข้อจำกัดและระเบียบใดๆจากนั้นจะประกาศให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปโดยระบุว่าการประกาศวันหยุดราชการครั้งนี้จะช่วยแก้ปัญหาการประกาศวันหยุดที่ไม่เหมือนกันของแต่ละหน่วยงานเพราะจะใช้มติครม.ประกาศเป็นหลักจึงไม่จำเป็นต้องแยกว่าโรงเรียนหยุดหรือสถานที่ราชการหยุดเพราะที่เป็นกังวลมากตัวอย่างเช่นถ้าวันพรุ่งนี้มีใครถูกเรียกไปรายงานตัวแล้วไปไม่ได้และผิดกฎหมายก็คงไม่ยุติธรรมรัฐบาลจึงก็ต้องออกประกาศมาคลุมไว้ก่อนส่วนข้าราชการที่เกี่ยวข้องคงไม่ได้หยุดอยู่แล้วซึ่งแต่ละหน่วยงานก็มีวิธีบริหารจัดการของตัวเองสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะเดินทางไปแข่งเอเชียนเกมทั้งนักกีฬามวยปล้ำกอล์ฟและรักบี้ติดค้างที่สนามบินหลังไฟดีเลย์กว่า8ชั่วโมงสาเหตุเพราะไม่มีเจ้าหน้าที่ขนกระเป๋าขึ้นเครื่องคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
3: สถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อการเดินทางของนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังนักกีฬามวยปล้ำกอล์ฟและรักบี้ต้องติดค้างอยู่ภายในสนามบินนานหลายชั่วโมงเพราะไม่มีเจ้าหน้าที่ขนสัมภาระและอุปกรณ์กีฬาขึ้นเครื่องเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจากเดิมที่จะต้องออกเดินทางเวลาเที่ยงคืน5นาทีของวันที่27กันยายนด้วยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG644แต่จนถึงเวลา6นาฬิกา40นาทีของวันนี้นักกีฬาและผู้โดยสารยังต้องรออยู่ที่สนามบินแม้จะเลยเวลากำหนดออกเดินทางมาแล้วกว่า6ชั่วโมงสุดท้ายในเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมานักกีฬาและผู้โดยสารเที่ยวบิน TG644 สามารถออกเดินทางได้
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
5: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดนะครับพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวที่ผมเองภูมิใจมากๆมีท่านผู้ฟังบางท่านถามมาว่าเอ๊ะถ้ากินติดต่อกันนานๆได้ไหมเป็นเดือนเป็นปีตอบว่าได้ครับผมมีหลายท่านที่กินติดต่อกัน2ปี3ปีสุขภาพดีมากไม่มีปัญหาเพราะว่าเป็นพืชสมุนไพรที่ไม่มีสารกันบูดไม่มีสารเคมีโรงงานเราเป็นโรงงานใหญ่นะครับมีครม.ตอนประชุมครม.สัญจรเนี่ยก็ท่านก็เคยไปเยี่ยมกันก็สามารถที่กินติดต่อกันนานๆได้สมุนไพรที่ใส่เข้าไปนอกจากจะมีเนื้อมังคุดที่มีรสชาติอร่อยแล้วเนี่ยนะครับก็มีสมุนไพรหลายตัวในนั้นก็จะมีหนึ่งในนั้นก็จะมีสมอเทศสมอเทศนี่มีฤทธิ์ระบายอ่อนๆท่านผู้ฟังครับระบายเสมหะระบายลมแก้เสมหะนะทำให้เลือดลมมันเดินสะดวกเดินดีถือว่าเป็นสมุนไพรแบบโบราณของเรานะครับใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ อยากให้ลองซื้อไปดื่มไปกินดูนะครับทุกอย่างเนี่ยคือผมพูดก็พูดไปนะครับแต่สิ่งที่จะประจักษ์เห็นชัดที่สุดคือต้องกินเองนะครับกินเองใช้เองเราถึงจะรู้ว่าดีแค่ไหนน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนาดินนะครับจำง่ายๆน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินราคาขวดละ360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาหรือตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรที่0921045555
6: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารีน

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยเรื่องธรรมะระยะสุดท้ายจากท่านอาจารย์ยอดท่านเป็นคนถ่ายทอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังในโลกนี้ไม่มีใครที่จะหนีเวรกรรมพ้นทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่ไม่ยกเว้นแม้แต่พระสงฆ์องค์ขเจ้าที่หวังจะบวชพระหนีโรคร้ายที่คุกคามสุขภาพนั่นเป็นเพราะกรรมลงโทษที่เคยทำบาปเอาไว้ทั้งชาติก่อนและชาตินี้เรื่องนี้พระภิกษุมานพพระคุณเจ้าวัย67ปีซึ่งมีริ้วรอยของผิวหนังเหี่ยวย่นตามวัยของสังขารท่านได้เล่าให้ฟังบอกว่าที่ท่านมีชีวิตยืนยาวอยู่มาได้ทุกวันนี้อย่านึกคิดว่าเป็นบุญหรือว่ากุศลหากเป็นเพราะว่าตัวของท่านเองยังมีกรรมเก่าแล้วก็กรรมใหม่ที่ยังชดใช้ไม่หมดถึงต้องทนทุกข์ทรมานสังขารและเชื่อว่าก่อนที่ตัวของท่านจะใกล้มรณภาพย่อมมีความเจ็บปวดจากโรคร้ายภายในที่หมอของโรงพยาบาลยังบอกว่ารักษาไม่หายก็เพราะโรคนี้ใครเป็นนี่ตายสถานเดียวต่อให้มียาดีมารักษาก็ไม่รอดขอให้ปลงตกกับชีวิตท่านยังจำคำพูดของหมอคนนั้นได้ดีพร้อมกับเปิดเผยว่าก่อนที่ท่านจะมาบวชเป็นพระนั้นท่านก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้มาบวชพระรับใช้พระพุทธศาสนาตั้งแต่เป็นเด็กจนโตเป็นหนุ่มไม่เคยป่วยกระสอบกระแสะมาก่อนเลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีทำงานช่วยพ่อแม่มาตลอดจนกระทั่งได้แต่งงานกับคนในหมู่บ้านเดียวกันจนมีลูกด้วยกัน2คนจากนั้นเป็นต้นมาร่างกายก็เริ่มผิดปกติ3วันดี4วันไข้ไปหาหมอพระกับหมอคุณไสให้รักษาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยก่อนเพราะต่างคิดว่าอาจจะโดนผีเข้าเจ้าสิงหรือถูกของจากมนต์ดำเล่นงานทำพิธีกรรมทางไสยศาสตร์กับพ่อมดหมอผีในหมู่บ้านอาการเจ็บป่วยก็ไม่มีท่าทีว่าจะบรรเทาลงอาการกลับย่ำแย่ลงกว่าแต่ก่อนนอนอ่อนเปลี่ยเพียแรงร่างกายไม่มีเรี่ยวมีแรงแต่รู้หมดว่าใครพูดอะไรเวลาพูดก็พูดได้ปกติแต่มันไม่มีแรงที่จะลุกเหินเดินไปไหนได้กลายเป็นภาระให้กับลูกเมียและก็ญาติพี่น้องก็เคยคิดเหมือนกันอยากจะฆ่าตัวตายให้มันรู้แล้วรู้รอดไปจะได้ไม่เป็นภาระให้คนอื่นรับผิดชอบแต่ก็ได้แต่คิดเฉยๆเท่านั้นแต่จะขยับตัวไปมาเนี่ยมันรู้สึกปวดร้าวไปทั่วร่างกายเวลากลางวันนะโรคมันก็เหมือนกับจะรู้ไม่ค่อยรบกวนคุกคามร่างกายตรงข้ามกับเวลากลางคืนมันมักจะอาละวาดออกมารบกวนสุขภาพจนปั่นป่วนเจ็บระบมไปหมดถึงกับร้องครวญครางตลอดทั้งคืนไม่ได้หลับได้นอนปล่อยทำให้ร่างกายทรุดโทรมย่ำแย่ลงข้าวปลาอาหารก็พอกินได้บ้างแต่ไม่มากนักเมื่อรักษาแบบวิธีโบราณทางคุณสายไม่ดีขึ้นเลยเมียกับญาติญาติก็นำส่งไปพบหมอที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดแล้วส่งตัวเข้าตรวจเอ็กซเรย์เพื่อหาโรคร้ายนี้แล้วหมอก็พบว่าเป็นโรคมะเร็งอยู่ภายในร่างกายอันเป็นสาเหตุทำให้ต้องเจ็บปวดและร่างกายอ่อนแอและมันเป็นขั้นสุดท้ายแล้วรักษาไปก็อย่าได้หวังว่าจะมีชีวิตรอดเพราะว่าโรคมะเร็งนี้ใครเป็นระยะสุดท้ายนี่ตายสถานเดียวเหมือนที่ตัวท่านกำลังเผชิญหน้าอยู่ทุกวันนี้นะท่านบอกว่าได้ยินหมอพูดแล้วถึงกับนิ่งอึ้งกลัวตายขึ้นมากระทันหันทั้งที่มาก่อนหน้านี้คิดอยากจะฆ่าตัวตายซะนี่มันเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันมีอะไรที่แก้ปัญหาตัวเองไม่ได้คิดอยากจะฆ่าตัวตายให้มันจบเรื่องจบราวไปเสียแต่ครั้นพอรู้ว่าอนาคตไหนไม่ช้านี่ความตายกำลังจะมาหาขอให้ทำใจไว้ทีนี้แหละเกิดบ้าไม่อยากจะตายซะแล้วนี่ละมนุษย์ทุกชีวิตย่อมมีความเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลาหมอก็เพียงแต่สั่งยาระงับความเจ็บปวดมาให้กินไปพลางๆรอความตายเพื่อจะได้ยืดชีวิตไปหน่อยนึงแต่ที่แน่ๆมันต้องตายในเวลาอันเร็วนี้แหละเพราะว่าโรคมะเร็งไม่เคยปราณีเมตตามนุษย์ผู้ใดเลยและไม่มียาชนิดใดทั้งยาแพทย์ปัจจุบันหรือยาสมุนไพรแบบโบราณที่จะขจัดโรคร้ายจากมะเร็งนี้ได้ยกเว้นอยู่อย่างเดียวก็คือดอกไม้จันทร์เท่านั้นที่จะสามารถกำจัดโรคมะเร็งทุกชนิดให้ขายหายขาดได้เมียกับญาติญาติปรึกษาหาทางออก ให้นำตัวท่านกลับไปตายที่บ้านเกิดจะดีกว่าที่จะต้องมาตายที่โรงพยาบาลซึ่งจะมีปัญหาตามมาภายหลังเมื่อตกลงกันแล้วจึงได้นำตัวของพระคุณเจ้าก็พากลับบ้านไปรักษาตัวตามมีตามเกิดจะตายเมื่อไหร่ก็ช่างเพราะถือว่าไม่มีใครหนีความตายพ้นไม่ว่าจะคนจนหรือคนรวยก็ย่อมหนีสิ่งนี้ไม่พ้นหลวงพี่มานพกล่าวว่ากินทั้งยาหลวงและยาหม้อสมุนไพรเพื่อประทังชีวิตให้มีอายุยืนยาวไปได้สักระยะส่วนระยะเนี่ยมันจะสั้นหรือยาวนี่ก็ไม่รู้มีอยู่คืนหนึ่งนอนคิดถึงเรื่องกรรมที่ตัวท่านมีสังขารย่ำแย่ถูกโรคร้ายคุกคามคงจะเป็นเพราะกรรมเก่าและกรรมใหม่กรรมเก่านั้นไม่รู้ว่าในอดีตชาติปางก่อนไปทำบาปอะไรไว้ก็ไม่รู้ครั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้สร้างบาปสร้างกรรมกับสิ่งใดไว้บ้างก็อีกนั่นแหละก็ไม่รู้ว่าทำบาปอะไรไว้บ้างเอาเป็นว่ามีทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่ผสมโรงถาโถมเข้าใส่จะหนีก็หนีไปไม่พ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องก้มหน้ารับวิบากกรรมต่อไปเมื่อไม่มียาชนิดใดรักษาโรคร้ายนี้หายได้ก็ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็ยกมือขึ้นเหนือระดับหน้าอกบนบานบอกกล่าวให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้โรคร้ายนี้บรรเทาลงถ้าหายได้ยิ่งดีแล้วจะแก้บนโดยการบวชพระถวายให้แม้จะบนบานบอกกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยปัดเป่าโรคร้ายให้หายสังขารน้องท่านก็ยังย่ำแย่นอนร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดทรมานก็นึกว่ายังไงคงจะตายเร็วๆนี้เมื่อมาถึงตรงนี้ก็ถึงกับสลดหดหูใจหมดอะไรตายอยากกับชีวิตขึ้นมาต่อว่าสวรรค์ลำเอียงไม่สงสารท่านบ้างเลยทำไมถึงต้องลงโทษให้พบกับโรคร้ายนี้อยู่ไปก็แสนจะทรมานก็ควรจะให้ตายไปซะเร็วๆจะได้หมดห่วงกับชีวิตเวลาผ่านไปเป็นเดือนจะตายก็ไม่ตายนอนให้คนอื่นเป็นภาระอยู่อย่างนั้นแหละโรคมันยังค่อยๆกำเริบคุกคามสุขภาพตลอดเวลาถึงกับน้ำตาร่วงไหลออกมาแต่ไม่เคยให้ลูกเมียเห็นอาการร้องไห้ออกมากลัวลูกเมียเห็นแล้วจะท้อแท้ใจทุกครั้งที่เห็นหน้าลูกเมียและญาติต้องทำเป็นแกล้งดีใจไม่แสดงอาการอ่อนแอให้ใครเห็นและมักจะได้ยินทุกคนพูดบอกว่าเอออาการดีขึ้นแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยตายยากแต่ก้นบึ้งลึกๆแล้วโรคร้ายมากำเริบคุกคามเอาปวดมากคนใจแข็งใจเด็ดเดี่ยวเท่านั้นถึงจะข่มความเจ็บปวดของโรคร้ายนี้ได้อย่างตัวของท่านเป็นต้น
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องธรรมะระยะสุดท้ายจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเราค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินคนหนึ่ง360บาทครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังก็คงจะรู้จักพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะถ้าเป็นชาวพุทธผมว่ารู้จักหมดนะครับท่านเป็นต้นสายพระกรรมฐานเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายพระกรรมฐานในประเทศไทยเยอะมากนะครับเหมือนอย่างพระอาจารย์ฟั่นพระอาจารย์หลวงตามหาบัวหลวงปู่ชาแม้แต่พระอาจารย์ที่ท่านเพิ่งมรณภาพไปก็คือหลวงพ่อวิริยังวัดธรรมมงคลอายุตั้งร้อยปีนะร้อยปีเศษๆท่านก็เป็นถือว่าเป็นศิษย์รุ่นสุดท้ายของพระอาจารย์มั่นที่ยังอยู่ที่ยังได้ทันเห็นครูบาอาจารย์ทีนี้พระอาจารย์มั่นเนี่ยท่านเป็นพระที่เก่งมากท่านได้ทำเขาเรียกว่าก่อสร้างสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาคำว่าก่อสร้างนี่ก็คือก่อสร้างพระที่เป็นพระจริงๆนะครับไม่ใช่สร้างวัตถุถาวรวัตถุคือท่านได้สร้างพระเก่งๆสร้างครูบาอาจารย์ดีๆเอาไว้เยอะท่านก็ได้มีคำสอนที่ย่อๆมีคนรวบรวมเอาไว้นะครับเป็นข้อๆอยากจะให้มาถ่ายทอดให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังข้อที่1ท่านบอกว่าคือพวกเราทั้งหลายเนี่ยต่างเกิดมาด้วยวาสนาเกิดมาได้บุญของพวกเรามีบุญพอได้เป็นมนุษย์ได้อย่างเต็มภาคภูมินะครับอย่าลืมตัวลืมวาสนาโดยลืมสร้างคุณงามความดีเสริมต่ออย่าลืมต่ออายุต่อชะตาต่อภพชาติของเราที่เคยเป็นมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงจะกลับกายหายไปเป็นชาติที่ต่ำทรามถ้าเราไม่ทำต่อนะครับถ้าเราไม่สร้างความดีต่อท่านสอนไม่ให้ดูถูกเหยียดหยามกันเมื่อเห็นเขาตกทุกข์หรือกำลังจนนะครับจะลำบากทุเรศขนาดไหนเราอาจจะมีเวลาเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะครับเราก็ต้องช่วยเหลือเขาหรือยิ่งกว่านั้นก็ได้พอถึงเวลาเข้าจริงๆเนี่ยไม่มีใครช่วยได้ไม่มีอำนาจไหนที่จะทำให้หลีกเลี่ยงได้ต่อรองไม่ได้เพราะกรรมดีกรรมชั่วที่เราสร้างเอาไว้ มันทำให้เราเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้คือท่านสอนไว้หลายอย่างท่านผู้ฟังข้อที่สองเนี่ยเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายแต่ก่อนจะตายทานถ้ายังไม่มีก็ให้มีเสียศีลยังไม่เคยรักษาก็รักษาเสียภาวนายังไม่เคยเจริญก็เจริญให้พอเสียจะได้ไม่เสียทีเกิดมาพบพระพุทธศาสนาด้วยความไม่ประมาทนั่นแหละจึงจะสมที่เกิดมาเป็นคนครับด้วยความปรารถนาดีจากนามคุณที่มงคลตองห้าตราพนาดินเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะครับในตอนต่อไปเรื่องโอวาทดีๆของท่านพระอาจารย์มั่นที่เขาเอามารวมเอาไว้นามคุตตาพนาลินนะครับถือว่าเป็นนามคุตที่ลงตัวที่สุดมากๆคือผมเองภูมิใจมากๆท่านผู้ฟังทำมาหลายตัวทำนามคุตนี่แหละนะครับยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้ให้คนอื่นขายก็มีขายเองก็มีแต่มันก็ค่อยๆวิวัฒนาการปรับปรุงมาเรื่อยนะเหมือนกับรถยนต์เนี่ยมันก็ออกเป็นรุ่นนั้นรุ่นนี้รุ่นนั้นรุ่นนี้เขาก็มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาถ้ามันดีขึ้นมาเขาก็ออกรุ่นใหม่มาเรื่อยๆนะครับแต่ตัวที่บางคนตองห้าตราพนาลินขวดสีน้ำเงินนี่ผมว่ามันลงตัวมากๆไอ้ที่ว่าลงตัวไม่ใช่ผมพูดนะต้องคนกินท่านผู้ฟังต้องลองไปกินดูเอาไปกินดูก่อนกินสัก3ขวดท่านผู้ฟังแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดนี่มันจริงไหมเอ้าแล้วมันรักษาโรคอะไรได้บ้างมันพูดไม่ได้ว่ารักษาโรคนั้นโรคนี้มันพูดไม่ได้ท่านผู้ฟังเอาแต่บอกว่าป่วยเป็นโรคอะไรก็กินได้ลองกินดูแล้วจะรู้เองครับท่านผู้ฟังครับ
2: นามคุตสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: มาฟังเรื่องธรรมะระยะสุดท้ายตอนที่สองกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
1: ทุกคืนก่อนที่จะนอนจะยกมือไหว้บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ปัดเป่าความเจ็บปวดนี้ให้บรรเทาลงยิ่งถ้าหายเป็นปกติดีแล้วเมื่ออาการดีขึ้นจะอุทิศตนให้กับพระศาสนาไปตลอดชีวิตซึ่งสิ่งนี้เป็นความหวังเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่สิ้นหวังอย่างท่านณเวลานั้นถึงท่านจะมีเวรกรรมติดตัวอยู่หากลึกๆแล้วยังมีบุญบารมีค้ำชูจุนเจืออุปถัมภ์อยู่ไม่มากก็น้อยหลังจากที่ท่านได้อธิษฐานให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บที่คุกคามสุขภาพก็เริ่มที่จะเป็นจริงความหวังเริ่มมองเห็นอาการเจ็บปวดจากโรคร้ายค่อยๆบรรเทาลงทั้งที่ยาในกินบ้างไม่ได้กินบ้างท่ามกลางความปิติยินดีของลูกเมียและญาติพี่น้องผู้เผชิญหน้ากับเวรกรรมจากโรคร้ายมะเร็งที่คุกคามสุขภาพมาหลายปีมีอาการดีวันดีคืนความเจ็บปวดที่ได้รับจากความทุกข์ทรมานนั้นก็ค่อยๆบรรเทาลงตามลำดับจนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้สามารถจะลุกเดินไปไหนมาไหนได้แม้ว่าจะไม่แคล่วว่องไวเหมือนกับเมื่อก่อนก็ตามแต่ก็ยังดีที่กลับมามีชีวิตคล้ายๆเหมือนเมื่อก่อนได้ระดับหนึ่งได้กำลังใจจากลูกเมียและญาติกับเพื่อนบ้านก็ทำให้อาการป่วยดีมากขึ้นเกือบเป็นปกติหลังเวลาล่วงเลยมาเกือบปีแต่ก็ใช่ว่าโรคร้ายมันจะหยุดคุกคามสุขภาพท่านมันเพียงแต่พักรบเท่านั้นซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่พวกมันจะกลับมารุมเล่นงานสุขภาพอีกก็ต้องทำใจเตรียมเอาไว้ทุกเวลามันเหมือนกับเวรกรรมนี่แหละเดี๋ยวผูบเดี๋ยวโผล่ตามดวงชะตาชีวิตขาขึ้นขาลงเมื่อเห็นว่าอาการป่วยหายดีแล้วท่านก็เรียกลูกเมียมาบอกว่าจะขอบวชพระเพราะได้อธิษฐานเอาไว้หากหายป่วยแล้วจะบวชพระแก้บนไปตลอดชีวิตเพื่อเป็นการไถ่บาปเก่าแล้วก็กรรมใหม่ให้กับชีวิตซึ่งลูกเมียกับญาติก็ไม่มีใครคัดค้านก็เลยปล่อยให้ท่านเป็นผู้ตัดสินใจเองจากนั้นท่านก็เลยได้บวชเป็นพระมาจนตราบทุกวันนี้พระคุณเจ้ามานพได้ปรารภว่าเรื่องของเวรกรรมและกรรมเก่ากับกรรมใหม่นั้นผู้ใดจะเชื่อหรือไม่นั้นท่านไม่กล่าวถึงแต่สำหรับตัวของท่านผู้อยู่ในร่มผ้ากาสาวพัสครองผ้าเหลืองเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมเพราะท่านได้ผ่านได้ประสบเคราะห์กรรมทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่มาแล้วเกือบเอาชีวิตไม่รอดยังดีที่มีบุญบารมีเก่าอุ้มชูเป็นเกราะคุ้มครองอยู่บ้างถึงได้รอดพ้นจากความตายมาได้อย่างบุดบิดถึงขนาดมีพญามัจจุราชส่งยมทูตมาเตรียมรอรับเอาดวงวิญญาณของท่านไปยังขุมนรกคนที่ไม่เคยเจอเรื่องดังกล่าวนี้คงจะไม่เชื่อหากเมื่อได้เผชิญหน้าเจอด้วยตัวเองแล้วนั่นแหละถึงจะเชื่อว่ากรรมเก่าและกรรมใหม่นะมีจริงทุกวันนี้ท่านยังได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมกับเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยไม่ได้เคยขาดเพราะว่าสิ่งเนี้ยทำให้ท่านมีอายุยืนยาวมาได้อย่าคิดว่าเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระเรื่องอย่างนี้ล้วนแต่มีจริงท่านเชื่อเต็มหัวใจถึงได้ตัดสินใจอุทิศตนบวชพระรับใช้พระศาสนาซึ่งก็ทำให้โรคร้ายที่คุกคามสุขภาพมาตลอดนั้นค่อยๆบรรเทาลงแม้จะไม่หายขาดก็ตามอย่างน้อยๆมันก็ต่ออายุให้ดูโลกไปอีกระยะหนึ่งแต่ว่าใช่ว่าท่านบวชพระแล้วจะหมดเวรหมดกรรมไปได้ทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่ก็ยังคงอยู่กับท่านเหมือนเงาตามตัวไปตลอดชีวิตถ้าคิดว่าบวชพระแล้วกรรมเก่าและกรรมใหม่จะหมดไปนั้นป่านนี้มีคนมาบวชพระกันเต็มบ้านเต็มเมืองกันไปหมดแล้วครับเรื่องของกรรมเก่าและกรรมใหม่นั้นล้วนแต่เป็นสัจธรรมอันแท้จริงไม่มีผู้ใดที่หนีพ้นแต่สิ่งที่จะคุ้มครองเป็นเกราะให้ท่านมีอายุยืนยาวนานนั่นก็คือทำบุญสร้างกุศลและจงทำแต่ความดีครับเรื่องของเวรของกรรมนี่มีพระคุณเจ้าอีกรูปหนึ่งท่านเล่าให้ฟังท่านบอกว่าทุกชีวิตที่เกิดมาบนโลกนี้มีทั้งเวรทั้งกรรมดีชั่วผสมผสานกันไปไม่มีใครที่จะดีหมดและมันก็ต้องมีเลวมีชั่วปะปนคละเคล้าในตัวคนเดียวกันแม้แต่ตัวพระคุณเจ้าก็เถอะถึงจะบวชพระห่มผ้าเหลืองมาหลายสิบพรรษาก็มีกรรมเก่าติดตัวมาแล้วก็เวรกรรมนี้มันจะติดตัวเราไปจนตายนั่นแหละนะมันเหมือนเงาตัวพระเดชพระคุณนี่อายุ57ปีบอกว่าบวชพระมาหลายสิบพรรษาแล้วเชื่อไหมว่าเคยโดนผีหลอกมาแล้ว4ครั้งนะคนเฒ่าคนแก่บอกว่าใครที่ถูกผีหลอกเขาจะมาขอส่วนบุญส่วนกุศลหรือไม่ก็จะทำให้เรามีเคราะห์ร้ายก็เลยไม่รู้ว่าจะเชื่อคำใครดีแต่ว่าท่านเชื่อทั้งสองอย่างคือเขามาขอส่วนบุญด้วยหรือว่ามาบอกว่าจะเคราะห์ร้ายด้วย ประการแรกนั้นท่านได้เคยสวดน้ำแผ่อุทิศส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรและสัมภเวสีผีเร่ร่อนทั้งปวงให้มารับอานิสงส์ที่ท่านทำไปให้แต่ผีมันก็ยังมาหลอกอีกแถมยังพาเพื่อนผีมาหลอกร่วมวงด้วยกันที่หน้าโบสถ์หน้ากุฏิวัดนะท่านก็ยังบอกกับพวกเขาว่าไม่ต้องมาหลอกและจะอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาไปให้มีทั้งอาหารคาวอาหารหวานแล้วก็ปัจจัยอุทิศไปให้บอกพวกเขาให้รู้ว่าจะทำอะไรไปให้ยังพบหน้าพวกเขาก็เชื่อก็พากันหายไปพอท่านอุทิศกุศลกรวดน้ำแผ่เมตตาไปให้นึกว่าจะไม่มาอีกที่ไหนได้โผล่มาหลอกท่านอีกคราวนี้ท่านไม่เมตตาพูดดีด้วยท่องอาคมกำจัดผีพวกนั้นเลยได้ผลรีบพละจากท่านไปอย่างร้อนรนจากนั้นมาก็ไม่กล้าโผล่มาให้ท่านเห็นอีกในประการที่สองที่คนโบราณบอกว่าผู้ใดเห็นผีแล้วผีหลอกเนี่ยจะมีเคราะห์ร้ายนะยังก้ำกึ่งอยู่ท่านเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งคนเราถึงจะมีคราวมีเคราะห์อยู่กับบ้านก็ยังมีเคราะห์มาเยือนถ้าออกไปข้างนอกบ้านนะมีหวังได้ประสบเคราะห์กรรมแย่เลยท่านไม่ค่อยจะเชื่อไอ้เรื่องที่สองแต่ก็ระมัดระวังตัวเหมือนกันเพราะว่าท่านเจอผีมาบอกบ่อยเสร็จแล้วก็ท่านก็เจอจนได้กับเคราะห์ร้ายวันนั้นท่านเดินสำรวจไปรอบๆวัดเพื่อจะตรวจดูภายในวัดมีอะไรบ้างที่ต้องปรับปรุงแก้ไขจะได้บอกให้พระลูกวัดมาช่วยกันทำขณะเดินไปไม่รู้พลาดท่าไปสะดุดตอไม้หรือสะดุดขาตัวเองถึงกับหัวขมำทิ่มลงพื้นลื่นถลายคางไปกระแทกเข้ากับก้อนหินเป็นแผลเวอะหวะได้เลือดเจ็บระบมไปทั้งตัวต้องมาทำแผลที่อนามัยแล้วก็กินยาแก้ปวดหลายเม็ดกว่าจะหายปวดท่านเล่าว่าทั้งสองเหตุการณ์ที่ท่านเผชิญมาแล้วนั้นจะเป็นตามที่คนเฒ่าคนแก่พูดไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าจะเป็นเหตุบังเอิญท่านยังพิสูจน์ไม่ได้ไอ้ที่ว่าพอถูกผีหลอกแล้วอาจจะเคราะห์ร้ายเนี่ยนะนี่มันประจวบเหมือนกับคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ทั้งสองเรื่องทำให้พระคุณเจ้าก็เอาไปขบคิดนะปริศนานี้อีกคนหนึ่งเป็นชายชราแล้วอายุ76ปีชื่อปู่แย้มผมบนหัวนี่ขาวโพลนในแก้มตอบเบ้าตาลึกฟันบนฟันล่างหลุดไปหลายซี่แล้วหูก็ค่อนข้างจะตึงในตาพร่ามองไม่ค่อยจะเห็น
0: ครับท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องธรรมะระยะสุดท้ายยังไม่จบค่อยมาพากันมาฟังกันต่อจากน้ำมกุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังมาฟังคำสอนของหลวงปู่มั่นกันต่อท่านผู้ฟังคนเขารวบรวมสรุปกันไว้ฟังดูท่านผู้ฟังครับแต่เป็นเรื่องจริงพิจารณาแล้วจริงอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบันทึกเอาไว้ข้อที่3ท่านบอกว่าผู้มีปัญญาไม่ควรให้สิ่งที่ล่วงแล้วตามมาไม่ควรหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงผู้มีปัญญาได้เห็นในธรรมซึ่งเป็นปัจจุบันควรเจริญความเห็นนั้นไว้เนืองๆความควรรีบทำเสียผู้มีปัญญาซึ่งมีธรรมะเป็นเครื่องอาศัยอยู่มีความเพียรแยกกิเลสให้หมดไปจะไม่เกียจคร้านขยันหมั่นเพียรทั้งกลางวันกลางคืนนะครับอันนี้เป็นหลักการปฏิบัติตัวหลักการปฏิบัติธรรมท่านบอกว่าจะเอาอะไรมาเพิ่มอีกก็ถ้าหากตายไปในวันนี้พรุ่งนี้สิ่งต่างๆที่เคยมีและผ่านเข้ามาจะตะเกียกตะกายดิ้นรนไขว่คว้าทุกอย่างก็จะเป็นเพียงแค่สิ่งที่ไม่มีตัวตนไม่ใช่ของเราครับก็เป็นบางส่วนของโอวาทของท่านเอาเดี๋ยวค่อยมาต่อท่านผู้ฟังนะพูดไปพูดมาก็จะเป็นการเทศให้ฟังผมยกธรรมะครูบาอาจารย์มาถ่ายทอดไม่ได้มาเทศด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมกุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับ360บาทท่านผู้ฟังนะครับผมเชื่อว่าเงิน360บาทนี้ไม่ได้ทำให้เราจนไม่จนเพราะเงินตรงนี้หรอกท่านผู้ฟังกินดูครับ3ขวดรับรองไม่จนเพราะเงินตรงนี้ท่านจะรู้ว่าเงินที่ท่านจ่ายไปนี้มันคุ้มหรือไม่คุ้ม
2: น้ำมะกุฎสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน น้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังเรื่องธรรมะระยะสุดท้ายตอนที่3กันต่อเชิญรับฟังครับ
1: แกก็บอกว่าเรื่องกงกรรมกงเกวียนมีจริงอย่าได้คิดว่าไม่มีนั่นจะเป็นคนหลงชาติไปแล้วมีคนจำนวนไม่น้อยที่ได้รับผลจากกงกรรมกงเกวียนที่ตามสนองมาหาพร้อมกับยกตัวอย่างที่แกได้เห็นอยู่มาสมัยที่อยู่ในวัยกลางคนท่านแกเห็นกับตาที่บ้านแกน่ะเลี้ยงควายหลายตัวมีทั้งตัวผู้กับตัวเมียควายเหล่านี้ปู่กับย่าเอาไว้ไถนาเพราะเป็นครอบครัวใหญ่มาอาศัยกันอยู่เกือบ15ชีวิตก็เลยต้องมีควายไว้ไถนาหลาย10ตัวถึงจะพอเพียงกับไร่นาที่มีเป็นจำนวนร้อยกว่าไร่ทุกคนก็ช่วยกันทำงานตามวัยตามหน้าที่ตัวของแกก็มีหน้าที่ไถนาดำนาคนอื่นก็ช่วยเหมือนกันมีอยู่วันหนึ่งฝนตกพรำๆตลอดทั้งวันแกไถนาตั้งแต่เช้าตรู่จนสายถึงได้ปลดควายแล้วก็ปลดไถให้หลานๆเอาควายไปเลี้ยงกันบนที่ดอนแกกับคนอื่นก็มานั่งกินข้าวแล้วก็พักให้ข้าวเรียงเม็ดในท้องซะก่อนถึงกลับไปดำนาที่เตรียมกล้าข้าวเอาไว้แต่ว่าปรากฏว่าเกิดม้อยหลับไปด้วยความอ่อนเพลียที่ตรากตรำทำงานมาตลอดหลายวันชีวิตของชาวนาต้องลำบากและเหน็ดเหนื่อยกับการทำนาแต่ว่าราคาข้าวเปลือกในแสนจะถูกถังนึงไม่กี่บาทก็เลยทำให้วิถีชีวิตของชาวนาไม่ร่ำรวยแต่พอมีพอกินปีชนปีเท่านั้นจะมีเหลือขายข้าวเปลือกบ้างไม่กี่สิบถังวันนั้นคนอื่นเขาพากันลงนากันไปหมดแล้วไม่มีใครกล้าจะปลุกให้แกตื่นคงจะเกรงใจที่เห็นแกเมื่อยล้าจากการทำนาก็เลยปล่อยให้ม้อยหลับไปไม่รู้หลับไปนานเท่าไหร่แกต้องสะดุ้งโหยงตื่นขึ้นมาเมื่อปรากฏว่าที่แขนขวานี่มีหัวงูเหลือมงับกัดโดยชนิดที่เรียกว่าไม่ปล่อยลำตัวของมันทั้งยาวทั้งใหญ่แกยังโชคดีที่ลำตัวงูเหลือมตัวนี้มันไม่พันรัดตัวของแกไม่อย่างนั้นก็มีหวังถูกงูเหลือมรัดตายแน่ๆเพราะว่าพิษสงการรัดตัวของงูเหลือมเป็นที่เรื่องลือว่าถ้ามันได้รัดสัตว์ตัวใดนี่ไม่มีทางรอดต้องตกเป็นเหยื่อให้มันกินเป็นอาหารแกตกใจกลัวตะโกนลั่นได้ยินไปถึงกลางทุ่งทุกคนได้ยินแกร้องก็พากันทิ้งต้นกล้าข้าวก็วิ่งมาหาแกที่เถียงนาทันทีที่เห็นภาพงูเหลือมตัวใหญ่กำลังงับแขนแกอยู่ก็พากันตกตะลึงทำอะไรไม่ถูกได้แต่ยืนงงแต่พ่อของแกตั้งสติได้ก่อนคนอื่นรีบคว้าจอบฟาดลงบนลำตัวของงูเหลือมคมจอบก็ตัดลำตัวงูเหลือมตัวนั้นเกือบขาดแต่ไม่ขาดอ่ะมันดิ้นพลาดแต่ปากของมันยังงับแน่นแขนของแกอยู่พ่อก็ดึงมีดปลายแหลมยาวสอกเศษฟันฉับลงใกล้บริเวณหัวงูจนขาดเป็นสองท่อนแต่เจ้ากรรมหัวงูเหลือมมันยังงับแขนของแกอยู่เหมือนกับจะจองเวรจองกรรมแกมาแต่ชาติปางก่อนลูกตาของมันทั้งสองข้างจ้องมองหน้าแกเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อแกพี่กนพ่อกับญาติญาติก็ช่วยกันใช้ของแข็งงัดปากงูเหลือมตัวนั้นถึงออกท่อนแขนของแกมีรอยเขี้ยวของงูเหลือมสี่เขี้ยวทั้งบนทั้งล่างแม้มันจะไม่ใช่งูพิษแต่มันกัดปวดชะมัดเลยและแขนระบมบวมฉึ่งเดี๋ยวนั้นทันตาเห็นแกรู้สึกปวดชาจากปลายแขนมาถึงต้นแขนจนหมดเรี่ยวแรงพ่อและญาติญาติก็พากันแบกแกกลับบ้านท่ามกลางสายฝนที่โปรยตกลงมาตลอดเวลามาถึงบ้านพ่อก็ให้น้องไปตามหมอผีในหมู่บ้านที่แกเป็นทั้งหมอยาแล้วก็สมุนไพรให้มารักษาเสร็จแล้วนิมนต์หลวงพ่อเจ้าอาวาสนะให้มาดูอาการน้องแกด้วยเพราะว่าโดนงูเหลือมกัดอาการสาหัส ทั้งหมอผีทั้งหลวงพ่อมาที่บ้านได้ดูอาการน้องแกแล้วก็ตกใจที่เห็นบาดแผลชะกันหมอผีก็ผลยาสมุนไพรที่เอามาจากว่านงูผสมกับน้ำพอกประกบลงบาดแผลที่งูกัดแล้วให้กินยาสมุนไพรตามไปด้วยส่วนหลวงพ่อก็ทำพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ปัดรังควานให้กับแกชาวบ้านทราบข่าวก็พากันมาเยี่ยมดูอาการของแกจนเต็มบ้านมีน้องอีกคนเอาซากงูเหลือมมาด้วยวางโชว์ไว้กลางบ้านให้เพื่อนบ้านดูบางคนถึงก็ตกใจพอมองไปเห็นหัวงูเหลือมที่ขาดค่อยๆคลานกระดืบไปมาช้าๆบนพื้นบ้านถึงก็แหกปากร้องลั่นว่าผีหลอกแต่คนอื่นไม่เห็นอย่างที่เพื่อนบ้านคนนี้เห็นก็เลยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของชาวบ้านแกเล่าว่าแกรักษาตัวอยู่นานเป็นเดือนๆอาการถึงค่อยดีขึ้นแต่ว่าแขนยังรู้สึกปวดแล้วก็ชาอยู่พ่อกับแม่ต้องหาน้ำมันควางมานวดที่แขนให้นั่นแหละอาการปวดและชาถึงค่อยดีขึ้นจากนั้นก็พาแกไปอาบน้ำมนต์ที่วัดกับหลวงพ่อเพื่อตัดวิบากกรรมแล้วก็สะเดาะเคราะห์ร้างซวยที่กระโดนงูเหลือมกัดจนเกือบจะพิการเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ดีที่รักษาได้ทันซะก่อนไม่งั้นแกเป็นง่อยไปแล้วปู่แย้มเล่าว่าที่แกถูกงูเหลือมกัดครั้งนั้นคงจะเป็นกงกรรมกงเควียนเพราะเมื่อสมัยแกเป็นหนุ่มไปเลี้ยงควายได้จับงูเหลือมเพศผู้ตัวใหญ่ยาวเม็ดเศษเอามาฆ่าถลกหนังเอาเนื้อย่างไฟกินกับเพื่อนที่ไปเลี้ยงควายด้วยกันนั่นแหละสงสัยจะเป็นกรรมเก่าที่แกทำกับงูเหลือมตัวนั้นไว้ถึงได้มีงูเหลือมมาจองเวรจองกรรมกัดแกแทบพิการนั่นเป็นบทเรียนที่แกจะต้องจดจำไปตลอดชีวิตแกสาบานไว้ว่าจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอีกแล้วก็แกก็ปฏิบัติตนจนกระทั่งถึงทุกวันนี้อีกรายชื่อลุงแสงอายุ69ปีเล่าว่าแกเชื่อเรื่องกงกรรมกงเกวียนไม่ต้องรอชาติหน้าหรอกชาตินี้ละมันก็ตามสนองย้อนมาหาแล้วเหมือนที่แกเคยเจอมาแล้วตอนที่แกอายุ34แต่งงานมีลูก2คนตอนนั้นก่อนจะมาแต่งงานนี่แกกินเหล้าซะเมาแอเห็นลูกควายตัวเท่าลูกหมาย่ากับอาให้ไปต้อนผูงควายกลับบ้านมีลูกควายตัวหนึ่งมันเดินช้าไม่ทันใจแกไล่ให้มันเดินเร็วๆมันไม่สนใจยังเดินต้วมเตี่ยมตามหลังควายตัวอื่นด้วยความโมโหของแกก็กระโดดแตะลูกควายตัวนั้นถึงกับกลิ้งคว่ำลงนอนแผ่ราที่พื้นมันดิ้นทุรนทุรายไปมาก่อนจะตายก่อนตายเนี่ยมันเหลือกตามองแกด้วยความอาฆาตแค้นพยาบาทพอมันตายแล้วแกยังเตะมันหลายครั้งเข้าที่ท้องและชายโครงก่อนที่จะต้อนผูงควายเหล่านั้นกลับบ้านย่ากับอาถามถึงลูกควายอีกตัวแกก็บอกว่าเตะมันตายหาอยู่ปลายนาไปแล้วทำเอาย่ากับอาโกรธมนด่าแกใส่กันเทศยกใหญ่ที่แกไปเตะลูกควายตายพร้อมกับว่าระวังนะเดี๋ยวกรรมจะตามสนองแกไม่สนใจคำพูดของย่ากับอาก่อนที่จะเดินพละไปอาบน้ำทำทองไม่รู้ร้อนลุงแสงคนที่เจอกรรมเนี่ยเล่าบอกว่าแกไม่เคยคิดว่าชาตินี้จะมีกรรมตามที่ย่าหรืออาพูดถือว่าเป็นคนหัวโบราณงมงายกับเรื่องไร้สาระจากนั้นย่ากับอาก็ไม่เคยใช้แกไปต้อนผูงควายกลับบ้านเนี่ยคงจะกลัวแกไปเตะลูกควายตัวอื่นที่ยังเลี้ยงอยู่ตายอีก
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

อันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมแทบบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพระพุทธศาสตร์อยู่ยงคู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันลุปีพุทธศักราช 2308 พระเจ้ามังระได้ตั้งทัพเรียงรายรอบกรุงอโยธยา27ค่ายได้ล้อมกรุงอโยธยามาปีเศษมวลอาณาประชาราษฎร์ล้วนหิวโหยด้วยสิ้นเสบียงอาหารและทัพพระเจ้ามังระได้ทำลายค่ายที่รายรอบอโยธยาเสียสิ้นทั้ง8ค่ายจนพระยาตากได้ดำริว่าการศึกในครั้งนี้เราจะพ่ายแพ้เพราะความแข็งแกร่งของพม่าก็หาไม่แพ้ที่จริงแล้วเราจะพ่ายแพ้เพราะความอ่อนแอแย่งชิงอำนาจกันเองอโยธยาจะต้องเสียแก่พม่าเป็นแม่นมั่นคืนวันเสาร์เดือนยี่ขึ้นสี่ค่ำปีพุทธศักราช 2309 ก่อนอโยธยาจะล่มสลายสามเดือนพญาตากได้พาทหารหานตีฝ่าวงล้อมพม่าออกมุ่งหน้าไปยังหัวเมืองฝั่งตะวันออกได้ต่อสู้กับพวกพม่าตลอดเส้นทางอีกทั้งกับเจ้าเมืองที่ไม่ยอมอ่อนข้อจนมาถึงเมืองจันทบุรีทรงรับสั่งแม่ทัพนายกองว่าเราจะตีเมืองจันทบุรีในค่ำวันนี้เมื่อกองทัพหุงข้าวเย็นกินเสร็จแล้วทั้งนายทั้งไพร่ให้เททิ้งอาหารที่เหลือและต่อยหม้อเสียให้หมดหมายจะไปกินข้าวเช้าด้วยกันในเมืองเอาพรุ่งนี้ถ้าตีเอาเมืองไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็จะตายเสียด้วยกันให้หมดทีเดียวจึงได้สถาปนาความมั่นคงในเมืองจันทบุรีสืบมาลุถึงเดือน11ปีพุทธศักราช2310หลังสิ้นฤดูมรสุมได้รับสั่งแก่ไพร่ผู้กล้าในเมืองจันทบุรีทั้ง 5,000 ว่าพี่น้องทั้งหลายบัดนี้เราจะยกขึ้นไปอโยธยาเพื่อกู้บ้านเมืองพี่น้องของเรากำลังรอคอยอยู่ท่านจะได้พบกับลูกเมียพ่อแม่ที่จากไปนานเราจะรบให้เต็มกำลังใครทำผิดเราจะยกโทษให้ไม่ได้เลยแม้เราเองถ้าทำผิดก็จงสำเร็จโทษเราเถิดเอกราชชาติสิ้นแผ่นดินเดือดยังคงแลกด้วยเลือดไม่เหือดสิ้นไทยรอดพ้นเสียดินแดนทั้งแผ่นดินหลายชีพดิ้นนอนเคียงอยู่เรียงรายไม่มีองค์ตากสินก็สิ้นชาติเอกราชจอมจมล่มสลายหอบลูกหลานเซซัดกระจัดกระจายทั้งเวียงวัดวอดวายกลายเป็นจุ่มแม้องค์พระยังวอดวายกลายเป็นเท่าหลายคนเอาอกประทับรับกระสุนอีกหลายคนยังเป็นผู้ไม่รู้คุณกวนสายเลือดไทยกลุ่นให้วุ่นวายเพราะคนไทยไม่รักกันในวันก่อนแผ่นดินร้อนแดงเดือดไม่เหือดหายใช้มือไทยดาบไทยไว้ทำลายแม้ไม่ตายเหมือนถูกฝังตายทั้งเป็น

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

0: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
1: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: เนื่องในโอกาสวันที่28กันยายนพุทธศักราช2569เป็นวันครบรอบ109ปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนั้นศูนย์การทหารปืนใหญ่จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมมอบธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติไทยในวันนี้เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างการรับรู้ความสำคัญความเป็นมาของธงชาติไทยธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมี
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์ธรจินดาเตรียมระบายน้ำเริ่ม28กันยายน69นี้หลังน้ำใกล้เต็มความจุอ่างเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องแจ้งเตือนประชาชนรับมือและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศขยายเวลาปิดบริการไม่มีกำหนดหลังน้ำป่าหลากสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดาประชาสัมพันธ์เนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีฝนตกหนักและต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรีเหนืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้ามาในอ่างเก็บน้ำเป็นจำนวนมากและในช่วงเวลาที่ผ่านมาโครงการยังไม่ได้ทำการระบายน้ำเลยเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายอ่างแต่เนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลต่อเนื่องและเป็นจำนวนมากทำให้ปริมาณน้ำในอ่างใกล้จะเต็มความจุและยังไม่มีแนวโน้มว่าปริมาณจะลดลงทำให้โครงการมีความจำเป็นจะต้องทำการพร่องน้ำลงบ้างเพื่อรักษาเสถียรภาพไม่ให้ปริมาณน้ำในอ่างเกินเกณฑ์สูงสุดโดยข้อมูลณเช้าวันนี้เวลา 6:30 นปริมาณน้ำในอ่าง 256.84 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 87.14% เกินเกณฑ์เก็บกักน้ำสูงสุดและคาดว่าจะเต็มความจุ295ล้านลูกบาศก์เมตรภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อควบคุมปริมาณน้ำในอ่างจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำลงคลองห้วยสมงโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่28กันยายน2569เป็นต้นไปในอัตราประมาณ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันหรือปรับตามความเหมาะสมของปริมาณน้ำที่จะไหลลงอ่างการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแคลหนุมานบริเวณชุมชนตลาดเก่ากบิลบุรีสูงขึ้นประมาณ30เซนติเมตรขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งประชาชนในพื้นที่ให้ทราบและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศขยายเวลาปิดบริการไม่มีกำหนดหลังน้ำป่าพัดสะพานน้ำตกเหวนรกถล่มยืนยันไร้ผู้บาดเจ็บคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
5: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศขยายเวลาปิดการท่องเที่ยวและพักแรมเป็นการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดจากเดิมที่มีประกาศปิดบริการแล้ว2วันคือวันที่26และ27กันยายนที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุฝนตกหนักต่อเนื่องจนเกิดมวลน้ำป่าสะสมจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยเมื่อคืนนี้น้ำป่าได้ไหลทะลักลงสู่พื้นที่น้ำตกเหวนรกอย่างรุนแรงส่งผลให้โครงสร้างสะพานข้ามไปยังจุดชมวิวพังทลายลงจนไม่สามารถใช้งานได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมพื้นที่เรียบร้อยแล้วยืนยันว่าไม่มีนักท่องเที่ยวติดค้างหรือได้รับบาดเจ็บทั้งนี้ทางอุทยานจึงจำเป็นต้องยกระดับมาตรการความปลอดภัยด้วยการขยายเวลาปิดบริการออกไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อเร่งสำรวจความเสียหายประเมินความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ทางอุทยานแห่งชาติเขา
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
7: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับผมเคยเล่าสู่ท่านผู้ฟังว่าคนเราจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยอันดับแรกเราก็ต้องมีความเพียรนะครับมีความภาคเพียรก่อนอันดับที่2เราก็ต้องมีบุญญฤทธิ์นะครับมีบุญก่อนอันดับที่3นอกจากมีบุญญฤทธิ์แล้วหรือว่าทำความดีแล้วเนี่ยเราต้องอุทิศความดีให้กับเทวดาผู้ที่เราเคารพรักเคารพนับถือหรือว่าในท้องที่จะเป็นบ้านเป็นเรือนที่เราอยู่ที่เราอาศัยทำบุญให้กับท่านเจ้าที่เจ้าทางท่านก็จะช่วยเหลือเราความเพียรตัวเองบุญญฤทธิ์เทวฤทธิ์นะครับเทวฤทธิ์นี่ก็สำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าครูบาอาจารย์หลวงปู่ของผมท่านเคยสอนว่าคนทำเนี่ยอาจจะได้ร้อยหนึ่งแต่ถ้าเทวดาช่วยเนี่ยอาจจะได้พันอาจจะได้หมื่นอันนี้นะครับท่านผู้ฟังคือพูดถึงตรงนี้นี่ผมนึกถึงเรื่องไอ้ไข่เนาะเขาเรียกว่าไอ้ไข่ทั้งบ้านทั้งเมืองก็ขออนุญาตเรียกไอ้ไข่เหมือนกันที่วัดเจดีที่นครศรีธรรมราชคนบูชากันเยอะสักการะกันเยอะคือเท่าที่ฟังดูก็ปรากฏผลสำลิดนะครับผลสำลิดเหมือนกันหลายคนหลายท่านที่ผมรู้จักที่เขาบูชามานะครับแล้วก็ได้ไอ้ไข่ไปเขาก็บอกถูกหวยบ้างอะไรบ้างที่นี่มีสิ่งหนึ่งก็คือเท่าที่สังเกตดูนะครับว่าไข่นี่ชอบคนทำบุญทำบุญนะครับทำบุญช่วยเหลือพระศาสนาช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับเสร็จแล้วก็อุทิศบุญให้กับเขาบ้างนะถึงไม่อุทิศก็ถือว่าให้เป็นคนดีทำความดีเราก็จะได้บุญได้กุศลด้วยและตัวเทวดาหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางเขาก็ได้รับบุญได้กุศลด้วยหรืออุทิศให้เจ้าไข่อย่างนี้คนนั้นจะมีลาภสักการะบ่อยๆเนืองอันนี้เล่าตัวอย่างย่อๆนะเพราะว่าถ้าพูดมากไปเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะมองว่าเป็นการที่ให้หลงประเด็นไปแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปอ้อนวอนไปขอโดยที่เราไม่ได้ช่วยตัวเองโดยที่เราไม่ได้ทำความดีอะไรแล้วไปอ้อนวอนไปขออันนี้ไม่ได้นะครับท่านผู้ฟังแต่ที่ชัวร์ๆนี่เราทำเองนี่ได้แน่นอนด้วยมือทั้งสองข้างด้วยมันสมองของเรานะครับวิริเยนะทุกขมัจเจติคนได้จะลุคนเราจะร่วงทุกข์จะพ้นความทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรด้วยความภาคเพียรด้วยความขยันหนักเอาเบาสู้อันนี้ได้แน่นอนนะครับแต่การหนักเอาเบาสู้เราทำงานนะครับถ้าในชีวิตจริงในบริษัทเนี่ยสมมตินะครับหนักเอาเบาสู้นี่มันก็ไปได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นคนเก่งด้วยเป็นคนดีด้วยงานมันก็โตไวแต่ถ้าเก่งด้วยดีด้วยเป็นเด็กเส้นด้วยมันก็ยิ่งไวเข้าไปอีกฉะนั้นผมก็เรียนท่านผู้ฟังว่าทำตัวเองให้เป็นเด็กเส้นเด็กเส้นใครเด็กเส้นเทวดาต้องพูดอย่างนั้นแล้วเทวดาองค์ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันองค์ที่ช่วยเราองค์ไหนที่ช่วยเราก็ให้ท่านมีส่วนบุญส่วนกุศลที่เราทำนะครับไม่ว่าทำคุณงามความดีอะไรองค์ไหนที่มีส่วนช่วยโดยตรงโดยอ้อมก็ขอให้ท่านได้มีส่วนด้วยก็ตั้งจิตอย่างนี้เนี่ยนะครับเจ้าที่เจ้าทางที่เราอยู่ที่เราอาศัยในบ้านนะครับเทวดารักษาตัวรักษาบ้านรักษารถที่เราอยู่อาศัยก็ขอให้ท่านได้บุญได้กุศลที่เราทำด้วยดวงวิญญาณที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ในบ้านของเราให้บุญได้กุศลด้วยเราก็บอกไปอย่างนี้นะครับเพราะว่าท่านเหล่านั้นสิ่งที่ท่านต้องการก็คือบุญกุศลอย่างเดียวไม่ได้ต้องการอย่างอื่นบุญนะครับบุญเท่านั้นปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิฐาหนติปานินังบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแม่ผมเทศเป็นพระหรือท่านผู้ฟังขออภัยด้วยช่วงนี้เรามาฟังนิทานธรรมะในเรื่องธรรมะระยะสุดท้ายตอนสุดท้ายแล้วก็มาฟังเรื่องทุดงตามรอยหลวงปู่มั่นเชิญรับฟังครับ
1: ชายหลานชายคนอื่นไปต้อนควายแล้วก็ให้ต้อนกลับบ้านแทนทีนี้แกก็ยิ่งชอบใจสิที่ย่าไม่ให้ทำงานทีนี้ก็เอาแต่เที่ยวเตร่กินเหล้าสูบบุหรี่ไปกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันเมาเหล้าได้ที่กลับบ้านไม่ได้เพื่อนก็แบกแกกลับไปนอนบ้านด้วยพอตื่นมาหายสางเมาแกถึงกลับบ้านและความเมาเหล้านี่เองทำให้แกเกือบกลายเป็นคนพิการตาบอด วันนั้นแกไปนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนๆตามปกติดื่มเหล้าไปหลายยี่ห้อทั้งเหล้าขาวเหล้าสาโทซึ่งเป็นเหล้าเถื่อนต้มดื่มกันเองในหมู่บ้านแกกับเพื่อนก็ดื่มเหล้าเมาแปร่ขนาดนั่งเอียงกระเทเรหัวชนกันอ้อแอ้อแอแต่ก็ไม่มีใครยอมลุกแกก็เหมือนกันกับคนอื่นนั่นแหละมือถือแก้วเหล้าแน่นเนี่ยก้นเนี่ยยังติดพื้นเหนียวเหมือนตุ๊กแกเหมือนกับจะยึดคติที่ว่าที่ดังของข้าใครอย่าแตะนะนะขี้เมามักจะไม่ค่อยยอมลุกง่ายๆจนแกปวดเยี่ยวเนี่ยถึงได้ลุกไปหามุมที่ปลอดสายตาคนที่ปลดทุกข์เบาแต่มันเป็นคราวเคราะห์กรรมของแกที่แกบังเอิญเดินไปเหยียบไม้รวกแห้งท่อนปลายของไม้รวกลอยกระเด็นมาเสียบเข้าใต้คิ้วลึกถึงนิ้วเศษแกถึงกับแหกปากร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดเอามือกุมลูกตาที่มีไม้รวกเสียบคาอยู่เอาไว้เลือดนี่ไหลกระฉูดหยดลงเป็นทางยาวเปรอะเสื้อผ้าเต็มไปหมดแกหายสั่งเมาเหล้าทันทีเพื่อนๆได้ยินเสียงร้องของแกก็รีบพากันลุกออกมาหาแกเห็นแกเอามือกุมเบ้าตาไว้มีเลือดไหลออกไม่หยุดก็พากันตกใจผงะทำอะไรไม่ถูกทำเอาบรรดาขี้เหล้าหายเมาเหล้าเป็นปิดทิ้งที่มาเห็นภาพบาดเจ็บของแกก็ร้องอวดโอยเสียงดังลั่นเพื่อนๆถึงก็พากันประคองแกไปที่วงเหล้าให้แกนอนหงายแล้วหลับตาให้สนิทก่อนที่จะเทน้ำเหล้าขาวลงที่บาดแผลทำเอาแกแสบสุดๆถึงก็ร้องจากจะดิ้นก็ดิ้นไม่ได้เพราะว่าถูกเพื่อนช่วยกันจับกดตัวไว้นั่นก่อนที่จะมีเพื่อนๆ อีกคนค่อยๆดึงเศษไม้รวกที่เสียบอยู่บนเปลือกตาใต้หัวคิ้วออกก่อนที่จะเทเหล้าขาวลงไปอีกแกทั้งเจ็บทั้งปวดทั้งแสบไปหมดถึงกับสลบนอนหลับสนิทไม่รู้ตัวเพื่อนๆก็พากันพูดว่าที่แกโดนไม้รวกมันเสียบลูกตาเนี่ยเป็นเพราะว่ากงกรรมกงเกวียนที่แกไปเตะลูกควายตายกรรมมันถึงได้ตามมาสนองแกนอนพักรักษาตัวอยู่นานเป็นเดือนๆอดกินเหล้ากับเพื่อนเลยทีนี้พออาการหายดีแกก็เลิกดื่มเหล้ากลายเป็นคนดีจนมาแต่งงานมีลูกหันหน้าเข้าวัดทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับลูกควายตัวนั้นเพื่อไถ่บาปให้กับตัวเองเผื่อชาติหน้ากรรมจะได้ไม่ตามสนองติดตัวไปด้วยเออแต่ละชีวิตมันย่อมมีบาปมีกรรมด้วยกันนะคนเราก็มักจะทำอะไรที่ผิดซะก่อนที่จะกลับเนื้อกลับตัวมาเป็นคนดีจนเกือบจะทำให้ชีวิตต้องพบกับจุดจบอย่างคำโบราณที่เรียกว่ากรรมสนองกรรมครับ
2: สาธุโขปันทิโตนามะขึ้นชื่อว่าบัณฑิตย่อมทำประโยชน์ให้สำเร็จได้มวลบัณฑิตอยู่ไหนย่อมไร้โทษทำประโยชน์งอกงามตามประสงค์จะอยู่บ้านอยู่ป่าพนาดงก็มั่นคงด้วยธรรมประจำใจธุระใดใหญ่น้อยร้อยชนิดมีบัณฑิตดีแท้ช่วยแก้ไขถึงภาระยุ่งยากลำบากใจถ้าอาศัยบัณฑิตสำริดงานพระพิพัฒน์ปริยัติญาณุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของพระอาจารย์มหาทองสุขสุจิตโตกับชีวิตผจญกรรมกลางป่าของท่านนะครับพระอาจารย์มหาทองสุขนี่เป็นพระอีกรูปหนึ่งที่ออกปฏิบัติธรรมกลางป่ามีประสบการณ์นำมาบอกเล่าแก่คนรุ่นหลังมากมายท่านผ่านเรื่องราวร้ายแรงที่แทบทำให้ท่านต้องประสบเคราะห์กรรมถึงชีวิตมาได้ก็ด้วยการยึดมั่นในธรรมะและบางท่านเชื่อว่าท่านรอดตายเพราะมีบุญครับพระอาจารย์มหาทองสุขเริ่มชีวิตนักธรรมตั้งแต่บัพชาเป็นสามเณรครั้นเมื่ออายุครบบวชท่านก็ได้มาอุปสมบทเป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดปฐุมวนารามกรุงเทพโดยมีท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิสารเถระหนูเป็นพระอุปชาแล้วก็มีท่านปลัดบุญมีอินทะเชตโกเป็นพระกรรมวาจาจารย์ครับท่านศึกษาทางปริยัติธรรมจนสำเร็จนักธรรมเอกและโทแล้วก็ยังสามารถสอบนักธรรมได้3ประโยคเป็นครูสอนนักธรรมเป็นเจ้าอาวาสวัดสายงามจังหวัดจันทบุรีเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านห้วยหีบจังหวัดสกลนครเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครยามที่ท่านเดินทางไปจำพรรษาอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้มีโอกาสนมัสการหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเจ จ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงผู้เป็นปรมาจารย์แห่งพุทธของไทยในครั้งนั้นท่านได้เป็นครูสอนปริยัติธรรมแก่พระและก็เนนในยามกลางวันส่วนในตอนกลางคืนนั้นท่านได้บำเพ็ญเพียรภาวนาธรรมกรรมฐานกับหลวงปู่มั่นเมื่อหลวงปู่มั่นได้ออกธุดงค์ตามประสาพระผู้จักสงบแม้ว่าจะมีการแต่งตั้งยศศักดิ์ถวายท่านก็ไม่ได้ใหญ่ดีอะไรทำให้พระอาจารย์มหาทองสุขมีความประสงค์ที่จะออกธุดงค์กรรมฐานอย่างแน่วแน่เช่นเดียวกันโดยท่านได้ออกธุดงค์ร่วมกับหลวงพ่อโฮมหรือว่าพระราชมุนีซึ่งสามเณรประไมยผู้นี้เป็นผู้มีความรู้แตกฉานในทางปฏิบัติกรรมฐานรวมทั้งเป็นครูสอนแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของพระอาจารย์มหาทองสุขอีกด้วยด้วยความที่ต้องการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังจึงทำให้ท่านต้องออกธุดงค์เป็นเวลานานและระหว่างนั้นท่านก็ได้ประสบการณ์มากมายอย่างไม่มีวันลืมครั้งหนึ่งท่านได้พบงูจงอางตัวใหญ่ตัวประมาณต้นหมากเลื้อยพุ่งตรงมาที่ท่านซึ่งท่านและสามเณรประไมยก็ตกตะลึงอยู่ไม่ทราบว่าจะหนีไปทางไหนดีท่านทั้งสองก็รีบกำหนดจิตเข้าสู่สมาธิเพื่อแผ่เมตตาไปยังงูจงอางตัวนั้นพลันก็มีสุนัข5ตัวไม่ทราบว่ามาจากไหนกระโดดเข้ามาขวางงูจงอางตัวนั้นไว้การต่อสู้ของงูจงอางและสุนัขก็เริ่มขึ้นแล้วในที่สุดธรรมะก็เอาชนะอธรรมได้งูจงอางเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ถอยทัพกลับคืนสู่ป่าส่วนสุนัขทั้ง5ตัวนั้นเพื่อปฏิบัติภารกิจเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่ป่าใหญ่เช่นเดียวกันแต่เป็นที่น่าแปลกใจว่าสุนัขเหล่านี้มาจากไหนซึ่งนั่นนับเป็นสิ่งอัศจรรย์ครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตบัพชิตของท่านพระอาจารย์มหาทองสุขระหว่างที่ออกธุดงค์ในป่า
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังเรื่องธุดงค์ตามรอยหลวงปู่มั่นยังไม่จบนะครับจากท่านอาจารย์ยอดด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังเมื่อกี้ผมนั่งดูไลน์นะไลน์ไปก็มีคนไลน์มาถามผมว่าให้ดูกล่องสีเหลืองนะมีไหมสูตรเป็นยังไงแล้วผมเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าทางเราเนี่ยมีน้ำมังคุดสูตรเดียวคือกล่องสีน้ำเงินฟ้าไม่มีสีอื่นไม่มีสีเหลืองไม่มีสีใดทั้งสิ้นมีอยู่สีเดียวนะครับไม่มีสีอื่นแล้วก็มีท่านผู้ฟังเขาก็ไลน์มาถามนะครับมาถามผมคือผมเรียนท่านผู้ฟังนะครับเวลาท่านผู้ฟังซื้อน้ำมังคุดไปเนี่ยจะมีโบรชัวร์อยู่ในกล่องแล้วก็สามารถแอดไลน์นะใครมีมือถือมีโทรศัพท์แอดไลน์โดยการยิงบาร์โค้ดหรือว่าพิมพ์ ID ไลน์เข้าไปก็ได้ทั้งนั้นทำไม่เป็นก็ให้ลูกมันทำให้ลูกให้หลานนะพออย่างเราท่านนี่บางคนก็กำกึ่งบางคนก็ทำเป็นแต่บางคนก็ไฮเทคนะที่ผมเจอนะผู้สูงอายุหลายคนนี่ไฮเทคโอ้ใช้คล่องนะแอดไลน์เข้ามามีอะไรก็ถามนะครับถามเข้ามาบางทีผมว่างผมก็ตอบเองผมไม่ว่างก็มีลูกน้องคอยตอบให้นะครับเพราะมันเยอะเป็นต้องเยอะนะครับมันเยอะค่อนข้างเยอะคือเขาถามอย่างนี้เขาถามบอกว่าพี่ชายเขาเนี่ยกินแล้วเนี่ยถ่ายเหลวออกมาจะเป็นอะไรไหมสองวันแล้วเขาบอกโอ้โหนี่คือเรื่องที่ปรารถนาเลยท่านผู้ฟังทำไมท่านผู้ฟังครับถ้ากินน้ำมังคุดแล้วบางคนนี่ถ่ายนะครับถ่ายเหลวถ่ายเหม็นถ่ายดำสามสี่ห้าวันแรกหรือว่าเยี่ยวบ่อยเยี่ยวอะไรนี่ท่านต้องดีใจเลยนั่นก็คือว่าร่างกายของเรามันขับของเสียยิ่งขับของเสียออกมาได้มากเท่าไหร่นั่นหมายถึงว่าของดีมันจะเหลืออยู่ในร่างกายนะครับสิ่งที่เป็นสารพิษสิ่งที่เป็นมลพิษเนี่ยมันจะถูกขับทิ้งออกมาทางอุจจาระจะถ่ายเหลวถ่ายเหม็นถ่ายดำนั่นต้องดีใจนะครับมันถูกขับออกมาเพราะร่างกายของเราเนี่ยการที่มันจะฟื้นฟูขึ้นมาได้การที่มันจะดีขึ้นมาได้นี่มันต้องทิ้งของเสียก่อนการทิ้งของเสียในทิ้งออกทางไหนทั้งเหงื่อทั้งอุจจาระทางปัสสาวะนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้ร่างกายเราน่ะดีขึ้นไวนะครับท่านผู้ฟังฉะนั้นถ้าหากว่าใครกินเข้าไปแล้วมีอาการแบบนี้มีขับมีถ่ายมีเหม็นออกมาทนนิดหนึ่งนะครับ3วัน5วัน7วันแล้วแต่บางคนเนี่ยบางทีสะสมมานานเยอะนะบางคนเยอะก็อาจจะหลายวันหน่อยบางคนวัน2วันสู้ๆนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้น้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินครับ
3: น น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรธพระนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: การแอบรักคนมีเจ้าของผิดหรือไม่ถ้าผิดเราจะมีวิธีตัดใจยังไงเรื่องนี้พระพุทธองค์ทรงตอบเอาไว้ว่าถ้าเราไปละเมิดคนซึ่งมีลักษณะ4ประการดังต่อไปนี้1เขาเป็นคนที่มีเจ้าของ2เราก็รู้อยู่แล้วว่าเขามีเจ้าของ3มีจิตที่ละเมิดแล้วก็4เราลงมือละเมิดสำเร็จถ้าทำครบทั้ง4ประการถือว่าเราไปรักคนมีเจ้าของและมีความผิดแน่นอนวิธีทำใจแต่มาอยากจะสรุปง่ายๆให้จำกันไว้ว่าสุขจากการละเมิดคนมีเจ้าของเป็นของชั่วคราวแต่ให้ความปวดร้าวที่แสน
2: ใน2009ยังคงเป็นภัยคุกคามชาวโลกนะคะหลายประเทศมีวัคซีนใช้แล้วประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการทดลองแต่ว่านักวิจัยของไทยมีวิธีอีกแบบหนึ่งที่สามารถที่จะยับยั้งการระบาดของโรคนี้ได้นั่นคือสารสกัดจากมังคุดค่ะติดตามได้จากรายงานที่นี้ค่ะ
3: ผลไม้พื้นเมืองของภาคตะวันออกอย่างมังคุดราชินีผลไม้ที่มีสรรพคุณทางยามาตั้งแต่อดีตและยังมีงานวิจัยจากนักวิจัยไทยที่ค้นพบเมื่อ30กว่าปีที่แล้วว่าสารธรรมชาติที่สกัดจากมังคุดเป็นสารบริสุทธิ์ GM1 มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียต้านการอักเสบสมานแผลและต่อต้านอนุมูลอิสระได้อย่างดีเยี่ยมวันนี้ยังมีอีก9ของการค้นพบเมื่อ6นักวิจัยไทยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หยิบงานวิจัยจากหิ่งมาปัดฝุ่นต่อยอดให้เป็นอาหารเสริมภายใต้สูตรอาหารบีมซึ่งย่อมาจาก Balancing Immune เน้นคุณสมบัติในการลดการติดเชื้อของไวรัสโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่2009ที่ยังอยู่ในความวิตกของประชากรโลกขณะนี้ซึ่งช่วยในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเม็ดเลือดขาวให้ต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายทั้งเชื้อราแบคทีเรียไวรัสตลอดจนเซลล์มะเร็งได้อย่างดีเยี่ยม
4: เรากำลังใช้ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเราซึ่งไม่มีในโลกนะและเรารู้จักใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์แล้วแล้วก็ผมเชื่อว่ามุมมองอย่างเนี้ยควรจะเป็นมุมมองที่เป็นต้นอย่างของนักวิทยาศาสตร์ไทยการทำงานของเราไม่ใช่ว่าเราทำเอาแต่ได้นะครับน้องจะเห็นว่าเราสิ่งที่พูดถึงเราทำแล้วก็มีการลงไปช่วยชาวสวนอย่างปีที่ผ่านมาเราก็พยุงราคามังคุดไม่ให้ตกต่ำนะฮะภาคใต้เราลงไม่ได้ลงไปช่วยปุ๊บราคาตกนะเราก็ไปซื้อมาถึง 1,500 ตันเป็นการเซ็นสัญญาล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ราคามังคุดมันตก
3: ทีมนักวิจัยยืนยันว่าสูตรอาหารนี้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับยาโอเซลทามิเวียที่ใช้รักษาผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่2009โดยทำงานเหมือนกันคือระงับการแพร่เชื้อของไวรัส H1N1 ด้วยการเข้าไปจับตัวกับเอนไซม์ของ N1 ยับยั้งการแพร่เชื้อได้เป็นอย่างดีจึงเป็นอีกทางเลือกของการดูแลร่างกายและรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ในยามนี้ทีมข่าวสังคมรายงาน

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: มาฟังเรื่องธุดงค์ตามรอยหลวงปู่มั่นกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ตลอดระยะเวลา3วันท่านไม่ได้ฉันอาหารเลยมีเพียงน้ำดื่มเท่านั้นวันทั้งวันไม่ได้เดินไม่ได้พบผู้คนพบแต่ต้นไม้ป่าเขาเต็มไปหมดในยามนั้นท่านคิดว่าจะต้องมาทิ้งชีวิตไว้กลางป่าเสียแล้วจึงยึดการเจริญสมาธิในทุกอิริยาบถเป็นหลักจนสามารถกำหนดสติกำหนดจิตของตนได้ไม่ยอมให้จิตวอกแวกไปตามสิ่งเร้านั่นเป็นการปฏิบัติตามคำสอนของพระอาจารย์มั่นที่เคยได้สอนไว้ขณะจำพรรษาอยู่ที่วัดเจดีย์หลวง3วัน3คืนผ่านไปท่านก็สามารถบุกป่าฝ่าดงออกจากเขตแนวป่ามาถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ท่านบิณฑบาตหลังจากไม่ได้ฉันมาถึง3วันเมื่อฉันเสร็จก็ออกธุดงต่อโดยวกออกทางปากน้ำโพต่อไปจนกระทั่งถึงจังหวัดแพร่ท่านหลงทางอีกครั้งหนึ่งเป็นการหลงป่าจนต้องวกกลับมาถึงจังหวัดพิจิตรแต่ท่านก็ไม่ได้มีความหวาดกลัวยังคงกล้าหาญอดทนเดินไปจนกระทั่งถึงจังหวัดอุตรดิตถ์อีกครั้งการเดินทางย้อนไปย้อนมาครั้งนี้กินเวลาหลายวันนับเป็นการหลงทางครั้งใหญ่ทีเดียวเหตุที่ทำให้ท่านทรมานธุดงค์บุกป่าฝ่าดงในครั้งนี้ก็เพราะจิตศรัทธาอันแรงกล้าที่ต้องการพบพระอาจารย์มั่นเพียงอย่างเดียวดังนั้นเมื่อท่านนึกถึงพระอาจารย์มั่นคราวใดก็ดูเหมือนว่าความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านี่จะหายไปทันทีกลับมีพละกำลังอันแข็งแกร่งมาแทนที่แล้วในที่สุดท่านก็เดินทางไปถึงเขตจังหวัดลำปางการที่พระอาจารย์มหาทองสุขสามารถทุดงมาได้ตลอดรอดฟังจนเกือบจะถึงจุดหมายปลายทางแม้จะไม่เคยแล้วก็หลงทางเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดท่านคิดว่านั่นเป็นเพราะบุญบารมีตั้งแต่อดีตชาติของท่านและเป็นเพราะบุญบารมีของหลวงปู่มั่นที่คอยส่งเสริมจิตใจให้ท่านเกิดความมานะอย่างแรงกล้าที่จะต้องทำให้ได้ท่านรอนแรมจนกระทั่งถึงเวลาต้องเข้าพรรษาท่านจึงไปจำพรรษาที่วัดป่าเชียงแสนจังหวัดเชียงใหม่ภายหลังออกพรรษาจึงได้ออกเดินทางไปบำเพ็ญเพียรภาวนาที่บ้านป่าสักขวางเป็นเวลานานถึง6เดือนและท่านคิดว่าคงจะไม่ได้พบหลวงปู่มั่นเป็นแน่ขณะที่ท่านกำลังปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดป่าสักขวางนี้วันหนึ่งได้เกิดพายุใหญ่พัดกระหน่ำเอาต้นไม้ใหญ่โค่นล้มลงมากมายท่านต้องออกมายืนหลบฝนอยู่ข้างนอกเนื่องจากกุฏิพังหมดในครั้งนั้นท่านต้องเสี่ยงชีวิตจากการถูกต้นไม้ใหญ่ล้มทับซึ่งนั่นก็เป็นอีกครั้งที่ท่านสามารถรอดชีวิตมาได้หลังจากนั้นท่านได้ออกธุดงต่อโดยมีจุดหมายอยู่ที่การได้พบหลวงปู่มั่นที่ท่านเคารพเลื่อมใสศรัทธาไม่เสื่อมคลายท่านธุดงจนกระทั่งถึงถ้ำเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ได้หยุดพักแล้วก็เดินทางต่อไปยังบ้านดงแดงแล้วเดินทางข้ามเขาสูงต่อไปแม้ชาวบ้านที่ดงแดงจะทัดทานท่านก็ยังคงมุ่งหน้าไปอย่างไม่ประหวั่นพรั่นพรึงกับหนทางอันลำบากลำบนที่รออยู่ข้างหน้าพระอาจารย์มหาทองสุขตัดสินใจปักหลดค้างแรมที่บริเวณเขาสูงแห่งนั้นโดยเลือกบริเวณใกล้แอ่งน้ำคือนั่นพวกสัตว์ต่างๆไม่กล้าลงมากินน้ำเพราะเห็นมีกลดมาปักอยู่ท่านนั่งสมาธิเจริญธรรมได้ยินเสียงอื้ออึงต่างๆมากมายทั้งเสียงของสัตว์และเสียงที่ท่านคิดว่าไม่ใช่เสียงสัตว์แต่ท่านก็หากลัวไม่ยังคงตั้งใจนั่งสมาธิต่อไปจากนั้นจึงแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์เหล่านั้นพอถึงรุ่งเช้าท่านก็ออกธุดงต่อไปและแล้วท่านก็ได้พบกับหลวงปู่มั่นในที่สุดแล้วก็ได้ติดตามไปด้วยซึ่งหลวงปู่มั่นได้สอนกรรมฐานให้แก่ท่านอย่างจริงจังแต่เพียงไม่กี่วันหลวงปู่มั่นก็ส่งท่านเข้าป่าลึกเพียงลำพังเพื่อปฏิบัติธรรมหลังจากที่ท่านออกธุดงปฏิบัติธรรมตามลำพังในครั้งนั้นท่านก็ได้พบหลวงปู่มั่นอีกครั้งที่บ้านยางแม่กระตั้งซึ่งเป็นที่พักอาศัยของชาวเขาเผ่ามูเซอร์และในครั้งนั้นท่านยังได้พบกับพระสหธรรมิกอีกสองท่านก็คือหลวงปู่เทศเทศรังสีแห่งวัดหินหมากเป้งและหลวงปู่อ่อนสีวัดพระงามท่านจึงได้อยู่ปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มั่นอีกเป็นเวลา10วันต่อมาหลวงปู่มั่นประสงค์จะบำเพ็ญเพียรตามลำพังหลวงปู่อีก2องค์ก็เลยขอเดินทางไปส่งที่บ้านยางโดยใช้เวลาเดินทาง2วัน2คืนระหว่างทางไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนเข้าสู่บ้านยางก็ได้เห็นรอยเสือในบริเวณป่าดงดิบรอบๆหมู่บ้าน ยิ่งไปถึงกลางดงก็ยิ่งพบรอยเหล่านั้นมากขึ้นพวกชาวบ้านก็รู้สึกห่วงใยก็ยกพวกไปส่งซึ่งพระภิกษุทั้งหลายก็ไม่อาจปฏิเสธศรัทธาของชาวบ้านได้ในปีนั้นท่านได้อยู่จำพรรษาร่วมกับหลวงปู่มั่นที่บ้านเจ้าแม่ทองทิพย์จังหวัดเชียงรายร่วมกับพระอาจารย์อีกหลายท่านคือหลวงปู่เทศหลวงปู่ขาวอาจารย์สารและก็อาจารย์มนูภายหลังจากออกพรรษาอาการของไข้ป่าที่อาจารย์มหาทองสุขเคยเป็นก็กำเริบขึ้นมาอีกท่านจึงลาหลวงปู่มั่นไปรักษาตัวที่ตัวเมืองเชียงรายเมื่อหายดีแล้วจึงกลับมาที่เดิมแต่ก็ไม่พบภิกษุรูปใดเนื่องจากท่านพากันออกทุดงไปหมดแล้วท่านก็เลยต้องอยู่ตามลำพังองค์เดียวคืนหนึ่งขณะที่ท่านปักหลดปฏิบัติธรรมอยู่นั้นปรากฏเสียงผิดปกติท่านจึงมองออกไปก็เห็นเสือโคร่งตัวใหญ่เดินไปเดินมาแล้วก็ส่งเสียงร้องดังมากไม่ได้มีเพียงตัวเดียวมันมากันหลายตัวซึ่งเขตนี้ได้ชื่อว่าเป็นอีกแห่งหนึ่งที่เสือชุกชุมเสือโคร่งตัวหนึ่งเดินเข้ามาหาท่านจ้องมองแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรครั้งแรกท่านก็รู้สึกกลัวแต่ก็ระงับได้เมื่อมันไม่เห็นปฏิกิริยาตอบรับอะไรมันก็เดินหายเข้าป่าไปในที่สุดตลอดชีวิตการบำเพ็ญของพระอาจารย์มหาทองสุขท่านได้พบเจออุปสรรคนานประการได้เสี่ยงชีวิตอยู่หลายครั้งแต่นั่นเป็นสิ่งที่ท่านเลือกแล้วท่านเลือกที่จะอุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาเลือกที่จะเป็นผู้ให้เป็นผู้ชี้ทางสว่างให้แก่พุทธศาสนิกชนดังนั้นไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดก็ตามก็ไม่อาจจะลบเลือนศรัทธาอันแรงกล้าของท่านได้พระอาจารย์มหาทองสุขยังคงออกทุดงอยู่หลายครั้งเคยล้ำไปถึงแดนพม่าเคยถูกไข้ป่ากลับมารุมเร้าเล่นงานเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเคยเดินทางไปโปรดชาวเขาอันเป็นชนกลุ่มน้อยของไทยแล้วก็เป็นที่พึ่งทางใจของพวกเขาเหล่านั้นตลอดมาเมื่อล่วงเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแห่งชีวิตท่านก็ได้ละสังขารจากโลกนี้ไปอย่างสงบหลังจากที่อยู่จำพรรษาที่วัดป่าสุทธาวาสเป็นเวลานานถึง14ปีโดยท่านไม่เคยละถอนจากการเจริญภาวนาธรรมเลยสักครั้งเรื่องราวของท่านได้กลายมาเป็นแนวทางในการยึดปฏิบัติของพระสงฆ์รุ่นต่อๆมาและข้อคิดของท่านได้กลายมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชาวพุทธตลอดมาครับ
0: ครับนั่นก็คือเรื่องทุดงตามรอยหลวงปู่มั่นจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชนะครับหลวงปู่มั่นท่านก็ถือว่าเป็นปรมาจารย์เป็นครูบาอาจารย์ในสายพระป่าพระกรรมฐานในประเทศไทยที่สำคัญที่สุดรูปหนึ่งในยุคปีพุทธในยุคเกิดพุทธกาลนี้นะครับท่านสอนแต่พระนะครับสอนญาติโยมไม่สอนน้อยแต่ว่าท่านเน้นสอนพระเหตุผลก็คือว่าท่านบอกว่าถ้าสร้างพระเก่งๆนะครับได้หนึ่งรูปก็จะเป็นที่พึ่งของญาติโยมได้อีกมากมายสร้างพระเก่งๆได้ยิ่งมากก็จะเป็นที่พึ่งของญาติโยมได้อีกมากประมาณนี้จะเห็นได้ว่าครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระป่าสายกรรมฐานที่มากที่สุดในประเทศไทยก็คือสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชานี่ก็ถือว่าเป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นก็จะมีหลวงปู่แหวนหลวงปู่สิมหลวงปู่ดุหลวงปู่ดุลหลวงปู่ฟั่นนะครับพระอาจารย์สิงห์ทองหรือว่าเยอะครับแม้แต่หลวงพ่อพระอาจารย์วิริยังที่ท่านเพิ่งมรณภาพไปนะครับที่วัดธรรมมงคลก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์รุ่นท้ายๆของหลวงปู่มั่นนะครับแม้แต่พระอาจารย์ที่เป็นพระฝรั่งพระอาจารย์สุเมโธพระอาจารย์ญาณรัตโนนะครับที่หลังๆนี้หลวงตามหาบัวเหล่านี้นะครับก็เป็นลูกศิษย์รุ่นหลังๆของท่านหลวงปู่มั่นนะครับบางทีก็เป็นลูกศิษย์โดยตรงที่เคยทันบางองค์ก็ไม่ได้ทันแต่ว่าวัดปฏิบัติพระป่านี่ก็ยังคงอยู่นะครับแม้แต่ครูบาอาจารย์ผมเองท่านก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ชามาอีกสายหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นฉะนั้นหลวงปู่มั่นเนี่ยถ้าพูดถึงประวัติท่านเนี่ยเล่มใหญ่นะเล่มใหญ่หนามากนะถ้าอ่านกันจริงๆโอ้โหหลายวันครึ่งเดือนนะครับฝากเอาไว้นะครับนะมกุฏที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ควร1360บาทเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพไปกินไปใช้ไปรักษาตัวไหนมาถ้ามันยังไม่ดีขึ้นอย่าพึ่งท้อใจสู้ๆนะครับท่านผู้ฟังนะครับถ้ามีเงิน
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังเรื่องราวจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะครับเป็นในเรื่องตบพระป่าเรื่องแปลกๆตบพระป่าจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
3: อีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับพระอันท่านผู้ฟังคุณทวีบอกว่ารู้จักกับพระตั้งเป็นพระหนุ่มวัย25ปีเป็นความหวังของบ้านแก่เวลานั้นว่าวัดบ้านเรามีพระหนุ่มอย่างพระตั้งก็เฉพาะในฤดูเข้าพรรษาพอออกพรรษาพระหนุ่มก็พากันศึกหมดเหลือแต่พระแก่ๆที่ไปไหนไม่ค่อยได้อยู่3องค์แล้วพอปีนั้นพรรษาที่4พระตั้งนี่ท่านยังบวชอยู่เป็นพระหนุ่มองค์เดียวละทุกปีที่มีการสอบพระปริยัติธรรมกันที่วัดเจ้าคณะอำเภอพระตั้งก็สอบได้นักธรรมตรีในพรรษาแรกพรรษาที่2สอบได้นักธรรมโทบรรยายธรรมแตกฉานสวดมนต์เก่งพรรษาที่3พระตั้งก็เริ่มนั่งกรรมฐานชาวบ้านก็เริ่มลังเลด้วยความเชื่อที่ว่าไอ้การนั่งกรรมฐานนี่มันทำให้เสียสติเป็นบ้ามาแต่ไหนแต่ไรก็ไม่มีใครกล้านั่งสมัยนั้นถือว่าคนเก่งที่สุดพระเก่งที่สุดก็คือพระที่สวดมนต์ได้มากถ้าได้เป็นพระมหานี่ชาวบ้านถือว่าบรรลุสูงสุดเลยในทางศาสนาเพราะฉะนั้นแถวนั้นก็มีพระมหามากพอศึกออกมาแล้วลาสิกขามาแล้วชาวบ้านก็ยังเรียกมหาชาวบ้านยังนับถือนะคุณทวีบอกว่าทั้งบ้านมีมหาเกือบ10คนล้วนแล้วแต่ศึกจากพระมาแล้วทั้งนั้นน่ะทีนี้พระตั้งองค์นี้นั่งกรรมฐานตลอดพรรษาพอออกพรรษาท่านก็ออกธุดงค์พอกลับมานี่ในสายตาชาวบ้านก็หาว่าท่านเพี้ยนฉันข้าวมื้อเดียวนะองค์อื่นก็ฉันกัน2มื้อท่านฉันมื้อเดียวแล้วก็ไปเอาผ้าสีอะไรไม่รู้มานุ่งทั้งที่ปกตินี่ควรจะห่มสีเหลืองก็ไปเอาสีน้ำตาลเก่าๆมานุ่งยิ่งไม่รับนิมนต์ไปโน่นไปนี่ชาวบ้านก็ยิ่งไม่ชอบเพราะชาวบ้านเขาจะให้พระไปไหนต้องไปไปทำไปโน่นไปนี่ไปทำธุระเกี่ยวกับเรื่องของพระเนี่ยทีนี้พระที่เป็นสายพระป่าเนี่ยส่วนใหญ่จะสวดมนต์ภาวนาท่านก็ไม่ชอบต่อการที่จะต้องออกไปสวดข้างนอกคนเราพอเอาความชอบไม่ชอบมาตั้งไว้ล่วงหน้าไอ้ที่ตามมาทีหลังไม่ว่าดีไม่ดีมันก็น่ารังเกียจข่าวที่ว่าพระตั้งบ้านี่ก็เกิดมาจากสาเหตุอันนี้ที่คนยุคใหม่เนี่ยก็ชอบเรียกตัวเองว่ายุควิทยาศาสตร์นะมักจะพูดว่าคิดให้เป็นวิทยาศาสตร์พูดให้เป็นวิทยาศาสตร์ทำอะไรให้เป็นวิทยาศาสตร์คิดใหม่ทำใหม่ก็ยังไม่รู้ตัวเองซ้ำว่าจะทำอะไรนี่ในเอิบในแดงในเดชนะสามคนเนี่ยเป็นคนยุคใหม่ทั้ง3คนนี่จบโรงเรียนพลตำรวจมาพร้อมกันประจำอยู่ที่สถานีตำรวจประจำอำเภอความคึกขนองในวัยหนุ่มแล้วด้วยความเชื่อที่เป็นวิทยาศาสตร์ ทำให้เขาก่อเหตุอันนำไปพบกับกฎแห่งกรรมที่ฝรั่งไม่เคยสอนเอาไว้เหตุเกิดเมื่อตอนสอบพระปริยัติธรรมกลางปีนั้นเวลาสอบนักธรรมหรือว่าเรียกว่าสอบพระปริยัติธรรมทีไรชาวบ้านจากทุกทิศทั่วอำเภอพระจากทุกวัดในอำเภอต่างก็มาชุมนุมกันที่นี่ที่วัดท่านเจ้าคณะอำเภอในจำนวนพระที่มาชุมนุมกันครั้งนี้มีพระตั้งรวมอยู่ด้วยการปรากฏกายของพระองค์อื่นนี้ไม่สร้างความสนใจให้ชาวบ้านเท่ากับพระตั้งเพราะว่าจีวรของท่านเนี่ยเป็นสีน้ำตาลของพระองค์อื่นเนี่ยเป็นสีเหลืองทั้งย่ามทั้งบาทเครื่องบริขารมองดูรุงรังไปทั้งตัวเสร็จแล้ววันนั้นวัดทั้งวัดโกลาหลบอกไฟไหม้กุฏิไม่รู้ไหม้ด้วยเหตุไหนจะเข้าใจผิดคิดว่าพระตั้งเป็นคนเผากุฏิยังดีที่ชาวบ้านช่วยกันดับเสียทันเวลานั้นพระตั้งเดินออกไปทางหน้าวัดผ่านหน้าป้อมที่นายเอิบนายแดงนายเดชเฝ้ายามอยู่พอดีนะเสียงนายเอิบก็ถามพระตั้งบอกว่าจะไปไหนอ่ะก็คิดว่าพูดกับคนบ้าไม่ต้องพูดดีนักพอพูดอย่างนั้นพระตั้งท่านก็ไม่ตอบนายแดงกับนายเดชอีกสองคนก็เลยช่วยกันจับนายเอือบก็ตะคอกถามทีแต่ชี้ไปที่บาดในนั้นมีอะไรต่างคนต่างก็แย่งดูในบาดคงจะนึกว่าเป็นพระเครื่องหรือว่าของมีค่าที่พระตั้งลักออกมาจากในวัดหรือยังไงพระตั้งท่านก็ไม่ให้ดูปากก็พูดแต่ว่าอย่าทำเราบาปเรามีแต่กิริยาไม่มีกรรมอย่าทำเราบาปพูดอยู่อย่างเนี้ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยนิสัยอันเคยชินชอบใช้อำนาจเมื่อถามก็ไม่พูดขอดูก็ไม่ให้ดูพูดแต่คำว่าบาปบาปบาปหนึ่งในสามก็เลยบันดาลโทสะตบเปรี้ยงเข้าไปบาทนี่กระเด็นกล่องเข็มมีดโกนเครื่องกรองน้ำตกกระจายพระตั้งเสถลาสะหัวทิ่มลงไปอยู่ในครูข้างทางแต่ปากก็ยังพูดคำเดิมว่าอย่าทำเราบาปเรามีแต่กิริยาไม่มีกรรมพูดไปพลางก็ลุกขึ้นมานั่งเก็บกล่องเข็มบริขารอื่นๆใส่บาตรพลางทั้งสามคนไม่เห็นของมีค่าอะไรก็เลยปล่อยไปคนเห็นเหตุการณ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมอยู่แถวนั้นก็เห็นแล้วก็เฉยๆหลังจากนั้นมาพระตั้งก็หายสาบสูญไปคุณทวีบอกว่ากำลังจะลืมท่านอยู่ทีเดียวทีนี้มาคิดถึงท่านอีกครั้งหนึ่งเมื่อทราบเรื่องจากท่านเจ้าคณะอำเภอว่าคนที่ทำร้ายท่านวันนั้นคนที่ชื่อเอิบนั่นคนที่ตบท่านมายิงตัวตายที่หน้าวัดของท่านส่วนที่ชื่อแดงนั่นรถชนตายนายเดชมอเตอร์ไซค์คว่ำขาหักเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันเอิบนั้นก่อนที่เขาจะมาจบชีวิตลงเนี่ยมีอาการประสาทหลอนคือเห็นอยู่ตลอดเวลาว่าจะมีคนมาทำร้ายเขาคนที่มาทำร้ายคอยมากวนมาให้เห็นทั้งกลางวันกลางคืนทั้งยามหลับยามตื่นนะส่วนสองคนหลังจากนั้นชาวบ้านเขาก็บอกว่าเกิดจากความประมาทครับสำหรับท่านจะคิดอย่างไรก็ลองคิดเอาเองก็แล้วกันเพราะของอย่างนี้ถ้าไม่เจอกับตัวเองก็ย่อมไม่รู้และความไม่รู้นี่แหละครับที่มันปิดบังความ

0: พื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
3: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาดนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3

0: เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงยกเลิกใช้ธงชาติแบบช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นโดยให้ใช้ธงชาติแบบสีแดงสลับสีขาว5ริ้วประกอบกับในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1กับฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งธงชาติส่วนใหญ่จะมี3สีจึงกำหนดให้มีแถบสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินแก่เรียกว่าธงไตรงการเปลี่ยนแปลงมาเป็นธงไตรงนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบธงไตรงและได้ให้ความหมายของสีที่อยู่ในธงชาติดังนี้สีแดงหมาย
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐบาลย้ำสิทธิมาตรา33เจอภัยธรรมชาติจนทำงานไม่ได้รับเงินว่างงานเหตุสุดวิสัย 50% ขออภัยค่ะ 50% ไม่เกิน90วันสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
6: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
7: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล SSS

0: ไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: สำนักงานประกันสังคมดูแลผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติจนเดินทางไปทำงานไม่ได้หรือนายจ้างต้องหยุดกิจการชั่วคราวและไม่ได้รับค่าจ้างมีสิทธิ์ขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ 50% ของค่าจ้างรายวันครั้งละไม่เกิน90วันคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมย้ำสิทธิของผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะกรณีน้ำท่วมจนไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้หรือนายจ้างได้รับผลกระทบจนไม่สามารถประกอบกิจการได้ชั่วคราวและผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับค่าจ้างสามารถขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้โดยสปส.มีแนวทางการจ่ายเงินทดแทนกรณีดังกล่าวในอัตรา 50% ของค่าจ้างรายวันครั้งละไม่เกิน90วันสำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบควรเตรียมเอกสารให้พร้อมประกอบด้วยแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสปส. 2/01/7หนังสือรับรองการว่างงานจากนายจ้างและหากยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้แนบสำเนาสมุดบัญชีธนาคารเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรกด้วยส่วนของนายจ้างต้องออกหนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุวิสัยโดยนายจ้างยื่นเรื่องได้ผ่านระบบ e-service เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของผู้ประกันตนหรือยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสาขาทั้งนี้ผู้ประกันตนยังสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงหรือติดตามข้อมูลได้ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมและช่องทางประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประกันสังคมธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: แม่ทัพภาคที่1ตรวจเยี่ยมพื้นที่อุทกภัยเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกำชับหน่วยทหารเพิ่มจุดรับส่งประชาชนสัญจรคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
6: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ลงพื้นที่ซอยพัฒนาการ54เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครรับฟังสถานการณ์และติดตามการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขังพร้อมกำชับกำลังพลติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจัดกำลังให้มีความพร้อมช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยพื้นที่ดังกล่าวได้กำหนดเป็นจุดรับส่งประชาชนโดยรถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมประสานสำนักงานเขตอย่างใกล้ชิดเน้นรับส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกนอกจากนี้ยังได้เตรียมจัดตั้งโรงครัวพยาธาณศูนย์พักพิงชั่วคราวสำนักงานเขตสวนหลวงพร้อมจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยทั้งนี้กรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่น้ำท่วมขัง22เขตและเส้นทางสัญจรลำบากกว่า31เส้นทางวิริยะจันทรารายงาน
4: และเช้าวันนี้ศูนย์
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ครับ
8: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
9: เพลงไทยเนาะข่าวฉับไวทันใจทุกฝั่งที่นี่

พบกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยหน่อยจิรารัตน์ติดต่อโฆษณาโทร09 903 1782

0: ณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้ครบรอแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: บิทเทิลเมลอนทรานส์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเป็นเอกผลิตแบ่งบรรจุได้รับการจดทะเบียนอาหารเลขสารระบบอาหารเลขที่302-02765-6-0044ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญใน1แคปซูลประกอบด้วยน้ำมันถั่วดาวอินคาธรรมชาติ290มิลลิกรัมผงมะระขี้นก80มิลลิกรัมผงผักเชียงดา80มิลลิกรัมและน้ำมันเมล็ดคำฝอยธรรมชาติ50มิลลิกรัมอาจคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำผลิตแบ่งบรรจุโดยวิสาหกิจชุมชนวันน้ำเขียวติดต่อสอบถามรายละเอียด
1: 0899031782
2: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร
3: 0899031782
2: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการก่อนบ่ายสไตล์คุณนะคะหน่อยจิรารัตน์ค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังค่ะกับสถานีวิทยุเมืองลพบุรีนะ FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์และทางสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป. AM 612กิโลเฮิรตซ์นะคะซึ่งเป็นคลื่นหลักดังเกือบประมาณครึ่งประเทศแล้วนะคะ30กว่าจังหวัดเลยทีเดียวสนับสนุนรายการกันกับเราได้นะคะที่0899031782เบอร์นี้ติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สนับสนุนรายการแนะนำบทเพลงฝากข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้หมดเลยกับเบอร์0899031782กับดีเจหน่อยจิรารัตน์ค่ะเราอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะกับบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีนะคะใครที่กำลังมองหารถกระบะรถยนต์รถอเนกประสงค์นี่แหละคุณภาพอีซูซูทราบกันดีอยู่แล้วแต่ถ้าไปที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีคุณจะไม่ผิดหวังเรื่องของโปรโมชั่นข้อเสนอที่เตรียมไว้สำหรับผู้ที่ต้องการจะออกรถใหม่แล้วก็อยากได้โปรดีๆเนี่ยนะคะรับรองว่าคุ้มแน่นอนนะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่0815524735 0815524735ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่กำลังมองหารีสอร์ทใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์บัณฑิตรีสอร์ทยินดีต้อนรับนะคะเรามีบ้านพักเนี่ยหลากหลายเลยมาทำงานมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนมาทำธุระเนาะหรือจะมาแถวๆทำงานแถวๆพัฒนานิคมแถวเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์บัณฑิตเราอยู่ห่างก็ประมาณสัก4กิโลเมตรแล้วก็จะอยู่ใกล้อำเภอพัฒนานิคมกิโลกว่าใกล้ตลาดด้วยนะคะนั้นเนี่ยสนใจสำรองห้องพักกันกับเราได้หรือว่าไปดูบรรยากาศห้องพักบรรยากาศรีสอร์ทของเราได้ที่ Facebook นะคะบ้านดิดรีสอร์ทค่ะ0899031782นะคะ0899031782กันได้เลยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่ อยากจะดูภาพก็ไปดูกันอย่างที่บอกกันไปนะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่อยากจะดูแลสุขภาพกันเนี่ยนะคะสุขภาพของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวนะคะเราก็ต้องดูแลสุขภาพของเราให้ดีเนาะเพราะว่าสุขภาพของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยทีเดียวนะคะเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะซึ่งก็จะช่วยให้ร่างกายนั้นสดชื่นมีผิวพรรณที่ดีนะคะพักผ่อนให้เต็มที่นอนหลับให้พอด้วยอย่างน้อยก็ 7-8 ชั่วโมงต่อวันแหละรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะเน้นพวกผักผลไม้เพื่อเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันนั่นเองออกกำลังกายบ้านวันละเล็กละน้อยนะคะเพียง 15-30 นาทีก็จะช่วยได้มากขึ้นนะคะถ้าหากว่ามันไม่ไหวจริงๆเราก็ต้องไปพบแพทย์เนาะถ้าสุขภาพไม่ดีส่วนคุณผู้ฟังท่านใดที่กำลังคิดว่าสุขภาพของเราดีแล้วฟังเพลงกันต่อนี่แหละเพราะว่าเพลงจะช่วยได้ในหลายๆอย่างเลยทีเดียวค่ะ

0: เดียวๆเดี๋ยวกลับมาจ้า
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
3: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
4: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
3: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
4: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
3: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
4: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม
5: ่0899031782
6: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
7: สนใจสั่งซื้อโทร089-903-1782
8: The New Mill X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mill X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
9: Isuzu พันเจริญลพบุรี036-425-191-3 0815524735
10: ก็สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีนะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะไปดูไปชมไปสัมผัสไปทดลองกับขี่กันก็ได้สอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ0815524735 0815524735ที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีนะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดที่กำลังมองหารีสอร์ทใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะบ้านดิดรีสอร์ทยินดีต้อนรับนะคะเรามีบ้านพักที่หลากหลายเลยมาทำงานมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนมาทำธุระเนาะแถวพัฒนานิคมแถวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แวะพักบ้านดิดรีสอร์ทได้นะคะเรามีบ้านพักที่หลากหลายเลยมา1คน2คน4คน6คนได้หมดจะรวมกันเป็นแบบกวนเพื่อนกวนญาติสามารถมาพักกับเราได้นะคะแอร์ทีวีตู้เย็นน้ำอุ่นฟรี Wi-Fi เรามีครบเลยค่ะสำรองห้องพักกันได้ที่0899031782กันนะคะ0899031782กันค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดนะฮะที่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าสุขภาพของเราก็เป็นสิ่งสำคัญเนาะเมื่อสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญแล้วเนี่ยบางทีเราเจอเรื่องของบุหรี่บ้างอะไรบ้างก็จะทำให้เกิดปัญหาได้นะโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้านี่แหละจะส่งผลอันตรายนะคะความอันตรายมากมายให้สุขภาพร่างกายของเราเลยทีเดียวนะคะบุหรี่ไฟฟ้านั้นเนี่ยเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งใช้กลไกไฟฟ้าเนี่ยทำให้เกิดความร้อนแล้วก็ไอน้ำประกอบไปด้วยสารเคมีต่างๆนะคะโดยไม่มีควันแล้วก็จากการเผาไหม้แต่มันจะมีไอน้ำเกิดขึ้นมานะคะเพราะนั้นในส่วนของน้ำยาที่ถูกทำให้เป็นไอเนี่ยเข้าสู่ร่างกายก็จะมีสารประกอบหลักๆเลยมีนิโคตินนะเป็นสารที่ทำให้ร่างกายนั้นเสพติดการสูบบุหรี่ โพไพลีนไก่ค่อนเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการไอกรีซาลีนก็จะเป็นการสารเนี่ยเพิ่มความชื้นเมื่อผสมนะคะกับสารโพไพลีนไก่ค่อนแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการไอได้สารแต่งกลิ่นแล้วก็รสเนี่ยเป็นสารเคมีนะที่จะทำให้ที่เขาบอกว่าไปใช้กับอาหารทั่วๆไปแหละแต่ยังไม่ได้รับการยืนยันนะคะเมื่อมีการเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นไอที่สูบแล้วเนี่ยก็จะเกิดผลกระทบต่อร่างกายอย่างไรส่วนสารเคมีต่างๆเนี่ยที่พบในน้ำยาเนี่ยก็ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่านิโคตินเนี่ยกระตุ้นนะคะในเรื่องของระบบประสาทส่วนกลางโพไพลีนไกลคอนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังแล้วก็ดวงตาด้วยปอดนะพบมากในสำหรับผู้ที่เป็นโรคปอดเรื้อรังด้วยหอบหืดโรคถุงลมโป่งพองนะฮะก็ถือว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายนะโลหะหนักก็เหมือนกันโลหะหนักสารหนูสารกลุ่มต่างๆเนี่ยจากการวิจัยนะพบว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้านั้นเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆได้มากมายเลยทีเดียวโรคหัวใจโรคมะเร็งเนาะบางทีเนี่ยคนไม่ทราบนะว่าบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีควันไม่เป็นอันตรายแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันตรายมากเลยทีเดียวเพราะไอระเหยเวลาเราสูดเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวนี้มันจะทำกลิ่นแบบหอมบ้างอะไรบ้างคนก็คิดว่ากลิ่นน้ำหอมน่าจะไม่มีอันตรายแต่ว่ามันเป็นสารเคมีนะมันจะสูดเข้าไปโดยตรงเลยในร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยยังเป็นของใหม่อยู่นะตอนนี้เนี่ยมีหลายๆท่านน้องๆหนูๆก็เหมือนกันเวลาเราเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราก็ต้องดูกันด้วยนะว่าเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านั้นเนี่ยอันตรายกับน้องๆหนูๆในเรื่องของการเจริญเติบโตการพัฒนาทางสมองเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันตรายนะคะอยากเลิกสูบบุหรี่ลองโทรไปคุยดูโทรสอบถามกันได้ที่1600นะคะ1600ค่ะปรึกษากันไว้ก่อนก็ได้แต่ว่าใจของเรานั้นสำคัญที่สุดนะคะในการที่จะเลิกสูบบุหรี่ถ้าใจเราเลิกเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้ปฏิบัติได้ก็อยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีกันค่ะไปฟังเพลงกันต่อเลยนะคะ

0: เดียวเที่ยวเดี๋ยวกลับมาจ้า
1: เรียงความเรื่องพ่อของฉันพ่อบอกฉันว่าบุหรี่ไม่ดีอย่าสูบแต่พ่อก็ยังสูบอยู่ทุกวันทุกวันพ่อบอกฉันว่าพ่อไม่ติดวันหนึ่งพ่อจะเลิกแต่บุหรี่คงไม่อยากให้พ่อเลิกมั้งแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่พ่อไม่สูบบุหรี่แล้วเพราะพ่อหัวใจวายตาย
2: บุหรี่เท่ากับยาเสพติดอันตรายถึงตายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
3: งานหนักพักผ่อนน้อย
4: หวยกินแฟนทิ้ง
3: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
5: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
6: บิทเทิลเมลอนพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเป็นเอกผลิตแบ่งบรรจุได้รับการจดทะเบียนอาหารเลขสารระบบอาหารเลขที่302-02765-6-0044ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญใน1แคปซูลประกอบด้วยน้ำมันถั่วดาวอินคาธรรมชาติ290มิลลิกรัมผงมะระขี้นก80มิลลิกรัมผงผักเชียงดา80มิลลิกรัมและน้ำมันเมล็ดคำฝอยธรรมชาติ50มิลลิกรัมอาคันเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำผลิตแบ่งบรรจุโดยวิสาหกิจชุมชนวังน้ำเขียวติดต่อสอบถามรายละเอียด
7: 0899031782
8: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร
9: 0899031782
10: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
11: ค่ะสำรองห้องพักกันกับเราได้เลยนะคะบ้านดิดรีสอร์ทค่ะที่089-903-1782หรือว่าจะเข้าไปดูบรรยากาศห้องพักบรรยากาศรีสอร์ทของเราก็ได้นะคะที่ Facebook เลยบ้านดิดรีสอร์ทค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่อยากจะได้รถยนต์รถกระบะรถอเนกประสงค์ไว้ใช้งานนะคะบริษัทอิซูซูพันเจริญลพบุรีเรายินดีต้อนรับนะคะด้วยข้อเสนอด้วยโปรโมชั่นต่างๆมากมายที่เตรียมไว้สำหรับคุณผู้ฟังอย่างดีเลยทีเดียวนะคะถ้าหากว่าสนใจเนี่ยลองไปดูไปชมไปสัมผัสกันดูก่อนก็ได้หรือว่าจะโทรสอบถามกันที่0815524735 0815524735ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะถ้าหากว่าหลายๆท่านเนี่ยบางคนอาจจะมีเรื่องของสุขภาพเนาะอาจจะเป็นภูมิแพ้อาจจะมีผู้สูงอายุอาจจะมีผู้เด็กเล็กอยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะเรื่องของอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะจากฝนเป็นหนาวหนาวเป็นร้อนหรือว่าร้อนแล้วก็กลับไปเย็นไปอะไรแบบนี้นะคะสุขภาพของเราเนี่ยผลกระทบเรื่องของอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อสุขภาพก็จะมีมากมายเลยโดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจเนี่ยเป็นได้ทุกฤดูกาลเลยทีเดียวนะฝุ่นละอองคอแห้งแล้วว่าเย็นจัดจัดความชื้นที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะไปกระตุ้นพวกอาการภูมิแพ้พวกหวัดหลอดลมอักเสบหอบหืดได้อาการโรคติดเชื้อก็จะมาเลยนะคะผลกระทบจากอุณหภูมิที่มันเปลี่ยนแปลงอาจจะร้อนไปสูงไปอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะทำให้อาจจะเป็นโรคของลมแดดได้นะถ้าร้อนมากๆหรือว่าเป็นผื่นเป็นตะคริวเป็นเพลียแดดก็จะส่งผลต่อสุขภาพจิตด้วยเย็นไปก็ไม่ดีอีกผิวก็แห้งเนาะเลือดกำเดาก็อาจจะไหลไอได้ส่งผลกระทบต่อระบบการย่อยอาหารด้วยสุขภาพจิตนะถ้ามีการอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะทำให้สุขภาพจิตเราก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยอาจจะไปเรื่องของไปกระตุ้นเรื่องของภาวะซึมเศร้าบ้างนะคะวิตกกั ังวลบ้างนะนี่ก็เรื่องของอากาศที่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าหากว่าเรามีวิธีการที่จะดูแลสุขภาพของเราด้วยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยอย่างเช่นกินอาหารที่มีประโยชน์เน้นพวกผักผลไม้ตามฤดูกาลเนาะดื่มน้ำสะอาดนะคะแล้วก็มีการเคลื่อนไหวของร่างกายของเราอย่างเช่นการออกกำลังกายหรือเดินก็ได้ใครวิ่งไม่ได้ก็เดินเนาะแล้วก็สุขอนามัยที่ดีอย่างเช่นกินร้อนช้อนกลางล้างมือเรายังคงใช้ได้เหมือนเดิมการแต่งกายก็ต้องให้เหมาะกับฤดูกาลนั้นๆนะคะแล้วก็ดูแลใจนะด้วยการฟังเพลงก็ได้ร้องเพลงก็ได้นะคะอ่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะแนะนำบทเพลงก็สู่รายการกันได้ที่0899031782 0899031782กันได้เลยค่ะเราจะฟังเพลงนะคะในช่วงนี้เนี่ยส่งท้ายกันไปเลยนะคะกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณค่ะวันนี้ล่ำลากันก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: านหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
2: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

เนื่องในโอกาสวันที่28กันยายนพุทธศักราช2569เป็นวันครบรอบ109ปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนั้นศูนย์การทหารปืนใหญ่จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมมอบธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติไทยในวันนี้เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างการรับรู้ความสำคัญความเป็นมาของธงชาติไทยธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันส่งให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จ

0: พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงยกเลิกใช้ธงชาติแบบช้าง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
5: เซนโซได
4: เปลี่ยนเลย
6: เลอา
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
8: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
9: ไม่จริง
8: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
9: ไม่จริง
8: แล้วอะไรจริงอ่ะ
10: B-Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
8: เส้นละ 1,990 บาท
10: ใช่แล้วพิเศษสมาชิก B-Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
8: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ B-Quick จริง
10: ๆสอบถามโทร1153
11: เพิ่มที่เพื่อรถ
6: สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
12: เสียวฟันน่ะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
14: เสียว

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: นายกรัฐมนตรีกลับจากลอนดอนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยทันทีสั่งการผู้ว่าราชการทั่วประเทศเร่งรับมือน้ำท่วมหวั่นซ้ำรอยหัดใหญ่ย้ำอาหารต้องมีคุณภาพเซลบอดแคสต้องเตือนชัดเร่งสำรวจความเสียหายจ่ายเยียวยาพร้อมเตรียมใช้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติ1ตุลาคมนี้ขณะที่นายกรัฐมนตรีเรียกถกครม.ด่วนบ่ายวันนี้หารือมาตรการรับมือฝนตกหนักและน้ำท่วมโดยครม.เคาะวันหยุดราชการพิเศษ 28-29 กันยายนใน4จังหวัดกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบอุทกภัยรัฐบาลกำชับเฝ้าระวังฝนหนักภาคกลางตะวันตกนภินทรสั่งติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มแม่กลองเพชรบุรีประจวบรายวันพร้อมเร่งประสานช่วยประชาชนทันทีหากเกิดสาธารณภัยด้านกองทัพระดมกำลังช่วยผู้ประสบอุทกภัยกรุงเทพมหานครและ9จังหวัดเร่งอพยพผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางเสริมแนวป้องกันน้ำดูแลโรงพยาบาลและชุมชนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนมิจฉาชีพฉวยโอกาสลักทรัพย์ช่วงน้ำท่วมซ้ำเติมผู้ประสบภัยเจอโทษหนักจำคุกสูงสุด5ปีรัฐบาลย้ำสินค้าอุปโภคบริโภคมีเพียงพอขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกเตือนกักตุนสินค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำนักงานประกันสังคมดูแลผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติจนเดินทางไปทำงานไม่ได้หรือนายจ้างต้องหยุดกิจการชั่วคราวและไม่ได้รับค่าจ้างมีสิทธิ์ขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ 50% ของค่าจ้างรายวันครั้งละไม่เกิน90วันอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเตรียมระบายน้ำเริ่ม28กันยายน69นี้หลังน้ำใกล้เต็มความจุอ่างเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องด้านเขื่อนเจ้าพระยาโครงการระบายน้ำที่ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังทยอยเพิ่มการระบายน้ำมาต่อเนื่องอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศขยายเวลาปิดบริการไม่มีกำหนดหลังน้ำป่าพัดสะพานน้ำตกเหวนรกถล่มยืนยันไร้ผู้เจ็บจับตายแล้ว2จระเข้หลุดจากฟาร์มสะแก้วเร่งค้นหาอีก2ตัวขณะระดับน้ำเริ่มลด 5-10 ซมชลประทานเผยหากไม่มีฝนซ้ำคาด2วันสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกตินครนายกน้ำท่วมพื้นที่ขยายวงกว้างเคลื่อนตัวผ่านเมืองนครนายกทำให้พื้นที่อำเภอเมืองนครนายกอำเภอบ้านนาอำเภอองครักษ์และอำเภอปากพลีมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจังหวัดนนทบุรีประกาศเขตภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและปากเกร็ดด้านผู้ว่าราชการปทุมธานีประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉินน้ำท่วม90ชุมชนตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีส่วนกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่น้ำยังท่วมขังสูงลดระดับช้าแยกบางกะปิอ่วมน้ำสูง 1.3 เมตรผู้ว่าราชการชัดชาติเผยคลองหลักน้ำเต็มพร่องน้ำออกจากพื้นที่ไม่ได้คาด 2-3 วันคลี่คลายณัฐพงษ์ลงพื้นที่น้ำท่วมจันทบุรีจี้เร่งประกาศพื้นที่ประสบภัยหลังปภ.ขึ้นธงแดงเตือนภัยสูงสุด
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
6: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาริน

0: เป็นธรรมดาที่ช่วงหนึ่งของชีวิตที่เราจะรู้สึกแย่แต่ขออย่าท้อแท้เพราะคงไม่มีใครที่จะแพ้ได้ทุกวันท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินกับผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับน้ำมังคุดตราพนารินนี่ถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ผสมผสานความลงตัวของสมุนไพรหลายๆตัวนะครับกว่าจะลงตัวเป็นสูตรนี้กว่าจะเดินทางมาถึงวันนี้นะครับผ่านการต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรผมเองก็พอใจภูมิใจมากๆภูมิใจเสนออยากจะให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทดลองดื่มดูนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพใครที่สุขภาพยังไม่แข็งแรงคนที่ร่างกายทรุดโทรมอยากให้หรือดื่มดูสัก3ขวดดื่มได้ทุกเพศทุกวัยนะครับทุกโรคทุกอาการใครมีอะไรเป็นอะไรดื่มได้หมดนะครับก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ควรมีไว้คู่บ้านติดไว้คู่ตัวมีหลายคนนะครับที่ซื้อกินเป็นประจำซื้อกินแล้วก็เป็นปี2ปี3ปีก็ขอกราบขอบพระคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆที่ซื้อกินน้ำมังคุดเป็นประจำนะครับผมคือถ้าเทียบกับการลงทุนในเรื่องสุขภาพแล้วผมถือว่าไม่แพงถ้าเราสุขภาพดีแล้วกินวันละครั้งหนึ่ง30มิลคุ้มครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับเป็นธรรมดาที่ชีวิตของคนเราเนี่ยมันจะมีการดีมั่งเสียมั่งรู้สึกแย่มั่งนะครับรู้สึกดีบ้างแต่ไม่ว่ามันจะฝันร้ายขนาดไหนค่ำคืนไหนที่เราฝันร้ายที่สุดจะยาวในนานขนาดไหนท้ายที่สุดแล้วกลางคืนจะยาวขนาดไหนมันก็ต้องสว่างฝันร้ายก็ต้องตื่นเราก็ต้องตื่นขึ้นมานะครับคนเราเนี่ยมันจะแพ้ตลอดเป็นไปไม่ได้จะโชคร้ายตลอดก็เป็นไปไม่ได้มีโชคดีบ้างมีโชคร้ายบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่มันมีวิธีท่านผู้ฟังวิธีที่จะทำให้ตัวเองโชคดีได้เรื่อยๆโชคดีได้ตลอดเออทำยังไงนะพูดอย่างนี้ทุกคนก็ชอบนะมีบางคนนะอย่างที่ในออฟฟิศที่ทำงานของผมเนี่ยนะครับพนักงานบางคนนี่โทษทีนะครับไม่ได้สนับสนุนนะครับเขาถูกหวยติดกัน20งวดอย่างเงี้ย20งวดก็มีช่วงหนึ่งนะครับที่ผมให้เขาตอกไข่ผมจะเจียวไข่ไปวัดทุกวันวันหนึ่งประมาณ2แผงนะครับช่วงนี้มีคนทำแทนแล้วแต่ว่าน้องคนนี้เขาก็จะตอกไข่ให้ตอกไข่เตรียมให้ผมก็เป็นคนเจียวไปวัดทำทุกวันติดต่อกันเป็นปีท่านผู้ฟังพอถึงวันหนึ่งเนี่ยบุญที่ทำทุกวันอานิสงส์ที่ทำทุกวันเนี่ยความดีที่ทำทุกวันเนี่ยมันให้ผลถูกหวยได้ทุกงวดเออมันก็เป็นเรื่องแปลกแต่ว่ามันจะเกี่ยวหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบได้แต่มันถูกทุกงวดจับอะไรตีเป็นหวยมันก็ถูกหมดนี่ก็เรียกว่าคนดวงดีได้ตลอดฉะนั้นถ้าจะเป็นเรื่องที่ยุติธรรมที่สุดนะครับก็คือถ้าคนทำดีตลอดก็ควรที่จะได้รับผลดีตลอดอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ยุติธรรมนะครับถ้าคนทำชั่วตลอดก็ควรได้รับผลชั่วตลอดฉะนั้นถ้าเราอยากจะดวงดีอยากจะโชคดีอยากจะมีวันชนะตลอดเนี่ยก็ต้องทำดีให้ตลอดอย่าท้อแท้ครับท่านผู้ฟังช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: 10นาทีกว่าที่มีการซักไซ้เหตุการณ์ท่านผู้ฟังเพิ่งจะได้รู้ว่าพระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ได้สิ้นพระชนเสียแล้ว10วนาทีไม่มีผู้ใดกล้ากราบทูลถึงการสิ้นพระชนของพระองค์เจ้าหญิงเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบว่าพระอัครมเหสีสิ้นพระชนแล้วแม้ว่าแพทย์หลวงจะแก้ไขเต็มกำลังแล้วก็ไม่อาจจะแก้ไขให้พระนางฟื้นคืนพระชนขึ้นมาได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตกพระทัยถึงกับประทับอึ้งไม่อาจจะตรัสใดๆพระพักเผือดซีดไม่อาจจะทรงพระวรกายต้องเสด็จขึ้นเรือปานมารุตประทับบนพระที่นั่งและรับสั่งให้หมอหลวงรีบทำการแก้ไขพยาบาลอีกครั้งหนึ่งอย่างสุดกำลังเต็มความสามารถเพราะพระองค์เห็นว่าพระวรกายของพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ยังอุ่นอยู่แก้ไขกันตั้งแต่เวลา5โมงเช้าจวบจนเข้าบ่าย2โมงพระองค์ทรงรับสั่งให้หมอหลวงทำการแก้ไขหวังว่าพระนางผู้เป็นที่รักจะฟื้นคืนพระชนชีพแต่ทุกอย่างก็ไม่ได้บังเกิดวี่แววอันใดเป็นผลสำเร็จอย่างที่พระองค์ได้คาดหวังเลยเมื่อหมอหลวงหมดกำลังที่จะแก้ไขให้พระนางฟื้นคืนพระชนชีพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เสียพระทัยอย่างแสนสาหัสดวงพระเนตรคลอด้วยน้ำพระอสุชนด้วยความอาลัยรักและเวทนาพระมเหสีที่พระองค์ไม่ทันมาเห็นพระทัยได้ทันท่วงทีแม้เวลาบ่ายสองโมงกว่าจะล่วงเลยไปพระองค์ก็ยังทรงมีความหวังทรงรับสั่งให้ชาวบ้านลองมาทำการแก้ไขตามวิธีการของชาวบ้านแม้หมอหลวงจะสิ้นปัญญาก็โปรดให้หมอชาวบ้านแม้แต่คนเฒ่าคนแก่ที่เคยช่วยชีวิตคนตกน้ำมาช่วยกันแก้ไขไม่ว่าจะเป็นร่างทรงองค์เจ้าคนไหนขอเพียงให้ได้ลมหายใจของพระนางกลับคืนมาสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเริ่มสลดพระทัยนักด้วยพระทรงเริ่มแน่พระทัยแล้วว่าพระมเหสีที่รักยิ่งนั้นสิ้นพระชนแน่แล้วยามนั้นดวงพระเนตรของพระองค์แดงช้ำพระหัตถ์สั่นสะท้านพระอสุชนทนคลอดวงพระเนตรขณะที่ทอดพระเนตรประสบพระอัครมเหสีและพระราชธิดาที่ประทับทอดพระวรกายเคียงกันในพระอิริยาบถนิ่งราวกับทรงบรรทมหลับตามปกติสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงสิ้นหวังในการรอคอยให้ผู้ใดช่วยพระอัครมเหสีแล้วก็ทรงรับสั่งให้กรมหมื่นนเรศวรจัดเรือกลไฟขึ้นไปตามเรือพระที่นั่งพระองค์เจ้าสว่างวัฒนาซึ่งแล่นนำหน้าขึ้นไปแล้วให้กลับมาเพื่อจะได้จัดขบวนเรือพระศพล่องกลับพระนครพร้อมกันเวลานั้นทั่วท้องน้ำเจ้าพระยาเงียบเหงาเวิ้งว้างมีแต่เสียงสะอึกสะอื้นพิราบรำพันลั่นระงมก้องไปทั่วลำน้ำหมู่ข้าหลวงชาววังต่างร่ำไห้เป็นที่น่าเวทนาพระพุทธเจ้าหลวงทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์จัดเรือพระที่นั่งเวสาตรีเป็นเรือรับพระศพพระอัครมเหสีและพระราชธิดาเรือพระที่นั่งเวสาตรีแล่นกลับสู่พระมหานครเวลาประมาณ16:00 น.เวลานั้นเป็นคืนเดือนมืดมีแสงไฟจากเรือตามเสด็จทั้งปวงเริ่มเคลื่อนขบวนสู่พระมหานครโดยให้เรือพระศพเคลื่อนก่อนการเดินทางกลับสู่พระมหานครเวลานั้นเป็นไปโดยความโศกสลดผิดกับเมื่อเช้านี้ที่ขบวนเรือแล่นออกจากท่าราชวรดิษฐ์อย่างคลึกครื้นรื่นเริงบัดนี้แล่นผ่านความมืดแห่งราตรีเข้าสู่ตำหนักแพประมาณ14:00 น.เรือพระที่นั่งก็เข้าเทียบท่าเมื่อรุ่งสางของวันใหม่คือวันอังคารแรม9ค่ำเดือน7ปีมะโรงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าให้กรมหมื่นนเรศวรยกทรงเครื่องพระศพและเชิญพระสุคนมาสงพระศพอันธรรมเนียมราชประเพณีนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องเป็นพระองค์แรกที่จะเป็นผู้ทำการสงน้ำพระศพพระอัครมเหสีและพระราชธิดาแต่เวลานั้นดวงพระราชหฤทัยได้แตกสลายแล้วทรงโศกเศร้าทุกข์ตรมจนไม่สามารถจะทนทอดพระเนตรดูพระศพของพระอัครมเหสีและพระราชธิดาอีกได้เกรงว่าหากสงน้ำพระศพผู้เป็นที่รักยิ่งทั้งสองพระองค์แล้วอาจจะระงับความเสียพระทัยไม่ได้อาจจะแสดงพระอาการทุกขเวทออกมาต่อหน้าข้าราชบริพารทั้งปวงจึงทรงโปรดเกล้าให้พระองค์เจ้าเทวันอุทัยวงศ์ซึ่งเป็นพระเชษฐาของพระองค์เจ้าหญิงสุนันทาเป็นผู้เชิญพระสุคนมาสงน้ำพระศพตราบจนกระทั่งเวลาผ่านไปจนใกล้14:00 น.การสงน้ำพระศพเป็นไปโดยเรียบร้อยท่วนทั่วทุกพระองค์แล้วสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงก็ยังไม่ได้ทรงบรรทมหลับแม้แต่นาทีเดียวเวลา14:00 น.คืนนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกที่หอธรรมสังเวชคือที่ไว้พระศพแล้วทรงทราบเรื่องที่มีการชำระความกันในวันนั้นทรงกริ้วพระยามหามนตรีอย่างยิ่งที่แกล้งไม่ช่วยอย่างนั้นและยังทูลปลดมดเท็จเอาตัวรอดอีกทรงพิโรธหนักจนรับสั่งให้พระมหาเทพไปตามตัวพระมหามนตรีมาในบัดนั้นเลยแต่ไม่ได้ทรงไต่สวนด้วยพระองค์เอง ด้วยเกรงจะทรงกริ้วจนไม่อาจจะระงับได้ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ถอดพระมหามนตรีออกจากยศถาบรรดาศักดิ์เป็นไพร่ในทันทีคืนนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นเก๋งอรสาพิรมประมาณ5 ทุ่มวันรุ่งขึ้นขณะที่หลวงราโชซึ่งเป็นหมอหลวงกำลังกราบถวายบังคมทูลต่อหน้าพระพักหลวงในสิทธิ์ซึ่งกำลังถวายงานพัดอยู่ได้สอดกราบทูลขึ้นกลางคันเป็นเชิงแก้แทนพระยามหามนตรีสอดทูลขึ้นมาว่าพระยามหามนตรีไม่ได้เป็นผู้ผิดเป็นความผิดของนายอินแต่คนเดียวที่เป็นผู้ถือท้ายเรือแล้วเมาสุราคึกขนองจนประมาทเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงปรากฏว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระพิโรธทันที
0: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนะครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมคุฎทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมคุฎผสมสมุนไพร24ชนิดผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานมีมาตรฐาน GMP มีฮัตซับมีอย.ถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวที่ผมเองภูมิใจมากๆมังคุดมีประโยชน์ยังไงหลายๆท่านก็คงจะรู้คนเฒ่าคนแก่คนโบราณเขาเคยใช้ประโยชน์จากเปลือกมังคุดเอามาทำยานะครับคนเฒ่าคนแก่เขาก็เคยเอามาทำเอามาใช้มีประโยชน์นะครับทีนี้ถ้าเรามาดื่มเนื้อมังคุดผสมสมุนไพรเข้าไปยิ่งจะมีประโยชน์ท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับคนหนึ่ง360 บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนทั่วไปหรือโทรเข้าไปในรายการดื่มครั้งหนึ่งก็ไม่ต้องดื่มเยอะ30 มิลนะครับดื่มน้ำตาม1 แก้วเช้าเย็นก่อนนอนพอสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ดื่มวันละครั้งก็พอฝากไว้นะครับท่านผู้ฟังครับน้ำมะขุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตซับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะขุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250 มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360 บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3 ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3 ช้อนโต๊ะวันละ2 ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1 แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
0: มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24 ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: รากฏว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระพิโรธทันทีทรงกริ้วว่าหลวงนายสิทธิ์ทูลสอดขึ้นมาโดยที่ไม่สมควรเพราะพระองค์ยังไม่ได้ทรงตรัสถามและตัวหลวงนายสิทธิ์เองก็มีความผิดติดอยู่คดีหนึ่งคือลักพาข้าหลวงของพระนางเจ้ามาครั้งหนึ่งแต่ยังไม่ได้ชำระความผิดมาคราวนี้ยังมาบังอาจทูลสอดขึ้นในเจตนาช่วยคนผิดอย่างไม่สำนึกและไม่เจียมตัวอีกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงโปรดเกล้าให้ไล่หลวงนายสิทธิ์ออกจากหน้าพระที่นั่งแล้วก็ให้ถอดจากราชการในเดี๋ยวนั้นทันทีและต่อมาให้ทรงเบิกตัวไอ้เถอะมาเฝ้าไอ้เถอะคนนี้เป็นข้าช่วงใช้ส่วนพระองค์ของพระองค์เจ้าเทวันอุทัยวงศ์พระเชษฐาของพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์มีประจักษ์พยานหลายปากยืนยันว่าไอ้เถอะคนนี้เป็นคนดำน้ำลงไปงมหาพระศพของสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงกันนาพรขึ้นมาจากใต้ท้องแม่น้ำซึ่งไอ้เถอะก็ได้กราบบังคมทูลเล่าเหตุการณ์ตามความจริงต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์จึงทรงโสมนัสและมีกระแสรับสั่งชมเชยไอ้เถอะว่าไอ้เถอะมึงเป็นขี้ข้าลำบากยากจนมาตลอดชีวิตการศึกษาก็ไม่มีมึงยังกล้าทำในสิ่งควรไม่ควรมากกว่าคนที่มีบรรดาศักดิ์สูงเป็นมนตรีเสียด้วยซ้ำจวบจนกระทั่งการเวลาผ่านมาถึง3ปีมีพระราชหัตถเลขาถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลาว่าด้วยโทษนายเรือพระประเทียบล่มที่ได้สั่งจำไว้ณคุกแต่ปีมะโรงบัดนี้ก็เห็นจะถึงกำหนด3ปีควรพ้นโทษได้คนที่มีโทษกำหนด3ปีให้พ้นโทษไปตามกำหนดแต่มหามนตรีกับนายอินสองคนนี้เป็นโทษหนักไม่มีกำหนดแต่สว่างวัฒนาได้มาขอโทษหลายหนบัดนี้ได้ทำบุญวันตายครบ3ปีแล้วจึงยอมให้พ้นโทษไปด้วยกันทั้งสิ้นเป็นการกุศลอย่าให้เป็นเวรเป็นกรรมกันต่อไปขอให้ท่านมีรับสั่งให้คนเหล่านี้พ้นโทษไปเถิดพระบรมนามาภิไธยสยามิน
1: มีผู้ชายคนหนึ่งอายุมากแล้วชื่อคุณพิชิตเล่าให้ฟังบอกว่าเกิดไปฝันเห็นคนตายเต็มไปหมดเลยคนที่แกรู้จักมาตั้งแต่ครั้งไหนๆสมัยเมื่อยังเด็กๆจำความได้ก็มีที่ตายไปแล้วก็ยังกลับมาให้เห็นคนในหมู่บ้านคนนอกหมู่บ้านจำได้พวกเขาตายกันไปหมดแล้วแม้ว่าคุณพิชิตจะแก่มากแต่ก็ยังอดที่จะหวาดกลัวไม่ได้ที่แรกแกไม่เล่าให้ใครฟังเลยเพราะรู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ใช่เรื่องดีแต่แล้วก็เก็บมันไว้ไม่ได้ก็เล่าให้คนในบ้านฟังพวกเขาก็พูดกันบอกว่าฝันเห็นแต่คนตายทั้งนั้นนะไม่ดีนะไปรดน้ำมนต์ซะเถอะหลวงตาโทนน่ะแน่ท่านสะเดาะเคราะห์ได้ด้วยฝันอย่างนี้แสดงว่ากำลังมีเคราะห์เคยได้ยินเขาว่ากันว่าฝันเห็นคนตายมันก็จะทำให้คนฝันตายไปด้วยนะต้องระวังเอาไว้กันดีกว่าเดี๋ยวจะสายจนแก้ไม่ได้สีหน้าของแกในตอนนั้นคงจะชอบกลอยู่เพราะว่าใจนั้นคล้ายจะเชื่อแต่ก็คล้ายจะไม่เชื่อด้วยในเวลาเดียวกันแกก็ยังไม่ได้ไปทำอะไรเพราะยังไม่มีรถไม่ว่างจนกว่าจะถึงวันอาทิตย์ระหว่างนั้นก็มีคนหนึ่งมาหาแกคนนี้เคยคุยกันบ่อยถ้าแกว่างก็จะมานั่งคุยด้วยอายุมากแล้วก่อนนอนเคยทำงานอยู่กรุงเทพพอแกเล่าเรื่องความฝันให้ฟังแกก็ว่าแกเคยเจอแบบนี้มาแล้วสมัยแกอยู่ดอนเมืองทำงานอยู่ที่อู่ซ่อมรถมีเพื่อนของเท่าแกฝันว่ามีคนมาหาหลายคนแต่เมื่อดูให้ชัดๆอ้าวคนเหล่านี้ล้วนแต่ตายไปแล้วทั้งนั้นเลยแกก็ตกใจกลัวมากในฝันนั้นก็ได้วิ่งหนีพวกเขาก็เดินตามเขาก็วิ่งหนีไปสะดุดอะไรไม่รู้ล้มคว่ำผีเหล่านั้นก็ถึงตัวพอดีเขาสะดุ้งตื่นเขาบอกเขากลัวมากทีนี้เห็นเขากลัวมากเมียก็เลยบอกให้เขาไปรดน้ำมนต์หรือว่าไปหาพระให้ท่านทำพิธีสะเดาะเคราะห์จะได้ไม่ต้องห่วงอะไรเขาก็เชื่อรีบขับรถออกไปจากบ้านแต่พักเดียวกลับมารถกระบะที่เขาขับไปด้านข้างรถบุบบู้บี้เมียเห็นตกใจมากถามว่าไปโดนอะไรมาเขาบอกว่ารถเก๋งมาชนแล้วมันก็หนีไปตามไม่ทันเขากลัวว่าขืนขับต่อไปก็จะตายก็เลยรีบกลับมาบ้านเมียก็พูดบอกว่าฟาดเคราะห์ไปแล้วไม่ต้องกลัวแล้ว เมียพูดอย่างนั้นเขาก็รู้สึกว่ามันน่าจะจริงก็เลยค่อยสบายอกสบายใจแล้วก็ไม่ติดใจจะเอาความกับไอ้รถที่ชนพอ3 วันเท่านั้นทำงานกันอยู่ตอนบ่ายๆปรากฏว่าเมียเขาก็โทรมาบอกเท่าแก่บอกเฮียเล้งตายแล้วเท่าแก่ก็ร้องว่าอะไรกันตายได้ยังไงเมียเขาก็บอกว่ารถชนตายคาถนนในหล่นไปในคูน้ำใกล้ๆหน้าร้านของเขานั่นเองนะพอเล่าจบแกก็เตือนไปรถน้ำมนต์ซะเถอะสะเดาะเคราะห์ไม่เสียหายอะไรอ้าวแล้วคนที่ตายนั้นไปสะเดาะเคราะห์หรือเปล่าเปล่าหรอกยังไม่ได้ไปถ้าไปคงไม่เป็นอะไรคุณพิชิตฟังแล้วก็ถอนหายใจเบาๆไอ้เรื่องอย่างนี้แม้ไม่ค่อยเชื่อแต่ก็ทำให้เกิดความไม่สบายใจก็เลยตัดสินใจว่าจะต้องไปรดน้ำมนต์แดดมันร้อนมากเลยวันนั้นมันเป็นบ่ายๆวันต่อมาหลานชายว่างคุณพิชิตก็บอกเขาว่าช่วยพาไปรดน้ำมนต์ที่วัดหน่อยเขาสายหน้าบอกไปไม่ได้กลัวมอเตอร์ไซค์ล้มรอรถกระบะวันอาทิตย์เถอะอีก2-3 วันเท่านั้นล่ะนะขับดีๆมันจะไปล้มได้ยังไงลุงก็รู้อยู่แล้วมอเตอร์ไซค์มันล้มง่ายแล้วลุงก็ไม่แข็งแรงไอ้ที่เขาพูดมันก็ถูกมาคิดดูทำไมอยู่ๆก็เกิดร้อนใจขึ้นมาดื้อๆนะคุณพิชิตเคยได้ยินพระท่านบอกว่าคนเราเวลามันจะตายหรือว่ามีเคราะห์หามยามร้ายอยู่บ้านดีๆก็มักจะเกิดความร้อนรุ่มอยู่ไม่ได้ต้องออกไปนอกบ้านออกไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาเพราะไปตายซะแล้วนี่แกก็คงจะเป็นอย่างนั้นเพราะรู้อยู่แล้วว่าเขาจะพาไปวันอาทิตย์ก็ตกลงใจแล้วอยู่ดีๆก็เกิดความรู้สึกว่าจะรอต่อไปไม่ได้ขึ้นมาไอ้ความตายมันคงจะมารออยู่ตามถนนที่จะไปวัดนั่นแหละคิดถึงตอนนี้ก็ทำให้แกเกิดมีสติใจที่ร้อนรุ่มเหมือนกับไฟสุมอยู่ในอกก็ค่อยๆเย็นสงบลงได้แล้วพอวันอาทิตย์เขาก็พาแกไปรดน้ำมนต์แกก็รู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจแล้วก็อยู่มาจนกระทั่งทุกวันนี้ล่ะครับ
2: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24 ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายสูตรจนลงตัวภูมิใจมากขายน้ำมังคุดมา7-8 ปี 9 ปีนี่ก็ทำแต่น้ำมังคุดผสมสมุนไพรนี่แหละเอาแล้วแต่ก่อนทำอะไรนะครับก็เคยผลิตน้ำข่าวตองภูข่าวก็เคยผลิตอาหารเสริมจากญี่ปุ่นเขาเรียกว่า black yeast หรือว่ายีสต์ดำนะครับที่มีเบต้ากลูแคน1316ก็เคยไปญี่ปุ่น2 ครั้งไปดูโรงงานขายอาหารเสริมจากญี่ปุ่นก็เคยขายแต่ผมมาลงตัวที่น้ำมังคุดผสมสมุนไพรเพราะว่าคือพอใจในคุณภาพมากๆท่านผู้ฟังพอใจมากๆนะจะไปของญี่ปุ่นก็ดีจะเป็นข้าวตองก็ดีเคยผลิตให้คนขายนี่ก็ดีในระดับหนึ่งแต่พอมาเจอน้ำมังคุดตัวนี้นี่โอ้โหท่านผู้ฟังอยากให้กินอยากให้ลองดูนะครับอยากให้ลองดูในชีวิตที่ผมเจอมานี่ผมก็มองว่าเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจมากๆนะครับเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจมากๆก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ลองกินลองดื่มดูนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเป็นหลายๆอย่างเนี่ยไปกินไปรักษาที่อื่นมาเนี่ยถ้ามันยังไม่ถูกถ้ามันยังไม่โดนอย่าพึ่งท้อเอาหนักเอาอีกสักตั้งหนึ่งลองดูสิลองเชื่อพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ประโยค9นาคหลวงวัชนะสงครามคนเคยบวชมาเนี่ยลองเชื่อสักครั้งหนึ่งเอากินดูแต่กินน่ะขอให้กินสัก3 ขวดอย่างน้อย3 ขวดกินให้ได้15 วันห้ามกิน3 วันกินให้ได้15 วันกินดูนะครับขวดหนึ่งจะมีขนาดบรรจุ250 มิลลิลิตรเปิดกิน1 แก้วเขาจะมีแก้วเล็กๆให้เต็มแก้วตอนเช้าตื่นขึ้นมาท้องว่างๆกินเข้าไปกินน้ำตาม1 แก้วลองกินดูเปิดขวดอย่าลืมแช่ตู้เย็นนะครับตอนเย็นก็กินอีกครั้งหนึ่งทำอย่างเงี้ยให้ครบ15 วันให้สังเกตตัวเองว่าป่วยเป็นโรคอะไรแต่ช่วงระหว่าง15 วันมันเป็นอะไรก็แล้วแต่ต้องอดทนนะครับเป็นนู่นเป็นนี่มันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปกลัวอย่าไปตกใจขอให้ถึง15 วันก่อนหรือ20 วันได้ยิ่งดีเพราะว่าบางคนนี่ป่วยมานานบางคนนี่ป่วยหลายโรคกินแล้วสังเกตตัวเองพอใจไหม ถามตัวเองนะถามในใจไม่ต้องให้คนอื่นผมไม่ต้องมาถามผมพอใจไหมในผลที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องการขับถ่ายในเรื่องการนอนหลับในเรื่องการเจ็บการปวดการนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่ให้สังเกตดูตัวเองถ้าพอใจกินต่อท่านผู้ฟังแนะนำให้กินต่อถ้าไม่พอใจหยุดกินนะครับแต่ผมมั่นใจนะครับเพราะว่าแนะนำคนมาเยอะไปเยี่ยมไปเที่ยวหาคนมาแยะผมมั่นใจว่าท่านต้องพอใจคือมั่นใจจริงๆเพราะว่าในสิ่งที่ตัวเองทำนั้นรู้ว่าทำอะไรลงไปนะครับรู้ว่าทำอะไรลงไปรู้แล้วว่ากินแล้วจะเป็นยังไงคิดว่านะครับมั่นใจก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังที่รักทดลองดูไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อของเราคุณแม่ของเราคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเราเนี่ยถ้าเห็นท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็อยากจะเอาไปให้ท่านทดลองกินดูซื้อไปเลย3ขวด6ขวดลองดูแล้วก็จะรู้ว่าเป็นยังไงนะครับให้ทดลองดูอย่างนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันลองกันได้มันไม่ใช่ว่ามันลองไม่ได้บางคนเนี่ยเงื้อง่ายราคาแพงฟังอยู่ปีนึงก็ค่อยกินบางคนฟังอยู่2ปีก็ค่อยกินบางคนฟังอยู่เดือนหนึ่งก็กินบางคนฟัง7วันก็กินบางคนฟังครั้งแรกก็กินเลยนะครับกินช้าไป1ปีก็เสียโอกาสไป1ปีกินช้าไป2ปีก็เสียโอกาสไป2ปีเป็นอย่างนั้นนะครับฉะนั้นไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปกังวลว่าจะจริงจะเท็จนะครับซื้อกินเลยนะครับไม่ต้องไปคิดมากเหมือนคนซื้อหวยนี่ซื้อพวด 1,000-2,000 ซื้อไปเลยมันไม่ถูกก็ไม่เห็นร้องไห้เกิน3วันนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยถ้ามันไม่ดีเราก็จะได้ได้กินน้ำมังคุดแท้ๆผสมสมุนไพรเราก็ได้ลองขจัดข้อสงสัยออกไปแล้วว่าโอเคเราจะไม่กินอีกถ้ามันไม่ดีถ้ามันไม่พอใจให้เป็นอย่างนั้นนะครับฉะนั้นก็ฝากเอาไว้คนนึง360บาทซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือตัวแทนทั่วไปหรือโทรหาตัวแทนก็ได้มีเบอร์โทรที่ประกันในรายการในจดนะฟังก็จะจดไว้โทรไปหาเขาบอกว่าส่งให้หน่อยถ้าขี้เกียจไปซื้อให้เขาส่งมาให้ทุกวันนี้มีบริการส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับท่านผู้ฟังนอนอยู่บ้านสบายแต่ต้องรับโทรศัพท์นะเขาโทรมาต้องรับโทรศัพท์ถ้าไม่รับโทรศัพท์เขาจะไม่ส่งนะครับต้องรับโทรศัพท์ด้วยเตรียมเงินไว้ให้พร้อมนะครับคนหนึ่ง360บาท3ขวด 1,080 บาทเตรียมเงินไว้ให้พร้อมนะครับพอเขามาส่งเขารับโทรศัพท์เขามาส่งถึงบ้านยื่นหมูยื่นแมวเอาเงินไปเอาของมาอย่างช้าก็วัน2วันก็ถึงโทรไปสั่งฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนารินครับท่านผู้ฟัง
3: ช่วงนี้ไปฟังเสียงของคนที่หนักตัวแล้วก็ปวดขาดื่มน้ำมังคุดของเราเข้าไปจะดีหรือไม่ดีขึ้นยังไงฟังดูพิจารณาดูครับท่านผู้ฟัง
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมยามถามข่าวคนที่มีประสบการณ์ในการกินการดื่มน้ํามังคุดทิพย์มงคลตองหาตาพนาลินนะครับก็อยู่กับแม่ผู้นึงซื้อหยังก็ถามนํากันแม่ว่าดีครับ
5: แม่ดีค่ะแม่แต๋วจันดารานค่ะ
4: แม่แต๋วนามสกุล
5: จันดาราน
4: จันดาราน
5: จันดาราน
4: จันดาราน
5: ค
4: ่
5: ะ
4: อายุจักปีแม่แต๋วเจ้า
5: เดี๋ยวนี้เข้า70ละ
4: 70
5: พอดี70ครบ70วันที่16เมษายนค่ะอ๋อ
4: 70นิดๆ
5: จ้า
4: ที่นี่จะอยู่บ้านเลขที่หยัง
5: 150หมู่12นี่ล่ะหมู่12ใกล้ๆกัน
4: อยู่บ้านเชียงนี่บ่
5: จ้า
4: บ้านเชียงตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี
5: จ้า
4: อ๋อเดี๋ยวให้ผมถามแม่แต๋วกันเด้อ
5: จ้า
4: เจ้าเป็นยังจะยังมากินน้ำมะกรูดบ่ตรงๆเลยก่อนกินหาเ
5: จ็บหัวเข่าเจ็บหัวเข่าเจ็บขาแล้วก็เป็นนักๆตนนักโตนอนก็บ่ให้หลับจ้า
4: เจ็บแห้งบ
5: ่แห้งอยู
4: ่แห้งซําใด
5: แห้งหลายตื้อคนก็เจ้าก็ว่าหัวเข่าเสียม
4: ไปหาหมอแล้ว
5: ไปหาหมอแล้ว
4: หมอใส
5: ่หมออุดรพุ่นละหมอวิสุทธิ์หมอชุ่มข้าเจ้าสีจ้าทีนี้ก็ไปโรงพยาบาลก็ไป
4: เป็นมาโดนยัง
5: โดนเติบแล้วค่ะ 2-3 ปีแล้วล่ะ
4: ก็แสดงว่าก็เที่ยวหาหมอดู
5: จ้าเที่ยวหาหมอดูแล้ว
4: กับเป็นๆให้หาย
5: จ้าบัดนี้ผู้นี้ก็เลยว่าไว้ฟัง
4: ผู้นี้คือไผ
5: ดิอะไรนี่ดิ
4: อะไร
5: จ้า
4: ใกล้กัน
5: บ้านใกล้กันนะโยนย่าอยู่มุม
4: แย่อะไรนี่คือกินข้นนี
5: ่ผู้นี้กินแล้วจ้า
4: ใครสิตายกินเราขึ้น
5: จ้าก็เรียกว่าดี
4: ว่าดีก็ขึ้นว่าอุ้ยเราคือขึ้น
5: ได้เราคือขึ้นได้เราคือนั่นก็เลยอยากมากินน้ำเพลิน
4: อยากมากินน้ำเพลิน
5: จ้า
4: ลองเบิ่งรอดตอนแรกจะขวด
5: 3ขวดค่ะ
4: เอาไปกินเบิ่ง
5: จ้า
4: เอาเป็นยังไงเอาไปกินเราก
5: ินแล้วมันก็เบาแข็งเบาขามันก็ไข้ขึ้นตัว
4: ไข้ยังไง
5: ไข้มันเบาแล้วก็กินเข้าก็ได้นอนก็หลับดีไปจ้ะ
4: เดี๋ยวสมมติว่าปวดขามันมีอยู่ร้อยหนึ่งเนาะ
5: จ้าม
4: ันเหลือเท่าใดมันลดไปเท่าใด
5: ที่เหลือประมาณ 60% อยู่ดอก
4: ลดไป40
5: จ้า
6: ลดไป40เหลือ60
5: จ้า
6: ก็ถือว่าดีขึ้นในระดับ
5: ดีขึ้น
6: จะกินไปเยอะขวดแล้ว
5: 3-4ขวดแล้วล่ะค่ะ
6: กิน 3-4 ขวดเนาะ
5: จ้า
6: เราจะมีโรคไข้ไข้เจ็บนั่นอื่นบ
5: ่บ่หวานก็มีความดันก็มีมีแต่เจ็บหัวเข่าอย่างเดียว
6: นอนหลับดีบ
5: ่นอนหลับดีค่ะนอนนี่ดี
6: โอเคก็คิดว่าคิดว่ามันสิดีไปบ่
5: คิดว่าสิดีไปอยู่ค่ะ
6: ก็สิกินไปเรื่อยๆอย
5: ู่กินไปเรื่อยๆนี่ล่ะ
6: โอเค
5: มีเงินก็มาซื้อไปกิน
6: บอสผมอยากถามว่าเพราะว่ามันมีอย่างดีขึ้นแน่นะผมอยากถามมันซื้อดอกก็คือปวดหัวเข่านี่มัน
5: ปวดหัวเข่า
6: ที่มันลด
5: ท้องก็แปรดิพุ่งบ่ใหญ่ดิ
6: พุ่งบ่ใหญ
5: ่เออพุ่งกับแวบพุ่งกับแปรไขมันก็ลดดู
6: พุ่งกับแปรไขมันก็ลด
5: จ้า
6: เบาตนเบา
5: เบาตนเบาต
6: นคือว่านักตัวนักอย่างมันเบาบ
5: ่ตะกี้มันหนักบัดนี้มันก็ไขมันเบา
6: เบาคลายบ่
5: เบาคลายเติบแล้วล่ะเบาอะไร
6: อันนี้คือว่าตรงๆอย่าเอาใจผมเด้
5: จ้าจ้า
6: ว่ามากไกลเลยสิมาเอาใจกันโมเมนต์
5: บ่มีเงินกับมาซื้อไปกินนี่แล้วล่ะ
6: สิกินต่ออยู
5: ่กินต่ออยู
6: ่3ขวดหมดยัง
5: หมดแล้วสิเบิดแล้วจ้าหมดขวดที่4ก็สิเบิดแล้วล่ะ
6: อ๋อมีออกกินขวดที่4แล้ว
5: จ้า
6: อ๋อโอเค
7: เอาไปเรื่อย
6: มาเอาน้ำเลยบ้านอยู่บ่ไกลกันเนาะ
5: บ่ไกลอยู่คนละมุมเนี่ยมุมแก่เนี่ย
6: ครับผมอ
5: ันนี้เป็นหมู่1อันนั้นเป็นหมู่12นะ
6: ครับบ้านเชียงมันหมู่ใหญ่เน
5: า
6: ะ
5: จ้า
6: ครับท่านผู้ฟังกับนี่ก็คือเสียงของแม่แต๋วเราอยู่บ้านเชียงอายุเรา70ปี70ปีนิดๆนะครับแล้วก็อาการมันหนักตัวเราปวดเข่าปวดขาก็ต้องกินน้ำมังคุดไป4ขวดเพิ่นก็ว่าลดลง 40% แล้วเบาตนเบาโตแล้วครับก
5: ็นอนก็หลับดี
6: นอนก็หลับดีกินข้าวแซ่บเออเอาก็ถือว่าดีขึ้นเน
5: า
6: ะในทางที่ดีขึ้นแม่ก็คิดไปเรื่อยๆเด้อ
5: จ้า
6: ครับผมเอาขอบคุณหลายๆที
8: ่ได้มาบอกมาแชร์ให้ฟังคุณปัดรักษาเทวดาคุ้มครองครับ
5: แปดคือ
8: คร
5: ับ
9: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
10: มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญครับท่านผู้ฟังครับ
11: มาถึงเรื่องแปลกๆเรื่องสุดท้ายท่านผู้ฟังเรื่องนี้เกิดเมื่อปีกลายนี้เองปลายฤดูฝนมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นที่บ้านตาหมิงบ้านตาหมิงมีคนเยอะลูกหลานเต็มบ้านแต่อย่างว่านั่นแหละพูดไปก็เหมือนนินทาว่าร้ายเพื่อนบ้านแต่ก็อยากจะเล่าไม่ว่าลูกว่าหลานน้องแกแต่ละคนไม่ค่อยจะเอางานเอาการครอบครัวถึงได้ยากจนมีลูกชายคนหนึ่งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงอีกคนก็ลูกสาวคนเล็กเข็นรถขายไก่ย่างส้มตำอยู่ในหมู่บ้านข้างๆบ้านไม้หลังใหญ่ที่เก่าโทรมของตาหมิงแถบทางใต้มีที่ว่างอยู่กว้างหลายวาแต่ว่าไม่ได้ปลูกผักพริกกะเพราเอาไว้กินปล่อยให้หญ้าขึ้นรกยิ่งหน้าฝนยิ่งรกใหญ่วันหนึ่งตาหมิงก็ใช้หลานชายที่ชื่อเจ้าหม่องนี่ให้เอามีดไปถางป่านั่นมันรกเหลือเกินงูเหลือมงูหลามมันจะแอบมาอยู่อย่าไปยุ่งกับมันเลยตาปล่อยมันเถอะผมไม่ได้ไปนอนตรงนั้นเนี่ยเจ้าหม่องหลานชายตาหมิงจะมองอายุ16ปีไม่เรียนหนังสือแล้วอย่างหนึ่งเงินไม่มีอีกอย่างก็คือขี้เกียจ เนื้อตัวใหญ่ล่ำสันผิวคล้ำดำเหมือนตะหมิงนั่นแหละพูดเสียงดังพวกเด็กๆแถวบ้านเกรงใจเพราะเป็นคนเอาเรื่องชกต่อยกับเพื่อนอยู่บ่อยๆเองจะถางหรือไม่ถางไอ้มองพอตะหมิงพูดอย่างนี้จะมองก็ต้องถือมีดไปถางป่าหญ้าเดินบ่นไปด้วยว่าคนอื่นก็ไม่ใช้มีคนตั้งเยอะตั้งแยะมาใช้มันคนเดียวมันกลัวตะหมิงเพราะแกเป็นคนชนิดที่ว่าทำโอโหแล้วไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นต้นหญ้าต้นอะไรโดนฟันราบคาบตะหมิงมองดูแล้วก็บอกให้เขาขนหญ้านั้นไปกองรวมกันจะได้เอาไฟเผาเจ้าหลานก็หงุดหงิดยืนเหงื่อตกก็บอกตาไม่ต้องไปเผาหรอกตาปล่อยมันไว้ก็ได้เดี๋ยวมันก็แห้งไปเองแต่ตะหมิงอยากให้เอากองรวมกันแล้วจุดไฟเผาหลานก็ขัดไม่ได้หอบหญ้าแล้วก็ซากต้นไม้เล็กๆเอาไปกองสุมที่จอมปลวกโปะลงไปบนจอมปลวกเลยทีเดียวตะหมิงไม่เห็นนะเพราะสั่งแล้วแกก็ไปหลังจากนั้นเขาก็เอาไม้ขีดมาจุดไฟเผาควันขมุงวันต่อมาเท่านั้นแหละจะมองก็เกิดร้อนเนื้อร้อนตัววูบวาบเหมือนโดนไฟเผากระโดดลงน้ำพอขึ้นมาก็ร้อนอีกเนื้อตัวก็แดงยังกระโดนไฟลวกพอตอนเย็นใกล้ค่ำทนไม่ไหวจะเอามีดเชือดคอตัวเองหนีความทรมานก็เลยต้องช่วยกันห้ามแล้วหามไปโรงพยาบาลให้หมอดูหมอตรวจดูก็ว่าไม่เห็นมีอะไรแต่ก็นอนพักรอดูอาการทั้งคืนเลยเขาร้อนรุ่มร้องลั่นคนไข้อื่นก็หนวกหูหมอก็เลยต้องให้ยานอนหลับก็สงบไปพอตื่นมาก็ร้องผีหลอกผีหลอกผีกลัวผีแล้วก็ลุกพรวดพราดวิ่งออกจากโรงพยาบาลตามจับมันก็ไม่ทันเขากระโดดลงไปในคลองใกล้โรงพยาบาลจมหายไปคนโดดตามลงไปสองสามคนช่วยกันคว้าตัวขึ้นมาได้ตาหมิงเห็นท่าไม่ดีอาการมันแปลกในคนจะโดนผีเล่นงานวันเดียวกันนะค่ำๆผีก็เข้าพ่อของเจ้าหม่องชี้หน้าตาหมิงมึงใช้ให้หลานเผากูเสียงตะแก่ตะหวาดตาหมิงตกใจรีบยกมือไหว้เผาอะไรอ่ะก็เผากูดิที่ไหนกันล่ะก็จอมปลวกนั่นไงชี้มือไปทางที่เจ้าหม่องถางหญ้าตาหมิงก็นึกออกโอ้ผีตะแก่คงจะอยู่ที่จอมปลวกนั่นก็เลยรีบก้มลงกราบขอขมาจนผีออกไปจากร่างลูกเขยตาหมิงก็เอาตัวหลานชายออกจากโรงพยาบาลแล้วให้ขอขมาจอมปลวกปรากฏว่าจะมองทำตามแล้วก็เลยหายร้อนเนื้อร้อนตัวเป็นปลิดทิ้งไปเลยทีเดียวคราวนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
7: ท่านผู้ฟังครับมีท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะครับที่ดื่มน้ำมังคุดของเราเนี่ยได้โทรเข้ามาพูดมาคุยมาถามกับผมว่าเออเนี่ยฉันกินยาโรงพยาบาลอยู่ดื่มน้ำมังคุดได้ไหมได้ครับท่านผู้ฟังไม่ต้องหยุดยาโรงพยาบาลกินไปด้วยกันนะครับเพราะว่าน้ำมังคุดนี่เป็นประโยชน์กับร่างกายเขาจะดูแลตัวเองรักษาตัวเองขึ้นมานะครับในภาพรวมทุกๆส่วนทุกๆจุดไปส่วนยาที่คุณหมอท่านจ่ายมาก็จะดูแลเป็นเรื่องๆเป็นจุดไปนะครับกินได้ไม่มีปัญหาทีนี้สำหรับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยกินดีแล้วผมก็อยากจะบอกว่าแนะนำต่อครับเป็นบุญเป็นอานิสงส์เพราะเราเจอสิ่งที่ดีๆแล้วเนี่ยถ้าเรากินแล้วมันดีให้บอกต่อนะครับบอกต่อแล้วก็จะเป็นบุญเหมือนกับเรามีเทียนจุดไฟขึ้นมาจุดต่อให้คนอื่นจุดต่อไปเรื่อยไปเรื่อยมันก็สว่างขึ้นมาเรื่อยอานิสงส์มันก็จะสะท้อนมาถึงตัวเราเราช่วยให้คนอื่นมีสุขภาพดีนะครับเราก็จะมีสุขภาพดีบุญกุศลมันมีนะครับร่างกายของเรามันก็เหมือนรถยนต์นะครับมันก็ต้องมีการเติมน้ำมันเติมน้ำมันมันก็วิ่งได้แต่มันสิ่งที่ไม่เหมือนรถยนต์ก็คือว่ารถยนต์เนี่ยเวลามันเสียเอาไปซ่อมอะไหล่มันหาง่ายนะครับมันมีอะไหล่แต่ทีนี้ร่างกายของคนเราท่านผู้ฟังตับไตนี่มันมีอะไหล่ไม่มีแต่หายากจังอะไหล่แทบหาไม่ได้ตามีปัญหาเขาให้มาคนละ2ดวงนะครับคู่หนึ่งตับก็ดีไตก็ดีม้ามก็ดีปอดก็ดีเนี่ยมีกันคนละ1ชุดเขาไม่ได้ให้สำรองมาด้วยนะครับบางอย่างเราไปซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยเขามีอุปกรณ์สำรองมาให้อันไหนมันเสียบ่อยเราจะได้เปลี่ยน
3: นะครับแต่ของเรานี่มาคนละชุดเลยท่านผู้ฟังมาคนละชุดเลยแต่ถ้ามันพังแล้วเนี่ยไม่รู้ก็จะหาที่ไหนเหมือนกันนะครับมันอาจจะมีผ่าตัดเปลี่ยนบ้างแต่ว่ามันก็ยากใช้เงินลำบากวุ่นวายฉะนั้นต้องดูแลให้ดีนะครับดูแลให้ดีทางที่ดีนี่อย่าป่วยป้องกันดีกว่าแก้ป้องกันดีกว่าแก้อันนี้สำคัญคนในบ้านเรานี่ถ้ามันป่วยหนึ่งคนป่วยหนึ่งคนหนึ่งคนนี่หาเงินไม่ได้ถ้านอนอยู่กับที่ก็ต้องมีคนเฝ้าอีกหนึ่งคนสองคนแล้วนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีคนเฝ้าอีกหนึ่งคนสองคนหาเงินไม่ได้คนป่วยกับคนเฝ้าสิ่งที่เราสูญเสียนี่นอกจากโอกาสที่จะสร้างรายได้ต่อมาก็คือกำลังใจนะครับกำลังใจคนในบ้านถ้ามีคนนอนป่วยอยู่นี่โอ้เห็นหน้าแล้วมันหดหูนะบรรยากาศมันไม่ดีเลยอ่ะนะครับท่านผู้ฟังฉะนั้นพยายามอย่าป่วยอย่าให้มีคนป่วยดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีผมเชื่อว่าน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรนี่เป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งนะครับเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งเพราะเราผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆนะครับเป็นเนื้อนะครับซื้อเนื้อเอาไว้นี่แช่เย็นเอาไว้เนื้อแท้ๆเลยนะครับแล้วก็สกัดเอาสารที่มีประโยชน์จากเปลือกเขาเรียกว่าสารแซนโทนนะครับมีประโยชน์จากเปลือกมังคุดเอามาใส่แล้วก็มีสมุนไพรอีก10กว่าชนิดนะครับ11ชนิดก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของเราก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยทดลองดูนะครับทดลองดื่มทดลองกินดูสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับถ้าหากว่าบุญเรามีมันก็ไม่แน่นะครับบุญเรามีวาสนาเรามีถ้าเรามีบุญจะสัมพันธ์ด้วยกันนะครับดื่มเข้าไปสักขวดหนึ่งก่อนอย่างน้อยนะขวดหนึ่งให้ได้5วันนะครับท่านผู้ฟังครับไม่ใช่ว่าขวดหนึ่งกินวันเดียว2วัน3วัน5วัน6วัน7วันยิ่งดีป่วยมานานๆเนี่ยถ้าจะให้เห็นผลหรือว่าถ้าจะให้ชัดเจนอีกสัก3ขวด21วันนะครับ20 21วันให้มันได้อย่างน้อยเนี่ยสักขวดหนึ่ง7วัน5ถึง7วันเวลานี่สำคัญไม่ได้อยู่ที่ปริมาณโอ้ยบางคนบอกฉันโทรเข้ามานะฉันกินมา4ขวดแล้วบอก4ขวดใช้เวลากี่วันป้าบอกไม่ถึง10วัน 6-7 วันก็หมดมันอร่อยนี่คือกินไวไปป่วยมา7ปี8ปี5ปีบางคนป่วยมา4โรค5โรคโอ้กินขวด2ขวดจะให้มันกริบดีขึ้นมาเลยบางทีมันก็ฝืนไปนะครับเราก็ใช้เวลานิดหนึ่งครับท่านผู้ฟังที่รักครับก็คือเราดื่มเข้าไปสัก15มิลลิลิตรมิลลิลิตรตอนเช้าตอนก่อนนอนก็15มิลลิลิตรนะครับกินน้ำตามเยอะๆหน่อยแช่ตู้เย็นเอาไว้อยู่ได้ประมาณ 6-7 วันเวลานี้สำคัญนะครับเขาบอกว่าเซลล์ของร่างกายของเราเนี่ยมันมีอายุนี่ประมาณ40กว่าวัน42วันประมาณนี้นะครับฉะนั้นการที่เซลล์ของเราจะดีขึ้นมาได้ก็ต้องใช้เวลาแต่ผมแนะนำว่าถ้าเราจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีขวดแรกมันก็พอรู้เรื่องนิดๆแล้วแหละนะครับนอนหลับได้ขับถ่ายดีไม่ตึงไม่เครียดถ้าเรากินแล้วมีความรู้สึกงี้เอาละถูกพอมันถูกเราก็ค่อยกินต่อนะครับแต่ถ้าให้ชัดเลยเนี่ยซื้อมาสัก3ขวดนะครับ3ขวดแล้วกินดูถ้ามันถูกมันก็คุ้มนะครับดีกว่าเราไปวิ่งตรงนู้นตรงนี้ไปหาเคมีหรือว่าไปหาอะไรที่มันไม่ชัดเจนมาใส่ร่างกายของเราบางครั้งอาจจะเป็นทุกข์เป็นโทษมีปัญหาต่อเนื่องไปอีกนะครับผมมั่นใจว่าน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นของเราเนี่ยผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐานสูงนะครับโรงงานใหญ่นะครับเขาเรียกว่ามี GMP มีเครื่องหมายฮัตสับนะครับมีมาตรฐานโรงงานที่เป็นอนามัยปลอดสารพิษนะครับหลายๆอย่างก็มั่นใจนะครับส่งออกไปหลายประเทศไปเยอรมันไปญี่ปุ่นไปหลายประเทศนะครับน้ำมังคุดจากที่เราผลิตตรงนี้แต่คนไทยของเรานั้นถือว่าโชคดีนะครับในราคาได้ดื่มน้ำมังคุดในราคาที่ผมบอกว่าคุ้มกับผลที่เราได้รับนะครับผมบอกอย่างนั้นก็มีหลายท่านเคยพูดเคยถามว่าเอ๊ะทำไมไม่ทำขวดใหญ่ๆบ้างทำมาขวดเล็กนิดเดียวที่จริงแล้วคือผมเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าน้ำมังคุดของเราเนี่ยมันไม่ได้ใส่สารกันบูดนะครับเมื่อไม่ได้ใส่สารกันบูดเนี่ยทำเป็นขวดใหญ่ออกมาขวดหนึ่งกะกินเป็นเดือนเปิดปิดลมเข้านี่เสียง่ายนะครับเมืองไทยนี่เป็นเมืองร้อนลมเข้ามันก็เสียนะครับขวดเล็กๆ คุณค่าไม่เสียกินได้5วัน7วันนี่มันไม่เสียคือถ้าหากว่าตราบใดที่เรายังไม่เปิดขวดนี่เก็บได้ถึง2ปีผลิตในขวดแก้วขวดพลาสติกเราก็ไม่ใส่นะครับท่านผู้ฟังครับต้องขวดแก้วปลอดภัยบรรจุในระบบสุญญากาศนะครับสังเกตเวลาเราเปิดขวดจะมีเสียงฟุบนะครับเสียงลมวิ่งเข้าไปถ้าตราบใดยังไม่เปิดขวดนะครับก็จะไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็อยากจะบอกท่านผู้ฟังนะครับน้ำมังคุดของเราเนี่ยผลิตเน้นถึงคุณภาพเน้นถึงความสะอาดเน้นถึงว่าทุกหยดให้มีคุณค่าให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ดื่มเข้าไปก็ฝากไว้นะครับ
10: ครับท่านผู้ฟังก็เป็นช่วงท้ายชั่วโมงน้ำมังคุดตราพนาลินแล้วก็น้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราบ่มบุญโดยผลิตจากที่เดียวกันคุณภาพใกล้เคียงกันแต่บ่มบุญนั้นสำหรับถวายพระก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายในชั่วโมงนี้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าขอความสุขความสวัสดีขอคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับ

0: เรือหลวง
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินนะครับซึ่งเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP หัสสับมีออยในช่วงไม่กี่วันมาเนี่ยนะครับมีข่าวการจับกลุ่มสินค้าอาหารเสริมที่ตลาดใหม่ดอนเมืองทั้งครีมทั้งเครื่องสำอางหลายๆอย่างนะก็โดนกันไปเยอะเอาว่าของกลาง30คันรถหลังๆก็จะมีท่านผู้มีอุปการะคุณหลายคนนะครับโทรมาถามผมว่านี่สินค้าเป็นยังไงของเรานะมีอย.ไหมบางคนก็ถามนะครับอย.มีโรงงานเป็นยังไงคือเรียนทุกท่านให้ทราบนะครับว่าโรงงานของเราชื่อว่าสยามโปรฟู้ดนะครับสยามโปรฟู้ดนี้ตั้งอยู่ตำบลแสลงอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีโรงงานใหญ่มากนะครับมูลค่าโรงงานประมาณ300ล้านน่าจะถึงนะครับส่งออกไปหลายประเทศคือไม่ต้องกลัวเรื่องความปลอดภัยนะครับโรงงานของเรานี่ได้รับประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นหนังสือรับรองนะเขาเรียกว่าออร์แกนิกฟู้ดคำว่าออร์แกนิกฟู้ดนี่ก็คือเป็นโรงงานที่ผลิตอาหารที่เป็นออร์แกนิกคือตามธรรมชาติปลอดสารพิษนะครับไม่ต้องกังวลคือเอาว่าแม้แต่สารกันบูดเรายังไม่ใส่ใส่ขวดแก้วใส่ขวดเล็กๆก็มีคนถามว่าทำไมไม่ใส่ขวดใหญ่ผมเคยผลิตขวดใหญ่ครับท่านผู้มีเกียรติครับเคยผลิตขวดใหญ่ที่นี่ขวดใหญ่เนี่ยเวลากินแล้วมันเปิดแล้วมันต้องแช่ตู้เย็นบางคนมีตู้เย็นแช่ดีไม่มีตู้เย็นเสีย3วันก็เสียเพราะเราไม่ได้ใส่สารกันบูดถึงมีตู้เย็นนะครับขวดใหญ่เนี่ยพอแช่ไป7วัน10วันกินไม่หมดเนี่ยรสชาติมันก็จะเริ่มกลายกลิ่นสีก็จะเริ่มกลายคุณภาพก็จะไม่คงที่ละก็แนะนำว่าขวดเล็กกำลังดีนะครับรักษาคุณภาพแล้วก็รสชาติที่อร่อยที่เป็นเนื้อมังคุดแท้ๆเอาไว้นะครับแล้วก็น้ำผลไม้และสมุนไพรก็เป็นน้ำผลไม้ที่น่ากินอร่อยอร่อยทั้งนั้นนะครับน้ำลูกม่อนอย่างนี้นะครับน้ำฟักข้าวน้ำกระเจี๊ยบน้ำลำไยพวกนี้นะครับที่ใส่เข้าไปนะครับล้วนจะทำให้อร่อยแล้วก็มีประโยชน์มีคุณค่าทางโภชนาการฉะนั้นเรื่องมาตรฐานการผลิตนี้ก็ผมการันตีรับรองได้แล้วมีบางคำถามนะครับก็จะถามว่ามีสเตียรอยไหมโอ้โหอันนี้ถ้าถามว่ามีสเตียรอยไหมเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังที่สุดคือสเตียรอยก็คือยาหรือว่าอาหารเสริมนะครับที่ไม่ได้บอกที่ไปที่มาชัดเจนโรงงานไม่มีเบอร์โทรศัพท์ไม่มีที่ตั้งชัดเจนอยู่ตรงไหนยังไงโดยเฉพาะยาจีนหรือว่ายาลูกกลอนหรือว่ายาผีบอกญาติบอกตรงนั้นตรงนี้อันนั้นต้องระวังเรื่องสเตียรอยนะครับแต่ว่าของเรานี่การันตีได้เลยเอาไปตรวจกี่ครั้งก็ไม่มีนะการันตีได้ฉะนั้นในเรื่องความปลอดภัยนี่ผมมั่นใจสูงสุดเพราะว่าเราผลิตออกต่างประเทศนี่หลายสิบยี่ห้อนะครับสายการผลิตเราผลิตนี่คือรวมทั้งในประเทศต่างประเทศนี่มากกว่า100แบรนด์นะครับ100ยี่ห้อฉะนั้นเรื่องคุณภาพแล้วก็เรื่องมาตรฐานความสะอาดเรื่องความปลอดภัยนี่ท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ฟังที่รักนี่เย็นใจได้นะครับสังเกตง่ายๆนะครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนารินเนี่ยจะเป็นกล่องสีน้ำเงินนะครับไปที่ร้านค้าก็บอกเขาว่ามันกล่องสีน้ำเงินนะขวดสีน้ำเงินดูง่ายไม่มีใครผลิตหรอกครับมียี่ห้อนี้ที่เป็นกล่องสีน้ำเงินนะครับสังเกตได้ง่ายๆอย่างนั้นฉะนั้นก็ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังมีปัญหาสุขภาพไปกินอย่างอื่นไปรักษาตัวด้วยวิธีอื่นมาแล้วมันไม่ดีขึ้นหรือว่ายังไม่พอใจทดลองดูนะครับลองทดลองน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนารินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินดู ขอให้ลองดูสัก3ขวดนะครับขวดเดียวนี่มันจะยังไม่ชัดไป3ขวดท่านจะรู้เองว่ามันคุ้มกับเงินที่จ่ายหรือไม่คือถ้ากิน3ขวดแล้วมันไม่พอใจไม่ดีขึ้นอย่าไปกินอีกท่านผู้ฟังครับเสียดายตังค์ผมก็เสียดายแทนนะครับถ้ากินแล้วเราพิจารณาดูว่ามันคุ้มมันใช่มันถูกมันโดนอ่ะกินต่อฝากเอาไว้ครับท่านผู้ฟังที่รักครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ปรีชาเรืองเดชหรือว่าท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพเรื่องของพระนางเรือล่มในวันนี้ด้วยความมุ่งหวังที่จะเทิดพระเกียรติของปฐมราชินีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเผยแพร่พระราชประวัติพระนางเรือล่มให้ขจรกระจายสืบไปขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมขอพระราชทานอภัยโทษต่อดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้าหลวงและพระนางเรือล่มรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์หากจะมีความคลาดเคลื่อนอันใดคุณประโยชน์ที่จะพึงมีนั้นขอน้อมกล้าวอุทิศเป็นราชสักการะบูชาถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ด้วยเทอญ
2: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของพระพุทธบาทสระบุรีครับงานวัดที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานแล้วก็เป็นที่เล่าขานของผู้สูงอายุงานหนึ่งก็คืองานภูเขาทองที่กรุงเทพอีกงานก็คืองานวัดนมัสการพระพุทธบาทสระบุรีเมื่อถึงงานวัดทั้งสองนี่อารมณ์ของผู้เฒ่าผู้แก่แล้วก็ผู้หนุ่มผู้สาวในสมัยก่อนนั้นก็ใคร่อยากจะเดินทางจาริกแสวงบุญอีกด้านหนึ่งก็เป็นความรื่นเริงประจำปีหนุ่มได้พบสาวสาวได้แอบค้อนให้หนุ่มความแออัดของผู้คนในบริเวณงานแล้วก็การเล่าลือถึงเรื่องของขอทานทุกรูปแบบเลยสำหรับงานภูเขาทองกรุงเทพนี่อย่างเก่งก็นับถอยหลังไปได้150ปีแต่การไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรีนั้นนับถอยหลังไปได้เกือบ400ปีนะครับหรือว่าถึงสมัยอยุธยาตอนกลางทีเดียวเรื่องมีอยู่ว่าในสมัยพระเจ้าทรงธรรมกษัตริย์อยุธยาผู้เป็นพระโอรสของพระเอกาทศรถเป็นหลานของสมเด็จพระนเรศวรมีพรานป่าคนหนึ่งชื่อบุญทำมาหากินแถบเมืองสระบุรีวันหนึ่งพรานบุญได้พบรอยเท้าใหญ่บนไหล่เขาเห็นประหลาดก็แจ้งต่อทางเมืองสระบุรีเมืองสระบุรีก็แจ้งต่อมายังกรุงเทพอยุธยาพระนครหลวงพระเจ้าทรงธรรมทรงดีพระทัยในข่าวนี้ก็เสด็จออกจากกรุงอยุธยาโดยเรือพระที่นั่งพร้อมด้วยเรือเท้าพระยาสามนครเรียกว่าเดินทางโดยกระบวนอันใหญ่โตหรูหราทีเดียวค้างแรมที่ท่าเรือคืนหนึ่งรุ่งเช้าก็เสด็จต่อทางบกโดยช้างมีพรานบุญเป็นมักคุเทศผู้นำทางลัดตัดดงไปถึงเชิงเขาที่เชิงเขานั้นพระเจ้าทรงธรรมทรงพบว่ารอยเท้าอันใหญ่นี้เป็นรอยพระพุทธบาทของพระพุทธองค์เป็นแน่แท้ด้วยมีลายลักษณ์กงจักรประกอบด้วยมหามงคล108ประการแล้วก็ตรงกับที่ทางเมืองลังกาเมืองต้นแบบของพุทธศาสนานิกายเถรวาทหรือว่าหินยานในแถบนี้ได้แจ้งว่ากรุงศรีอยุธยานะมีรอยพระพุทธบาทอยู่เหนือยอดเขาสุวรรณบรรพตนี่คือจุดเริ่มของการสร้างวัดพระพุทธบาทโดยพระเจ้าทรงธรรมโปรดให้สร้างมณฑปสวมพระพุทธบาทพระอุโบสถพระวิหารพระตำหนักเจ้าสนุกอันเป็นพระราชนิเวศที่ประทับช่วงรอยต่อการเดินทางทางน้ำกับทางบกของพระองค์แล้วก็กษัตริย์ที่ทรงสืบต่อกันมาและที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือให้ฝรั่งสองกล้องตัดทางสถลมากคือทางถนนกว้างสิบวาตรงตลอดถึงท่าเรือให้แผ่วถางทุบปราบให้ราบรื่นเป็นถนนหลวงเปิดแผนที่ปัจจุบันดูก็พบความน่าสนใจมากนั่นก็คือหากเดินทางจากอยุธยามาพระพุทธบาทสระบุรีนั้นก็สามารถเดินทางตามลำน้ำป่าสักผ่านอำเภอนครหลวงมาขึ้นบกที่ท่าเรือซึ่งน่าจะคืออำเภอท่าเรือปลายแดนจังหวัดอยุธยาเช่นเดียวกันหากไม่ขึ้นบกแต่ยังเดินทางไปตามลำน้ำต่อไปแม่น้ำป่าสักก็จะพาท่านไปยังตัวเมืองสระบุรีผ่านไปอำเภอแก่งคอยแล้วก็ขึ้นไปถึงตอนเหนืออำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวได้ว่าแม่น้ำป่าสักเป็นเส้นทางคมนาคมดั้งเดิมระหว่างหัวเมืองแถบที่ราบลุ่มภาคกลาง กับหัวเมืองเหนือตอนใต้แล้วก็ลาว
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวศพตายโหงจากท่านอาจารย์ยอดยังไม่จบท่านผู้ฟังรออีกนิดหนึ่งก็จบอีกตอนหนึ่งด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพรและน้ำผลไม้24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดนะครับท่านผู้ฟังคือพูดง่ายๆว่าถ้าเปิดขวดแล้วต้องแช่ตู้เย็นถ้าลมเข้าแล้วมันเสียผลิตบรรจุอยู่ในขวดแก้วระบบ UHT Ultra High Temperature ฆ่าเชื้ออย่างดีนะครับถ้าลมไม่เข้าไม่เสียเก็บไว้ได้2ปีหลายคนซื้อเป็นลัง2ลัง3ลัง6ลังกลัวมันขาดตลาดนะครับขาดตลาดแล้วจะไม่มีกินนะครับเก็บไว้ได้2ปีท่านผู้ฟังถ้าไม่เปิดขวดแต่ถ้าเปิดขวดแล้วต้องแช่ตู้เย็นท่านผู้ฟังครับต้องแช่ไม่มีตู้เย็นทำยังไงผู้พันก็ปิดฝาให้แน่นปิดให้แน่นนะเอาถังน้ำมาเอาลอยไว้ในน้ำให้มันอยู่ที่เย็นพอเย็นๆเนี่ยเชื้อโรคมันจะเจริญช้าแต่เวลาจะเปิดขวดต้องเอาผ้าเช็ดๆๆขวดปากขวดให้มันสะอาดก่อนนะครับท่านผู้ฟังครับขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังที่ดื่มที่ซื้อที่กินที่ใช้น้ำมังคุดตราพระนารินทร์มาตลอดขอบคุณมากครับ
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรธพระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
0: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตรา

0: การเดินทางจากอยุธยามายังวัดพระพุทธบาทโดยใช้เส้นทางน้ำระบกเนี้ยกินเวลาระยะเวลา2วันกับ1คืนนั่นก็คือออกเดินทางโดยเรือแต่เช้าจากอยุธยามาก็จะมาพลบเย็นพลบค่ำที่ท่าเรือพักค้างแรม1คืนรุ่งเช้าก็ขี่ช้างถ้าเป็นคนมีอำนาจราชศักดิ์นะแต่สำหรับพวกคนธรรมดาก็เดินปัดตรงขึ้นเหนือบ่ายๆเย็นๆก็ถึงสุนทรผู้มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์ในวัยหนุ่มขนองรุ่นอายุ21ตอนนั้นก็ได้มีโอกาสตามเสด็จเจ้านายพระองค์หนึ่งซึ่งผนวดอยู่วัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพเดินทางไปนมัสการพระพุทธบาทโดยใช้เส้นทางของกษัตริย์แล้วก็ผู้คนในสมัยอยุธยาเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าคณะท่องเที่ยวแบบจาริกแสวงบุญของสุนทรผู้ต้องใช้เวลามากกว่าชาวอยุธยาถึง1วันและ1คืนนั่นก็เพราะว่ากรุงเทพเนี่ยอยู่ใต้กรุงศรีอยุธยาลงมาตามลำแม่น้ำเจ้าพระยาอีกถึง 70-80 กิโลเมตรคือสุนทรผู้เนี่ยไปจากกรุงเทพไม่ได้ไปจากอยุธยานะครับเดินทางไปไกลกว่าคณะของสุนทรผู้ออกเดินทางจากวัดระฆังโคสิตารามแต่เช้าขนาดพอจวนย่ำรุ่งเร่งออกจากท่าไปถึงกรุงอยุธยาที่หน้าวัดแม่นางปลื้มหรือว่าสามปลื้มในขณะที่สุริยนเย็นสนธยาย่ำแล้วก็พักค้างแรมที่นี่คืนนึงรุ่งเช้าก็เดินทางต่อตามแบบฉบับอยุธยาปีที่สุนทรผู้เดินทางนั้นเป็นปลายสมัยรัชกาลที่หนึ่งกรุงรัตนโกสินทร์สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีแห่งวัดระฆังโคสิตารามในประวัติของท่านก็กล่าวไว้ว่าได้ไปนมัสการพระพุทธบาทอยู่บ่อยครั้งโดยรวมแล้วหมายความว่านับตั้งแต่ได้มีการค้นพบพระพุทธบาทในสมัยพระเจ้าทรงธรรมหรือว่าอยุธยาตอนกลางพระพุทธบาทแห่งนี้ก็เป็นแหล่งรวมความศรัทธาของเหล่าศาสนิกชนทั้งเจ้านายและชาวบ้านตลอดจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์และเมื่อ60กว่าปีมาแล้วนี่การเดินทางโดยทางรถไฟก็เริ่มสะดวกขึ้นการรถไฟก็มีการโฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์ชักชวนให้คนกรุงเทพเดินทางไปเที่ยวหย่อนใจที่พระพุทธบาทกับการรถไฟเรียกได้ว่างานนมัสการพระพุทธบาทนั้นเศรษฐีมีสตังค์ชาวกรุงก็ไม่ควรพลาดที่จะได้โอกาสแต่งตัวสวยๆประชันโฉมกันหรือว่าวางมาตรของความเป็นแมนอันนี้ทำให้งานวัดพระพุทธบาทบูมมากขึ้นไปอีกงานนมัสการพระพุทธบาทบูมมากกว่าเดิมเมื่อถนนหนทางสะดวกสบายอย่างเต็มที่อย่างคร่าวๆก็นับแต่หลังปี2500เป็นต้นมาเพราะว่าถนนได้รับการราดยางมาต่อยเป็นอย่างดีจากกรุงเทพก็มีถนนพหลโยธินตัดผ่านและจากสระบุรีแล้วเลี้ยวขวาถนนมิตรภาพซึ่งเป็นสถานที่รัฐบาลอเมริกันรักใคร่มิตรสหายที่ดีเดินตามแบบไทยลงทุนสร้างให้แล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สร้างได้สมบูรณ์แบบที่สุดของการสร้างถนนในเมืองไทยถนนมิตรภาพตัดผ่ากลางดงพญาไฟเชื่อมภาคกลางกับภาคอีสานคือเชื่อมระหว่างสระบุรีกับเมืองโคราชแล้วก็ยาวขึ้นเหนือไปจนถึงจังหวัดหนองคายเมื่อถนนราดยางบวกรถยนต์ที่มีปริมาณมากขึ้นโดยเฉพาะรถ10ล้อรถ2แถวถัดมาก็เป็นยุครถบัสรถเหล่านี้สามารถบรรทุกญาติโยมได้ทีนึงเป็นจำนวนมากก็พาญาติโยมที่เป็นชาวบ้านมาถึงพระพุทธบาทความเปลี่ยนแปลงโดยรวมของการเดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาทที่เราสามารถเห็นได้ก็คือความเปลี่ยนแปลงของกลุ่มชนที่เดินทางมาที่นี่ในห้วงเกือบ400ปีจากเดิมก็เป็นกลุ่มชนเป็นกษัตริย์เจ้านายเป็นขุนนางเป็นพระแล้วก็บริวารของคนเหล่านั้นมาเป็นกลุ่มผู้ดีที่มีอันจะกินพร้อมบริวารและท้ายสุดในปัจจุบันก็เป็นชาวบ้านทั่วไปทั้งในรูปเหมารถไปเที่ยวแล้วก็การทอดผ้าป่าทอดกฐินหากเรานั่งมองจากปัจจุบันเราอาจจะรู้สึกได้ว่างานวัดของวัดที่เคยเด่นเคยดังมาก่อนดูเหมือนจะโรยราไปจากความทรงจำไม่ว่าจะเป็นงานภูเขาทองงานองค์พระปฐมเจดีย์แล้วก็งานพระพุทธบาทเพราะว่าชนชั้นสูงและผู้ดีเขาจะเหม็นเหงื่อหรือความแออัดของชาวบ้านก็ไม่รู้ก็ปลีกตัวไปแสวงหาความเป็นส่วนตัวณที่ที่ชาวบ้านเข้าไปถึงยากมากยิ่งขึ้นถ้าหากว่าท่านเคยไปหรืออาจจะได้ไปในอนาคตนะท่านจะสังเกตเห็นว่าร้านค้าที่ขายของอยู่หน้าพระพุทธบาทนั้นสินค้าที่วางขายนี่จะเป็นพืชผักธัญญาหารที่เป็นส่วนใหญ่เช่นพริกแห้งมะนาวหอมกระเทียมแล้วก็หน่อไม้ที่เพิ่งขุดกันมาสดๆ สินค้าที่เป็นของทั้งที่มีประโยชน์แล้วก็ที่ระลึกก็มีไม้เท้าหัวงูที่ทำมาจากรากไม้แล้วก็ลนควันไฟให้ไหม้ดำเหมือนกับตัวงูเลื้อยอยู่บนไม้เท้าเป็นประโยชน์เอาไว้ตีระฆังเพื่อจะบอกดังๆว่าได้มาเคารพพระพุทธองค์และสืบทอดพระศาสนาแล้วเป็นที่ระลึกก็คือเป็นสัญลักษณ์ของการมาเที่ยวพระพุทธบาทสระบุรีรอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่บนเชิงเขาของเขาโดดที่มียอดเขา4ยอดด้วยกันซึ่งน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาเพชรบูรณ์และดงพญาไฟถ้าเปรียบเทียบให้เห็นชัดก็คงต้องเปรียบกับเขาวังเพชรบุรีซึ่งมีสภาพเป็นเขาโดดจากเทือกเขาตะนาวสีเพียงแต่ว่าเขาวังนั้นมีทั้งวังแล้วก็วัดตั้งอยู่บนยอดเขา3ยอดด้วยกันดังนั้นการเดินขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทก็เลยไม่เหน็ดเหนื่อยจนขาแข้งแข็งไปหมดเหมือนเดินขึ้นเขาวังหรือว่าขึ้นพระธาตุดอยสุเทพบันไดทางขึ้นไปยังพระพุทธบาทนั้นมีอยู่2แห่งด้วยกันคือบันไดนาค7เสียนสวมมงกุฎซึ่งเป็นนาคโลหะที่ทำขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าบรมโกศบันไดด้านนี้ไม่สูงแต่จะมีลานเป็นช่วงก่อนจะขึ้นไปสู่มณฑปเป็นบันไดที่ทำให้ท่านเดินเที่ยวเล่นในบริเวณวัดนมัสการพระองค์อื่นๆได้มีพระอุโบสถแล้วก็พระวิหารหลายหลังอีกบันไดหนึ่งนั้นเป็นบันไดนาค5เสียนเป็นทางขึ้นด้านทิศตะวันตกเป็นบันไดที่ขึ้นไปยังมณฑปพระพุทธบาทโดยตรงบันไดนาค5เสียนนี้สร้างสมัยรัชกาลที่1กรุงรัตนโกสินทร์เดิมเป็นบันได2สายรัชกาลที่5พระจุลจอมเกล้าท่านสั่งสร้างอีกสายหนึ่งจึงเป็นบันไดนาค3สายที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ใกล้ๆบันไดนาค5เสียนนั้นมีสถานที่สำคัญอยู่2แห่งแห่งแรกคือพระราชวังท้ายพิกุลเป็นเขตที่มีกำแพงกั้นอยู่พระราชวังแห่งนี้กล่าวว่าสร้างตั้งแต่สมัยพระเจ้าทรงธรรมแล้วก็ปรับปรุงครั้งใหญ่โดยพระจอมเกล้ารัชกาลที่4เพื่อใช้เป็นพระราชนิเวศของพระองค์
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินในตอนที่แล้วผมก็พูดถึงเรื่องดีดูดดีนะครับอันนี้สำคัญครับท่านผู้ฟังดีดูดดีนี่สำคัญบางคนเนี่ยนะครับปากชอบพูดแต่สิ่งที่ไม่ดีนะครับชั่วมันก็ดูดชั่วเบื่อไว้เซ็งไว้จนไว้เจ๊งแล้วเบื่อเซ็งเจ๊งจนนี่ก็ห้ามพูดนะครับอะไรดีๆแล้วก็พูดว่าดีดีดีดีดีทำใจให้สบายคิดในแง่บวกทำจิตให้เป็นกุศลจิตให้เป็นบุญทุกวันพอดีมันก็จะดูดดีทุกวันแล้วผลแห่งความดีก็จะเกิดขึ้นกับเรานะครับมีบางคนที่เขาปลูกอันนี้เป็นเรื่องจริงนะลงหนังสือพิมพ์ด้วยเขาปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้นี่เขาจะต่อลำโพงเปิดเพลงเปิดบทสวดมนต์ให้ต้นไม้ฟังทุกวันอย่างผมที่บ้านเนี่ยนะครับที่บ้านผมก็ปลูกเห็ดถังเช่าสีทองเพราะเห็ดถังเช่าสีทองทีนี้ก็เอาบทสวดมนต์บ้างบทธรรมะบ้างเปิดในห้องเพราะเห็ดนั่นแหละเปิดไว้งั้นแหละ24ชั่วโมงเปิดไว้ตลอดเห็ดออกมาสวยแล้วเอาไปตรวจก็มีตัวยาที่ดีมากๆก็เป็นเรื่องแปลกนะท่านผู้ฟังนะครับฉะนั้นถ้าหากว่าเราทำสภาวะสิ่งแวดล้อมดีๆจิตเราคิดดีนำใจให้ดีๆทุกอย่างก็จะค่อยๆดีตามแต่ถ้าหากว่าใจเราไม่ดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีคิดลบคิดท้อคิดถอยคิดน้อยใจคิดง้อคิดเวียงแล้วบางคนนี่น้อยใจพ่อน้อยใจแม่อันนี้อย่าทำนะครับครูบาอาจารย์ท่านสอนน้อยใจพ่อแม่ไม่รักพ่อแม่ไม่ชอบเราก็ดำหนิพ่อแม่ด่าพ่อแม่ในใจนี่เป็นกรรมทำมาหากินไม่ค่อยขึ้นนะครับคนที่งอนพ่องอนแม่นี่ต้องไปขอเข้ามาเคยไปสอบอารมณ์ไปนั่งกรรมฐานกับครูบาอาจารย์นะครับหลายคนนี่นั่งกรรมฐานยังไงใจก็ไม่สงบจิตก็ไม่รวมสมาธิไม่สงบสักทีจิตไม่รวมสมาธิท่านก็บอกว่าท่านก็พิจารณาดูเนาะเคยล่วงเกินพ่อแม่ไหมเคยล่วงเกินพระรัตนตรัยไหมเขาก็แต่ค่อยๆไล่ไปปรากฏว่าหลายคนนี่เคยด่าแม่หลายคนเคยตัดพ้อแม่น้อยใจแม่น้อยใจพ่อแม่ตัดพ้อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็จะให้ถือดอกไม้ถือขันห้านี่ไปกราบขอขมาพ่อแม่ก่อนกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3ที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินต่อบิดามารดาเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีต่อหน้าแล้วก็ดีรับหลังก็ดีขอโหสิกรรมนั้นให้แก่ข้าพเจ้าด้วย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอย่าได้มีเวรภัยขอขมาท่านให้ท่านบอกว่าเอาพวงมาลัยใส่มือท่านท่านสาธุเราก็สาธุนะครับอันนั้นจะทำมาหากินขึ้นทำกรรมฐานจิตก็สรวมรวมจิตสงบเข้าสมาธิได้ง่ายฉะนั้นคนที่ล่วงเกินผู้มีพระคุณหรือว่าพ่อแม่ผู้บุพการีนี่ก็สำคัญนะครับเราก็ต้องไปขอขมาเทวดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อาวาสวิหารลานเจดีย์เราไปที่ไหนเราก็ยกมือขอขมาท่านเสียนะครับเราไม่รู้หรอกครับว่าสิ่งที่เราไปเหยียบไปย่ำไปถุยน้ำลายใส่หรือว่าไปฉี่ใส่ปัสสาวะใส่เนี่ยบางครั้งอาจจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขออนุญาตขอโทษท่านนะจะไปในป่าในดงอาจจะฉี่จะเยี่ยวก็ขออนุญาตหน่อยนะต้องบอกนี่ผมบอกประจำเผื่อไปเยี่ยวถูกที่ถูกบ้านใครเข้านะครับเพราะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็อยากจะให้ทดลองดูนะครับบางครั้งเราไม่สามารถรู้ได้ว่าสุขภาพของเราเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรนะครับเราไม่รู้หรอกมันเกิดปัญหาอะไรท่านผู้ฟังแต่ลองดื่มน้ำมังคุดเข้าไปสุขภาพที่ดีนี่มันต้องดีโดยรวมนะครับไม่ใช่ว่าดีจุดหนึ่งมียาวิเศษกินแล้วรักษาโรคนั้นหายโรคนี้หายไปหาหมอทีก็ได้ยานั้นได้ยานี้ถามว่าดีไหมมันก็ดีแต่มันต้องกินหลายยาหน่อยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันรักษาตัวเองให้ได้ทำร่างกายของเราให้แข็งแรงนะครับให้มันซ่อมแซมตัวเองให้ได้ให้มันดีพร้อมในทุกระบบขับถ่ายระบบหายใจระบบหมุนเวียนโลหิตระบบเส้นเอ็นระบบกระดูกนะครับระบบต่างๆพอมันดีขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆดีหามกันดีขึ้นนะครับฉะนั้นตัวช่วยอย่างหนึ่งนะครับนอกจากอาหารอากาศออกกำลังกายอารมณ์ของเราแล้วนี่ก็คือผมอยากจะแนะนำน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินอยากจะให้ท่านผู้ฟังที่รักไปลองดูผสมสมุนไพร24ชนิดนะครับคนหนึ่ง360บาทครับไม่แพงจนเกินไปลองซื้อหาลองซื้อมาดื่มกินมีอย.เรียบร้อย
0: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงของคนที่มีปัญหาท้ายทอยเนี่ยชอบเจ็บชอบปวดหลังบากและด้านหลังเนี่ยก็ชอบเจ็บชอบปวดนะครับดื่มเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงฟังดูพิจารณาดูกับท่านผู้ฟัง
2: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านมื้อนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องผู้ที่มีประสบการณ์ในการกินน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนาลินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดขวดสีน้ำเงินขวดนี้นะครับอยู่กับพ่อผู้หนึ่งพ่อซื้อหยังครับสวัสดีครับสวัสด
3: ีสวัสดีเนียงแก้ว
2: หยังก
3: ็สวัสดีเนียงแก้ว
2: เน่นแก้ว
3: เนียงแก้ว
2: เนืองแก้วอายุจักปีเจ้า
3: ซ้ำกันก็ประยุทธ์
2: อะไร6
3: เกิดเก้าเกิด
2: 6565ปีนะครับอยู่บ้านยังไง
3: บ้านนนท์สวรรค
2: ์บ้านนนท์สวรรค์ตำบล
3: น้องไผ่
2: น้องไผ่นะครับอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะครับโอ้ยพอสวัสดิ์กับไททานแม่ต่อถือว่าเฮาแชร์ประสบการณ์ว่าตามจริงเนาะเจ้าก่อนกินน้ำมังคุดหามือเสียบอี10มื้อนี่เจ้าเจ็บเป็นป่วยอย่างจะคือจังมากิน
3: มันปวดนี่ครับปวดนี่แล้วเล่ามัน
2: ปวดไส้หมดนี่อ๋อบ่าไส้บ้าไส้มองไหปลาขึ้นมากมางอนพี่ไล่ขึ้นมาพี่บ่ฮอดงอนพี่บ่อ๋อมันปวดแห้งบ
3: ่ปวดแห้งครับ
2: แห้งซ้ําใด
3: แห้งอ่ะจนบ่อยากเฮ็ดหยังละไปบ่มองมันปวด
2: มันปวดอยู่ตลอดเวลาติ
3: ปวดตลอดเวลาจังซี่ช่วงมากินนี่ก็ไข้แน
2: ่อ๋อมันปวดตลอดเวลาไอ้มันเป็นมาดนยัง
3: ก็บ่ดน
2: จักปีพักเดือน
3: โมยบ้านดนบ่ทันดนบ้านนั้นบ้านพักปี
2: ดอกเป
3: ็นบ้านเดือนกู้2เดือนนี่ล่ะ
2: 2เดือนเฮ็ดจังได๋ปวดไปหาหมอ
3: เพราะท่านไปหาหมอ
2: ตุ้มก็บ่ไปหาหมอ
3: เพราะท่านไป
2: เพราะท่านไปแต่ว่าเป็นประมาณเดือนกว่าๆทรมานบ
3: ่โอ้ยมันปวดมันก็คือว่าแหละเนาะ
2: ปวดมองเดียวนะอื่นบ่มีหยังตัว
3: ทางอื่นก็บ่เท่าใด
2: บ่เท่าใดโอเคแล้วเจ้าคือจังได๋มากินน้ํามังคุดไปจังได๋มาจังได
3: ๋แม่นี่เพิ่นมาหามันมาอยู่นี่ผมก็เลยนั่งอยู่นี
4: ่อ๋อสาวหน่อยมาจ้ะ
2: สาวหน่อยญาติสาสาวหน่อยนายนิสาเพิ่นมาห
3: าเพิ่นก็เลยเว้ากันดอก
2: คุยกันมาที่นี่
3: คนก็บอกกับยายคนเนาะผมก็ฟังพี่นอนนั่งเล่นอยู่พี่ผมก็บ่ค่อยเว้าเน
2: า
3: ะ
2: คุยกับยาย
3: ฟังอยู่ก็เลยว่าอยากลองมึง
2: ลองมึงเอา
3: เฮ้ยลองมึงก็เลยซื้อกินมึง
2: ตอนลองตอนแรกจักขวด
3: 2ขวดพ
2: อ2ขวดเอากินแล้วเป็นยังไงเอา
3: เงินก็บ่ลาก็เลยซื้อ2
2: กินตอนแรกเป็นยังไงหามื้อ10มื้อแรกเป็นยังไงกินเข้าไป
3: มันกินไปมันก็ค่อยลดลงไปไอ้ใครก็กินยาแก้ปวดมันก็ค่อยๆลงไป
2: ค่อยๆลดลง
3: มาดิกินหมด2แล้ว
2: เออ
3: คือใครแน่ผมเลยเอาอีก
2: เอาอีก
3: ขวดนึงเงินบ่หลาย
2: ครับผม
3: กินเท่านั้นล่ะ
2: 3ขวดเออ
5: สมมติว่า100นึงนี่ 100% น่ะมันปวดนี่มันดีขึ้นจักเปอร์เซ็นต์เอาบอกตรงๆเลย60 70 80 90
3: ผมมันจะ75เปอร์เซ็นต์
5: 75% ก็เหลืออยู่หน่อย
3: ๆนิดหน่อย
5: เจ้าก็ยุดกินมาจักดนยัง
3: ยังบ้านดนบ่ได
5: ้ยุดกินมาประจักมื้อจัก
3: ผมมันจะบ่ทันพอ2อาทิตย์ละมั้ง
5: พอ2อาทิตย์มันก็ยังก็ยังทรงอยู่กับบ่ทันได้เป็นบ่ได้เป็นหยังอีกเป็น
3: ครับก็ยังมีเน้นๆน้อย
5: จริงอยากให้กินจักขวด2ขวดกินทีละหน่อยนะกินละครึ่งแก้วน้อยๆไปเรื่อยๆอย่ากินแห่แกให้กินอยู่
3: ครับ
5: อย่าเฝ้าประมาทว่ามันสิเศร้าเพราะว่าเพิ่งกินมา 2-3 ขวดก็กินมาบ่ถึงเดือนประมาณเดือน
3: เนาะบ่ทันหรอกครับ 2-3 ขวดกินแล้วก็2ขวดเป็นไหนม
5: ันก็กินขวดกินเศร้ากินแรงบ
3: ่ผมกําลังเที่ยวกินยามมื้อเศร้าทั้งเศร้าทั้งแรงบางเที่ยวก็มันลืมก็ไปกินยามเศร้าครับ
5: ครับ
3: มันหลายอย่างเนาะมันลืมๆครับ
5: พอใจบ่ในคุณภาพ
3: แต่ว่าก็อาจารย์ว่าอยู่ในขันนึงนี่หรอก
5: พอใจ
3: ครับ
5: เสียดายเงินบ่
3: ก็คันเป็นที่สี่กับว่าก็ไม่ใช่แต่ว่าคันไปหาหมออื่นก็สิร้ายกว่านี
5: ้คิดว่า
3: ครับ
5: ก็สิร้าย
3: ผมว่าสิไปหาหมออย่างหมอสุภูอย่างอยู่หาแยกมันเคยเศร้าอยู่คุณ
5: คร
3: ับ แต่ก่อนผมนอนแบบว่าขอต่อเสียมเพิ่นมา
5: อ
3: ๋
5: อ
3: ตอนนี้3เดือน
5: ครับผม
3: ต่อมาคือมันเป็นนี่ก็บ่สักค่อยฟังฟังมันไปห้ามเขาเจ้าเน
5: า
3: ะ
5: กันเลยเดี๋ยวลองกินน้ำมะกรูดไปก่อน
3: มันมาบอกก็เลยลองกินบ้าง
2: กับท่านผู้ฟังกับนี่ก็คือเสียงของพอสุวัสดิ์อายุ65ปีนะครับอยู่บ้านยังกับบ้านใน
3: นนท์สวรรค์
2: บ้านนนท์สวรรค์ตำบล
3: หนองไผ่ครับ
2: หนองไผ่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะครับเพิ่นก็ปวดนะครับปวดหม่องงอนต่อปวดลงมาไหลลงมาบ่าตรงข้างหลังนี่เพิ่นก็ได้มากินน้ำมะกรูดของเฮาได้กินไป3ขวดเพิ่นก็เศร้ามาประมาณ2อาทิตย์ละเพิ่นก็ว่าดีขึ้น 75% นี่ผมบ่ตามตรงบ่ถูกบ่นี่ตามนี่เนาะกับก็ถือว่าดีขึ้นในระดับนึงเป็นที่น่าพอใจนะครับผมทั้งบริษัทก็ดีใจครับคุณพอสุวัสดิ์เนาะครับผมยังไงก็มีโอกาสจะกินอีกเด้อกินทีละเล็กทีละหน่อยครับผมขอบคุณหลายๆครับ
6: ครับสวัสดีครับ

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหง่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังพอมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังมาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่ออ
2: ีกแห่งหนึ่งคือพระวิหารหลวงซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4เช่นเดียวกันแต่เดิมเป็นที่ประทับของเจ้านายฝ่ายในที่ตามเสด็จต่อมาก็กลายเป็นกรุสมบัติอันมีค่ายิ่งของวัดและของชาติด้วยเป็นที่เก็บสิ่งของมีค่ามากมายของที่มีผู้มอบถวายให้แก่พระพุทธบาทเช่นรอยพระพุทธบาททองคำผ้าที่มีอายุเก่าแก่ศิลปะวัตถุต่างๆแม้ว่าวิหารหลวงแห่งนี้จะได้ชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งพระพุทธบาทแต่บางคนก็เรียกกรุสมบัติมากกว่าเนื่องจากยากมากที่ใครจะมีโอกาสได้เข้าชมแต่ถ้าเป็นพิพิธภัณฑ์ก็คือเอาสิ่งของมีค่าเหล่านี้มาจัดแสดงให้ความรู้แก่ผู้ที่มานมัสการพระพุทธบาทเมื่อเราอยู่ที่เชิงหรือว่าตีนบันไดนาคสิ่งที่ดึงดูดสายตาและความสนใจของเราก็คือพระมณฑปที่สร้างครอบรอยพระพุทธบาทที่มีความสูงกว่า37เมตรแล้วก็ตั้งอยู่บนเชิงเขาตัวมณฑปที่เห็นนั่นเป็นการบูรณะครั้งใหญ่ในช่วงปลายสมัยรัชกาลที่6ก็เปลี่ยนจากยอดมณฑปที่เป็นเครื่องไม้ให้เป็นคอนกรีตทั้งหมดยอดมณฑปที่เป็นเครื่องไม้นั้นสร้างขึ้นตั้งแต่แรกเนี่ยย่อมผุพังด้วยเหตุต่างๆแม้ว่าจะมีการสร้างใหม่ขึ้นเป็นช่วงๆทั้งในสมัยรัชกาลพระเจ้าเสือคืออยุธยาตอนปลายแล้วก็สมัยรัชกาลที่1มณฑปที่เราเห็นยังเต็มไปด้วยความงามแล้วก็ลวดลายที่ไม่ต่างไปจากเครื่องไม้ผนังด้านนอกก็ประดับด้วยทองแดงฉลุลายเทพนมบนกระจกสีน้ำเงินดังนั้นมณฑปที่เราเห็นก็คือการผสมผสานมาจากแต่ละยุคแต่ละสมัยตามกาลเวลาพอเดินขึ้นไปถึงลานทักษิณหน้าพระมณฑปสิ่งหนึ่งที่อยากจะชวนให้สังเกตก็คือเสาหัวเม็ดบนกำแพงแก้วที่ประดิษฐ์ขึ้นจากหินอ่อนเป็นรูปร่างเจดีย์ในรูปทรงต่างๆสันนิษฐานกันว่าเสาหัวเม็ดเหล่านี้เป็นฝีมือช่างดั้งเดิมสมัยพระเจ้าประสาททองกษัตริย์อยุธยาผู้สืบต่อจากการสวรรคตของพระเจ้าทรงธรรมไปแล้ว2ปีจากลานทักษิณก็เข้าสู่ประตูพระมณฑปซึ่งเป็นประตูมกลวดลายงามมากสร้างโดยรัชกาลที่1ตามแบบเดิมของพระเจ้าบรมโกศตอนนั้นพังทลายลงไปเมื่อคราวเสียกรุงอยุธยาก้าวข้ามธรณีไปก้าวแรกๆก็จะเหยียบอยู่บนเสื่อเงินที่พระจอมเกล้าทรงให้ถักทอขึ้นแทนแผ่นเงินที่พระเจ้าบรมโกศทรงให้ช่างทำปูลาดทั่วบริเวณภายในพระมณฑปซึ่งเป็นสิ่งมีค่าที่ถูกขโมยไปในยามบ้านเมืองวิกฤตความเย็นเยือกจากแผ่นเงินก็จะแล่นตามฝ่าเท้าเข้าสู่ขั้วหัวใจของท่านนี่ช่วยให้ทำให้ท่านสงบแล้วก็สงัด มีคำถามว่าเมื่อท่านมานมัสการพระพุทธบาทแล้วท่านจะอธิษฐานว่าอะไรอันนี้วังนิราชพระบาทของท่านสุนทรภู่ที่เขียนไว้เมื่อตอนปี2350นะครับมาเคารพพบพุทธบาทแล้วขอคุณแก้วสามประการอุปถัมภ์ฉันเกิดมาชาตินี้ก็มีกรรมแสนระยำยุบยับด้วยอับจนได้เคืองแค้นแสนยากลำบากบอบไม่สมประกอบทรัพย์สินก็ขัดสนแม้นกลับชาติเกิดใหม่เป็นกายคนชื่อว่าจนแล้วจงจากกำจัดไกลสตรีหึงหนึ่งแพทย์สยาหญิงทั้งสองสิ่งอย่าได้ชิดพิสมัยสัญชาติชายทรชนที่คนใดให้หลีกไกลร้อยโยชน์อย่าร่วมทางถ้ารักใครขอให้ได้คนนั้นด้วยบุญจงช่วยปฏิบัติอย่าขัดขวางอย่ารู้มีโรคาในสารพางทั้งรูปร่างขอให้ราวกับองค์อินหนึ่งบิดอนมารดาคณาญาติให้ผุดผาดผาสุขเป็นนิจศิลความระยำคำใดอย่าได้ยินให้สุดสิ้นสูญหายละลายเองทั้งหวายตรวนล้วนเครื่องที่ลำบากให้ปราศจากทั้งคนเขาข่มเหงใครปองร้ายขอให้กายมันเป็นเองให้คลื่นเครงเกียรติยศปรากฏครันครับนั่นก็เป็นนิราชพระบาทนะครับของท่านบรมครูสุนทรภู่มีอยู่บ่อยครั้งได้ยินเด็กๆเขาพูดตอนที่มองเห็นโอ้ทำไมพระพุทธเจ้าตีนโตโตคำพูดของเด็กๆก็ทำให้เราอดยิ้มไม่ได้ความฉงนสนเท่ของเด็กนั้นถูกต้องแน่นอนเพราะไม่มีมนุษย์คนใดที่จะมีเท้าใหญ่ยักษ์ยักษ์ขนาดนี้แต่ผู้ใหญ่ซะอีกที่ทำตัวเป็นยักษ์แทนดุให้เด็กๆเลิกพูดดูหมิ่นดูถูกหรือว่าดูหมิ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคิดว่านั้นผู้ใหญ่เองก็ไม่รู้จะตอบยังไงตอบไม่ถูกรอยพระพุทธบาทก็เป็นเช่นเดียวกับเจดีย์ที่เราเห็นอยู่ตามวัดน่ะเพียงแต่ว่าเป็นสร้างเป็นรอยเท้าของมนุษย์ขนาดใหญ่ที่มีมหามงคล108ประการอยู่ในนั้นแทนสร้างขึ้นเพื่ออุทิศและเคารพต่อองค์พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นการสร้างเจดีย์แบบนึงที่เขาเรียกว่าอุเทสิกะเจดีย์ก่อนหน้าสมัยพระเจ้าทรงธรรมกษัตริย์อยุธยาดูเหมือนจะผูกพันตัวเองกับแคว้นหัวเมืองเหนือคือพิษณุโลกสุโขทัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กษัตริย์อยุธยามักจะเดินทางไปเคารพหรือเมื่อผ่านไปก็คือพระพุทธชินราชแต่สำหรับยุคสมัยของพระเจ้าทรงธรรมสถานการณ์ได้เปลี่ยนไปพระเจ้าทรงธรรมมาเป็นหลานของสมเด็จพระนเรศวรซึ่งท่านก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าพระนเรศวรนั้นเป็นผู้ประกาศเอกราชของอยุธยาต่อพม่าในยุคของพระนเรศวรนั้นเป็นยุคของการรบทัพจับศึกทั้งศึกพม่าศึกลาวศึกเขมรหลังจากผ่านพ้นยุคศึกสงครามนี้ไปก็เป็นสมัยของพระเอกาทศรถน้องพระนเรศวรเป็นยุคที่บ้านเมืองเริ่มสงบแล้วก็การค้ากับต่างประเทศเริ่มรุ่งเรืองมีฝรั่งมากหน้าหลายตาเข้ามาค้าขายกับอยุธยามากขึ้นรวมทั้งจีนบ้างญี่ปุ่นบ้างแขกบ้างภาพโดยรวมก็คือเมื่อผ่านพ้นยุคศึกสงครามก็จะมาถึงยุคหาเงินน่ะแล้วก็ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาด้วยพระพุทธศาสนาเป็นจิตวิญญาณของสังคมและก็การปกครองกษัตริย์อยู่ในฐานะผู้เป็นองค์ศาสนูปถัมภกที่จะต้องปกป้องและก็สืบทอดพระศาสนาอันมีความหมายไปถึงการมีสิทธิธรรมในการปกครองแผ่นดินพระเจ้าทรงธรรมแม้จะเป็นลูกพระเอกาทศรถแต่ไม่ได้เกิดจากมเหสีบัลลังก์กษัตริย์ก็ดูจะห่างไกลดังนั้นพระเจ้าทรงธรรมจึงบวชเป็นพระพิมลประจำอยู่วัดระฆังอยุธยาบังเอิญสถานการณ์ในวังได้เปลี่ยนไปพระราชโอรสองค์ใดของพระเอกาทศรถถูกระแวงจากเสด็จพ่อว่าคิดจะเป็นกบฏกลับไปกินยาตายที่วังของตัวเองน้องคนต่อมาก็ได้สืบเป็นกษัตริย์ต่อจากพระเอกาทศรถก็คือเจ้าฟ้าศรีสวภาคผู้มีพระเนตรข้างเดียวก็คือตาบอดไปข้างหนึ่งตรงนี้คือจุดหักมุมเมื่อพระพิมลอาศัยความเป็นพระที่มีลูกศิษย์ลูกหามีเชื้อวงแล้วก็มีขุนนางร่วมคิดก็ทำการร่วมคิดแย่งบัลลังก์และปราบดาพิเศษเป็นมหากษัตริย์ของอยุธยา
0: ท่านผู้ฟังที่รักครับหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเองนะครับผมอยากจะพูดอย่างนี้มีเรื่องหนึ่งอยากจะเล่าสู่ท่านผู้ฟังได้รับฟังนายแพทย์สุรพลรักปทุม นะครับท่านเป็นหมอแล้วก็ทำงานรักษาคนไข้มาตลอดชีวิตท่านได้เปิดคลินิกของตัวเองร่วมธุรกิจกับพรภัทรพลนะเปิดบริษัทผลิตยาแล้วก็ลงทุนกับแซมยุรมันยุรนันท์พมรมนตรีนะเป็นดาราหน้าตาหล่อๆนะหลายท่านก็คงรู้จักดีแล้วก็เปิดคลินิกสุขภาพนะครับเป็นที่ปรึกษาให้กับเหล่าดารานะที่ไปฉีดสเต็มเซลล์ไปผ่าตัดเติมแต่งเพื่อรักษาสุขภาพชะลอความแก่ท่านมีลูกค้าเป็นดารามากมายแล้วก็เงินทองก็มีมากมายเช่นกันแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านพบก็คือตัวเองนั้นป่วยเป็นมะเร็งที่ตับแล้วก็ใช้เงินที่หามาทั้งชีวิตพยายามรักษาตัวเองด้วยการไปผ่าตัดเปลี่ยนตับที่เมืองนอกกลับมาอยู่เมืองไทยได้ไม่นานท่านก็ตรวจพบมะเร็งลุกลามมาที่ปอดท่านก็หาพยายามหาวิธีต่อสู้กับโรคมะเร็งร้ายเรื่อยมาสุดท้ายก็ไม่อาจเอาชนะมันได้ท่านได้เสียชีวิตในที่สุดนะครับท่านฝากให้พวกเราเนี่ยทั้งหลายระลึกไว้ว่านะครับท่านเป็นหมอนะท่านฝากเอาไว้ท่านบอกว่าอย่าคิดว่าหมอจะช่วยชีวิตคุณได้หมอที่ดีที่สุดคือตัวคุณดูแลชีวิตดีกว่าให้ใครมาช่วยชีวิตนะครับนี่คือคำฝากของท่านเอามาฝากท่านผู้ฟังที่รักอย่าคิดว่าหมอจะช่วยชีวิตคุณได้หมอที่ดีที่สุดคือตัวคุณดูแลชีวิตดีกว่าให้ใครมาช่วยชีวิตนะครับเป็นคำฝากของนายแพทย์สุรพลก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตคือคำพูดที่ท่านพูดนี่น่าคิดท่านผู้ฟังเรามีเงินแต่มันมีค่าขนาดไหนเงินเรามักแสวงหาสิ่งที่เราคิดว่ามีค่ามากที่สุดในชีวิตแต่สุดท้ายทุกคนก็หนีไม่พ้นเงินจะมีค่าตอนเรามีชีวิตอยู่ตายไปไม่มีค่ามีค่าสำหรับคนที่มีชีวิตฉะนั้นคุณค่าของชีวิตหรือว่าสุขภาพของเราเนี่ยเราสามารถสร้างได้โดยไม่ต้องใช้ยาสุขภาพดีมันมาจากไหนท่านผู้ฟังนะครับพื้นฐาน4ประการที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราคือการที่เรามีจิตสุขสบายมีความปรารถนาดีหรือว่ามีจิตสงบสุข1นะครับนี่คือประการที่1จิตใจเราสงบสุขอันที่2อาหารการกินที่เหมาะสมสมดุลอันที่3ก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายหรือว่าออกกำลังกายที่พอเหมาะแล้วก็อันที่4ก็คือการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายของเราได้ซ่อมแซมตัวเองในทางหมอจีนนี่เขาบอกว่าคนเราจะอยู่ได้อย่างมีคุณภาพต้องอาศัยอวัยวะทั้ง5อันนี้ทางศาสตร์แพทย์แผนจีนนะครับอวัยวะทั้ง5มันมีอะไรนะท่านผู้ฟังก็จะมีตับมีหัวใจมีม้ามมีปอดแล้วก็ไตตับหัวใจม้ามปอดไตเขาจะเน้นอย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่าบรรดาโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานมันเกิดจากการกินทั้งนั้นคือโรคพวกนี้เนี่ยเกิดจากการกินทีนี้เขาก็มองว่าในเมื่อกินแล้วเนี่ยทำให้มันเกิดโรคได้ถ้ากินแล้วเกิดโรคได้เนี่ยกินเพื่อรักษาโรคก็ต้องได้เหมือนกันนี่กินอย่างไรจึงจะเหมาะนะก็เกิดประเด็นถามอย่างนี้ว่ากินอย่างไรเนี่ยจึงจะเหมาะจึงจะรักษาโรคได้คือท่านบอกว่าสิ่งที่บำรุงอวัยวะตับหัวใจม้ามปอดและไตอันนี้ศาสตร์แพทย์แผนจีนนะดีที่สุดก็คือถั่วนะครับบริโภคถั่วให้ตลอดชีวิตคือไม่ใช่กินแต่ถั่วอย่างเดียวนะท่านผู้ฟังให้มีบ้างแล้วก็ต้องกินให้ได้ทุกสีถั่วเขียวถั่วแดงถั่วเหลืองถั่วขาวและถั่วดำนะอาหารจีนจึงจะมีพวกเต้าหู้นะเต้าหู้น้ำเต้าหู้เต้าหู้ขาวฟองเต้าหู้อะไรพวกนี้เป็นถั่วเป็นผลิตภัณฑ์จากถั่วนะจะมีเยอะพวกมิ้วหรือว่าพวกนมถั่วเหลืองต่างๆแล้วก็เคล็ดต่อไปก็คือว่าต้องกินผักดิบผลไม้สดในแต่ละมื้อต้องกินนะผักที่กินเปลือกได้ก็ยิ่งดีกินทั้งเปลือกเลยจะยิ่งดีเพราะแพทย์แผนจีนถือว่ากินของดิบนั้นจะลดอาการร้อนในแพทย์แผนปัจจุบันก็ถือว่าผักผลไม้สดดิบให้วิตามินดีกว่าผักผลไม้ที่ผ่านการกรรมวิธีอย่างอื่นฉะนั้นอยากจะบอกท่านผู้ฟังที่รักว่าหมอที่ดีที่สุดคือตัวเรานะครับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดคือห้องครัวยาที่ดีที่สุดคืออาหารการรักษาที่ดีที่สุดนะครับคือการรักษาเวลา สินแสจีนท่านก็แนะนำบอกว่าพอได้ยินบทความเนี้ยท่านบอกให้เขียนข้อความว่าก่อนถึงอายุ99ปีห้ามเข้าโรงเด็ดขาดติดไว้ที่หน้าเตียงท่านผู้ฟังทำตามก็ได้เขียนไว้เลยว่าฉันจะไม่เข้าโรงก่อนอายุ99ปีอยู่ให้ได้100ปีเพื่อสั่งจิตใต้สำนึกของเราให้ดูแลร่างกายของเราอย่างดีแล้วก็กินอาหารให้เป็นยานะครับท่านผู้ฟังกินอาหารให้เป็นยาไม่ใช่กินยาเป็นอาหารอารมณ์ดีหัวเราะ3เวลาเพื่อห่างไกลจากโรคและยาอารมณ์ดีหัวเราะ3เวลาเพื่อห่างไกลจากโรคและยาและที่สำคัญอย่างที่บอกเบื้องต้นก็คือกินถั่วให้ครบทั้ง5สีนะครับกินผักดิบกินผลไม้ที่ปลอดสารพิษถ้ากินเปลือกได้ก็ต้องกินนะครับการกินอาหารที่ถูกต้องก็เปรียบเสมือนกินยาจากธรรมชาติที่ดีที่สุดนั่นเองน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรเราคัดสรรจากพืชสวนมังคุดที่ปลอดสารพิษนะครับได้รับรางวัลจากกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องความสะอาดตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกการเก็บการรักษาการผลิตแล้วก็ใส่สมุนไพรที่พอเหมาะพอควรไม่มากเกินไม่น้อยเกินพอดีกับร่างกายที่สามารถใช้ประโยชน์ได้หมดทานทีละน้อยได้ประโยชน์ก็อยากจะฝากก็เป็นตัวช่วยอีกตัวช่วยอันหนึ่งที่เป็นทางเลือกที่เป็นอาหารจากธรรมชาตินะผสมสมุนไพรเป็น10ชนิดน้ำผลไม้เป็น10ชนิดฉะนั้นก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังเหมือนกันลองกินลองดื่มลองใช้ดูนะครับแล้วก็บวกกับการรักษาสุขภาพกินผักสดเยอะๆนะครับกินถั่วหลายๆแบบหลายๆสีเรามาอยู่100ปีด้วยกันครับท่านผู้ฟัง
1: รายการสุขกายสบายใจก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกับท่านผู้ฟังก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่มาฟังมาจนจบแต่อย่าลืมมาฟังตอนต่อไปนะครับนิทานก็จะมีเรื่องราวดีๆมาเล่าเรื่อยๆมีนู่นมีนี่มาพูดมาคุยกันกับท่านผู้ฟังสำหรับชั่วโมงนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วเจอกันชั่วโมงหน้านะครับขอบคุณมากครับ
3: ถือว่าการกระทำของเราทุกวันนี้มีคนเคยทำมาก่อนเราแล้วทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเดินได้พูดได้กินอาหารได้มีคนเคยทำมาก่อนแล้วทั้งนั้นเพราะว่าเราไม่ใช่มนุษย์กลุ่มแรกบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มีครูชีวิตผมโชคดีครับที่มีครูที่ดีได้เรียนรู้อะไรดีๆจากคุณครูหลายคนที่สอนวิธีการดำเนินชีวิตวิธีการทำงานแล้วก็สัจธรรมชีวิตคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องรวมทั้งอีกหลายๆท่านที่ผมได้ร่วมงานด้วยพี่บูนพี่เล็กพี่เต๋อพี่วาพี่เงาแล้วก็อีกทุกคนที่ผมร่วมงานด้วยไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าหรือว่าลูกน้องไม่ว่าจะโตกว่าผมหรือว่าเด็กกว่าผมหรือว่าคนดูทุกคนเป็นครูของผมทั้งนั้นผมมองเด็กรุ่นใหม่หลายๆคนทุกวันนี้บางคนอาจจะฉาบฉวยเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมันง่ายแต่เราอยากจะบอกว่ามันไม่ง่ายหรอกทุกสิ่งอย่างมันต้องฟันฝ่าอุปสรรคเข้ามาให้ได้แล้วก็ต้องเรียนรู้ต้องพัฒนากันไปแต่สิ่งหนึ่งครับที่ครูหลายคนของผมสอนเอาไว้และสอนเหมือนกันหมดนั่นก็คือเราต้องเป็นคนดี

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้

0: ป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีนไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีย
1: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาชนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัย
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับกับผมพันโทไพโรธพนารินท่านผู้ฟังครับในชั่วโมงที่แล้วเราได้ฟังเรื่องบ้าน5สารยังไม่จบนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วก็มีเรื่องสารพระภูมิด้วยที่จริงแล้วท่านผู้ฟังครับในความเชื่อของคนไทยนี่เขาบอกว่าจะต้องมีศาลนะบางที่ก็จะมีศาลพระภูมิบางที่ก็จะมีศาลตายายทีนี้ตามหลักพระพุทธศาสนาท่านว่ายังไงที่จริงแล้วท่านก็จะพูดถึงว่าภูมิมัทธเทวดานะครับเวลาเราอัญเชิญเทวดาก็จะมีภูมิมัทธเทวดาเทวดาที่อยู่ตามพื้นดินอากาศสัทธะเทวดาเทวดาที่อยู่ตามอากาศรุกขะเทวดาเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้นะครับคือแต่ละคนแต่ละท่านนะครับเทวดาแต่ละองค์เนี่ยท่านก็จะมีที่อยู่แล้วแต่วิบากแล้วแต่บุญแต่กรรมของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับบางตนท่านก็อาศัยอยู่ในอากาศได้บางตนก็อยู่ในต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กนะครับชั้นเทวดาที่อยู่ใกล้มนุษย์นี่ก็จะเป็นชั้นจาตุมมหาราชิกานะครับเทวดาอยู่ใกล้มนุษย์ทีนี้สิ่งที่อยู่ใกล้มนุษย์เนี่ยไม่ใช่มีเทวดาอย่างเดียวบางทีก็เขาเหมารวมๆว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าวิญญาณอะไรประมาณนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าคือใครนะครับบางคนก็สัมผัสได้บางคนก็สัมผัสไม่ได้บางคนก็อาจจะเป็นญาติของเราอดีตญาติบางคนก็อาจจะมีคนเป็นคนที่มีความผูกพันในพื้นที่นะครับสถานที่เราอยู่สถานที่เราอาศัยเนี่ยอาจจะเป็นที่อยู่ที่อาศัยของเขามาก่อนนะบางทีเขาตายแล้วก็จิตผูกพันมันก็หวงอยู่ก็มีนะครับก็ไม่แน่เสมอไปคือผมเนี่ยไม่อย่างผมนี่ผมไม่ได้สัมผัสนะครับเป็นคนที่ไม่ได้มีญาณวิเศษอย่างรู้อะไรแต่ครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้อย่างหนึ่งว่าเวลาเราทำความดีอะไรเนี่ยเราต้องอุทิศให้กับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางคือสถานที่อยู่ที่เราอาศัยเป็นใครเราไม่รู้นะครับเป็นใครก็ไม่รู้อาจจะเป็นอะไรแล้วก็ไม่ทราบได้แต่ว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเหล่านั้นน่ะสิ่งที่เขาต้องการก็คือบุญก็คือคุณงามความดีอะไรได้ทำแล้วก็อุทิศให้เขาให้เขาอนุโมทนาด้วยนะครับข้าพเจ้าขออุทิศบุญที่ข้าพเจ้าทำในวันนี้โดยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานะไปใส่บาตรมาก็อุทิศบุญที่ข้าพเจ้าได้ใส่บาตรมาในวันนี้นะครับให้กับดวงวิญญาณหรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ในผืนแผ่นดินของข้าพเจ้าทีนี้อุทิศนี่มาอุทิศที่บ้านเรานี่แหละครับหน้าพระหรือว่าที่ดินบางถ้าเป็นคนโบราณเขาก็จะไปต้นไม้มั่งนะครับต้นไม้ใหญ่ในบริเวณบ้านที่ใดที่หนึ่งนะครับคือบอกตรงนี้บอกที่วัดได้ไหมได้ครับแต่บางทีเขาไม่ได้ยินเขาไม่ได้รับรู้เขาไม่ได้อนุโมทนาเพราะว่าเจ้าที่เจ้าทางบางคนนี่ฤทธิ์เขาไม่ถึงเขาไม่ได้มีญาณอย่างรู้ไปทุกเรื่องตลอดเวลาทุกที่ทุกแห่งฉะนั้นถ้าให้ดีเราทำบุญที่ตรงไหนนะครับตรงไหนเสร็จแล้วเรากลับมาบ้านเรามาอุทิศให้เขาอีกทีหนึ่งให้เขาอนุโมทนานะว่าเราทำบุญสิ่งนี้ให้ท่านอนุโมทนามีส่วนแห่งบุญที่เราทำเราบอกไปอย่างนี้นะครับท่านเหล่านั้นเนี่ยท่านก็จะมีจิตเมตตาต่อเรานะครับจากที่ไม่ค่อยได้ช่วยเหลือไม่ค่อยได้เกื้อกูลเราทำบุญให้ท่านเรื่อยๆครับท่านก็ใจอ่อนเมตตาดูแลเราพิทักษ์เรานะครับอะไรดีท่านก็จะคอยปัดเป่าให้ช่วยให้มันดีขึ้นยิ่งขึ้นอีกนะครับบางคนก็มีโชคมีลาภอันนี้เป็นความเชื่อนะครับแต่ในหลักพระพุทธศาสนาก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นน่ะมีแต่บุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของเขานะครับท่านผู้ฟังก็ฝากเอาไว้นามังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินนามังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: ความประจวบเหมาะของสถานการณ์นี้ก็คือประสบการณ์ของความเป็นพระแล้วก็ยุคที่การค้ารุ่งเรืองอีกครั้งก็เลยทำให้ยุคของพระเจ้าทรงธรรมเป็นยุคที่เฟื่องฟูทั้งทางศาสนาและวรรณกรรมก็มีการให้แต่งมหาชาติคำหลวงอันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายก่อนการตรัสรู้ก็คือมหาชาติหรือว่าพระเวสสันดรที่ให้ง่ายต่อการอ่านและช่วยให้แพร่หลายแล้วก็ทรงให้สร้างพระไตรปิฎกอันเป็นคัมภีร์หลักของพุทธศาสนาไว้อีกด้วยความใหม่ทางศาสนาและวรรณกรรมในยุคนี้ก็ไม่น่าแปลกใจต่อสิ่งใหม่ที่ค้นพบหรือว่าสร้างรอยพระพุทธบาทสระบุรีเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธบาทนั้น สุโขทัยก็ได้รับคตินี้มาจากลังกาวงมาก่อนแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่เห็นความสำคัญโดยกษัตริย์อยุธยาพระเจ้าทรงธรรมจึงเป็นผู้สร้างให้นมัสการรอยพระพุทธบาทนี้มีสืบทอดถึงเราในปัจจุบันหากการมองทางด้านภูมิศาสตร์ที่ตั้งของพระพุทธบาทก็เรียกได้ว่าอยู่ไม่ไกลจากอยุธยาแล้วก็อยู่ณตรงเชิงเขาลูกเล็กๆที่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นจุดเชื่อมระหว่างที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสักลพบุรีกับเทือกเขาเพชรบูรณ์ดังนั้นจึงสะดวกสำหรับการเสด็จไปนมัสการของกษัตริย์อยุธยาและการเสด็จไปนมัสการนี้กล่าวได้ว่าแอบแฝงไว้ด้วยการท่องเที่ยวและพักผ่อนประจำปีของฝ่ายนายเพราะว่าจะได้เดินเล่นบนเขาลูกต่างๆแบบเดียวกับที่สุนทรภู่ท่านก็เคยทำแบบนี้แล้วก็กษัตริย์องค์ที่สืบต่อๆมาก็รักษาจารีตนี้ตลอดทั้งมีการสร้างวังที่ประทับไว้ด้วยเช่นพระราชวังทานเกษมซึ่งเพิ่งจะค้นพบซากสิ่งก่อสร้างเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองพระเจ้าทรงธรรมทรงครองราชอยู่25ปีหลังการสวรรคตพระองค์ได้ทิ้งทายาทไว้สองพระองค์เพื่อสืบบัลลังก์ต่อแต่ก็เช่นเดียวกับที่พระองค์เคยทำมาก่อนขุนนางที่ร่วมมือกับพระองค์ช่วยให้พระองค์ได้เป็นกษัตริย์นั้นก็ปราบดาภิเษกตัวเองเป็นพระเจ้าปราสาททองเป็นต้นราชวงศ์ปราสาททองนะครับแสดงว่ากรรมนั้นมีจริงๆครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าถึงเรื่องของวัดพระศรีอานหรือว่าวัดไหลที่จังหวัดลพบุรีให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังนะครับคือเชื่อกันว่าเมื่อก้าวล่วงเข้าสู่พุทธศตวรรษที่ 5,000 องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะเสด็จกลับพระศาสดาที่จะมารับหน้าที่คุ้มครองดูแลมวลมนุษยชาติได้แก่พระศรีอริยะเมตไตรหรือว่าพระศรีอานเนี่ยครับทีนี้ประวัติของพระศรีอานหรือว่าพระศรีอริยะเมตไตรก็มีว่ามีสองสามีภรรยาซึ่งเป็นคนดีประพฤติตัวอยู่ในศีลธรรมเรื่อยมาแต่ว่าทั้งสองไม่มีบุตรไว้สืบสกุลก็บนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะขอบุตรเมื่อพระอินทร์ผู้เป็นจอมแห่งเทพยดาทั้งหลายทรงทราบเรื่องก็ได้ส่งพระศรีอริยะเมตไตรบุตรของพระองค์ลงมาเป็นบุตรของสองสามีภรรยาจนนางตั้งครรภ์ได้ทศมาศพระศรีอริยะเมตไตรเทพบุตรก็ประสูติออกมาคนทั้งสองก็ได้ช่วยกันทนุถนอมเลี้ยงดูกุมารเป็นอย่างดีวันหนึ่งนางปทุมนารีซึ่งเป็นแม่ไปสู่นาพระศรีอริยะเมตไตรก็ขอตามไปด้วยแล้วก็ตกปลาขึ้นมาตัวหนึ่งปลาดุกตัวนั้นก็ร้องด้วยความเจ็บปวดเป็นภาษามนุษย์พระศรีอริยะเมตไตรก็นำเรื่องนี้ไปถามเจ้าอาวาสวัดไหลเจ้าอาวาสเห็นว่ากุมารนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยบุญบารมีจึงขอให้กุมารได้บัพชาอุปสมบทในพุทธศาสนาต่อไปฝ่ายพระศรีอริยเมตไตรบรมโพธิสัตว์ครั้นได้บัพชาก็กลายเป็นผู้มีความรอบรู้ในพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมได้เจริญความเพียรอบรมบารมีโพธิญาณอยู่ที่อารามวัดไหลจนอายุได้20ปีแล้วก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่อารามวัดไหลนั่นแหละในการต่อมาจึงได้เป็นใหญ่เป็นประธานเป็นอาจารย์แนะนำอบรมสั่งสอนภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกามหาชนพุทธบริษัทสืบมาต่อมามีชายแก่คนหนึ่งมีชื่อว่าตาสุวีได้ตั้งความปรารถนาว่าขอให้ได้พบพระศรีอริยเมตไตรจนกระทั่งแกมีอายุได้ประมาณ80ปีวาระสุดท้ายของชีวิตมาถึงเมื่อตาสุวีได้ทำสัจจาธิษฐานดังนั้นแล้วแกก็ไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกก็ไปพบกับท้าวสักกะเทวราชแล้วก็ทูลถามถึงพระศรีอริยเมตไตรท้าวสักกะเทวราชก็ตรัสตอบว่าพระศรีอริยเมตไตรไปกำเนิดยังโลกมนุษย์แล้วทรงจำพรรษาอยู่ณอารามวัดไหลได้อาศัยโคจรบิณฑบาตยังหมู่บ้านท่าลาดท้าวสักกะเทวราชจึงพระราชทานดอกมณฑาทิพย์อันเป็นเครื่องสักการะของสวรรค์ให้แก่ตาสุวีเพื่อให้เขากลับไปยังโลกมนุษย์ได้อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะนำดอกมณฑาทิพย์ถวายพระศรีอริยะเมตไตรตาสุวีได้ฟังฉะนั้นก็แสนที่จะดีใจรีบรับดอกทิพย์มณฑาแล้วก็ทูลลาท้าวสักกะเทวราชจุติจากดาวดึงสวรรค์กลับมาในร่างกายเดิมของตนในเวลาวันนั้นฝ่ายบุตรและภรรยาพร้อมด้วยหมู่ญาติทั้งหลายเมื่อทราบว่าตาสุวีได้กลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอย่างนั้นก็ ก็พากันดีใจตาสุบีก็ได้หยิบเอาดอกทิพมนทามาให้คนทั้งหลายเหล่านั้นดูแต่ว่าคนทั้งหลายกลับมองไม่เห็นแต่คนเหล่านั้นก็พากันกราบไหว้พร้อมกันตาสุวีก็นุ่งห่มผ้าขาวสมาทานศีล8ประการรักษาปฏิบัติอยู่เป็นนิดไม่ได้ขาดแล้วก็ได้มีนามปรากฏชื่อว่าตาทิพมนทาครั้นต่อมาตาทิพมนทาได้เรียกบุตรภรรยามาแล้วก็กล่าวว่าตาทิพมนทานี่จะเดินทางไปเพื่อแสวงหาพระศรีอริยเมตไตรทรัพย์สมบัติต่างๆจะขอสละนับแต่บัดนั้นเมื่อบุตรภรรยาของตาสุวีได้ฟังอย่างนั้นก็พากันอนุโมทนายินดีเป็นอย่างยิ่งตาทิพมนทาหรือว่าตาสุวีก็ได้เดินทางเพื่อค้นหาวัดไหลโดยใช้เวลานานหลายเดือนในที่สุดก็พบวัดไหลสมปรารถนาเมื่อถึงแล้วก็จอดเรือเข้าที่ที่ท่าน้ำหน้าวัดอาบน้ำชำระกายเป็นอันดีแล้วจึงจัดเตรียมดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการะพร้อมทั้งดอกมนทาทิพย์เพื่อจะนำไปถวายแก่พระศรีอริยเมตไตรวันนั้นเป็นวันอุโบสถเมื่อตาทิพย์มนทานำเครื่องสักการะทั้งหลายเพื่อจะน้อมถวายพระศรีอริยเมตไตรนั้นก็คิดอยู่ในใจว่าทำอย่างไรหนอถึงจะได้รู้ว่าพระภิกษุรูปใดคือองค์พระศรีอริยเมตไตรในขณะนั้นก็คิดขึ้นได้ว่าควรที่เราจะไปนั่งอยู่ที่เชิงบันไดพระอุโบสถพร้อมด้วยเครื่องสักการะนี้ถ้าหากว่าพระสงฆ์องค์ใดได้ทัศนาการเห็นดอกทิพมนทาเราก็จะรู้ได้ว่าองค์นี้แหละคือพระศรีอริยเมตไตรเพื่อคิดได้อย่างนั้นแล้วก็ไปนั่งอยู่ที่เชิงบันไดพระอุโบสถ
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมกุฎสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมกุฎแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดรสชาติอร่อยถือว่าเป็นน้ำมกุฎที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวภูมิใจมากๆภูมิใจเสนอกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจนะครับเอาให้ใครก็มีประโยชน์พ่อแม่ปู่ย่าตายายวันสำคัญเทศกาลสำคัญปีใหม่สงกรานต์กลับบ้านทีหรือว่าเราทำงานอยู่ในกรุงเทพทำงานอยู่ต่างจังหวัดนึกถึงพ่อนึกถึงแม่ไม่รู้จะส่งอะไรไปให้ท่านส่งน้ำมังคุดไปให้ท่านนะครับทุกวันนี้เขามีการส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าไปเองก็ติดไม้ติดมือไปฝากท่านเป็นบุญของเราเป็นบุญของคนกินนะครับของดีๆใครได้รับเขาก็มีความสุขเราให้ของดีๆเราก็มีความสุขครับท่านผู้ฟังแล้วอานิสงส์นั้นก็จะตกมากับตัวเราฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์คนหนึ่ง360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการครับท่านผู้ฟัง
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: วงการแพทย์ทั่วโลกค่ะต้องตะลึงค่ะหลังจากที่นักวิจัยไทยค่ะค้นพบสูตรต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีผลไม้ไทยค่ะ
1: เพราะว่าเป็นการจัดงานผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลก
0: ในช่วงที่ราคามังคุดตกต่ำจนก่อให้เกิดปัญหาแก่เกษตรกรชาวสวนมังคุดปี2552คณะนักวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยจึงได้นำเนื้อมังคุดที่มีราคาตกต่ำในช่วงการผลิตสูงสุดไปผลิตเป็นน้ำมังคุดซึ่งพบว่าสามารถช่วยดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาความไม่สมดุลในภูมิคุ้มกันทุกประเภทโดยได้ควบคุมสาระสำคัญ GM1 ในการผลิตน้ำมังคุดให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงส่งผลให้มังคุดได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางมากขึ้นล่าสุดค่ะมังคุดไทยได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการแพทย์ทั่วโลกอีกครั้งเมื่อศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานแถลงข่าวการเผยแพร่ผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลกโดยงานวิจัยจากมังคุดซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเผยแพร่การนำสารสกัดจากมังคุดไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งไม่เพียงส่งผลประโยชน์แค่ในประเทศไทยแต่ยังส่งผลถึงในระดับสากลอีกด้วยทางนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์อังกสิทธิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยร่วมกล่าวเปิดงานในครั้งนี้พร้อมด้วยการชมวิดิทัศน์บิมผลงานวิจัยจากมังคุดณโรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ดถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครซึ่งการคิดค้นครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นด้วยฝีมือและมันสมองของนักวิทยาศาสตร์ไทยเริ่มต้นจากการค้นพบ GM1 จากมังคุดราชินีผลไม้ไทยแล้วนำไปผสมกับสารธรรมชาติบิมที่สกัดได้จากฝรั่งงาดำถั่วเหลืองและใบบัวบกซึ่งอาศัยปัญญาที่ได้จากภูมิความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในห้องทดลองกว่า30ปีแล้วทำให้สูตรสารธรรมชาติบิมที่ได้มีประสิทธิภาพในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆจึงน่าที่จะใช้เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งให้หายขาดได้ค่ะ
2: เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟัง
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: พระศรีอริยะเมตไตรโพธิสัตว์ได้เห็นตาสุวีมาแต่ไกลได้พิจารณาดูว่าอันว่าท่านมหาบุญได้มาถึงแล้วไม่ผิดเพี้ยนตามที่ได้นิมิตเมื่อคืนนี้ฝ่ายตาสุวีเมื่อได้เห็นพระองค์ก็ไม่ได้มีความลังเลสงสัยแน่ใจว่าผู้นี้ละคือพระศรีอริยะเมตไตรจึงเข้าไปสู่ที่ใกล้ๆแล้วถวายนมัสการเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ฟังตาสุวีได้ปวารณาตัวเพื่อขออยู่อุปถากรับใช้พระศรีอริยะเมตไตรเพื่อเป็นการก่อสร้างเพิ่มเติมบุญกุศลบุญบารมีสืบต่อไปตาสุวีอยู่อุปถากรับใช้พระศรีอริยะเมตไตรตามความปรารถนาของตนประกอบด้วยกุศลศรัทธาชักชวนมหาชนพุทธบริษัททั้งหลายก่อสร้างบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะวัตถุและก็ถาวรวัตถุทั้งหลายมีโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนเป็นต้นแล้วก็มีการชักชวนประชาชนให้ร่วมใจกันปลูกต้นโพและต้นตาลมหาชนทั้งหลายก็ร่วมกันบูรณะก่อสร้างวัดให้เจริญขึ้นแต่ตาสุวีนั้นจะได้อิ่มในกองบุญกองกุศลเพียงแค่นั้นก็หาไม่วันหนึ่งก็เข้าไปหาพระศรีอริยะเมตไตรแล้วก็กล่าวว่าข้าพระองค์พร้อมด้วยมหาชนพุทธบริษัทต่างประกอบด้วยกุศลศรัทธาอันแรงกล้าปรารถนาที่จะทำการหล่อรูปพระองค์ไว้เพื่อกราบสักการะบูชาทั้งจะได้ปรากฏเป็นอนุสติแก่มหาชนพุทธบริษัททั้งหลายในอนาคตการภายหน้าสืบไปพระศรีอริยะเมตไตรเมื่อได้สดับตาสุวีมาทูลมาอย่างนั้นพระองค์ก็ทรงห้ามไว้เพราะเห็นว่าการสร้างรูปหล่อเพื่อสักการะบูชานั้นยังไม่เป็นการสมควรแก่ตนโดยให้ชักชวนกันหล่อรูปพระพุทธรูปยังจะได้เป็นที่กราบไหว้บูชาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปในภายภาคหน้าในขณะที่ภิกษุสงฆ์และมหาชนทำการหลอมหล่อธาตุอยู่นั้นด้วยอำนาจแห่งศรัทธาของมหาชนผู้ตั้งความปรารถนามั่นในการที่จะหล่อรูปองค์พระศรีอริยะเมตไตรให้สำเร็จก็บันดาลให้อาสนะของท้าวสักกะเทวราชหรือว่าพระอินทร์แสดงอาการร้อนพระองค์ก็สงสัยในมูลเหตุที่ทำให้เป็นเช่นนั้นก็ทรงพิจารณาด้วยทิพยจักขุญาณก็ทรงทราบว่าขณะนี้พระภิกษุสงฆ์และมหาชนผู้มีศรัทธาเลื่อมใสกำลังจะทำพิธีที่จะหล่อรูปปฏิมาพระศรีอริยะเมตไตรเพื่อสักการะบูชาและเพื่ออนุชนพุทธบริษัทผู้เกิดมาภายหลังจะได้เป็นอนุสติระลึกถึงพระองค์สืบไปแต่ได้เพียรพยายามทำการหล่อหลอมธาตุก็ยังหาสำเร็จไม่บัดนี้ควรที่เราจะเสด็จไปเพื่อยังความปรารถนาของมหาชนทั้งหลายให้สำเร็จทั้งรูปขององค์พระศรีอริยะเมตไตรนี้จะได้เป็นที่เคารพบูชากราบไหว้ของพุทธบริษัทผู้ปรารถนาที่จะเกิดมาได้พบพระศาสนาของพระองค์สืบต่อไปภายหน้าเมื่อท้าวสักกะเทวราชทรงดำริอย่างนั้นก็ทรงแปลงองค์เป็นตาชีปะขาวเสด็จจากดาวดึงส์เทวโลกมาสู่มณฑลพิธีที่จะทำการหลอมอธิธาตุเวลานั้นเป็นเวลาใกล้เพลตาชีปะขาวก็เข้าไปหาพระภิกษุทั้งหลายแล้วอาราธนาให้ภิกษุทั้งหมดนั้นไปรับอาหารบิณฑบาตเพลเสียก่อนครั้นพระภิกษุทั้งหลายพากันไปฉันเพลแล้วตาชีปะขาวก็ตั้งจิตอธิษฐานขอให้ทำการหล่อรูปปฏิมาครั้งนี้จงสำเร็จสมความปรารถนาเพื่อมหาชนพุทธบริษัทจะได้สักการะบูชากันสืบต่อไปในภายหน้าแล้วจึงทำการหลอมธาตุธาตุก็ละลายสมความปรารถนาต่อจากนั้นจึงจัดการเททองหล่อรูปพระศรีอริยะเมตไตรทองนั้นก็เต็มเรียบร้อยเป็นอันดีมีส่วนทรงลักษณะสวยงามเมื่อรูปปฏิมาสำเร็จองค์อมรินทราธิราชก็เสด็จกลับวิมานของพระองค์เวลานั้นพระภิกษุสงฆ์และมหาชนทั้งหลายจึงได้ป่าวประกาศชักชวนกันจัดงานฉลองสมโภชรูปหล่อพระศรีอริยะเมตไตรอย่างเอิกกระเริกมโหฬารด้วยการจัดการเล่นมโหรสพต่างๆมากมายเป็นที่สนุกสนานคลึกครื้นรื่นเริงบันเทิงใจกันทั่วหน้าทั้งมีกุศลศรัทธานมัสการกราบไหว้บูชาด้วยเครื่องสักการะวรามิตรทั้งหลายมีดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้นมหาชนพุทธบริษัททั้งหลายจัดงานพิธีสมโภชรูปหล่อพระศรีอริยะเมตไตรตามสมควรแก่ศรัทธาแล้วจึงได้อัญเชิญรูปหล่อนั้นประดิษฐานณสถานที่อันเหมาะและสมควรเพื่อมหาชนพุทธบริษัทผู้มีศรัทธาเลื่อมใสจะได้นมัสการกราบไหว้บูชาสักการะสืบต่อไปชั่วกาลนานครับนั่นก็เป็นเรื่องของพระศรีอริยะเมตไตรวัดไหลจังหวัดลพบุรีครับ
1: พ ักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนิทานอาจารย์ยอดนะครับอาจารย์ปรีชาเรืองเดชตอนนี้อาจารย์ท่านก็อายุมากแล้วสุขภาพท่านก็ไม่ค่อยแข็งแรงท่านผู้ฟังครับคนเราเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยถ้ามันจะแข็งแรงเนี่ยมันต้องมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงบ้านของเราที่จะมั่นคงเนี่ยรั้วมันต้องแข็งแรงระบบป้องกันต้องแข็งแรงนะครับมีกล้องวงจรปิดมีประตูรั้วอย่างดีมีหมาไว้เห่าโจรขโมยเข้าไม่ได้ถ้าบ้านไม่มีประตูบ้านไม่มีหน้าต่างโจรจะเข้าจะออกได้ตามปรารถนาบ้านของเราก็ไม่ปลอดภัยฉะนั้นเราต้องทำภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงนะครับท่านผู้ฟังและที่สำคัญที่สุดวิธีสร้างภูมิคุ้มกันของเราให้ดีอย่างหนึ่งก็คือนะครับด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพหลายๆตัวหลายๆอย่างที่มีอยู่ในท้องตลาดหนึ่งในนั้นที่ผมภูมิใจเสนอนะครับก็คือน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินนะครับน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆแล้วก็มีคุณประโยชน์จากสมุนไพรต่างๆอีก20กว่าตัวนะครับอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมที่ร่างกายใช้ได้พอดิบพอดีเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะมีคนถามว่าเด็กอายุเท่าไหร่กินได้2ขวบขึ้นไปก็กินได้ครับแล้วผู้ใหญ่อายุเท่าไหร่กินได้ก็เท่าที่หายใจอยู่นั่นแหละครับ80 90 100ปีก็กินได้ถ้ายังกลืนลงกินได้ทุกวัยกินได้ทุกเพศครับท่านผู้ฟังแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำตามกินน้ำมังคุดนี่ต้องจิบน้ำบ่อยๆเพราะว่าการจิบน้ำบ่อยๆนี่ทำให้เลือดมันไม่หนืดพอเลือดไม่ดื่มนี่ระบบหมุนเวียนโลหิตจะดีนะครับอย่ารอให้ร่างกายมันต้องการน้ำโดยบอกว่าหิวแล้วค่อยกินน้ำการจิบน้ำบ่อยๆทำให้ผิวพรรณดีทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีทำให้สารอาหารแล้วก็สิ่งอะไรต่างๆที่เรากินเข้าไปนี่มันกระจายได้ดีนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายท่านผู้ฟังนะครับถือว่าเป็นการให้รางวัลเสริมสร้างให้กับร่างกายของตัวเองช่วงนี้ต้องทำตัวเองให้แข็งแรงมากๆไว้คนอ่อนแอก็แพ้ไปคนแข็งแรงจึงจะยืนอยู่ได้น้ำมังคุดตราพนารินทร์ขวดหนึ่ง360บาทครับท่านผู้ฟังขอบคุณมากครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่หนองบัวลำพูนะครับไปทางอีสานฟังภาษาอีสานฟังเสียงพี่สมหมายชอบเป็นตะคริวแล้วก็มือเท้าชาดื่มแล้วจะดีไม่ดียังไงก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
2: ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านมื้อนี้ผมก็ได้มีโอกาสพาพ่อแม่พี่น้องมาอยู่กับคนที่มีประสบการณ์ในการกินน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินนะครับกับมากันหลายคนนะครับทั้งอาจารย์เสมาทั้งพ่อใหญ่อึ่งเผ่านะครับเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆนี่แหละ
3: พ่อใหญ่อึ่งเผ่าก
2: ันครับผมก็อยู่กับพ่อคนหนึ่งพ่อวัดดีครับเจ้าซื้ออย่างซื้อ
4: คือซื้อพ่อสมหมาย
2: พอสมหมาย
4: เท่าผ้า
2: เท่าผ้า
4: เท่า
2: เท่าผ้าพอสมหมายจะอายุจะปีแล้ว
4: 70
2: 70ปีอยู่บ้านเลขที่อย่างนี้
4: อยู่บ้านเลขที่67
2: 67
4: หมู่1
2: เพิ่นบ้านอย่าง
4: บ้านเผ่า
2: บ้านเผ่าตำบล
4: บ้านเผ่า
2: ตำบลบ้านเผ่าอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
4: ครับ
2: เอาก็ถามพอสมหมายเฮาก็เว้าตามจริงเนาะพอเนาะ
4: ครับ
2: หาลางเทื่อสิ่งที่เฮาเว้ามันสิเป็นประโยชน์กับคนหลายๆคน
4: ครับ
2: เฮาสุขภาพมันเป็นจังได๋จังมากินน้ำมังคุดแต่ก่อนนั่นแม่พ
4: ่อแต่ก่อนนั่นผมก็เป็นเบาหวานอยู
2: ่ก่อนกินนี่นะ
4: ครับผมเป็นเบาหวานพอดีผมติดตามหมอผมเป็นตั้ง49
2: 49กับ11 12ปี13ปีครับ
4: ผมมาบ่กินบ่ไปหาหมออยู่3ปี
2: 3ปีหลังมานี
4: ่ครับ
2: คือบ่ไป
4: เพราะที่บ่ไปผมเอายาหมอมากินขั้นฮอดเวลาเที่ยงแล้วเหี้ยผมสิพุ่งออกแล้วก็สั่นบัดนี้ผมได้เซากินขั้นเซากินผมก็บ่ไปหยังผมไปเฮ็ดไทเฮ็ดหน้าไปหันไปนี่สะดวกสบายบ่ล่าบ่เมื่อยบ่งอดบ่หิว
2: เอาแล้วไปตรวจเบาหวานเบิ่งบ
4: ่ตรวจเบาหวานก็ตรวจดูน้ำ
2: อนามัย
4: ขึ้น150
2: ก็ขึ้นอยู่กับบ่สูงหลายเน
4: า
2: ะ
4: ครับบ่สูงหลายก็พอไปพอมาพออยู่พอกิน
2: ก็เลยบ่กินยาหมอมา3ปีแล้ว
4: ครับแล้วก็พออยู่
2: แล้วก็มีหยังอีกนอกจากเบาหวานจะเป็นยัง
4: นอกจากเบาหวานนี่ผมมีมึนปลายตีนไปเท่านี
2: ้มึนเท่าทั้งหัวมึนหลายบ
4: ่มึนแต่ว่ามึนบ่หลายแต่ว่าขาผมนี่มันเป็นตะคริว
2: หมักเป็นตะคริว
4: ครับ
2: ตอนไหนเป็นย่ำขึ้นหรือว่าเป็นย่ำนอนหรือว่า
4: เป็นทุกย่ำ
2: คิดอยากเป็นก็เป็นเลย
4: ครับคิดจะเป็นก็เป็นเป่าจนขาโคตรพุ่นเด้
2: เดือนนึงเป็นจักเถื่อ
4: หมดตะกี้มันเดือนนึงนี่เป็น 4-5 เถื่อพุ่นเน
2: า
4: ะ
2: มันเป็นเลยเดือนนึงเป็น4หาเทียเป็นตะคิว
4: พอดีผมมากินแล้วมังคุดนี่มันเลยเศร้ามันเศร้าเป็นบัด
2: บ่เป็นตะคิว
4: ครับ
2: อ๋อเดือนนึงเป็น4หาเทียเป็นมาดนยังไอ้ตะคิวนี่
4: เป็นตะคิวนี่เป็นมา2ปี
2: เป็นจนขาโคตรปนันติเด้อ
4: ครับ
2: ว่าเป็นขาปนัน
4: โอ้มันจังเขาจังเขาโคตรพุ่นแล้ว
2: โอ
4: ้บาดขั้นแล้วก
2: ็ปวดเจ็บเนาะตะคิวมันก็เจ็บ
4: มันติ้วติ้วติ้วติ้ว
2: มันจังเขาไม่เป็นอยู่ผมเคยเป็นอยู่แต่ก่อน
4: ขั้นแล้วขั้นแล้วมันก็เศร้าไป
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
5: ร่วมข่าวเด่น
6: เป็นข่าวดัง
5: สารพันเรื่องราว
6: ใน
5: เคาะข่าวค่ำ
7: 19:30 น.นะคะต้อนรับคุณฝั่งเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำนะคะค่ำคืนนี้อยู่กับดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วนะคะพบกันทุกวันอาทิตย์ค่ะเคาะข่าวค่ำมีทุกวันนะคะจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ดำเนินรายการเนี่ยมาเล่าเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นประจำวันให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะวันนี้ชาวกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่จังหวัดใกล้เคียงไม่ว่านนทบุรีหรือว่าสมุทรปราการเราผ่านการเป็นผู้ประสบภัยกันมานะแต่ว่าวิกฤตนี้เนี่ยยังไม่ได้ผ่านพ้นกันไปนะคะถึงแม้ว่าวันนี้ท้องฟ้าจะเปิดขึ้นมาแล้วฝนเบาบางลงไปแล้วแต่บางพื้นที่ก็ยังคงมีฝนตกนะคะลงมาสลับหยุดกันบางช่วงนะคะแต่ว่าท้องถนนบางพื้นที่รวมถึงพื้นที่ทำตรอกซอกซอยนะคะในกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงตอนนี้เนี่ยบางพื้นที่น้ำยังท่วมอยู่นะคะพี่น้องประชาชนยังลำบากอยู่นะคะกับการใช้ชีวิตในทุกวันนี้นะคะในขณะเดียวกันวันนี้ฝากเตือนนะไปถึงเมืองจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็สมุทรสงครามค่ะเพราะว่าจะมีการปล่อยน้ำนะคะออกจากลำน้ำที่อยู่ท้ายเขื่อนแม่กลองเพิ่มมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่ตามลำน้ำทั้ง3จังหวัดนี้เนี่ยเตรียมย้ายขนข้าวของขึ้นที่สูงได้เลยนะคะและในขณะเดียวกันยังมีอีกหลายจังหวัดค่ะที่ตอนนี้กำลังประสบปัญหาอุทกภัยนะคะทั้งฝนตกหนักแล้วก็น้ำที่มันหลากลงไปนะคะในขณะเดียวกันท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก็ขยันทำงานสุดๆนะคะเดินทางกลับจากต่างประเทศเมื่อเช้านี้นะคะก็มีการเรียกประชุมเพื่อแก้ไขบรรเทาสาธารณภัยกับปัญหาที่เกิดขึ้นทันทีรวมถึงช่วงบ่ายนะคะก็มีการเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะคะขอวันหยุดราชการเพิ่มนะ28-29ก็คือวันจันทร์และวันอังคารนี้ใน4จังหวัดกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครค่ะเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นเพราะว่าบางจุดบางช่วงเนี่ยพี่น้องประชาชนยังไม่สัญจรไปมาได้วันนี้ดิฉันเดินทางผ่านถนนวิภาวดีรังสิตนะคะขาที่มาจากสนามบินดอนเมืองเข้ากรุงเทพมหานครก็ปรากฏว่าบางช่วงเนี่ยน้ำยังท่วมสูงอยู่เลยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะพื้นที่นะคะทางที่ประชุมครม.วันนี้เนี่ยก็มีการอนุมัตินะให้ขยายนะคะการเดินทางบนทางด่วนพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะขยายเพิ่มขึ้นนะโดยคุณผู้ฟังสามารถที่จะขึ้นทางด่วนฟรีพูดง่ายๆจากเดิมเนี่ยเขาจะสิ้นสุดเที่ยงคืนคืนนี้นะคะขยายไปจนถึงวันเที่ยงคืนวันที่29กันยายนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยถ้าพื้นราบตรงไหนเนี่ยน้ำท่วมขึ้นทางด่วนได้ก็ขึ้นทางด่วนเดินทางกันไปนะคะก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรามาติดตามเรื่องราวรายละเอียดทั้งหมดกันนะคะช่วงนี้พักไปชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะคะ
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
10: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจ
6: ไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไทยดีเซล SSSS วิ่งไป

0: หลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
4: นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลนะคะทันทีที่เดินทางกลับจากต่างประเทศก็มีการเรียกประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดนะคะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็สำรวจความเดือดร้อนของประชาชนนะคะในขณะเดียวกันก็สั่งให้ทุกฝ่ายนั้นเนี่ยระดมกำลังเครื่องจักรยานพาหนะทันทีเมื่อเกิดภัยพิบัตินะคะหากจังหวัดไหนเกิดภัยพิบัติหรืออุทกภัยเนี่ยก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามกฎหมายหากสถานการณ์รุนแรงก็จนจำเป็นต้องขยายวงเงินทดรองราชการก็ให้รีบแจ้งมาที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะโดยบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นมีอำนาจตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มที่ทีเดียวนะคะในขณะเดียวกันก็สั่งการให้ทุกจังหวัดนี้นะคะเร่งไปสำรวจความเสียหายโดยเฉพาะจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะคะเพื่อจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วเพราะว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้จะมีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเข้ามาเป็นกลไกในการจ่ายเงินเยียวยาและมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยทั้ง3คนนั้นแบ่งพื้นที่รับผิดชอบดูแลพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็โดยเฉพาะนะไปดูแลพื้นที่ที่มีปัญหาอุทกภัยเนี่ยก็ต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการแจกจ่ายอาหารกล่องที่มีคุณภาพรวมถึงการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์นะคะต้องใช้ความข้อความที่กระชับเข้าใจง่ายและระบุให้ชัดเจนว่าพื้นที่ไหนที่จะได้รับผลกระทบเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีการเตรียมตัวด้วยนะคะหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ว่าสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยทำชาวบ้านเดือดร้อนหนัก ในฐานะนายกเนี่ยก็รู้สึกเสียใจและกังวลกระวายใจห่วงใยพี่น้องประชาชนนะคะยืนยันว่าจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ระดมทุกหน่วยงานเร่งให้การช่วยเหลือระบายน้ำแล้วก็หวังว่าฝนจะไม่ตกซ้ำขึ้นมาอีกนะคะเพื่อที่จะขออภัยค่ะเปิดทางน้ำให้ลดอย่างเร็วที่สุดนะคะในขณะเดียวกันเนี่ย สิ่งที่ชาวบ้านมองว่าการแจ้งเตือนเนี่ยมันช้ากว่าสถานการณ์จริงนะคะคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าก็ได้แจ้งไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกรมอุตุนิยมวิทยาว่าตัวคำสั่งเนี่ยจะควรจะให้เนื้อหาที่เข้าใจง่ายใช้ศัพท์เทคนิคนะคะให้น้อยลงนะคะแล้วก็ย้ำจากรัฐมนตรีดีอีทั้งที่อยู่ที่กรุงลอนดอนนะคะบอกรัฐมนตรีดีอีว่าให้ย้ำไปที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะว่าให้ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายไม่ต้องใช้ความกดอากาศต่ำกดอากาศสูงพายุมาจากไหนกำลังแรงแปรเปลี่ยนอย่างไรเพราะว่าตอนนี้น้ำมันท่วมหมดแล้วนะไม่ต้องบอกว่าสาเหตุอะไรนะคะคือความเดือดร้อนของประชาชนรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องเร่งเยียวยาช่วยเหลือแก้ไขสถานการณ์แล้วก็เร่งระบายน้ำออกให้เร็วที่สุดนะคะนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำด้วยนะส่วนนักข่าวเองก็พยายามถามว่าเสียงสะท้อนของประชาชนเนี่ยมีความกดเคืองต้องการออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลรับผิดชอบนายกรัฐมนตรีบอกว่าก็รับผิดชอบในหน้าที่ของเราเต็มที่อยู่แล้วนะคะจัดสรรทุกองคาพยพที่มีอยู่และเร่งแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้คลี่คลายลงอย่างเต็มที่ นะคะอันนี้คือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยพยายามสะท้อนออกมาในขณะเดียวกันนะคะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเนี่ยมีการสั่งการนะคะ14ข้อ ให้เตรียมรับมือกับสถานการณ์แล้วก็ยืนยันว่าใน 2-3 วันนี้นะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยสถานการณ์จะคลี่คลายลงถ้าหากฝนไม่ตกลงมาซ้ำนะแล้วก็แนะให้ทั้งภาครัฐแล้วก็บริษัทเอกชนเนี่ยให้ work from home จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงนะคะรวมถึงวันนี้นะมีมติคณะรัฐมนตรีให้วันที่28และวันที่29กันยายนเป็นวันหยุดราชการค่ะพิเศษนะคะใน4จังหวัดคือกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบปัญหาอุทกภัยแล้วก็ทางการทำพิเศษของประเทศไทยก็จะขยายระยะเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษนะคะไปจนถึงเที่ยงคืนวันที่29กันยายนนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็รอบพื้นที่กรุงเทพด้วยคุณผู้ฟังสามารถที่จะใช้ทางพิเศษ8เส้นทางค่ะทางด่วนขั้นที่1ก็คือทางพิเศษเฉลิมมหานครทางด่วนขั้นที่2ก็คือทางพิเศษศรีรัตน์นะคะแล้วก็ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอาจนรงค์วงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษบางนาอาจนรงค์ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัตยานะคะสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครนะคะก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้เส้นทางนะคะเพราะว่าบางพื้นที่บางจุดเนี่ยยังมีน้ำท่วมขังนะคะโดยเฉพาะพื้นที่แนวราบนะคะในขณะเดียวกันไปดูกระทรวงกลาโหมกันบ้างค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหมสั่งการให้กองทัพนะจัดกำลังพลยานพาหนะเรือเครื่องมือยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นเข้าช่วยเหลือเร่งด่วนนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่วิกฤตและช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการและผู้ติดเตียงเป็นลำดับแรกนะคะโดยเน้นย้ำว่ากองทัพจะต้องไปสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลและทุกหน่วยงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนในขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขค่ะระดมกำลังนะคะช่วยเหลือพื้นที่22จังหวัดที่ถูกน้ำท่วมนะคะแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่มีอยู่ประมาณ 5,500 รายนะฮะแล้วก็เฝ้าระวังภัยพิบัติยกระดับการบริการทางการแพทย์ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะเตรียมพร้อมทั้งสถานพยาบาลสำรองพลังงานน้ำยาเวชภัณฑ์และกำลังพลไว้อย่างน้อย72ชั่วโมงนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยนะคะก็ให้ดูตามโรงพยาบาลสถานพยาบาลเนี่ยต้องตรวจสอบเส้นทางเข้าออกทุกแห่งนะคะเพื่อเตรียมเส้นทางสำรองไว้ด้วยกรณีเกิดน้ำท่วมนะคะก็จะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมีคำเตือนจากกรมควบคุมโรคค่ะเตือนภัยโรคที่มากับน้ำนะคะแล้วก็เตือนภัยนะคะสิ่งที่จะเกิดเหตุนะคะเมื่อน้ำมาเช่นอาจจะเกิดการจมน้ำอาจจะเกิดการไฟดูดนะแล้วก็อาจจะมีสัตว์นะคะโดยเฉพาะสัตว์เลื้อยคลานที่เป็นพิษนั้นหนีน้ำขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยฝากเตือนพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังนะคะในขนาดเดียวกันนะคะ6กลุ่มโรคนะคะที่จะมากับน้ำก็เช่นเดียวกันก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะโรคไข้ฉี่หนูนะคะใครที่สัมผัสกับน้ำแล้วเกิดปรากฏว่ามีอาการเป็นไข้นะคะหรือว่ามีอาการโรคผิวหนังติดเชื้อระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินของน้ำนะคะโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงโรคอาหารเป็นพิษเนี่ยที่จะมากับน้ำเนี่ยก็ให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะถ้าหากเรารู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวนะคะมีอาการผื่นแดงเกิดขึ้นเนี่ยให้รีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะในขณะเดียวกันนะคะไปดูการช่วยเหลือนะคะของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่บ้างนะคะ คุณภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะไปจุดเสี่ยงใต้สะพานบางระจันนะคะแล้วก็ภาพรวมสถานการณ์ในสิงห์บุรีนั้นยังน่าห่วงนะคะเพราะว่าล่าสุดเขื่อนเจ้าพระยาต้องระบายน้ำถึง 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ตอนนี้น้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่ตำบลชีน้ำร้ายอำเภออินบุรีนะคะต้องเร่งอพยพกันนะคะมาอยู่บริเวณริมฝั่งถนนกันนะคะในขนาดเดียวกันนะคะแม่ทัพภาคที่1พลโทวรยศเหลืองสุวรรณในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน904ภาค1นะคะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครเพื่อวางแผนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปพื้นที่ซอยพัฒนาการ54แขวงสวนหลวงด้วยนะคะเพราะว่าเราจะทราบคดีว่าถนนพัฒนาการเมื่อวานนี้เนี่ยมีน้ำท่วมขังแล้วก็เป็นจุดเชื่อมโยงนะคะพื้นที่พี่น้องประชาชนสัญจรไปมาด้วยนะฮะในขณะเดียวกันเมื่อประชาชนเดือดร้อนกองทัพบกกรมทหารกรมการทหารช่างนะคะก็พร้อมให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของประชาชนเป็นภารกิจของกองทัพนะคะตอนนี้เราระดมกำลังพร้อมยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยนะคะเร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะคะไปดูโรงพยาบาลพระมงกุฎกันบ้างนะทางพลโทเกรียงชัยประสงค์สุการเจ้ากรมแพทย์ฐานบกนะคะก็ลงไปตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลนะคะที่ส่งทีมลงไปดูแลพี่น้องประชาชนนะคะที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพุทธาเขตสะพานสูงแล้วก็ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลด้วยนะคะเพราะว่ากลุ่มเปราะบางจากพื้นที่น้ำท่วมสูงเนี่ยนะคะก็จะมีการบรรเทาสาธารณภัยถ้าหากรถพยาบาลเข้าไม่ถึงเนี่ยก็จะมีรถบรรทุกนะคะที่เป็นลักษณะทรัคแอมบูแลนซ์นะคะนำทีมแพทย์และอุปกรณ์เข้าพื้นที่เพื่อคลี่คลายสถานการณ์และนำผู้ป่วยออกจากพื้นที่นะคะฝากถึงเกษตรกรด้วยนะคะที่ประสบปัญหาอุทกภัยนะคะแล้วก็สัตว์เลี้ยงปศุสัตว์ของท่านเนี่ยได้รับผลกระทบนี้นะคะก็สามารถที่จะประสานไปได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำเภอศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารในพื้นที่และกลุ่มโครงการพิเศษป้องกันภัยพิบัติด้านศุลกากรขออภัยค่ะป้องกันภัยพิบัติด้านปศุสัตว์กองส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์นะคะก็สามารถติดต่อไปได้นะคะเขาจะมีหน่วยเข้าไปช่วยเหลือนะคะใครที่เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นไก่หรือว่าเลี้ยงวัวนะแล้วก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยประสานงานไปได้กรมปศุสัตว์เขาจะส่งเจ้าหน้าที่น่ะลงไปดูแลช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ต่างจังหวัดกันได้ค่ะ
5: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีตเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียว

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมขังกันบ้างนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงแจ้งวัฒนะดอนเมืองตอนนี้ยังท่วมอยู่นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเนี่ยถึงขั้นประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในเขตเทศบาลนครนนทบุรีแล้วก็เทศบาลนครปากเกร็ดนะคะไปดูแถวพัฒนาการกันบ้างนะคะบริเวณแยกพัฒนาการตัดถนนศรีนครินทร์นะคะก็พบว่าน้ำยังท่วมพื้นที่ถนนพัฒนาการและศรีนครินทร์ทั้งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าไปบางกะปิและขาออกที่จะมุ่งหน้าไปบางนาตราดยังคงสูงอยู่นะฮะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะเมื่อเช้านี้เนี่ยยังอยู่ในขั้นวิกฤตนะทั้งขาเข้าขาออกตั้งแต่ช่วงแยกทองหล่อถึงสะพานข้ามแยกคลองตันนะแล้วก็พื้นที่นี้เนี่ยพบว่ามีรถเนี่ยจอดเสียถึง100กว่าคันด้วยกันนะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ไปช่วงบ่ายค่ะบอกว่าพยายามจะเร่งระบายน้ำออกนะคะโดยเฉพาะออกทางคลองแสนแสบนะคะแล้วก็จะพยายามบรรเทานะคะให้ถนนนั้นกลับมาใช้งานได้ตามปกติในวันพรุ่งนี้นะคะในขณะเดียวกันไปดูจังหวัดสมุทรปราการกันบ้างผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการในประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัตินะคะทั้ง6อำเภอนะคะตอนนี้ก็พยายามเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องอย่างเต็มที่ทีเดียวนะคะส่วนโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเนี่ยใครที่รักษาอยู่แล้วก็คุณหมอนัดนะในวันพรุ่งนี้นี่นะคะก็แจ้งว่าเบื้องต้นเองนะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อการเดินทางเข้ารับบริการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตรวจกันตรวจเช็คกันก่อนนะคะที่จะเดินทางว่าสามารถที่จะไปใช้บริการได้หรือไม่เพราะว่ายังปิดให้บริการอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีการแจ้งเปิดการบริการนี่จะมีการแจ้งกันอีกทีนึงส่วนแฟดคลองจันนะคะน้ำยังสูงอยู่นะแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยนะโดยเฉพาะบริเวณแยกนิด้าฝั่งถนนศรีบุรพาเนี่ยมีน้ำท่วมขังถึง80เซนติเมตรชาวบ้านยังต้องลุยน้ำและใช้กระมังขนของออกมาขนาดที่บางส่วนนั้นเดินลุยน้ำออกมาหาอาหารและน้ำดื่มกลับเข้าไปค่ะมูลนิธิสยามรวมใจระดมเครือข่ายจากจังหวัดใกล้เคียงเข้าช่วยเหลือตั้งแต่เมื่อวานนะคะมีเรือกว่า10ลำลำเลียงเสบียงและน้ำดื่มเนี่ยนะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ก็ยังพบว่ามีบางส่วนเนี่ยต้องการอพยพออกจากพื้นที่นะคะเบื้องต้นทหารจากกองพันทหารช่างที่1กองพลที่1รักษาพระองค์เนี่ยก็เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็นำจดหมายจากชาวบ้านในแฟลตที่อยู่ด้านในเนี่ยส่งต่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยมีทั้งการระบุเบอร์โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือขออาหารน้ำดื่มนะคะแล้วก็ยังมีทั้งผู้ป่วยติดเตียงที่เรียกร้องนะคะขอให้เร่งช่วยเหลือรวมถึงฝากไปถึงรัฐบาลให้ช่วยแจ้งเตือนสถานการณ์เพื่อให้ประชาชนได้มีเวลาในการเตรียมตัวแล้วก็ขนย้ายทรัพย์สินกันบ้างนะคะไปในต่างจังหวัดกันบ้างสระบุรีค่ะฝนตกต่อเนื่องทั้งคืนนะคะต้นไม้ขนาดใหญ่เนี่ยโค่นระเนระนาดนะคะขวางถนนพระฉายห้วยแห้งชาวบ้านสามหมู่บ้านนั้นเดือดร้อนหนักไฟก็ดับน้ำก็ไม่ไหลน้ำก็ท่วมอีกต่างหากนะคะผู้ป่วยติดเตียงได้รับผลกระทบอย่างหนักทีเดียวนะคะไปที่สระแก้วกบินบุรีกันบ้างถนนสายสุวรรณศร33น้ำท่วมหนักค่ะรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรไปได้ทางอำเภอเขาชะกันก็แจ้งเตือนว่าเส้นทางขาดห้ามสัญจรถนนในสายช่วงบ้านภูเงินบ้านหนองปักหลักนะคะบริเวณก่อนถึงอ่างเก็บน้ำภูเงินถูกตัดขาด 100% ไม่สามารถเดินทางไปได้ส่วนในอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วเนี่ยนะคะสถานการณ์ก็ยังน่าเป็นห่วงนะคะทางหลวงหมายเลข33ตั้งแต่หน้าปั๊มปตท.ช่วงศาลาลำดวนมุ่งหน้าไปสถานีการไฟฟ้าสระแก้วบ้านแกงนะคะมีระดับน้ำท่วมสูงกระแสน้ำเชี่ยวอีกต่างหากรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย หลายพื้นที่นะคะในสระแก้วนี่นะโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองเนี่ยเส้นทางถูกตัดขาดนะคะก่อนเดินทางเข้าไปก็ให้เช็คพื้นที่ให้ดีๆนะคะไปดูเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศกันบ้างตอนนี้พบว่าพี่น้องประชาชนนี้นะในเขตเทศบาลเนี่ยนะคะมีทั้งหมด 16,000 คนแต่ปรากฏว่าตอนนี้ได้รับผลกระทบถึง 8,000 คนด้วยกันนะคะเพราะว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะคะไปดูอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดชลบุรีกันบ้างตอนนี้อยู่ในขั้นวิกฤตค่ะมวลน้ำไหลมา

0: เป็นต้องระบายน้ำเพื่อปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,200 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวโน้มนะคะประกาศเตือนกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามเย็นนี้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์นะคะเพราะว่าปริมาณน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนโดยเฉพาะประชาชนในที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งควรย้ายเข้าของไปไว้ในที่สูงเพื่อความปลอดภัยนะคะส่วนที่อ่างทองตอนนี้เร่งเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมนะคะหลังเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยระบายน้ำท้ายเขื่อนเกือบ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเช่นเดียวกันชัยนาทก็แจ้งเตือนนะคะห่วยในพื้นที่เขื่อนห้วยหนองโรงจะระบายน้ำหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชัยนาท4ตำบลที่อยู่ท้ายเขื่อนนะก็ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันนะคะในพื้นที่นะคะที่อยู่ท้ายเขื่อนเช่นตำบลกระปกเตี้ยตำบลดงคอนตำบลเนินขามอำเภอเนินขามตำบลบ้านเชียงตำบลหันคาอำเภอหันคาก็เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ส่วนจันทบุรีนะคะทางภาคตะวันออกนะโดนก่อนนะคะแต่ตอนนี้ก็พบว่ามีการเร่งระบายน้ำออกจากคลองพักดีลำไผ่ออกสู่ทะเลนะคะเดินเครื่องสูบน้ำระบายน้ำกันอย่างเต็มที่ทีเดียวนะคะในขณะเดียวกันนะคะไปดูบขส.กันบ้างนะคะยังคงเปิดให้บริการตามปกตินะคะในสถานีขนส่งนะแต่ก็เบื้องต้นเองนะคะก็ยังคงสามารถที่จะใช้บขส.นั้นเดินทางไปตามพื้นที่จังหวัดต่างๆกันได้ส่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะก็ชี้แจงกรณีรับเรื่องร้องเรียนผู้โดยสารสายการบินนะคะที่เที่ยวขาออกนะแล้วก็ขาเข้าด้วยที่ล่าช้าเพราะว่าเบื้องต้นเองนี่นะไปรับกระเป๋าช้าเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่มาทำงานเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะเพียงพอเพราะว่าติดขัดเรื่องของปัญหาสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นค่ะพยากรณ์อากาศ 27-3 ตุลาคมนะคะบอกว่าด้านตะวันตกและภาคกลางจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งส่วนกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกฝนจะเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการเคาะข่าวค่ำนะคะดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์บรรจุสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยชุดเครื่องนอนเต็นท์สนามชุดเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นจำนวน 1,000 ชุดเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร3เขตได้แก่ชุมชนวัชรพล3เขตสายไหมชุมชนบ้านม้าชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือหมู่บ้านผาสุกหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นเขตประเวศและชุมชนวัดผ่องพลอยอนุสรณ์เขตบางนาเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปยังพื้นที่พักพิงได้อย่างปลอดภัยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาวัดบวรนิเวศวิหารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามวัดศรีสุดารามวัดโมลีโลกยารามและวัดยานาวาวัดในจังหวัดสมุทรสาครได้แก่วัดศรีสินมาวัดใหม่คลองตันประชาสรรค์และวัดใหญ่บ้านบ่อรวมทั้งวัดในจังหวัดชลบุรีได้แก่วัดอ่างศิลาและวัดเตาปูนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 บริษัทตั้งตระการวิศวกรรมจำกัดสภาทนายความจังหวัดชลบุรีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์นายวิโรจน์ สีมาทองธรรมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสโมสรโรตารี่แบงคอกนิวสกายนางสาวทิพวรรณกระดีทองและคณะสมาคมเมตตาธรรมพระโพธิสัตว์กวนอิมภาคใต้และมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีอีกทั้งมาจากวัดบ้านกลางวัดหนองวงวัดบ้านนาวัดคูหาสวรรค์วัดท่าเกยวัดลาดสายมูลวัดกำแพงงามและวัดฤทธิ์ศิริราชเจริญธรรมจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 บริษัทเวริทานส์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสภาฟรีเมสันรัตนโกสินทร์นำโดยพันตำรวจโทสุรกฤตกุลสุระเหมือนมีสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโรงเรียนแสนภักดีจังหวัดหนองบัวลำพูและคณะผู้ปกครองนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยรุ่นที่100ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา
วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิการาชสกุลสุทัศน์ราชสกุลเกษมสันราชสกุลจุฑาทุตและราชสกุลศักดิเดชพนุพันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดระฆังโคสิตารามวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามสวดพระพุทธมนต์สวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับกรและอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทอนุภาตและบุตรจำกัดและครอบครัวหงหยกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น. New Day Learning สหคลินิกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น. กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยความจงรักภักดีวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเช่นวัดศรีสะอาดจังหวัดชัยภูมิและครอบครัวบอยโกศิยพงศ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ได้พระราชทานโครงการในพระราชดำริไว้มากมายเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวัดศรีสะอาดจังหวัดชัยภูมิบริษัทตั้งตระการวิศวกรรมจำกัดและสภาฟรีเมซันรัตนโกสินทร์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 20:00 น.ด้วยการแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงคลุมเข่าหรือผ้านุ่งงดสวมเสื้อยืดและรองเท้าแตะส่วนนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันกลุ่มชาวเขาหรือกลุ่มชาติพันธุ์สวมชุดประจำชนเผ่าค่ะ
เมื่อพระราชดำริและพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมอาชีพและการอนุรักษ์ผ้าไทยได้เข้ามาถึงชุมชนได้สร้างโอกาสเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาและพัฒนางานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาไทยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนสืบสานอนุรักษ์ผ้าไทยดำรงไว้ในแผ่นดินตอนที่2ติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

เส้นทางแห่งการพัฒนาและการส่งเสริมกลุ่มทอผ้าไหมในภูมิภาคต่างๆของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์มิเพียงที่จะสร้างอาชีพและรายได้ให้กับกลุ่มราษฎรของพระองค์เท่านั้นนะคะแต่สายพระเนตรอันยาวไกลของพระองค์ได้มองไปยังถึงด้านการตลาดนั่นหมายความว่าพระองค์จะทำให้ราษฎรของพระองค์เป็นผู้ผลิตและเป็นผู้จำหน่ายอย่างครบวงจรแน่นอนค่ะเรามาที่กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำจังหวัดอุดรธานีซึ่งสถานที่ตรงนี้ต้องถือว่าเป็นต้นแบบของการสืบสานรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริพระราชสวนีแม่ของแผ่นดินในการสานต่อสายใยไหมสายใยแผ่นดินเราจะไปเรียนรู้ค่ะว่าในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจำหน่ายให้กับคนทุกกลุ่มชนในสถานการณ์ปัจจุบันหรือโลกปัจจุบันเนี่ยเขามีวิธีการในการบาลานซ์ผลิตภัณฑ์ในการบาลานซ์ความสมดุลในการผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพและรายได้ต้องสมดุลกับผู้ผลิตอย่างไรค่ะ

0: จากวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของผู้คนในชุมชนท้องถิ่นไทยสู่การพลิกฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่กำลังเลือนหายพื้นผ้าหนึ่งผืนจึงไม่ได้เป็นเพียงงานหัตถกรรมที่สะท้อนความงดงามของศิลปะพื้นถิ่นแต่คือเรื่องราวของคนคือมรดกจากบรรพบุรุษและคือพลังแห่งการสร้างอาชีพที่สามารถทำให้ชุมชนหนึ่งก้าวขึ้นมาเป็นจุดหมายแห่งการเรียนรู้และเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวโดยชุมชนและเป็นที่รู้จักกันในชื่อกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีภูมิปัญญาการทอผ้าโบราณที่กำลังสูญหายได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยพลังแห่งการสืบสานรักษาและต่อยอดตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์ทรงร่วมพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาทั้งการทอผ้าการย้อมสีธรรมชาติการสร้างอาชีพการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากลทุกเส้นไหมที่ถูกถักทอจึงเปรียบเสมือนสายใยแห่งพระเมตตาที่เชื่อมโยงพระราชหฤทัยแม่ของแผ่นดินเข้ากับหัวใจของประสบกรณิกรทั่วประเทศ
1: พระองค์เสด็จที่อุดรธานีแล้วพระองค์ทรงสนพระทัยเกี่ยวกับเรื่องหมอนขิดให้เอาลายผ้าจากหมอนขิดกลับมาทอผ้ามัดหมี่ด้วยแล้วก็มาใช่ครับมาผืนผ้าด้วยแล้วก็มีการต่อยอดขึ้นมาตรงนั้นนะครับมีโอกาสโดยหน่วยงานราชการเข้ามาแนะนำในช่วงนั้นนะครับให้ยึดมั่นพระราชดำริของพระพันปีหลวงครับ
2: นั่นคือการรักษาอัตลักษณ
1: ์ใช่ครับอัตลักษณ
2: ์แล้วอัตลักษณ์ของกลุ่มทอผ้าบ้านนนกอก คืออะไรคะ
1: การย้อมเส้นไหมด้วยดอกบัวแดงครับกลับมารวมกลุ่มสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านเพราะผมมีความเชื่อในใจตลอดว่าการตามรอยเท้าพ่อแม่ของแผ่นดินครับเราจะประสบผลสำเร็จเราจะมีความสุขแล้วก็อยู่ดีกินดีแล้วก็มีอาชีพที่มั่นคงอยู่ในพื้นที่ครับ
0: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกนอกจากจะได้มองเห็นคุณค่าภูมิปัญญาของสิ่งที่ตนเองมียังได้รับโอกาสในการต่อยอดจากพระวิสัยทัศน์สู่การเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผ้าไทยด้วยแนวพระดำริว่าทุกเพศทุกวัยจะสวมใส่ได้ควรมีการออกแบบที่ดีมากระตุ้นเพื่อให้ช่างทอผ้าได้เรียนรู้ว่าความต้องการจะเพิ่มขึ้นถ้าผ้าทอตัดชุดได้ตรงตามความต้องการด้วยนำผืนผ้าดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่มีความสวยงามมาดัดแปลงให้มีความร่วมสมัยโดยกลุ่มทอผ้าบ้านนนกอกและพระราชทานลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยสามารถก้าวสู่ระดับสากลจนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับประเทศจากกรมพัฒนาชุมชน
3: ฝ่ายหญิงสิริวัณวรีนะคะได้พระองค์ได้สืบสานพระราชนิธานสมเด็จพระพันปีหลวงภายใต้โครงการผ้าไทยแสนให้สนุกนะคะซึ่งโครงการนี้ก็เพื่อที่จะสืบสานรักษาต่อยอดเรื่องของการทอผ้านะคะให้เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนนะคะอุดรธานีของเราปีนี้ก็ได้ทำพิธีมอบลายผ้าพระราชทานไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ภายใต้โครงการนี้นะคะที่นี่อย่างที่นนกอกนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่รับลายผ้าพระราชทานเพื่อที่จะมาขยายผลและต่อยอดโดยใช้มีทั้งคงอัตลักษณ์ลายพระราชทานทั้งหมดแล้วก็ผสมผสานกับลายท้องถิ่นนะคะ
0: นอกจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยพัฒนาการออกแบบลวดลายที่เป็นที่ชื่นชอบตรงตามความต้องการของตลาดแล้วช่องทางในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ก็มีความสำคัญจะต้องมีความสะดวกรวดเร็วผ่านแพลตฟอร์มที่นิยมในปัจจุบัน
4: นอกจากที่เราจะช้อปผ่านออนไลน์ทางเพจผ้าทอมือหมักโครนบัวแดงชายคิมแล้วนะครับผมเราก็ยังจะมีผ้าที่จำหน่ายอยู่ที่ศูนย์ของเราครับผมก็จะเป็นห้องผ้าครับผมที่จำหน่ายก็จะมีทั้งผ้าไหมผ้าฝ้ายตั้งแต่ผ้าคลุมไหล่เป็นงานทอมือทุกชิ้นครับผมไม่มีผ้าทอเครื่องเลยเป็นภูมิปัญญาไทยของเราแท้ๆเลยครับผม อันนี้จะเป็นงานผ้ามัดหมี่สลับกับยกกิจครับผมถือว่าเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานีของเราก็คืออุดรธานีธานีผ้าหมี่คิดนี่ครับผมเนาะอันนี้ก็คือจะมีทั้ง2เทคนิคในผืนเดียวกันตรงนี้นะครับผมจะเรียกว่างานมัดหมี่ครับผมลายมัดหมี่มันจะไม่ลายไม่นูนขึ้นมาครับผมแต่ว่าตัวนี้จะเป็นงานยกกิจยกคิดหรือว่ายกดอกมีลายนูนขึ้นมาครับผมน
2: ั่
4: นแหละครับผมแต่เรามีการรวมทันสมัยเกิดขึ้นก็คือจะมีทั้งโทนสีน้ำเงินเข้ามาก็คือเป็นลายเป็นสีโบราณดั้งเดิมครับผมแต่ว่าสีตัวนี้ก็จะเป็นสีทองทองนี่ก็คือได้จากการย้อมด้วยดอกบัวแดงตากแห้งซึ่งเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์อีกแหละครับของจังหวัดอุดรธานีของเราถ้าพูดถึงภาคกลางก็จะเป็นงานยกดอกครับผมแต่อีสานเราเรียกว่าย
2: กขิด
4: นะครับผมใช่ครับอันนี้เป็นงานยกขิดซึ่งจะเป็นการย้อมสีธรรมชาติจากกรีบบัวแดงสดนะครับผมผสมกับน้ำมะนาวมันก็จะได้ออกมาเป็นสีที่สวยงามแบบนี้ออกเป็นสีชมพูชมพูประมาณนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้านางนางถือเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์พระองค์ท่านได้เสด็จมาที่นี่เพื่อที่จะมาให้สีเพราะพระองค์ท่านตรัสว่าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เราจะช่วยในการย้อมสีธรรมชาติ
0: จากวันแรกของการเติบโตเป็นศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าโบราณบ้านนนกอกการสืบสานจึงไม่ได้หยุดที่กลุ่มทอผ้าแต่กำลังเดินทางไปสู่คนรุ่นใหม่เยาวชนจากโรงเรียนบ้านนนกอกได้นำความรู้ด้านการออกแบบและการใช้เศษผ้ามาสร้างผลิตภัณฑ์เล็กๆเช่นพวงกุญแจกระเป๋าสตางค์กิ๊บติดผมผ้าผูกผมกลายเป็นบทเรียนด้านทักษะอาชีพของนักเรียนเด็กๆได้เรียนรู้จากภูมิปัญญาของคนในชุมชนและยังสามารถนำผลงานไปจำหน่ายผ่านกลุ่มทอผ้าบ้านนนกอกที่จุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกิดเป็นรายได้ระหว่างเรียนและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนี่คือการสืบสานที่ไม่ได้เพียงรักษาของเก่าแต่กำลังสร้างผู้สืบทอดคนรุ่นใหม่เมื่อชุมชนค้นพบว่าทุนทางวัฒนธรรมของตนสามารถสร้างได้ทั้งคุณค่าและมูลค่าจึงไม่ได้หยุดเพียงการผลิตสินค้าแต่พัฒนาขึ้นเป็นศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าโบราณบ้านนนกอกและเปิดพื้นที่ให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสทั้งการทอผ้าการเสาไหมการมัดย้อมการปั่นฝ้ายและการย้อมสีจากดอกบัวแดงนักท่องเที่ยวสามารถลงมือทำเรียนรู้ด้วยตนเองและนำผลงานกลับไปเป็นความทรงจำในทุกขั้นตอนก่อนที่จะเป็นผืนผ้าอันงดงาม
3: ที่นี่เป็นหมุดหมายที่ต้องมาสำหรับนักท่องเที่ยวผู้ส่วนโลกนะคะซึ่งในการที่เริ่มในการเปิดตัวมหากรรมผู้ส่วนโลกหรือว่าการสำรวจต่างๆที่นี่จะเป็นจุดแรกที่ทางคณะกรรมการคัดเลือกแล้วจะประเมินให้ผ่านองค์ประกอบของที่นี่คือลำน้ำพืชพันธุ์ที่พืชพันธุ์ก็คือบัวแดงก็ที่นี่มีครบค่ะแล้วก็เรื่องของเสน่ห์วิถีชีวิตของคนก็สอดรับกับแนวคิดของมหากรรมผู้ส่วนโลกทั้งหมดเลยค่ะ
5: ของไทยเราเองเนี่ยจะมีเส้นใยไหมกับฝ้ายไหมเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากและก็ทำได้ยากกว่าฝ้ายซึ่งฝ้ายก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าหนึ่งต้องทำมาเป็นหมอนเป็นผ้าห่มเป็นตักเสื้อในสมัยก่อนครับจึงจำเป็นว่าทำไมลูกสาวบ้านไหนต้องหัดทำฝ้ายเพื่อที่จะไปทำปิดเครื่องเรือนถึงจะออกเรือนได้ในเมื่อก่อน
0: ขณะเดียวกันชุมชนยังเชื่อมโยงเรื่องราวของผืนผ้าเข้ากับอาหารวัฒนธรรมประวัติศาสตร์รวมทั้งธรรมชาติทั้งการสาธิตข้าวต้มธัญพืชกลีบบัวแดงอีกหนึ่งกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้การทอผ้าโบราณบ้านนนกอกสู่การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวบ้านนนกอกจึงก้าวสู่การเป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้แนวคิดการนำทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าและมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ทั้งหมดนี้คือพลังของการสืบสานรักษาและต่อยอดจากแม่ของแผ่นดินสู่ลูกหลานของแผ่นดินจากพระราชปณิธานสู่พลังของประชาชนและจากเส้นใยเล็กๆได้ถักทอเป็นผืนผ้าด้วยพระเมตตานี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวความสำเร็จใต้ร่มพระบารมีที่เกิดขึ้นจากพลังของคนไทยผู้ร่วมกันรักษาสืบสานอนุรักษ์ผ้าไทยทำรงไว้ในแผ่นดินเพื่อส่งต่อถึงคนรุ่นต่อไป
2: จึงนับเป็นความโชคดีของชุมชนในท้องถิ่นไทยในทุกภูมิภาคนะคะวันนี้การที่เรายังคงร่วมกันรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทยเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาทตามแนวทางที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านมีสายพระเนตรอันยาวไกลทรงมองเห็นความเป็นช่างในตัวของราษฎรไทยวันนี้ได้ปรากฏความสำลิดผลแห่งแนวพระราชดำริอัตลักษณ์ไทยสามารถประกาศก้องก้าวสู่ความเป็นไทยสู่สายตาสากลได้อย่างมั่นคงสวัสดีค่ะ
6: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: Trend ต่อเนื่องที่สุด

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
1: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินมีท่านผู้ฟังหลายท่านที่ดื่มน้ำมังคุดเข้าไปเนี่ยนะครับมีหลายคนที่กินสเตียรอยไปด้วยคือป่วยมากเอาว่าป่วยมากกินยาอะไรมันก็ไม่หายไปหาหมอแล้วก็หมอก็ฉีดสเตียรอยให้ทีนี้สเตียรอยเนี่ยมันเป็นยาแรงคือบรรดายาทั้งหลายนี่ก็คือสเตียรอยนี่ถือว่าแรงที่สุดนะครับแล้วก็มีโทษข้างเคียงด้วยนะครับฉะนั้นมันก็จะไปบล็อกไปคุมอาการต่างๆเอาไว้ไม่ให้เจ็บไม่ให้ปวดอยู่ได้นะครับแต่ว่าต้องฉีดเรื่อยๆแต่นานๆไปจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพหนักมากกินยาอะไรเข้าไปสเตียรอยด์จะไม่ป้องกันไม่ให้ยาตัวนั้นน่ะไม่สามารถให้ผลได้เท่าที่ควรนะครับให้ผลช้าแม้แต่ดื่มน้ำมังคุดเข้าไปนี่ก็ให้ผลช้านะครับฉะนั้นท่านที่กินสเตียรอยด์เข้าไปอยู่แล้วเนี่ยถ้าดื่มน้ำมังคุดเข้าไปแล้วให้ผลช้านี่ก็ไม่ต้องตกใจก็ต้องอดทนนิดนึงนะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดของเราเนี่ยส่วนผสมอย่างหนึ่งใน24อย่างก็จะมีสมอพิเภกท่านผู้ฟังครับสมอพิเภกนี่ช่วยบำรุงธาตุในร่างกายเขาว่าอย่างนั้นโบราณว่านะครับช่วยเจริญอาหารกระตุ้นการหลั่งน้ำดีทำให้ระบบย่อยอาหารดียิ่งขึ้นแก้ไข้ขับเสมหะนะครับแล้วก็บรรเทาอาการไอช่วยเป็นยาถ่ายยาระบายนะแล้วก็ผิวหนังที่เป็นตุ่มเป็นหนองนี่สมอพิเภกมีส่วนช่วยได้อันนี้ก็เป็นองค์ประกอบอันหนึ่งเราก็ใส่เข้าไปนิดหนึ่งนะครับในน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ซื้อหาได้ที่ร้านขายยาทั่วไปครับบอกคนขายว่าเอากล่องเนี้ยกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเนี่ยนะครับมีตราทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์อยู่ข้างๆกล่องสังเกตง่ายๆเลยนะครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับชั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นด้วยเรื่องเล่าสนุกสนานเพลิดเพลินมีคติธรรมสอนใจจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังเดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องอสูรเทพราหูนะครับเทพเจ้าแห่งโชคลาภและความร่ำรวยในช่วงปี2538มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันกระแสการนับถือพระราหูนับว่าได้รับความนิยมสูงสุดพระราหูกลายเป็นเทพเจ้าที่มีคนเชื่อถือไม่น้อยหน้ากว่าเทพเจ้าองค์ใดๆในสารบบเทพแล้วก็ได้รับความนิยมจากผู้คนทุกวงการทุกๆปีจะมีการบูชาพระราหูเป็นที่ฮือฮาออกหน้าหนังสือพิมพ์เป็นประจำทั้งนี้ส่วนหนึ่งย่อมมาจากการเกิดปรากฏการณ์ตามธรรมชาติเมื่อปีพ.ศ. 2538สุริยคราสเต็มดวงในประเทศไทยซึ่งโอกาสเช่นนี้นานๆปีจะมีสักหนึ่งการเกิดปรากฏการณ์ครั้งนั้นนอกจากจะเกิดกระแสความสนใจในวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์แล้วยังกระตุ้นกระแสโหราศาสตร์และไสยศาสตร์ในการบูชาเทพพระราหูอีกประการหนึ่งด้วยและนับแต่นั้นมาเมื่อเกิดปรากฏการณ์สุริยคราสก็ดีจันทคราสก็ดีหลายวัดหลายสถานที่หลายครูบาอาจารย์ทั้งพระและคฤหัสถ์ก็มักจะจัดพิธีบูชาพระราหูขึ้นซึ่งการจัดแต่ละครั้งก็ได้รับความนิยมจากผู้คนจำนวนมากในการเข้าพิธีบูชาเรื่องราวของพระราหูหนึ่งในเทพอสูรที่ผู้คนนับถือกันทุกวันนี้มีคติสืบเนื่องยาวนานมานับร้อยนับพันปีนะครับในตำนานแรกนั้นจะแสดงถึงตำนานทางคติของพราหมณ์ในตำราไสยศาสตร์หรือว่าศิวศาสตร์ของพราหมณ์นั้นแสดงไว้ถึงกำเนิดเทพพยดานพเคราะห์ทั้ง9พระองค์เอาไว้ว่าเทพพยดานพเคราะห์ทั้ง9พระองค์นั้นล้วนบังเกิดขึ้นจากเทวบัญชาของพระอิศวรเมื่อบังเกิดนั้นพระอิศวรทรงเป็นผู้สร้างด้วยพระองค์เองดังนั้นเทพพยดานพเคราะห์ทั้ง9จึงล้วนมีฤทธิ์มีศักดานุภาพมากในเทพพยดานพเคราะห์ทั้ง9นี้มีองค์หนึ่งทรงเป็นเทพอสูรที่มีฤทธิ์เดชร้ายกาจมากนักอนุภาพเป็นที่ยำเกรงของทวยเทพเทวาทั้งหลายด้วยไม่อาจจะต้านทานพลานุภาพของพระองค์ได้นั่นก็คือพระราหูจอมอสุริน
0: ครับนั่นก็คือเรื่องกรรมฆ่าไอ้เหลืองการกระทำทุกอย่างล้วนมีผลครับท่านผู้ฟังบางคนให้ผลไวบางคนให้ผลช้าคนที่มีบุญคนที่มีบารมีคนที่สร้างกุศลมากกรรมเล็กๆน้อยๆบางทีอาจจะยังตามไม่ถึงเขาแต่ถึงแน่นอนแต่ไม่ใช่วันนี้เหมือนเรือลำน้อยถึงรั่วนิดหน่อยก็จมเรือลำใหญ่รั่วนิดหน่อยยังไม่จมนะครับแต่ยังไงน้ำก็ต้องเข้าเรือท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินดูแลตัวเองรักตัวเองห่วงตัวเองถ้าเราไม่ห่วงตัวเองแล้วใครจะมาห่วงครับท่านผู้ฟังในวันที่เราท้อเราจะคิดว่าไม่เหลือใครส่องกระจกแล้วก็ยิ้มเข้าไว้ไม่เหลือใครก็ยังเหลือตัวเราเองถ้าหากว่าเราสามารถเติมเต็มตัวเราเองด้วยตัวเราเองนี่เราไม่ต้องหวังความสุขจากใครครับท่านผู้ฟังไม่ต้องรอคนโน้นมาเอาใจไม่ต้องรอคนนี้มาพูดดีด้วยไม่ต้องรอคนโน้นทำโน้นทำนี่ให้เรามีความสุขเติมเต็มด้วยตัวเราเองและเราก็จะพบความสุขอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยจากภายนอกน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาสุขภาพของท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่ศรีสัชนาลัยนะครับไปฟังเสียงป้าน้อยแกวูบดื่มน้ำมังคุดเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
2: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อ
0: จากน้ำมังคุดตราพนารินทร์นะครับน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดนะครับก็ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณมากๆที่ซื้อหาน้ำมังคุดนี้มาดื่มมากินมาทานนะครับ
2: กุศลอันใดบุญอันใดที่จะพึงมีก็อธิษฐานให้คนที่กินที่ดื่มที่ทานจงมีส่วนแห่งบุญนั้นถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรปวดหัวตัวร้อนไม่สุขสบายอะไรก็ขอให้เจ้ากรรมนายเวรจงผ่อนคลายขอให้สุขภาพดีท่านที่ดื่มก็ขอให้อธิษฐานจิตนะครับนึกถึงคุณพระคุณเจ้าคุณครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรนะครับอ้างอิงเอาบุญกุศลที่ท่านได้ทำมาเนี่ยขอให้โรคภัยไข้เจ็บให้หายไปตั้งจิตให้ดีนะครับบางครั้งโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดจากจิตเกิดจากใจเกิดจากเจ้ากรรมนายเวรของเราเหมือนกันนะครับก็มีเหมือนกันนะครับเพราะว่าทุกคนมีเจ้ากรรมนายเวรทุกคนมีเจ้าหนี้ถ้าเราไม่ทำบุญให้เจ้าหนี้ไม่อุทิศให้เจ้าหนี้บ้างเนี่ยบางทีเจ้าหนี้มันไส้อาจจะเตะตัดขาเราพักสักครู่กับท่านผู้ฟังเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อ
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: มีบรรยายถึงกำเนิดของพระองค์ไว้ว่าครั้งนั้นพระอิศวรเจ้าได้นำเอาหัวผีขโมดจำนวน12หัวมาป่นให้เป็นเท่าธุลีจากนั้นก็ห่อด้วยผ้าสีดำเสกเป่าแล้วก็พรมลงด้วยน้ำอมฤตบันดลก็บังเกิดเป็นอสูรเทพนามว่าพระราหูขึ้นมาบ้างก็เรียกว่าอัมพรปีศาจพรณีภูกรหะพระราหูมีร่างกายใหญ่โตเหลือประมาณครึ่งบนเป็นเทพอสูรครึ่งล่างนั้นเป็นงูทรงเดชานุภาพครอบงำได้ทั้งสามโลกเป็นที่เกรงกลัวต่อพระสุริยเทพพระจันทราเทพนับเป็นเทพนพเคราะห์อันดับที่8มีกำลังนพเคราะห์เป็น12เป็นเทพแห่งวันพุธกลางคืนครับกล่าวว่าอิทธิฤทธิ์ของอสูรเทพราหูนั้นพิสดารนักเมื่อแรกกำเนิดก็มีร่างกายครึ่งบนเป็นยักษ์ครึ่งล่างเป็นนาคมีร่างกายสีทองอมดำสำริดพาหนะที่ใช้นั้นบ้างก็กล่าวว่าทรงครุฑเป็นพาหนะบ้างก็ว่าทรงเมฆหมอกและเมฆหมอกที่ทรงนั้นมีรูปร่างเหมือนครุฑที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะแสดงให้เห็นว่าพระราหูนั้นก็เป็นผู้ควบคุมธาตุน้ำธาตุลมบางตำราก็เห็นพระราหูทรงพาหนะเป็นยักษ์ก็มีเหมือนกันพระราหูจึงเป็นหนึ่งในเทพยดาที่มีฤทธิ์มากนิสัยนักเลงไม่กลัวใครทางโหราศาสตร์ถือว่ามีพระเสาเป็นเพื่อนสนิทเมื่อพระราหูกำเนิดมาแล้วก็ยังมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นอีกมากมายเล่าว่าในการต่อมาพระราหูได้แอบขโมยน้ำอมฤตเพื่อดื่มกินให้ตนเองเป็นอมตะมีอำนาจเหนือเทวดาทั้งหลายแต่พระอาทิตย์และพระจันทร์ซึ่งคอยระวังเรื่องนี้อยู่แล้วแอบรู้เห็นการกระทำของพระราหูเข้าก็เข้าทูลต่อองค์พระนารายณ์เมื่อพระนารายณ์ทราบว่าพระราหูอาจจะเป็นภัยต่อทั้งสามโลกก็ทรงกริ้วยิ่งนักกว้างจักเขาตัดกลางกายของพระราหูเสียแต่ดีที่ว่าอำนาจแห่งพระราหูนั้นได้ดื่มกินน้ำอมฤตเข้าไปแล้วก็เลยไม่ตายแม้มีครึ่งกายก็มีอำนาจท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆส่วนอีกครึ่งหนึ่งซึ่งเป็นท่อนล่างมีลักษณะเป็นงูนั้นได้กลายเป็นเทพยดาขึ้นใหม่อีกพระองค์หนึ่งนามว่าพระเกศทรงฤทธิ์เดชไม่แพ้กันถือว่าพระเกศนี้เป็นเทพยดาคุ้มครองดวงชะตาใครมีพระเดชกุมลักษ์คนนั้นก็มักจะปลอดภัยจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงส่วนพระราหูนั้นคิดแค้นใจในพระอาทิตย์และพระจันทร์มาเสมอที่แอบนำเรื่องที่ตนดื่มน้ำอมฤตไปทูลฟ้องจนเป็นเหตุให้ตนต้องโดนจักพระนารายณ์ตัดขาดร่างกายเป็นสองท่อนอย่างนี้เมื่อได้โอกาสเหมาะเมื่อไหร่พระราหูจึงเข้าจับพระอาทิตย์และพระจันทร์กลืนกินทุกครั้งแต่เมื่อได้ยินเสียงตีเกราะเคาะไม้ก็คายพระอาทิตย์พระจันทร์ออกมาการกลืนพระอาทิตย์ของพระราหูก็เรียกว่าสุริยคราชการกลืนพระจันทร์ก็เรียกว่าจันทคราชคือปรากฏการณ์อันน่าตื่นเต้นทางดาราศาสตร์ทุกวันนี้ในวรรณคดีทางพระพุทธศาสนาได้เล่าเรื่องของพระราหูพระอาทิตย์และพระจันทร์เกี่ยวกับบุพกรรมที่ทั้งสามได้เคยสร้างร่วมกันมาจนเป็นเหตุให้เกิดเรื่องราวแห่งพระราหูพระอาทิตย์และพระจันทร์มาจนกระทั่งทุกวันนี้เล่าว่าครั้งหนึ่งทั้งสามก็คือพระอาทิตย์พระจันทร์และพระราหูเกิดเป็นพี่น้องกันมีพระอาทิตย์เป็นพี่คนโตพระจันทร์เป็นพี่คนรองและพระราหูเป็นน้องคนเล็กพระอาทิตย์พระจันทร์นั้นนิสัยดีชอบทำบุญใส่บาตรเลือกเอาของดีๆถวายพระภิกษุสงฆ์อยู่เสมอแต่พระราหูนั้นนิสัยออกจากเกเรเป็นนักเลงเจ้าโทสะไม่ค่อยประดิษฐ์ประดอยเหมือนกับพี่ๆครั้งหนึ่งพระอาทิตย์ชวนน้องทั้งสองใส่บาตรพระอาทิตย์เลือกใช้ขันทองพระจันทร์ก็เลือกใช้ขันเงินแต่พระราหูนั้นเลือกเอากะลาเป็นขันใส่ข้าวรวมทั้งทัพพีตักข้าวด้วยด้วยกรรมดังนี้พระอาทิตย์ตั้งจิตอธิษฐานให้ตนเองเกิดเป็นสุริยเทพผู้มีรัศมีส่องสว่างเป็นสีทองส่องสว่างแก่มนุษย์ยามกลางวันพระจันทร์ก็ตั้งจิตขอไปเกิดเป็นจันทราเทพผู้มีรัศมีเย็นตาให้ความสว่างแก่มนุษย์ยามกลางคืนส่วนพระราหูนั้นต้องการมีเดชอำนาจเหนือพี่ทั้งสองด้วยอำนาจจิตดังกล่าวเมื่อสิ้นใจไปแล้วทำให้ไปเกิดเป็นเทพอสูรนามว่าพระราหูมีร่างกายดำทะมึนมีอำนาจสามารถดับความสว่างของพระอาทิตย์และพระจันทร์ได้เมื่อใดที่พระราหูเจอพระอาทิตย์พระจันทร์เป็นต้องเข้าไปอมบ้างไปหนีบไว้ที่รักแร้บ้างซ่อนไว้ใต้คางบ้างเป็นอย่างนี้เสมอไปและลักษณะการบดบังพระอาทิตย์พระจันทร์ดังกล่าวนี้ครูบาอาจารย์ขั้นต่อๆมาก็นำมาวาดเป็นยันพระราหูหรือว่านำมาแกะลายพระราหูบังพระอาทิตย์ แต่ว่าส่วนมากมักจะเรื่องเอากิริยาที่พระราหูอมพระอาทิตย์พระจันทร์มากที่สุดมีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่นั้นพระราหูได้เคยเข้าจับพระอาทิตย์บังเกิดเป็นสุริยคราชดังนั้นเทพยดาทั้งหลายทูลขอให้พระพุทธองค์เข้าช่วยด้วยเป็นที่พึ่งพระพุทธองค์ทรงกล่าวพุทธคาถาแก่พระราหูเมื่อพระราหูได้ฟังแล้วก็บังเกิดความขนพองสยองกล้าวรีบคลายพระอาทิตย์ออกเพราะศีรษะของตัวเหมือนว่าจะระเบิดออกเป็นเจ็ดเสียงรีบกลับเข้าเมืองอสูรในทันใดไปเล่าให้เพื่อนอสูรน้องตนฟังว่าพระพุทธเจ้านี่มีฤทธิ์มากนักไม่อาจจะต้านทานฤทธิ์ของพระองค์ได้นี่เป็นครั้งหนึ่งที่พระพุทธองค์ทำการทรมานพระราหูนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องในพระไตรปิฎกอีกว่าพระราหูนั้นเคยคิดจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ดำริในใจว่าตนเองนั้นร่างกายใหญ่โตฉะไหนเลยจะเข้าไปกราบพระพุทธองค์ได้เรื่องนี้พระพุทธองค์สามารถรู้ถึงความคิดของพระราหูทุกประการจึงได้เนรมิตร่างกายตนให้ใหญ่กว่าพระราหูหลายร้อยหลายพันเท่าแล้วก็อยู่ในกิริยานอนประทับบางสายญาติเมื่อพระราหูมาถึงที่ประทับก็ยังนึกในใจอยู่ว่าพระองค์คงร่างเล็กนิดเดียวก้มลงมองหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอจนท้อใจคิดจะกลับอยู่แล้วจึงได้ยินเสียงพระพุทธองค์ตรัสทักมาจากเบื้องบนเมื่อแหงหน้ามองขึ้นไปจึงพบว่าร่างกายพระพุทธองค์นั้นใหญ่โตยิ่งกว่าตนมากมายนักทั้งประทับนอนสีหสายญาติอยู่ด้วยพระราหูจึงบังเกิดความเกรงในพุทธบารมีแล้วก็เชื่อมั่นในพุทธคุณของพระพุทธเจ้าขอประทานเอาพระไตรสรณคมเป็นที่พึ่งและถือว่าพระพุทธรูปปางสีหสายญาตินั้นเป็นปางปราบอสุรินทราหูผู้ที่มีพระราหูเข้าแทรกในดวงหากได้บูชาพระพุทธรูปปางนี้ก็จะดีกับตนเองเป็นอย่างยิ่งทีเดียวในครั้งนั้นพระพุทธองค์ยังได้กล่าวถึงบุพกรรมแต่หนหลังของพระราหูว่าเคยตั้งปณิธานไว้ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งการบำเพ็ญบารมีของพระราหูทุกภพชาติที่ผ่านมานั้นก็เพื่อพระโพธิญาณ นี้และจะสำเร็จแน่นอนในอนาคตการ
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินช่วงนี้ผมอยากเรียนอยากจะบอกท่านผู้ฟังว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมาใหม่ๆนิวๆใหม่ๆซิงๆเป็นน้ำมังคุด 60% ผสมน้ำผลไม้ 20% และน้ำสมุนไพรอีก 20% ตราบ่มบุญชื่อดีชื่อบ่มบุญนะครับทำไมถึงชื่อบ่มบุญก็เพราะว่าตั้งใจทำออกมาสำหรับท่านผู้ฟังที่เป็นพุทธศาสนิกชนพวกเราชาวพุทธเป็นห่วงพระคุณเจ้าพระเนนในประเทศไทยมีอยู่ 3-4 แสนรูปปัญหาสุขภาพของพระเนนก็คือบอกตรงๆก็คือเลือกฉันไม่ได้นะอาจจะมีบางองค์มีญาติมีโยมเขาคอยถวายนะครับที่คนรู้จักเขาประวรณาเอาไว้แต่ส่วนมากเนี่ยพระเนนตามธรรมวินัยแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่ญาติไม่ใช่ประวรณาไม่ได้บอกเอาไว้นะครับก็ไม่สามารถบอกว่าโยมอาตมาอยากชั้นนั้นอยากชั้นนี้มันก็พูดไม่ได้มันก็บอกไม่ได้เขาถวายอะไรก็ชั้นในนั้นบิณฑบาตไปเขาใส่ให้ก็บุญแล้วนะครับถวายอะไรก็ชั้นในนั้นทีนี้มันเลือกชั้นไม่ได้นะครับเลือกชั้นไม่ได้บางองค์ก็ถ้ามีถวายมาเยอะก็เลือกชั้นได้อาหารบางทีก็มีสารกันบูดเยอะบางทีก็มีผงชูรสเยอะนะครับผักปลาข้าวปลาอาหารทุกวันนี้เราท่านก็ทราบกันอยู่ซื้อกันในท้องตลาดนะครับผักก็ฉีดยามาเยอะเนื้อก็ฉีดสารต่างๆมาเยอะฮอร์โมนก็ฉีดมาเยอะนะครับสารกันบูดก็ใส่ในอาหารมาเยอะล้างมั่งไม่ล้างมั่งพระท่านก็ฉันไม่ได้ทำกับข้าวเองนะอย่างเราเป็นญาติเป็นโยมบางคนก็ยังพอเก็บกฐินข้างรั้วกินได้เก็บผักเก็บหญ้าที่เราปลูกเองเราก็มั่นใจว่าไม่ได้ฉีดยาแต่พระท่านเลือกไม่ได้อาหารมันจัดอาหารหวานหวานจัดอาหารเค็มจัดท่านก็ต้องฉันนี่คือปัญหาปรากฏว่าพระเนนนี่ตามสถิติท่านผู้ฟังป่วยกันเยอะป่วยกันมากโคเลสเตอรอลไขมันความดันเบาหวานโอ้อายุสั้นนะครับแต่ว่าพระบางรูปท่านเป็นพระปราท่านก็พิจารณาแล้วก็ฉันแต่ก็เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าบางทีอย่างว่าเนาะพืชผักผลไม้ต่างๆเราก็ไม่รู้ว่ามันมายังไงไปยังไงมั่งท่านก็ต้องฉันไปก็เป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้ผลิตภัณฑ์ตราบ่มบุญนี่ก็เป็นน้ำสมุนไพรน้ำมังคุด 60% สมุนไพรนะครับอีก 20% ผลไม้ 20% ผลิตขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีโอกาสได้นำไปถวายพระราคาไม่แพง6ขวด390บาทขวดละ100มิลลิลิตรขวดไม่ได้ใหญ่นะครับขวดไม่ได้ใหญ่ขวดไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็สมุนไพรที่ใส่ก็มีน้ำมังคุดน้ำสาวรสน้ำโกจิเบอร์รี่น้ำทับทิมอาซาอิเบอร์รี่ฟักข้าวน้ำขิงสมอไทยสมอวิเภกมะขามป้อมขมิ้นชันเกี๊ยวกู้หลานทวันเปรียงเห็ดลิ้นจือแล้วก็น้ำมะตูมก็ใส่เข้าไปด้วยนะครับใส่กล่องหรูสวยกล่องสีเขียวเขียวอ่อนไม่ใช่สีเขียวเข้มแล้วก็มีคาดทองด้วยเอาว่าถือไปถวายพระนี่ไม่อายนะครับดีกว่าถือน้ำใส่สีถือน้ำหวานไปถวายพระลองดูนะครับผลิตภัณฑ์ตราบ่มบุญน้ำมังคุด 60% ผสมน้ำผลไม้ 20% แล้วก็น้ำสมุนไพร 20% ถามว่าซื้อได้ที่ไหนโทรหาเบอร์โทรที่ประกาศในรายการบอกเนี่ยจะซื้อน้ำมังคุดตราบ่มบุญเนี่ยชุด1 6ขวด390บาทเนี่ยผู้พันบอกว่ามีขายซื้อที่ไหนโทรไปถามเขาดูนะครับเขาก็อาจจะจัดส่งให้ฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางลองดูนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้ด้วยความปรารถนาดีนะครับส่วนน้ำมังคุดต้นฉบับแบบดั้งเดิมก็คือน้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินฝากเอาไว้สำหรับท่านผู้ฟังนะครับต้องการที่จะทำให้สุขภาพแข็งแรงสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายตัวเองทำให้ร่างกายของตัวเองเขาเรียกว่ามีโรคน้อยนี่ถือว่าโชคดีนะครับโรคน้อยนี่ถือว่าโชคดีป่วยน้อยถือว่าโชคดีอยู่ไปนานๆอยู่อย่างแข็งแรงอยู่แบบบุญเลี้ยงไม่ใช่อยู่แบบบาปเลี้ยงนะเป็นนายบุญเลี้ยงเป็นนางบุญเลี้ยงไม่ใช่นายบาปเลี้ยงนายบาปเลี้ยงนี่เป็นยังไงนะครับป่วยกระเสาะกระแสหามไปหามมากระล่องกระแล่งใส่เครื่องท่อหายใจเจาะตรงนู้นเจาะตรงนี้เดินก็ไม่ได้อยู่ก็ทรมานทุกโอ้ยร้องห่มร้องไห้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนี่ไม่ใช่บุญเลี้ยงแล้วนะครับต้องอยู่แบบบุญเลี้ยงนะครับสวดมนต์สวดอิติปิโสมีเวลาฝึกจิตฝึกสมาธิทำใจให้สบายอันนี้สำคัญที่สุดนะครับฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านขอบคุณมากครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงของคนเพิ่งดื่มน้ำมังคุดมา2ขวดเส้นยึดนี่ตอนเช้าตื่นขึ้นมานี่ต้องคลานเข่าเลยนะครับดื่มน้ำมังคุดไป2ขวดจะเป็นยังไงแบบไหนฟังดูพิจารณาดูกับท่านผู้ฟัง
2: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมมีโอกาสได้มาอยู่กับคนที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์นั่งอยู่ข้างๆผมครับแม่สวัสดีครับแม่ชื่ออะไรเน
3: า
2: ะ
3: นางทอง
2: นางทอง
3: นางทองดี
2: อะไรนะ
3: นางทองมุ่งดี
2: มุ่งดี
4: มันเป็นฝาแฝดจ
2: นได้จากตาดีจนอายุเท่าไหร่แล้ว
3: 74 74 ปี
2: อยู่บ้านตะไวสอนี่เนาะตำบลสายแก่โพงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ก็ถามแม่ทองเนาะว่าก่อนมากินมาดื่มน้ำมังคุดนี่แม่ทองเป็นอะไรถึงมาดื่ม
4: ทด
2: เข่าอีกแล้วเป็นเหมือนกันอีกแฝดเป็น
3: ดอนเศร้าเนี่ยข้าหนาวเลยนุ่นข้าไปเหี่ยว
2: พี่ลีบอ่ะปวดเข่าม
4: ันมีจะ
2: ข้านเอาย่มือเสาข้านเอามันไปบ่ไหวบ
3: ่ไปบ่ไหวขามัวเข่ามัน
2: ข้านบัดย่ำเว้นปกติมันค่อยๆดีขึ้นเป็นบ่แต่ตื่นย่ำมือเสาได้ข้านเอา
3: จ้า
2: ข้านไปโยมันเป็นมาดนยังข้านไปโย
3: โอ้สองสามปีแล้ว
2: เส้นมันยืดบ
3: ่เม่นละบ
2: ่มันยืดแล้วมันปวด
3: อ๋อข้านเอาเที่ยก็ลุกขึ้นสิล้มพัวจับก็เฮ้ยจะสิไปใหญ่ที่บัดนี
2: ้เออ
3: เฮ้ยจะสิเจ็บได้บัดนี้
2: ปวดเข่าน
3: ี่นี่ซอกปวดเหรอมาปวดอีกแล้วนี่มาขึ้นปวดเอวโ
2: อ้ยไม่ต้อง
3: ไม่ได้กินยานี่รุน
2: อ
3: ะไ
2: รอ๋อจะกินน้ำมะ
3: ขามจะปวดเราเศร้าแล้วเราเศร้ากิน
5: ปวดงานหนักพักผ่อนน้อย
6: หวยกินแฟนทิ้ง
5: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช ช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025

0: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
1: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาดนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและครม.อนุมัติวันหยุดราชการกรณีพิเศษ28และ29กันยายนนี้พื้นที่4จังหวัดบรรเทาผลกระทบอุทกภัยสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
4: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเร
5: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าวเรศ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าวเรศ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟ

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชา

0: ชวนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครคุณกฤตยารอดรัตนาทูลรายงานค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ชนสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยชุดเครื่องนอนเต็นท์สนามชุดเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นจำนวน 1,000 ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปมอบ3เขตได้แก่ชุมชนวัชรพล3เขตสายไหมชุมชนบ้านม้าชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือหมู่บ้านผาสุกหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นเขตประเวศและชุมชนวัดผ่องพลอยอนุสรณ์เขตบางนาเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีกฤตยารัตนาทูลรายงานค่ะ
0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้ในวันจันทร์และอังคารที่28และ29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการ2วันในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเนื่องจากมีฝนตกหนักและน้ำท่วมขังแต่การให้บริการประชาชนและภารกิจสำคัญของภาครัฐจะต้องไม่สะดุดโดยหน่วยงานภาครัฐยังคงต้องเปิดให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกติในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชนมีราชการสำคัญมีนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วหากยกเลิกหรือเลื่อนออกไปจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบกับการให้บริการต่อประชาชนให้หัวหน้างานหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบส่วนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและภาคเอกชนให้แต่ละแห่งพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมโดยธนาคารแห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์รวมถึงบริษัทประกันภัยโรงพยาบาลและสถานพยาบาลจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีโดยในกรณีของตลาดหลักทรัพย์นั้นเปิดให้บริการตามปกติสำนักงานชลประทานที่13แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท้ายเขื่อนแม่กลองโดยแจ้งเตือน3จังหวัดประกอบด้วยกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามเนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เพิ่มขึ้นจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยแนวโน้มระดับน้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองอาจมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ2เมตรจึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้จังหวัดรับทราบและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองท้องถิ่นผู้ประกอบการตลอดจนประชาชนที่อาศัยริมน้ำที่รุ่มต่ำโดยเฉพาะตลิ่งล่างของลำน้ำยกของขึ้นที่สูงและเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
2: คันข้างๆก็เพื่อนร่วมทางคันข้างหน้าก็เพื่อนร่วมทางคันหลังเราก
3: ็ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดกับผมพันโทไพโรจน์พนาลินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับท่านผู้ฟังเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ฟังช่วงนี้สบายดีไหมเศรษฐกิจก็ค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าโรคมันระบาดโควิดระบาดนี่ลำบากนะครับเงินก็ฝืดเคืองขึ้นเงินทองก็หายากขึ้นมีน้อยใช้น้อยท่านผู้ฟังครับนะครับมีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานไม่ควรซื้ออย่าไปพิไรซื้อให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งคาวหวานนะครับมีน้อยใช้น้อยไม่จนแต่ถ้ามีน้อยใช้มากนี่จนแน่นอนนะครับใช้แต่พอสมควรเท่าที่จำเป็นแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเรียนท่านผู้ฟังว่าเราลงทุนแล้วเราก็คุ้มแน่นอนก็คือการลงทุนในเรื่องสุขภาพถ้าสุขภาพดีเสร็จแล้วนี่หนึ่งมันหาเงินได้อันที่สองนะครับมันจะมีความสุขอายุมากแล้วมีเงินมากเงินน้อยนี่บางทีอาจจะไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญคือถ้ามีสุขภาพดีนี่มีความสุขแน่นอนท่านผู้ฟังการที่มีสุขภาพดีนี่ไม่ใช่ว่าต้องซื้อของกินดีๆอย่างเดียวไม่ใช่อาหารเอ่ยอากาศเอ่ยห้าอเขาเรียกห้าออาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายอนามัยให้ครบ5ออนะครับออกกำลังกายพอประมาณเราอายุมากแล้ววัยสวเดินวันหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงทุกวันเดินไปเดินมาทำนู่นทำนี่สักครึ่งชั่วโมงทุกวันทุกวันเนี่ยเรี่ยวแรงจะดีเส้นเลือดของเราจะแข็งแรงระบบสูบฉีดโลหิตนะครับเส้นเลือดของคนเราเนี่ยนะครับถ้ามันสูบฉีดดีมันจะแข็งแรงมันจะแข็งแรงมันจะไม่ค่อยเวียนหัวไม่ค่อยปวดหัวไม่ค่อยมึนศีรษะเลือดนี่เป็นระบบที่นำสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงทุกส่วนทุกเซลล์ของร่างกายตรงไหนถ้าเลือดมันไม่ถึงนี่มันจะมีปัญหาเราสังเกตง่ายๆท่านผู้ฟังปลายมือชาปลายเท้าชามันจะชาก่อนทำไมมันชาก่อนเพราะมันไกลหัวใจคือเลือดมันไปไม่ดีมันอยู่ไกลหัวใจนี่มันจะชาก่อนฉะนั้นถ้าใครมีสัญญาณว่าปลายมือชาปลายเท้าชาเหนื่อยง่ายใจสั่นนั่งอยู่กับที่พอลุกขึ้นมาแล้วเวียนหัวโอ้เอามือยั้งจะล้มน่ะบอกได้เลยว่าระบบหมุนเวียนโลหิตของเราน่ะมีปัญหาแล้วมันไม่ดีแล้วต้องออกกำลังกายต้องลดไขมันต้องซื้อผลิตภัณฑ์ที่ดีๆมากินนะครับเพราะระบบหมุนเวียนโลหิตเป็นต้นเหตุของโรคทุกอย่างถ้ามันไม่ดีนะเริ่มก็คือพอมันปลายมือชาปลายเมาชาปลายเท้าชาแสดงว่าเหมือนท่อนะท่านผู้ฟังท่อน้ำเนี่ยท่อน้ำของเราเนี่ยถ้ามันตันมีอะไรมาตันเนี่ยน้ำมันก็ไปไม่ค่อยดีเส้นเลือดของเราสิ่งที่มันจะตันได้ก็คือไขมันคอเลสเตอรอลไขมันมันตันเส้นเลือดมันเล็กลงนะพอมันเล็กลงเลือดมันก็ไปไม่ดีพอไปไม่ดีมันก็เป็นปัญหากับหัวใจเราหัวใจเราเนี่ยชั่วโมงหนึ่งมันก็จะนาทีหนึ่งมันจะเต้นประมาณ72ครั้งต่อนาทีนะครับทีนี้พอเลือดมันไปไม่ดีมันก็ทำงานหนักขึ้น72 75 80 85มันก็เกิดความดันสูงหัวใจทำงานมากขึ้นหัวใจทำงานหนักขึ้นอายุของหัวใจมันก็สั้นลงเส้นเลือดมันก็มีแรงดันมากขึ้นเราไปวัดความดันมันก็สูงฉะนั้นพยายามจิบน้ำบ่อยๆกินน้ำบ่อยๆจิบบ่อยๆออกกำลังกายบ่อยๆเส้นเลือดจะได้ยืดหยุ่นนะครับอย่าให้เกิดอาการปลายมือชาปลายเท้าชาเหนื่อยง่ายใจสั่นเวียนศีรษะพวกนี้นี่เป็นสัญญาณไม่ดีทั้งนั้นท่านผู้ฟังนะครับดูแลตัวเองครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินให้นึกถึงนะครับถ้ามีปัญหาเหล่านี้นึกถึงน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินฝากเอาไว้นะครับผสมสมุนไพร24ชนิดคือทุกสิ่งทุกอย่างต้องลองก่อนกินก่อนถึงจะรู้ไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่กินก็ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดี3ขวดถ้ามันไม่ดีเลิกกินเงินทองหายากแต่ถ้า3ขวดซื้อกินแล้วมันดีกินต่อครับท่านผู้ฟังช่วงนี้เรามาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดนะครับเรื่องเราจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: การนับถือพระราหูไม่ได้หมายความว่าเรากำลังบูชาพูดผีปีศาจแต่อย่างใดแต่เรากำลังบูชาพระโพธิสัตว์ในรูปกายแห่งเทพอสูรอันเป็นคติสอนให้พิจารณาว่าอย่ามองแต่ที่รูปกายภายนอกแม้ว่ารูปกายแห่งพระราหูจะดูดุดันน่ากลัวแต่คุณธรรมภายในนั้นกลับตรงกันข้ามพระราหูเป็นเทพอสูรที่บำเพ็ญบารมีเพื่อบรรลุพระโพธิญาณมานับชาติไม่ถ้วนภายในจิตใจนั้นมีความปรารถนาดีต่อมวลมนุษย์สิ่งเลวร้ายในชีวิตมนุษย์นั้นซ้ายย่อมเกิดจากผลกรรมเก่าและใหม่ที่ตัวก่อไว้เมื่อถึงเวลากรรมนั้นย่อมให้ผลตามกลไกของมัน พระราหูเทพอสุรินเป็นเทพพยาดาเจ้าผู้เป็นพยานแห่งการกระทำกรรมของมนุษย์ไม่ได้ให้ร้ายต่อใครไม่ที่นี้วิธีอธิษฐานถึงอสูรเทพราหูครับเรื่องอิทธิฤทธิ์ของพระราหูนี่มีเยอะแม้ว่าต่อมาจะเหลือร่างกายเพียงครึ่งเดียวแต่ก็ทรงตบะเดชะไม่เป็นสองรองใครยังสามารถเข้าบทบังพระอาทิตย์และพระจันทร์ได้อำนาจในการบทบังพระอาทิตย์นี้ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวสรรเสริญไว้ว่าแม้ดวงอาทิตย์ที่ร้อนแรงก็ยังมีพระราหูมาบทบังให้เยือกเย็นเห็นเป็นประการชนิดท่านจึงว่าพระราหูนั้นมีคุณในการดับร้อนให้เป็นเย็นหรือมีอำนาจในการบังตาเป็นที่น่าอัศจรรย์ในการอธิษฐานขอบารมีพระราหูที่ถูกต้องนั้นให้อธิษฐานอ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยขึ้นก่อนจากนั้นอธิษฐานถึงพระราหูว่าขออำนาจบารมีพระอสุรเทพบรมโพธิสัตว์เสด็จพ่อพระราหูจงมาโปรดลูกด้วยแล้วก็ทำการอธิษฐานทั้งนี้ก็เพราะพระราหูนั้นมีเพศเป็นยักษ์แล้วก็อยู่ในระดับอสูรเทพและยังมีบารมีธรรมเป็นพระโพธิสัตว์ที่ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าแล้วว่าจะต้องสำเร็จโพธิญาณอย่างแน่แท้พระโพธิสัตว์ที่ได้รับการพยากรณ์เช่นนี้จากพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์ที่เที่ยงแท้บำเพ็ญบารมีถึงเส้นชัยแล้วจึงได้รับการขนานนามเป็นเกียรติว่าพระบรมโพธิสัตว์การอธิษฐานอ้างถึงคุณงามความดีของพระราหูดังกล่าวมานี้ถือว่าเป็นการอาราธนาคุณของพระราหูทั้งด้านบุญญฤทธิ์คือคุณธรรมแห่งพระโพธิสัตว์และอิทธิฤทธิ์พร้อมๆกันในตัวเป็นสิริมงคลแก่ผู้ระลึกถึงเป็นยิ่งนักเครื่องรางของพระราหูจากคติธรรมต่างๆอันเกี่ยวเนื่องกับพระราหูนั้นพอเห็นได้ว่าพระราหูเป็นผู้เปี่ยมด้วยอิทธิฤทธิ์และบุญญฤทธิ์พลังอำนาจแห่งพระราหูเป็นพลังงานอันเร้นลับแม้รูปเคารพแห่งพระองค์หากปรากฏอยู่ณสถานที่ใดสถานที่นั้นย่อมปลอดภัยจากพูดผีปีศาจด้วยเดชบารมีอันน่าเกรงขามแห่งพระราหูนั่นเองครูบาอาจารย์ทั้งไทยลาวและเขมรในอินเดียเองก็มีคติบูชาพระราหูสืบๆกันมายันพระราหูของชาวอินเดียทำด้วยแผ่นทองแดงมีลายเป็นรูปงูขดตัวไขว้ไปมาผู้ที่บูชาเขาบอกว่านี่แหละเขาเรียกยันพระราหูคนที่มีพระราหูเข้าสู่ดวงชะตาท่านให้บูชายันนี้ส่วนในไทยเรานั้นเครื่องรางพระราหูเป็นที่รู้จักกันดีเป็นพิเศษในหมู่นักเล่นเครื่องรางของขลังก็จะรู้จักกันดีว่าเครื่องรางของพระราหูที่มีชื่อเสียงนั้นเป็นต้นตำรับนั้นมาจากหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเป็นที่ขึ้นชื่อที่สุดการทำเครื่องรางพระราหูของหลวงพ่อน้อยนั้นท่านเน้นเอากะลาไม่มีตาหรือว่ากะลาตาเดียวมาแกะเป็นพระราหูสำหรับคล้องคอก็มีสำหรับบูชาไว้ที่บ้านก็มีกล่าวว่าเป็นสิ่งที่มีอิทธิคุณเข้มขลังเป็นยิ่งนักในปัจจุบันการบูชาพระราหูแพร่หลายออกไปมากมีดวงตราอาถรรพ์ที่เรียกกันว่าดวงตราพระโพธิสัตว์ทะเลใต้หรือว่ารู้จักกันดีในยันจตุคามรามเทพก็เป็นสัญลักษณ์ยันที่มีรูปพระราหูถึง8ตนทำเป็นวงกลมภายในวงกลมมีพระโพธิสัตว์จตุคามรามเทพประทับอยู่ภายในที่ทำเป็นพระเครื่องก็มีนะสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อถือในเรื่องพระราหูเป็นอย่างยิ่งสอบถามดูจากผู้เชี่ยวชาญด้านพระเครื่องและในสัญลักษณ์ยันนี้ว่าทำไมถึงทำเป็นรูปพระราหูถึง8ตนเป็นล้อมเป็นวงกลมท่านบอกว่าเป็นคติว่าพระราหูเนี่ยเป็นเครื่องรางสัญลักษณ์ที่กันพูดผีปีศาจได้การนำเอาพระราหู8องค์มาล้อมเป็นวงกลมนั้นเท่ากับเป็นการรักษาดวงชะตาทั้ง8ทิศและเหตุที่พระราหูมีจำนวนเป็น8ยังหมายถึงอันดับนพเคราะห์ของพระราหูที่อยู่ในอันดับที่8ด้วยและถ้าหากสังเกตภายในจะมีรูปลักษณะ12ราศีซ่อนไว้ด้วยหมายความว่าอำนาจแห่งพระราหูจะช่วยปกป้องคุ้มครองดวงชะตาของบุคคลทั้งหลายในทั้ง12ราศีตรงกลางเป็นพระโพธิสัตว์จตุคามรามเทพนั้นหมายถึงองค์พระโพธิสัตว์เองก็จะคอยอำนวยอวยชัยแล้วก็ยังถือว่าเป็นดวงตราที่ทรงอนุภาพแห่งจักรวาลอีกประการหนึ่งด้วยนอกจากนี้ยังถือคติอีกว่าพระราหูนี่หมายถึงการคือการเวลาพระราหูหมายถึงผู้กลืนกินทุกสรรพสิ่งส่วนจักรราศีที่ซ่อนอยู่ภายในวงกงจักรนั้นหมายถึงสังสารวัฏการที่พระราหูทั้ง8ล้อมรอบจักรราศีทั้ง12นั้นย่อมหมายถึงสัมสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายล้วนตกอยู่ในใต้อำนาจแห่งอวิชชาตัณหาเวียนว่ายตายเกิด ไม่รู้สิ้นอยู่ในวังวนแห่งความสุขและความทุกข์เวียนว่ายอยู่ในความเกิดแก่เจ็บตายเป็นวัฏจักรส่วนพระโพธิสัตว์ที่อยู่ตรงกลางนั้นย่อมหมายถึงพระผู้รู้แจ้งทำหน้าที่บริหารจักรวาลเป็นผู้รอดพ้นบ่วงมารช่วยเก็บเกี่ยวสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ทั้งหลายที่สุดคือให้พ้นจากอวิชชาการเวียนว่ายตายเกิดในปัจจุบันสัญลักษณ์จตุคามรามเทพพระราหู8องค์เป็นที่นิยมบูชาเป็นอย่างยิ่งผู้ที่ได้ไว้บูชาต่างก็มีประสบการณ์มากมายทั้งรอดพ้นจากพยันตรายทำมาค้าขายดีและก็แน่นอนว่าหากผู้ใดที่พิจารณาตามนัยยะแห่งธรรมที่ซ่อนเร้นเอาไว้ก็ย่อมได้คุณประโยชน์อันใหญ่หลวงคือได้ปัญญาญาณอันสามารถทำให้ตัวท่านเองหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารได้นอกจากนี้ก็ยังมีครูบาอาจารย์อีกมากมายหลายท่านที่ได้สร้างเครื่องรางพระราหูเป็นที่โด่งดังบางคติก็มีการนำภาพพระนารายณ์มาประทับเหนือพระราหูคตินี้เนื่องมาจากวัดหน้าพระเมรุอยุธยาเป็นวัดเดียวที่สร้างประวัติศาสตร์ให้วงการพระเครื่องรางของขลังเพราะว่าวัดนี้เป็นวัดเดียวที่ไม่โดนพม่าเผาเมื่อตอนเสียกรุงครั้งที่สองเชื่อกันว่าเพราะวัดนี้มีหน้าบันซึ่งทำเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑประทับเหนือพระราหูถือเป็นสัญลักษณ์อาถรรพ์ที่ทำให้รอดพ้นจากการทำลายของพม่าข้าศึกครูอาจารย์ชั้นต่อๆมาก็นำเอารูปดังกล่าวมาสร้างเป็นเครื่องรางของขลังเป็นผ้ายันเป็นเหรียญพระเชื่อกันว่ามีอิทธิคุณทางร่มเย็นเป็นสุขปัดเป่าทุกภัยได้อย่างดียิ่ง
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมะกุฎสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินเป็นน้ำมะกุฎที่ผลิตจากเนื้อมะกุฎแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานก็มีมาตรฐาน GMP มีฮัตซับมีออยเรียบร้อยถือว่าเป็นน้ำมะกุฎที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวที่ผมเองก็ภูมิใจพอใจมากๆอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ลองกินดูสังเกตง่ายๆนะครับกล่องสีน้ำเงินฟ้าฐานล่างจะสีน้ำเงินเข้มข้างบนก็จะสีฟ้าคนหนึ่ง360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังมีหลายคนที่โทรเข้ามาพูดมาคุยมาเล่าอาการให้ฟังก็ขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวให้มันหายโควิดก่อนจะออกเยี่ยมนะก็จะออกเยี่ยมท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านออกไปพบออกไปเจอบางทีอาจจะมีของไปแจกด้วยช่วงนี้มาฟังว่าน้ำมังคุดของเรามีขายที่ไหนบ้างครับ
2: น้ำมะกุฎสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตซับมีออยมีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะกุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆ มาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
3: เราพูดกันถึงเรื่องของมังคุดเนี่ยเมื่อสักครู่ท่านบอกแล้วว่าโอ้โหของดีเมืองระยองหนึ่งในนั้นคือมังคุดแล้วมังคุดคุณศรีสุภางมีข่าวด้วยนี่บอกว่าเขามีการวิจัยกันบอกว่ามังคุดเนี่ยนะฮะมีผลดีที่ตอนนี้ต่างชาติเริ่มสั่งออเดอร์กันเข้ามามากมายแล้วข้อดีมันคืออะไร
4: เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะผลวิจัยของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยไปพบว่ามังคุดเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมีสารที่จะช่วยแก้เรื่องของโรคกระเพาะได้นะคะแล้วก็โรคลำไส้เรื้อรังรวมไปถึงที่ไม่น่าเชื่อคือป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมคือในมังคุดเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะมีสารไปยับยั้งการเสื่อมของกระดูกอ่อนแล้วก็ข้อเข่าสารที่ว่านี้นะคะคุณพัชคุณผู้ชมก็คือสาร GM1 ค่ะเนี่ยพบมากในเนื้อแล้วก็เม็ดมังคุดผลแก่
3: เหมือ
4: นที่ท่านผู้ว่าบอกว่า
3: ก็ดีเลยสิ
4: ใช่คุณจะทานเป็นกิโลก็ได้นะแล้วก็เนี่ยที่ท่านผู้ว่าบอกว่าให้เคี้ยวเม็ดมังคุดเข้าไปด้วยเนี่ยเขาบอกว่าตัวสาร GM1 เนี่ยพบมากทั้งในเนื้อแล้วก็ในเม็ดเลย เพราะฉะนั้นต่อไปนี้คุณผู้ชมคะเวลาทานมังคุดเนี่ยไม่ต้องคายเม็ดแล้วนะคะ
3: ครับ
4: นี่เรามีเสียงของนักวิจัยที่คิดค้นเรื่องของสาร GM วันนี้ด้วยนะคะลองฟังดูค่ะ
5: ครับอันหนึ่งของสารแซนโทรนี่เราเรียกว่าจะยับยั้งโรคหรือยับยั้งการสลายของกระดูกอ่อนได้อันนี้ก็เป็นฤทธิ์ทางชีวภาพอันหนึ่งของสารแซนโทรนที่เราเรียกว่า GM1 นะครับยังมีฤทธิ์ที่ใช้ในการรักษาหรือในการดูแลปรับปรุงคุณภาพของพวกโรคกระเพาะเรื้อรังนะครับหรือโรคข้ออักเสบเราค้นพบไม่นานมานี้เองแล้วเราเชื่อว่ากลุ่มนักวิจัยของเราเป็นกลุ่มแรกๆที่เราได้เสนอกลไกอันนี้ก็คือว่ามันจะไปปรับปรุงหรือปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายเราให้อยู่ระดับสมดุลหมายความว่าไง
4: เนี่ย
3: งั้นวันนี้คุณศรีสุภางอ่านข่าวไปคนเดียวผมจะทานมังคุด
4: ทานลูกหน้าไปก่อนเดี๋ยวดิฉันขอหลังเวทีนะ
3: นะ
4: แต่เชื่อว่าหลังจากนี้ไปคุณผู้ชมเราจะเห็นคุณค่าของมังคุดมากขึ้นราชินีของผลไม้ไทย
3: เขาบอกออเดอร์ล่วงหน้าตอนนี้ต่างชาตินี่เขาสั่งไปแล้วเกือบ 2,000 ตันนะฮะปีหน้านี่คาดว่าออเดอร์มังคุดบ้านเรานี่จะเพิ่มขึ้นอีก
4: ใช่
0: ช่วงนี้เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
6: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: อย่างไรก็ตามเครื่องรางที่เกี่ยวข้องกับพระราหูที่นิยมสูงสุดนั้นเชื่อกันว่าจะต้องแกะจากกะลาตาเดียวซึ่งเป็นของอาถรรพ์ตามธรรมชาติเรื่องลึกเกี่ยวกับเรื่องรางกะลาตาเดียวนี้มีอยู่ว่าตำรับการสร้างพระราหูของหลวงพ่อน้อยนั้นท่านเน้นที่การสร้างโดยกะลาแต่กะลาที่จะนำมาสร้างเป็นพระราหูนั้นไม่ใช่กะลาธรรมดาทั่วไปต้องเป็นกะลาไม่มีตาหรือว่ากะลาที่มีเพียงแค่ตาเดียวเท่านั้นกะลาที่ไม่มีตาท่านเรียกกะลาตาบอดเป็นของที่หายากยิ่งนักถือว่ามีความขลังความศักดิ์สิทธิ์ทางธรรมชาติอยู่แล้วไม่ต้องปลุกเสกก็มีอำนาจทางมหาอุดคงกระพันต้นมะพร้าวที่มีกะลามหาอุดอยู่เมื่อเล็งปืนไปเพื่อที่จะยิงไม่ออกเลยกระสุนจะขัดลำกล้องทุกนัดเป็นอัศจรรย์อย่างยิ่งทั้งนี้เพราะกะลามหาอุดนั้นเป็นของทนเขาเรียกทนสิทธิ์ทั้งนี้เพราะกะลามหาอุดนั้นเขาเรียกว่าเป็นของที่มีเทวดารักษาที่ว่าทนสิทธิ์นั้นหมายความว่าเป็นของมีฤทธิ์มีอิทธิคุณทางคงกระพันชาตรีโดยธรรมชาติไม่มีเสื่อมมีฤทธิ์ตามธรรมชาติในตนเองอย่างน่าอัศจรรย์ส่วนที่รองลงมานั้นก็คือกะลาตาเดียวก็หายากเช่นเดียวกันแล้วก็จัดอยู่ไม้ในไม้ทนสิทธิ์ด้วยแต่ว่าพบได้ง่ายกว่ากะลาตาบอดหรือว่ากะลาที่ไม่มีตาเลยหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองจะหากะลาสองประเภทนี้แหละมาแกะเป็นเครื่องรางพระราหูอันทรงฤทธิ์ลักษณะของกะลาตาบอดหรือว่าไม่มีตาก็คือมันไม่มีตาไม่มีปากมาแต่เกิดลูกลมเกลี้ยงหน้าอัศจรรย์ส่วนลักษณะของกะลาตาเดียวนั้นจะมี1ตากับ1ปากหากเป็นกะลาธรรมดาทั่วๆไปมันจะต้องมี2ตากับ1ปากอันนี้เป็นกะลาปกติที่พบเห็นกันทั่วไปแต่สำหรับกะลาไม่มีตาหรือกะลาตาเดียวนั้นตาจะน้อยไปกว่าปกติหรืออย่างกะลาตาบอดจะไม่มีทั้งตาทั้งปากเป็นของมหาอุดหรือว่าทนสิทธิ์ตามธรรมชาติที่หาได้ยากคุณวิเศษของกะลาตาเดียวนั้นมีคุณวิเศษรอบด้านโบราณอาจารย์ท่านสอนไว้ว่าหากใครเป็นต้อกระจกก็ให้นำเอากะลาตาเดียวทำเป็นมีดแล้วกรีดลงที่ดวงตาตรงจุดที่เป็นให้ทำด้วยสมาธิจิตเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัยโรคร้ายที่ดวงตาจะไม่เป็นขึ้นมาอีกเลยนี่เป็นอัศจรรย์ของกะลาตาเดียวอย่างหนึ่งนอกจากนี้ยังเคยได้ยินอีกว่าหากนำเอากะลาตาเดียวมาทำเป็นจวักตักข้าวจะดีทั้งเมตตามหานิยมเรียกลูกค้าเข้าร้านได้ทั้งยังเชื่อว่าหากนำมาทำเป็นที่ตวงข้าวตวงเท่าไหร่ข้าวก็จะไม่มีวันหมดยุ้งฉางนี่เป็นความเชื่อของกะลาตาเดียวส่วนหนึ่งซึ่งเกี่ยวพันกันไปถึงแพทย์แผนโบราณด้วยแต่ที่สำคัญก็คือเรื่องมหาอุดคงกระพันอาถรรพ์ของกะลาทนสิทธิ์ทั้งสองอย่างเนี่ยแต่อย่างกะลาตาบอดนั้นหายากเหลือเกินเคยลงในหนังสือพระบางเล่มเนี่ยสนนราคาเป็นแสนก็มีทั้งนี้ยิ่งเก่าเก็บยิ่งเป็นของมีราคาแต่ว่าหากลูกที่เพิ่งพบใหม่ๆราคาจะอยู่ที่พันกลางๆขึ้นไปนับว่าเป็นของที่มีราคาเล่นกันหากันแพงพอสมควรใครมีวาสนาก็ได้เก็บไว้เป็นเจ้าของโดยมากแล้วจะกะลาตาบอดหรือว่ากะลาไม่มีตาเลยนั่นจะไม่นิยมนำมาแกะเป็นเครื่องรางพระราหูเท่าไหร่เขามักจะบูชากันทั้งลูกอย่างนั้นเลยอย่างมากก็ลงลายพระราหูรอบกะลาแต่ที่จะนำกะลาตาบอดมาฉลุออกเป็นชิ้นเล็กๆนั้นท่านว่าเสียของสู้บูชาทั้งลูกไม่ได้กะลาตาบอดนั้นท่านจะนำไปตากแดดให้น้ำมะพร้าวที่อยู่ภายในระเหยออกมาให้หมดใช้กระดาษทรายขัดให้เงามันลูกกะลาตาบอดจะเป็นสีเงามันครับดูแล้วขลังขึ้นมาส่วนกะลาตาเดียวนั้นเป็นสิ่งที่นิยมหามาแกะเป็นเครื่องรางพระราหูมากที่สุดหรือจะแกะเป็นรูปอื่นๆก็ขลังเช่นเดียวกันรูปที่นิยมแกะอื่นๆก็เช่นพระปิดตาหนุมานนางกวักถือว่าเป็นของดีตามธรรมชาติที่หาได้ยากอย่างหนึ่งขนาดผงที่ได้มาจากการแกะเขายังเก็บเพื่อนำไปเป็นส่วนผสมในการทำพระเครื่องทางมหาอุดคงกระพันเรียกโชคลาภแม้ว่ากะลาตาเดียวจะหายากแต่ก็หาได้ง่ายกว่ากะลาตาบอดกะลาตาบอดถ้าเทียบแล้วคงประมาณได้ว่ากะลาธรรมดาสักหมื่นลูกจะเจอสักลูกหนึ่งแต่กะลาตาเดียวนั้นประมาณได้ว่ากะลาธรรมดาสักร้อยลูกก็จะเจอสักลูกหนึ่งดังนั้นกะลาตาเดียวนี้หาได้ง่ายกว่าการบูชากะลาตาเดียวนั้นมีทั้งบูชาทั้งลูกและนำมาแกะเป็นพระราหูบางคนเขาฉลุกะลาตาเดียวมีลักษณะคล้ายโถหรือผอบที่ทำให้เปิดออกได้นั้นเพื่อจะเอาไว้ใส่วันเดือนปีเกิดของผู้บูชาเมื่อได้กะลาตาเดียวนี้แล้วไปแล้วหากนำเอาวันเดือนปีเกิดของตนบรรจุลงไป ท่านว่าอำนาจของกลาตาเดียวจะคุ้มครองดวงได้อย่างคนที่มีพระราหูเข้าแทรกในดวงหากได้นำดวงของตนใส่ไว้ในกลาตาเดียวอำนาจแห่งกลาตาเดียวจะคุ้มครองดวงไม่ให้เกิดอันตรายหรือผ่อนหนักเป็นเบาไม่มากก็น้อยบางท่านบูชากลาตาเดียวเป็นลูกไม่มีการแกะลายหรือว่าอาศัยตากแดดแล้วก็ขัดกระดาษทรายจนขึ้นเงาดำเป็นมันวางไว้บนหิ้งพระเพียงแค่นี้ก็จะทำให้คุ้มครองดวงชะตาตนเองได้คุ้มครองบ้านเรือนได้เช่นเดียวกันแต่ที่นิยมจริงๆต้องทำการแกะลายพระราหูถือว่าขลังที่สุดเพราะลายพระราหูนั้นถูกฉลกด้วยกันกับกลาธนสิทธิ์หากได้แกะลายพระราหูลงแล้วถือว่าได้กำลังความขลังเป็นทวีคูณในการสร้างพระราหูแกะกลาตำรับหลวงพ่อน้อยวสีสะทองนั้นกล่าวว่าเมื่อท่านทำการสร้างนั้นท่านจะแกะลายพระราหูครั้งใดต้องดูฤกษ์ยามที่ดีซะก่อนเมื่อพิจารณาดีแล้วจึงลงมือแกะแล้วก็แกะภายในฤกษ์นั้นซะด้วยหากวันเดือนปียังไม่มีสุริยคราสหรือจันทคราสนั้นท่านก็เสกหนุนธาตุไปเรื่อยๆประจุพระพุทธคุณไปก่อนแต่หากวันใดที่มีสุริยคราสหรือจันทคราสวันนั้นท่านจะทำพิธีเสกใหญ่เต็มรูปแบบบวงสรวงต่อเทวดาฟ้าดินเสกจนกระทั่งคลาดคลายออกจากพระอาทิตย์พระจันทร์จึงเป็นอันเสร็จพิธีสำหรับทั่วๆไปนั้นท่านจะจ้องดูหากว่ามีเมฆเคลื่อนตัวจับพระอาทิตย์หรือพระจันทร์ท่านก็จะบริกรรมคาถาเสกพระราหูแบบนี้ก็ทำให้ขลังดีเหมือนกันแต่ยังสู้เวลาที่คลาดจับไม่ได้เสกเช่นนี้อยู่นานจนมั่นใจว่าได้ดีแล้วจึงแจกจ่ายให้กับลูกศิษย์ลูกหาของท่านใครที่ได้ไปต่างก็มีประสบการณ์ในเรื่องแคล้วคลาดศัตรูมองไม่เห็นตัวอยู่ยงคงกระพันกันทั้งนั้นเรื่องอิทธิคุณของพระราหูนั้นเรียกว่าครอบจักรวาลแต่สามารถระบุถึงพลังพุทธคุณเด่นๆได้ 1. เด่นเรื่องมหาอุดคงกระพันผู้ครอบครองย่อมไม่มีวันตายหวง 2. คุ้มครองให้พ้นจากอัคคีภัยโจรภัยฟ้าผ่า 3. คุ้มครองให้พ้นภัยจากอำนาจพูดผีปีศาจมนต์ดำคุณไสทั้งปวง4. เรียกทรัพย์สินเงินทองทำให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐี 5. ทำให้พืชพันธุ์ที่ปลูกบริบูรณ์ให้ผลดี 6. เป็นเมตตามหานิยม
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนิทานอาจารย์ยอดในเล่าสนุกสนานคืออาจารย์ยอดในท่านเล่านิทานในเล่ามานานนานมากนะครับเล่าเยอะแล้วก็ฟังก็ฟังดีฟังเพลินเพราะว่าท่านมีองค์ความรู้มากนะก็เคยคุยกับท่านว่าอาจารย์เอานิทานมาจากไหนเยอะแยะท่านก็บอกว่าที่บันทึกเอาไว้บ้างนะครับค้นคว้ามาบ้างมีคนส่งมาให้ก็เยอะนะครับท่านก็เอามาเรียบเรียงแล้วก็อัดทุกวันวันละชั่วโมง2ชั่วโมงให้ลูกหลานได้อ่านบันทึกเอาไว้นะถ้าท่านไม่อ่านถ้าไม่บันทึกเอาไว้ก็ไม่รู้ว่ามันจะหลงเหลืออยู่ไหมมันก็จะกระจัดกระจายกันไปก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เป็นประโยชน์เป็นคติธรรมสอนใจนามคุตราพนารินเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยทำโดยคนไทยเพื่อคนไทยก็ว่าได้นะครับภูมิใจงานวิจัยของคนไทยคือมังคุดนี่ก็ถือว่าเป็นราชินี Queen of Fruit ราชินีของผลไม้เป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทยราคาแพงนะครับช่วงหลังๆนี้ราคาจะแพงบางทีเราก็ได้กินมังคุดคัดกันถึงหน้ามังคุดแทนที่จะได้กินมังคุดอร่อยได้กินมังคุดคัดอะไรคัดทิ้งคือบางทีเขาคัดไม่เอาแล้วรถเล่ก็ไปซื้อมานะซื้อมาก็มาเราก็มาวิ่งขายตามหมู่บ้าน2 3โล100 4โล100 5โล100ก็ลูกเล็กๆลูกแข็งๆนะครับคือมังคุดดีๆเนี่ยส่งออกไปต่างประเทศได้ราคาเหมือนกับทุเรียนทุกวันนี้คนต่างประเทศเข้ามาอยู่เมืองไทยนี่เขาก็มาซื้อคนโดยเฉพาะคนจีนนะครับลงในภาคตะวันออกลงคือสถานที่ซื้อขายผลไม้พวกทุเรียนพวกมังคุดนี่เป็นของคนจีนเยอะซื้อทุเรียนนี่ก็ชี้สวนเหมาเอาเลยมังคุดก็เหมาเอาเลยบางทีทุเรียนแค่เพิ่งเริ่มออกเหมาไว้ก่อนแล้วมังคุดก็เหมาไว้ก่อนแล้วจะเป็นในลักษณะนั้นถึงวันถึงเวลาเขาก็มาตัดมาจัดการเอาเองคนปลูกก็รับทรัพย์อย่างเดียวจะเป็นในลักษณะนั้นจริงๆท่านผู้ฟังคนไทยเองก็ได้กินของแพงขึ้นมาก็ถือว่าดีครับดีที่ว่าเกษตรกรเราก็มีรายได้มากขึ้นเงินทองก็เข้าประเทศมากขึ้นบางทีเราได้ข่าวนะทุเรียน20ตันคือ 20,000 กิโลท่านผู้ฟังนะครับ 20,000 กิโลนี่ขายแค่30นาที40นาทีขายออนไลน์ไม่พอกิน ขายดีมังคุดก็เหมือนกันนะครับขายดีมากไม่พอกินเอาท่านผู้ฟังก็ถามว่าแล้วผู้พันเอาเนื้อมังคุดมาจากไหนเนี่ยเยอะแยะเนี่ยนะคือต้องแคะใส่ถุงท่านผู้ฟังเอาเนื้อนี่มาแคะแคะแคะแคะแคะเอาเนื้อแคะใส่ถุงถุงละ5กิโลแล้วเอาไปแช่ช่องแข็งไปแช่เขาเรียกไปฟีดเอาไว้ไปแช่ช่องแข็งเอาไว้ฝากเขาแช่กิโลละ1บาทต่อเดือนราคาไฟนะครับบาทกว่าๆนะตอนนี้ก็ขึ้นมาบาทกว่าบาทกว่าถ้าตันหนึ่งก็พันกิโลขายไม่ขายก็ต้องจ่ายค่าไฟค่าแช่แล้วนะครับถ้า2ตัน3ตัน5ตัน10ตันอย่างนี้ฝากไว้10ตันอย่างนี้ก็หมื่นกิโลก็ต้องจ่ายค่าแช่เป็นรายเดือนไปอ่ะก็ถือว่านะมังคุดของเรานั้นมีตลอดแต่ก็ใช้เยอะนะครับใช้เยอะกิโลหนึ่งนี่ก็ได้แค่4ขวด4ขวดกิโลเนื้อหนึ่งเนี่ยท่านผู้ฟังได้4ขวดไม่ได้ทำจากเปลือกนะครับไม่ใช่ว่าเอาเปลือกมาบดทำไม่ใช่เปลือกมันฝาดทำไม่ได้แต่เราเอาสารคือในสารในเปลือกนะมีสารที่มีประโยชน์บางส่วนนิดเดียวที่มีประโยชน์เท่านั้นนะครับฉะนั้นก็แจ้งท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับเนื้อมังคุดที่เรากินเนี่ยเป็นเนื้อมังคุดแท้ๆแล้วก็ผสมสมุนไพรหายากอีก20กว่าตัวสมุนไพรในอัตราที่เหมาะสมคือ20กว่าตัวนี่กว่าจะหาความเหมาะสมลงตัวได้ก็ต้องใช้เวลามากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปมันก็ไม่พอเราต้องให้พอดีว่าประมาณ30มิลเนี่ยกินอะไรในอัตราที่เหมาะสม30มิลแล้วเป็นประโยชน์ต่อร่างกายอันนี้สำคัญที่สุดท่านผู้ฟังเป็นความยากอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมากเกินมันก็ไม่ดีถ้าน้อยเกินมันก็ไม่ถึงมันก็ไม่พอฉะนั้นความพอดีนี่สำคัญที่สุดก็แนะนำท่านผู้ฟังว่าถ้าสุขภาพแข็งแรงแล้วดื่มวันละครั้งก็เพียงพอตอนเช้าแต่ถ้าหากว่าคนที่เพิ่งเริ่มใหม่นะครับอาการไม่ค่อยดีอาการมันหนักเพิ่งเริ่มใหม่เนี่ยแนะนำว่าเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นสักระยะหนึ่ง15วัน20วันหรือเดือนนึงนะครับถ้ามีทุนก็เดือน2เดือน3เดือนถือว่าเป็นการให้รางวัลกับร่างกายสังขารของเรานะครับท่านผู้ฟังครับ
0: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับฟังเสียงหลวงพ่อสุทินนะครับตาเป็นต้อดื่มแล้วเป็นยังไงแล้วก็มีหลวงตาแก้นะครับดื่มแล้วเป็นยังไงมั่งฟังดูพิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับครับนมัสการหลวงพ่อสุทินใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: หลวงพ่อครับผมพันโทไพโรธพนาลินจากน้ำมังคุดตราพนาลินครับผมจะโทรมานมัสการถามหลวงพ่อว่าเป็นยังไงบ้างฉันน้ำมังคุด
2: ดี
0: คือเป็นยังไงครับหลวงพ่อฉันแล้วเป็นยังไงบ้าง
2: เป็นตาจิ้มก็สว่างดีมันตาแล้วก็สว่างดี
0: ตามันเป็นอะไรครับผม
2: ก้อหินก็ต้อกระจกร
0: ัก
2: ษาอยู่ไปโรงพยาบาลสง
0: ฆ์ครับ
2: หมอนัดปีหน้าอีกไป
0: เป็นมานานยังครับหลวงพ
2: ่
0: อ
2: โอ้ตอน60
0: เนาะ60ครับผมปีนี้ปี63ก็หลายปีอยู่ครับก็
2: หมอหินปีหน้าอีกหมอยังนัดอยู
0: ่ก็คือ
2: ฉันน้ำมันพุ่งเข้าไปมันก็ดี
0: ก็
2: สว่างนะ
0: ก็ช่วยได้เนาะช่วยได้ในระดับหนึ่งเนาะแต่เราก็ต้องไปโรงพยาบาลด้วย
2: ไปโรงพยาบาล
0: ครับผม
2: ยังรักอยู่ที่หน้า
0: ครับ
2: ไอ้ปุ๊บคุยกับหลวงตาไหมหลวงตากับฉันอยู่กับที่เดียวเนี่ย
0: อ๋อลองหลวงตาได้ครับผมครับครับนมัสการครับชื่อหลวงตาอะไรครับผม
2: หลวงตาแก้วหลวงตาแก้ว
0: หลวงตาแก้วอายุเท่าไหร่แล้วครับขออนุญาตนมัสการเรียนถาม
2: 73
0: อ๋อครับผมหลวงตาฉันเราเป็นยังไงบ้างน้ำมังคุด
2: เข้าท่าอยู่
0: เข้าท่ายังไงครับหลวงตา
2: แขนขามันแต่ก่อนนี้แขนขามันยืดไม่ได้เดินก็เดินหนังกล่องอันนี้ดีแล้วไม่ปวดแล้ว
0: อ๋อเดินดีขึ้น
2: เดินดีขึ้นเลยขึ้น
0: ครับผมโอ้ดีใจคือมันแตกต่างจากก่อนกินเยอะไหมครับผม
2: ก็กินสั่งทีละ3ขวด
0: ครับ
2: 3ขวดนี่ก็หมดเมื่อวานที่ขวด3ขวดน
0: ี่ไม่เดี๋ยวผมจะส่งไปถวาย6ขวดองค์ละ3ขวดนะครับถวายฟรีครับก็คือเดี๋ยวหลวงพ่ออยู่วัดอะไรนะครับผม
2: เนี่ยอยู่วัดพระทินเนี่ยโป่งตะเคียนเนี่ย
0: อ๋อวัดโป่งตะเคียนตำบล
2: วัดตำบลโคกไทยมั้งอำเภอโคกปีบ
0: ตำบลโคกไทยอำเภอโคกปีบจังหวัด
2: ปรา
0: จีนบุรีนะครับผมก็คือส่งหาหลวงพ่อสุทินก็ได้หลวงพ่อสุทินท่านอายุเท่าไหร่แล้วครับผม
2: อายุ59หรือ
3: 59หมอ59แต่หลวงตาแก้วอายุมากกว่าก
2: ว่าแกหมอรุ่นน้อง
3: ครับผมขออนุญาตนำเสียงนี้ออกอากาศนะครับหลวงพ่อเน
2: า
3: ะ
2: ดีรู้สึกว่าดีมากๆเลยดีมากๆเลย
3: ครับไม่ใช่ยาหรอกแต่ว่าเป็นน้ำมังคุดแต่ว่าฉันดีก็ดีใจแต่ก่อนขาหลวงพ่อเป็นไงนะเดินเป็นไงนะครับ
2: เดินโว้ยขาบรรทัดน้ำเหยียดไม่ออกปวดหัวเข่าแขนการยกก็ไม่ขึ้นดีก็ไม่ออกไปปวดไปกินเป็นเดือนยังไม่หายเลย
3: ครับ
2: แล้วกลับมาก็พอดีเขามาขายนะมาขายเปลือกมังคุดน้ำตาเลยซื้อไว้มาลองกินโอ้มันเข้าท่านี่วะแขนก็เหยียดออกขาก็เหยียดออก
3: โอ้เป็นบุญสาธุผมก็ดีใจหลวงตา
2: คุณต้องการมากๆเลย
3: ครับผมดีใจที
2: ่ว่าจะเป็นอาบัติอภัยแล้ว
3: อ๋อครับผมอืมครับผมก็ดีใจ
2: สุดยาก็ถามอาทิตาอายุเท่าไหร่73
3: ครับ
2: กี่ภาษาโอ้30กว่าแล้วโยม
3: ครับ
2: 30กว่าทั้งสองแล้ว
3: เดี๋ยวผมส่งขออนุญาตส่งไป6ขวดเนาะถวายองค์ละ3ขวดนะครับผมใส่เบอร์หลวงตาสุทินไปเนาะหลวงพ่อสุทินไปเน
2: าะ
3: ครับผมกราบนมัสการขอบพระคุณหลวงตามากครับที่มาเล่าให้ฟังครับผมฉันไปเรื่อยๆนะครับผม
4: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
0: 7ทำให้ผู้บูชามีสุขภาพแข็งแรงห่างจากโรคาพยาธิ8คำชูดวงชะตาไม่ให้ตกต่ำแม้ยามพระสุขข้าวพระสาวแทรกก็ตามนอกจากนี้พลังจากกลาแกะพระราหูยังมีอีกมากมายนักทั้งสามารถแช่น้ำอาราธนาให้หญิงคลอดบุตรง่ายเป็นมหารวยเรียกลูกค้าเรียกทรัพย์เข้าบ้านมั่งมีในเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศบริวารถือว่าเป็นสิ่งที่มีอาถรรพ์น่าอัศจรรย์ยิ่งนักในตำราดั้งเดิมนั้นท่านผู้รู้ซึ่งมีความรู้เรื่องราวของวิชากลาแกะพระราหูทราบว่าตำราเดิมนั้นหลวงพ่อน้อยท่านได้มาจากบิดามารดาของท่านซึ่งคาถาต้นตำรับเป็นภาษาลาวและในปัจจุบันนี้ครูบาอาจารย์ที่เรียนสืบๆมาก็ใช้อักขระขอมลาวเช่นกันแต่ก็เชื่อกันว่าตำราแต่เดิมแท้นั้นเป็นของท่านสมเด็จพระพันรัตน์วัดป่าแก้วพระอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชต่อมาตำรานี้ถูกถ่ายทอดคัดลอกไปยังฝั่งลาวและในที่สุดได้กลับมาสู่ฝั่งไทยอีกครั้งสมัยหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองทำให้เรื่องลือสืบมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันที่นี่มาพูดถึงวิธีบูชาพระราหูครับการบูชาพระราหูนั้นคตินิยมมักจะทำบูชากันในวันพุธกลางคืนเพราะถือว่าเป็นวันเวลาแห่งพระราหูเพราะพระราหูเป็นเทพนพเคราะห์ประจำวันพุธกลางคืนนั่นเองการบูชาจึงมักจะเริ่มในวันพุธ หลังจากที่พระอาทิตย์ตกดินไปแล้วหรือในเวลาค่ำของถวายก็จะใช้เป็นของดำเพราะถือว่าเป็นสีแห่งพระราหูเช่นกันทั้งนี้เนื่องจากคติที่ว่าพระราหูมีกายดำเป็นคราดหรือเงามืดนั่นเองของดำนี้ถวายพระราหูนั้นมักจะใช้8อย่างที่เป็นเลข8นั้นเพราะเลข8หมายถึงพระราหูของดำ8อย่างนั้นก็ได้แก่1ข้าวเหนียวดำ2งาดำ3ถั่วดำ4ขนมเปียกปูน5เฉาก้วย6องุ่นดำหรือว่าลูกว่าผลไม้ที่มีสีดำนะแล้วก็7ช็อกโกแลต8เหล้าดำกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มที่มีสีดำนอกจากเครื่องสังเวยพระราหูทั้ง8อย่างนี้อาจจะมีอย่างอื่นอีกก็ได้เช่นไก่ดำหรือว่าไข่เยี่ยวม้าหรือว่าของคาวอื่นๆขนมหวานผลไม้อื่นที่ท่านหาซื้อได้แต่ก็มักเอาแค่8อย่างเท่านั้นตั้งบูชากลางแจ้งจุดธูป8ดอกบอกกล่าวพระท่องพระคาถาตามที่โบราณอาจารย์ท่านให้ไว้จากนั้นก็ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์พระฤาษีผู้ทรงคุณคุณพระราหูเป็นที่สุดขอจงอวยพรแก่ข้าพเจ้าผู้ทำพิธีบวงสรวงนี้จากนั้นปรารถนาสิ่งใดก็บอกกล่าวไปหากสำเร็จตามที่มุ่งหวังแล้วก็ควรจะทำบุญใส่บาตรอุทิศให้ครูบาอาจารย์และองค์พ่อพระราหูท่านด้วยก็จะเกิดลาภผลยิ่งขึ้นไปเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
3: ท่านผู้ฟังยังอยู่กับผมพันโทไพโรจน์พนาดินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเริ่มต้นที่ตัวเรานะครับเริ่มต้นตอนนี้เริ่มต้นขณะนี้บางครั้งคนเราเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ท้อถอยก็คือนึกถึงเรื่องราวที่ไม่ดีที่เราเคยทำมาในอดีตคิดแล้วมันทอดถอนใจทุกข์ใจโอ้ฉันไม่น่าทำเลยทำให้หมดกำลังใจไม่ต้องไปคิดถึงมันนะครับพระท่านสอนว่าเรื่องไม่ดีให้ลืมจำแต่สิ่งที่ดีๆนะครับเรื่องบาปเนี่ยอย่าไปนึกอย่าไปย้ำมันลืมมันไปนะครับเหมือนกับเราเป็นแผลเนี่ยถ้าหากว่าเราไปสะกิดไปเกามันบ่อยๆแผลมันไม่หายท่านผู้ฟังนะครับแผลบางทีมันเยิ้มเป็นสิวโอ้ฉันเป็นสิวฉันเป็นสิวนะเอามือไปจับไปแค่โอ้เมื่อไหร่มันจะหายจับอยู่นั่นแหละสิวไม่หายท่านผู้ฟังนะครับแผลไม่หายอักเสบติดเชื้อนะครับแต่ถ้าเราลืมมันอ่ะช่างมันก็หายไวสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปสนใจเพราะว่าทุกครั้งที่เรานึกเราก็เป็นทุกข์ทุกครั้งที่เราคิดถึงเราก็เป็นทุกข์ไปคิดมันทำไมนะครับลืมมันไปนะครับแต่สิ่งที่ดีๆเนี่ยให้เราจำเอาไว้นะครับให้เราจำเอาไว้นึกบ่อยๆนะครับสมัยโบราณเนี่ยเขาบอกว่าให้มีตำราหรือว่ามีสมุดบันทึกความดีทำดีที่ไหนเขียนเอาไว้วันนี้นะได้ไปใส่บาตรพระหนึ่งองค์สององค์ก็เขียนเอาไว้นะครับสายมานะได้ให้ทานตรงนั้นตรงนี้เขียนเอาไว้ได้ไปรักษาศีลได้ไปเจริญภาวนาที่ไหนเขียนเอาไว้วันไหนว่างๆเราก็มานั่งอ่านโอ้ฉันนี่ก็ดีเหมือนกันเนาะเออฉันได้ทำความดีมันมีความสุขท่านผู้ฟังนะครับฉะนั้นความดีเนี่ยนะครับทุกครั้งที่เรานึกถึงความดีเหมือนเราก๊อปปี้ความสุขมันก็เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยใจมันก็มีกำลังใจแต่ถ้าเราไปนึกถึงแต่สิ่งที่ไม่ดีหดหู่ท้อถอยในอารมณ์โอ้ยนั้นไอ้สิ่งที่ฉันคิดจะทำมันก็ไม่ได้ทำไอ้ที่ฉันทำไปมันไม่น่าทำไปเลยเหนื่อยหน่ายตัวเองเบื่อเซ็งเจ๊งจนไอ้อย่างนั้นน่ะไม่ดีท่านผู้ฟังครับคำพูดหรือว่าการคิดในสิ่งที่ไม่ดีตัดออกไปนะครับโดยเฉพาะการพูดอย่างหนึ่งนะครับเขาห้ามเลยนะท่านผู้ฟังเบื่อเซ็งเจ๊งจนบางคนนี่ชอบพูดแล้วมันทำให้ใจท้อถอยเฮ้ยเบื่อนะตื่นเช้าขึ้นมาบ่นให้ลูกหลานฟังลูกหลานมองหน้าเออยายเบื่อฉันก็เบื่อเหมือนกันเซ็งจังเจ๊งแล้วจนแล้วบางคนก็ชิบนะชิบหาไม่เจอชิบหายคือพูดลบออกไปเมื่อคำพูดที่มันไม่ดีออกไปเรื่อยๆเนี่ย
4: มันก็จะฝังอยู่ในใจในจิตของเราใจมันก็ท้อถอยง่ายใจมันก็เหนื่อยง่ายนะครับให้เราคิดในแง่ดีๆมองในแง่บวกดีเนาะนะครับเหมือนอย่างที่ผมเคยเล่าเรื่องหลวงพ่อดีเนาะอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะนะครับมองในแง่ดีไว้ก่อนจำในสิ่งที่ดีๆนึกในสิ่งที่ดีๆถ้าใจเราดีเนี่ยร่างกายเราก็จะดีตามนะครับสำคัญตรงนี้บางคนป่วยนิดหน่อยนะครับป่วยนิดเดียวป่วยนิดหน่อยแต่จิตมันคิดมากมันก็เลยกลายเป็นป่วยหนัก
5: ท่านผู้ฟังที่รักครับมีเรื่องหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยการทดลองที่ทำในประเทศอเมริกานู่นแล้วก็เป็นที่โด่งดังมากในอดีตมีเขียนไว้ในหนังสือของศาสตราจารย์ดิวมองคือทดลองกับคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นนักโทษที่ศาลตัดสินประหารชีวิตแล้วโดยบอกวิธีการทดลองให้กับนักโทษคนนั้นฟังว่านี่นะเนี่ยวิธีจะประหารชีวิตแกเนี่ยฉันจะทำอย่างนี้นะครับก็คือเขาทำอย่างนี้นะครับเขาก็บอกนักโทษนั้นว่าจะนำไปมัดไว้ในห้องมืดแล้วก็จะแทงให้เลือดไหลตลอดคืนจะมีภาชนะรองเลือดจนกว่าจะเสียชีวิตนักโทษได้ฟังก็เข้าใจนะยอมนะครับยินยอมนะครับทีนี้เมื่อถึงวันที่กำหนดจึงได้นำนักโทษคนนั้นไปไว้ในห้องมืดเวลากลางคืนมัดแขนขาติดกับเก้าอี้ที่ตรึงไว้นะครับไม่ได้เป็นการทรมานจนเกินไปแต่ไม่ให้หลุดนะครับคือมัดติดกับเก้าอี้ไว้ในห้องก็มีอากาศถ่ายเทดีหายใจสะดวกแต่มันมืดจากนั้นก็ทำเป็นเอามีดเนี่ยแกล้งเอามากรีดขานักโทษท่านผู้ฟังแล้วคนที่อยู่ห้องข้างๆก็เปิดท่อเล็กๆนะครับให้น้ำไหลหยดลงถังที่เตรียมไว้ใต้เก้าอี้เพื่อเป็นที่รองเลือดไอ้นักโทษคนนั้นเนี่ยได้ยินเสียงน้ำหยดลงถังนะครับติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กนะครับคือเขาต่อท่อน้ำลงมานะครับทำเหมือนน้ำเนี่ยคือเลือดหยดลงจากขาของนักโทษเพราะว่านักโทษนี่กระดิกไม่ได้เขามัดมือมัดขาไว้นักโทษก็เข้าใจว่าเป็นเลือดของตัวเองหยดทั้งที่แท้จริงแล้วเนี่ยตัวเองไม่ได้บาดเจ็บอะไรเลยเพราะการที่เขาเอามีดกรีดขานั้นเนี่ยไม่ได้กรีดแรงนะครับเป็นการกรีดที่ไม่ถึงกับเลือดตกยางออกนักโทษคนนั้นฟังน้ำหยดตลอดคืนโดยเข้าใจว่าเป็นเลือดของตัวเองพอรุ่งขึ้นเขาก็ไปเปิดห้องนั้นไปดูนักโทษปรากฏว่านักโทษคนนั้นเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วท่านผู้ฟังนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับอันนี้แสดงให้เห็นว่าอำนาจในดวงจิตของเราเนี่ยมันมีอำนาจเหนือร่างกายมากนะครับเป็นเรื่องเล่าที่อยากจะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับถืออยากจะบอกว่าถ้าเราคิดในทางกลับกันใช้จิตของเราในคิดในทางที่ดีนะครับคนที่เจ็บคนที่ไข้ก็มีกำลังใจดีๆคิดแต่เรื่องดีๆคิดแต่เรื่องบุญเรื่องกุศลก็ย่อมช่วยให้หายเจ็บไข้ได้นะครับสวดมนต์สวดพรไหว้พระนะครับเอาเรื่องดีๆมานั่งอ่านให้ฟังนึกถึงแต่สิ่งที่ดีๆกำลังใจมันก็เกิดอย่าท้ออย่าถอยอันนี้ก็เป็นเรื่องความคิดของเรานะครับ
1: ครับท่านผู้ฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมกุฏที่มงคลตอง5ตราพระนารินเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในชั่วโมงนี้ยังไม่จบนะครับยังมีชั่วโมงต่อๆไปและมีทุกวันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้ขอบคุณผู้พันท่านผู้ฟังมากๆนะครับที่อยู่ด้วยกันขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านสำหรับชั่วโมงนี้ลากันไปก่อนเจอกันชั่วโมงหน้าครับสวัสดีครับ

0: 平安呐、啊，拍款来，
1: 回见范平。
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซูดีแม็กทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
3: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
4: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลง

หลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิบรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิบรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร0954451941และ0819911757สมัครได้ทุกวัน

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสี
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะแก้ปัญหาน้ำท่วมนครนายกได้ข้อสรุปแล้วปิดประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านประการชนชั่วคราวลดผลกระทบและผู้ว่าราชการสมุทรปราการสั่งเร่งช่วยประชาชนหลังกระแพงกั้นน้ำพังน้ำท่วมและรถจมกว่า700คันสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: พลพีประชุมแก้ปัญหาน้ำท่วมนครนายกสรุปปิดประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านประการชนชั่วคราวลดปริมาณน้ำที่ส่งผลกระทบในพื้นที่คุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกประชุมร่วมกับนายชานนท์วสิกาสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนและนักท่องเที่ยวนายพลพีเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่นครนายกทำให้การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนขุนด่านประการชนต้องมีการระบายอย่างต่อเนื่องเพราะขณะเดียวกันก็ต้องรับน้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แต่ในขณะนี้พบว่าปริมาณฝนลดลงรวมถึงมวลน้ำจากเขาใหญ่ก็ลดลงเช่นกันจึงได้ข้อสรุปว่าให้ปิดประตูเขื่อนขุนด่านประการชนเป็นการชั่วคราวเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะ

0: ไหลเพิ่มเข้าท่วมในตัวเมืองนครนายกพร้อมเน้นย้ำว่าในการบรรเทาผลกระทบประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยขอให้จังหวัดและทุกหน่วยงานคำนึงถึงความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นสำคัญอาหารต้องครบ3มื้อและเร่งกู้สถานการณ์ให้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ในที่ประชุมนายพลเพียงได้ต่อสายตรงถึงกระทรวงต่างๆประสานขอชุดยาสามัญประจำบ้านขอรับการสนับสนุนเรือผลักดันน้ำจากกองทัพเรือและสั่งการนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้จัดส่งเรือท้องแบนและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอุทกภัยของจังหวัดนครนายกและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครนายกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: นายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมขังอย่างเร่งด่วนณหมู่บ้านชวนชื่นบางนาอำเภอบางบ่อสมุทรปราการหลังมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ700หลังคาเรือนรถยนต์จมน้ำได้รับความเสียหายประมาณ600ถึง700คันเหตุเกิดจากกำแพงกั้นน้ำบริเวณด้านหลังหมู่บ้านพังทลายส่งผลให้น้ำจากคลองชวดพร้าวทะลักเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วและปริมาณมากโดยสั่งการเร่งด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซ่อมแซมกำแพงกั้นน้ำระดมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งสูบระบายน้ำลงสู่คลองสาขาและตั้งจุดช่วยเหลืออำนวยความสะดวกจัดส่งถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทันทีบิวภูริพลบุญสอนทุบสถิติเอเชียนเกมต่อเนื่องหลังคว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรชายและติดตามผลงานทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมกับคุณเบญจพรปานปิ่นค่ะ
2: ศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยวันนี้ได้เพิ่มอีก1เหรียญทองและ1เหรียญทองแดงโดยเหรียญทองได้จากบิวภูริพลบุญสอนลมกรดขวัญใจชาวไทยและนับเป็นเหรียญทองที่2ของเจ้าตัวในเอเชียนเกมครั้งนี้หลังสปีดเข้าเส้นชัยเป็นที่1ในระยะวิ่ง200เมตรชายโดยเวลา 19.88 วินาทีเทียบ
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินอดีตสามเณรเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินโดยกระผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังที่รักครับมีท่านผู้ฟังหลายคนที่ดื่มแล้วไลน์มาคุยบ้างโทรมาถามบ้างในหลายๆอย่างนั้นก็มักจะถามข้อแรกก็คือถามว่ารักษาโรคอะไรได้บ้างผมไปไม่เป็นเลยนะครับที่จริงแล้วผมเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่ามันไม่ใช่ยาที่จะไปบอกว่ารักษาโรคนั้นรักษาโรคนี้แต่ผมบอกว่าช่วยให้ร่างกายรักษาตัวเองได้ดีขึ้นไวขึ้นฟื้นฟูร่างกายได้ดีขึ้นได้ไวขึ้นจะดีขึ้น 60-70% ก็สุดยอดแล้วนะครับถ้าใครโชคดีดวงดีบุญดีอาจดีขึ้น 90% ดูแลรักษาตัวเองดีดีขึ้น 100% ก็เป็นบุญของเขาฉะนั้นเราป่วยเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังแม้แต่เราไปโรงพยาบาลไปหาหมอหมอท่านก็ไม่ได้การันตีว่าต้องหาย 100% นะครับเพราะว่าโรคบางอย่างนี่บางคนอยู่มา10ปี20ปีบางคนเป็นมา5ปีบางคนเป็นมา7ปีนะครับจะมาถามคาดคั้นว่ารักษาได้มั้ยแล้วถึงจะซื้ออ๋อผมตอบไม่ได้ครับท่านผู้ฟังหายาวิเศษนี้ก็หายากอยู่แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องดูแลเราต้องรักษาตัวเองนะครับทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงการที่ร่างกายจะแข็งแรงได้เนี่ยอากาศอาหารน้ำอารมณ์ออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอร่างกายแข็งแรงเนี่ยร่างกายมันจะซ่อมแซมตัวเองท่านผู้ฟังโดยความอยู่รอดทางชีวะโดยความฉลาดของร่างกายไม่ว่าเป็นอะไรถ้ามันแข็งแรงมันจะซ่อมตัวเองได้ฉะนั้นเราต้องทำให้ร่างกายของเราเนี่ยซ่อมแซมตัวเองให้ได้นะครับถ้ามันซ่อมแซมตัวเองได้แล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะค่อยๆดีขึ้นทีนี้การที่ร่างกายของเราจะแข็งแรงเราก็ต้องหาสาเหตุทำยังไงมันจะแข็งแรงออกกำลังกายบ้างนะครับวันหนึ่ง 20-30 นาทีดื่มน้ำสะอาดจิบน้ำบ่อยๆไม่ให้เลือดมันหนืดนะครับทำอารมณ์ให้ดีอย่าเครียดอย่าโกรธมากแผ่เมตตาทำบุญทำกุศลนะครับเพื่อที่จะให้ร่างกายไม่ผลิตสารคัดหลั่งที่เป็นพิษเป็นโทษคืออนุมูลอิสระพักผ่อนให้เพียงพอนอนแต่หัวค่ำ 3-4 ทุ่มนอนแล้วนะครับเพื่อให้ร่างกายมีเวลามาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็กินน้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินกินเข้าไปด้วยกินเข้าไปช่วยด้วยก็จะช่วยให้ร่างกายการที่ร่างกายเราจะดีเนี่ยมันต้องดีทุกส่วนท่านผู้ฟังเราบอกว่าจะไปรักษาเฉพาะเข่านะฉันปวดเข่าอย่างอื่นไม่เป็นไรฉันทนได้ไม่ใช่ไปรักษาเฉพาะหัวฉันปวดหัวฉันปวดเอวหรือว่าท้องฉันอักเสบขาฉันเป็นนั่นเป็นนี่เราจะบอกให้ร่างกายรักษาจุดเดียวเราบังคับไม่ได้ตรงไหนมันดีขึ้นมาก็ถือว่าดีแต่ให้มันดีโดยภาพรวมและที่สำคัญคนเราเนี่ยถ้าระบบหมุนเวียนโลหิตดีนะครับเลือดไม่หนืดระบบหมุนเวียนโลหิตดีเนี่ยนะครับน้ำมันไหลดีเลือดมันไหลดีมันโฟลไปทุกส่วนเซลล์แต่ละเซลล์มันได้รับสารอาหารได้รับออกซิเจนพอเพียงเยอะเนี่ยนะครับมันก็จะค่อยๆแข็งแรงขึ้นมาฉะนั้นทำให้เลือดหมุนเวียนดีทำให้เส้นเลือดมันแข็งแรงออกกำลังกายนะครับทานอาหารก็ควบคุมอาหารนิดหนึ่งถ้าเราอายุมากอาหารทอดอาหารมันมากก็อย่าไปกินอาหารสงเคราะห์พวกแป้งก็อย่าไปกินเยอะน้ำตาลก็อย่าไปกินเยอะผงชูรสงดได้ก็งดผักนะครับพวกผักพวกอะไรกินให้มากแต่แนะนำว่าเป็นผักปลูกเองท่านผู้ฟังฉะนั้นการที่เราจะไปคาดคั้นว่าน้ำมังคุดนี่รักษาโรคอะไรได้บ้างผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเอาแต่ว่าไม่ว่าป่วยเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ให้ลองกินดูดีขึ้นแน่นอนแต่จะดีมากดีน้อยขึ้นอยู่กับตัวเราเองด้วยครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินลองดูก่อนไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นนะครับลองดูก่อน3ขวดถ้ากินแล้วดีขึ้นกินต่อกินแล้วไม่ดีอย่าไปกินต่อเสียดายตังค์ครับท่านผู้ฟัง
2: ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: ท่านผู้ฟังครับมาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันก่อนเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับในวินในแกทนกระเสียงรบร้าวให้บวชของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ไม่ไหวแกก็เลยจำต้องสละชีวิตต้องการเป็นคารวาสชั่วคราวเพื่อจะไปใช้ชีวิตเยี่ยงสมณเพศภายใต้ร่มกาสาวพัสซึ่งสาเหตุที่พ่อแม่รบร้าวให้บวชขนาดนี้ก็เป็นเพราะพ่อแม่นะกลัวว่าท่านจะต้องเสียชีวิตก่อนที่จะได้เห็นชายผ้าเหลืองของลูกชายสุดที่รักเนื่องจากความเชื่อของชาวพุทธก็มักจะคิดกันว่าหากพ่อแม่คนไหนที่ไม่มีลูกชายหรือว่ามีลูกชายแล้วลูกชายไม่ได้บวชให้เห็นผ้าเหลืองเวลาตายไปก็จะไม่ได้ขึ้นสวรรค์การตัดสินใจบวชของนายวินในครั้งนี้แกก็มีความรู้สึกว่าแทบจะไม่ได้อะไรเลยนอกจากความรู้สึกสบายใจของคนที่เป็นพ่อแม่เท่านั้นเพราะว่าระยะเวลาที่แกได้เข้าไปอยู่ในร่มกาสาวพัสเป็นระยะเวลาสั้นๆเพียง10วันเวลาเพียงแค่นี้อย่าว่าจะไปศึกษาธรรมะหรือท่องบทสวดต่างๆเลยเอาแค่เวลาที่ออกบิณฑบาตแล้วห่มจีวรไม่หลุดออกจากตัวได้ก็ถือว่าเก่งนักหนาแล้ววันแรกที่แกใช้ชีวิตเยี่ยงสมณเพศแกยังจำเรื่องราวที่พระอุปัชฌาย์อุตส่าห์ตักเตือนสั่งสอนได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องมารยาทเรื่องการวางตัวของการเป็นพระหากแต่ว่าเรื่องทั้งหมดที่ได้กล่าวมาเนี่ยไม่ได้ทำให้นายวินรู้สึกหนักใจแต่อย่างใดเพราะว่าแกก็รู้แล้วนะรู้ดีมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าการที่ต้องเข้ามาอยู่ในวัดจะต้องทำตัวอย่างไรแต่ก็ใช่ว่าเรื่องที่พระอุปัชฌาย์ได้บอกกล่าวมาจะทำให้รู้สึกเบาใจได้ทุกเรื่องเพราะว่ามันมีอยู่เรื่องเดียวที่ทำให้แกรู้สึกหวั่นใจไม่น้อยหลังจากที่ได้ฟังพระอุปัชฌาย์กล่าวจบก็คือเรื่องที่พระเพิ่งจะบวชใหม่จะต้องไปกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติที่เสียชีวิตไปแล้วในตอนใกล้รุ่งเป็นเวลา3วันติดต่อกันเราไม่ทำไม่ได้เลยครับหลวงพ่อพอดีผมเป็นคนกลัวผีครับแกก็รับสารภาพเสียงอ่อยกับพระอุปัชฌาย์เมื่อท่านได้ยินท่านก็ยิ้มออกมาอย่างอารมณ์ดีแล้วก็อธิบายเหตุผลที่พระบวชใหม่จะต้องกรวดน้ำนะมันเป็นหน้าที่ของพระบวชใหม่นะที่จะต้องลุกขึ้นตอนใกล้รุ่งเพื่อจะไปกรวดน้ำให้กับญาติผู้เสียชีวิตไปแล้วเธอจะกลัวไปทำไมอ่ะในเมื่อเธอเป็นพระรูปหนึ่งที่เป็นสาวกของพระพุทธองค์เช่นเดียวกับพระรูปอื่นๆเธอไม่เคยได้ยินที่เขาพูดกันหรือว่าผีน่ะกลัวพระไม่ใช่ว่าพระจะมามัวกลัวผีซะเองพระวินก็ยิ้มรับคำกล่าวของท่านเหมือนว่าจะลดความกลัวลงได้แต่ความจริงภายในใจเนี่ยหาได้เป็นไปตามกิริยาที่แสดงออกมาไหมในคืนแรกของการจำวัดพระวินก็จัดเตรียมข้าวของที่จะใช้ในตอนที่จะออกไปกรวดน้ำไว้ตั้งให้พร้อมตั้งแต่หัวค่ำซึ่งข้าวของที่จะใช้ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าธูปเทียนขันน้ำใบเล็กๆที่บรรจุน้ำอยู่และที่สำคัญและขาดไม่ได้ก็คือเศษกระดาษที่จดคำกล่าวบทกรวดน้ำอย่างสั้นๆอีกหนึ่งชิ้นแค่นี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วคืนนั้นหลังจากที่พระวินคุยกับพระรูปที่อยู่กุฏิใกล้ๆประมาณ4ทุ่มเศษแกก็กลับเข้ากุฏิตัวเองเพื่อจะได้จำวัดแต่อาจจะเป็นเพราะว่าแกยังไม่เคยชินกับสถานที่นอนใหม่มันก็ทำให้ต้องนอนกระสับกระส่ายอยู่จนกระทั่งได้ยินเสียงไก่ขันเป็นรอบที่2ซึ่งนั่นเป็นเครื่องหมายที่ชี้ให้เห็นว่าขณะนี้เวลามันน่าจะตี2แล้วแกก็พยายามข่มตาให้หลับลงแล้วก็สามารถหลับได้ในที่สุดท่านมารู้สึกอีกครั้งนึงก็ตอนที่ได้ยินเสียงพระรูปที่คุยด้วยเมื่อตอนหัวค่ำมายืนร้องเรียกอยู่บริเวณหน้ากุฏิพระวินก็ค่อยๆพยุงกายลุกขึ้นจากที่นอนด้วยความยากลำบาก
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังนิดอาจารย์ยอดกันต่อนะครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆรสชาติอร่อยจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดปลอดภัยมีมาตรฐานการผลิต HACCP GMP ที่ดีนะครับที่มั่นใจก็คือใส่สมุนไพรเข้าไปนะครับที่ผมมั่นเองมั่นใจว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆนะครับใครมีปัญหาสุขภาพอะไรก็แล้วแต่อยากจะให้ลองดูก่อนแล้วจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับคนหนึ่ง360 บาท ซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการเบอร์โทรที่ประกาศออกไปนะครับบอกเขาส่งให้หน่อยเขาไปส่งให้แต่ที่จริงคนรับเขาไม่ได้ไปส่งท่านผู้ฟังทุกวันนี้เขามีเคอรี่มีแฟลตมีเอ็กซ์เพรสรถเหลืองๆนะวิ่งตามบ้านว่อนไปหมดนะครับรถเหลืองรถส้มรถส่งของส่งให้ฟรีแต่เก็บเงินปลายทางแต่ก่อนเขาจะไปส่งเขาจะโทรหาก่อนนะครับถ้าหากว่าใครไม่รับสายไม่รับโทรศัพท์เขาจะไม่ไปส่งต้องยืนยันได้ก่อนฝากเอาไว้ครับน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน มาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนา

0: ขณะที่เดินตรงไปที่ประตูเพื่อต้องการออกไปดูให้แน่ใจว่าผู้ที่มาร้องเรียกเขามีธุระอะไรพอดีผมลุกขึ้นมากวาดลานวัดน่ะเห็นกุฏิคุณยังเงียบอยู่ก็เลยเรียกปลุกคุณขึ้นมาคงไม่เป็นไรนะเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนนอนหลับสบายดีหรือเปล่านี่มันก็ใกล้จะตีสี่แล้วนะคุณไม่ไปกรวดน้ำเหรอพระรูปที่ว่าถามเหมือนแกจะย้ำเตือนว่าพระวินน่ะมีภารกิจที่จะต้องทำให้แล้วเสร็จก่อนรุ่งสางจริงด้วยเราต้องไปกรวดน้ำนี่แม่ลืมไปสนิททีเดียวทันทีที่แกนึกขึ้นมาได้ก็รีบขอตัวพระรูปที่มาปลุกให้ตื่นด้วยความร้อนรนแต่ว่าไม่ถึงกับจะเสียกิริยาแห่งการเป็นสมณะพระวินค่อยๆเดินฝ่าความมืดออกมาโดยมีเสียงของพระรูปเดิมไล่หลังมาว่าให้ไปทำพิธีตรงโคนต้นไม้ต้นโศกใหญ่ที่อยู่บริเวณหลังโบสถ์ทันทีที่สายตาของพระวินชินกับความมืดแกพยายามมองหาต้นโศกใหญ่ที่พระรูปนั้นสั่งไว้ซึ่งแค่กวาดสายตาไปได้ไม่ถึง2นาทีด้วยซ้ำก็มองเห็นต้นโศกที่ว่าได้ยืนทะมึนดำโดดเด่นเป็นสง่างามอยู่กลางหมู่แมกไม้ชนิดอื่นที่รายรอบอยู่เต็มไปหมดแม้ว่าใจจะรู้สึกกลัวกับบรรยากาศที่อยู่รอบตัวในเวลานี้ไม่น้อยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงได้นอกจากรีบปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จโดยเร็วพระวินก็ลงมือทำพิธีกรวดน้ำตามขั้นตอนที่พระอุปชาได้แนะนำมาตั้งแต่กลางวันอย่างเร่งรีบโดยขณะที่กำลังทำพิธีนั้นก็ไม่ลืมที่จะเหลียวซ้ายแลขวาด้วยความกลัวว่าจะมีใครมารับส่วนบุญที่แผ่อุทิศส่วนกุศลให้แต่จนแล้วจนรอดทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีไม่มีสิ่งผิดปกติอะไรเกิดขึ้นแม้แต่น้อยเมื่อปรากฏว่าทุกอย่างไม่เป็นไปอย่างที่เคยคิดหวาดกลัวเอาไว้ก็กลับมายังกุฏิด้วยความโล่งใจความสบายใจของท่านส่วนหนึ่งเกิดได้เพราะอุทิศส่วนกุศลให้ญาติผู้ล่วงลับส่วนหนึ่งก็เกิดจากไม่ต้องเจอกับบุคคลที่ไม่พึงปรารถนาแม้ว่าคนเหล่านั้นครั้งหนึ่งจะเคยเป็นบุคคลที่แกเคารพรักก็ตามเป็นยังไงเมื่อคืนเจออะไรบ้างหรือเปล่าพระอุปชาท่านถามหลังจากที่ได้ฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยพระวินก็ไม่ได้กล่าวอะไรตอบกับท่านนอกจากยิ้มแล้วก็ดูเหมือนว่าท่านก็จะเข้าใจความหมายของรอยยิ้มอันนี้เป็นอย่างดีซะด้วยแต่อย่าลืมว่าเธอต้องออกไปกรวดน้ำอีก2คืนนะท่านกำชับอีกครั้งนะเมื่อถึงเวลาที่พระวินจะต้องลุกขึ้นมาประกอบพิธีกรวดน้ำในคืนที่2คราวนี้ก็ลุกขึ้นมาจากที่นอนได้โดยไม่ต้องรอให้พระรูปที่อยู่ข้างกุฏิมาปลุกเหมือนอย่างคืนแรกก็รู้สึกว่าการออกไปทำพิธีกรวดน้ำในคืนที่2นี่มีความมั่นใจมากขึ้นไม่ปอดแหกเหมือนกับคืนแรกอาจจะเป็นเพราะว่าเริ่มจะชินกับสถานที่อีกทั้งเรื่องที่แกกลัวนักกลัวหนาในสิ่งที่พระอุปชากล่าวให้ฟังในตอนต้นมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เช่นเคยการประกอบพิธีกรรมกรวดน้ำในคืนที่2ทุกอย่างก็ดำเนินไปตามปกติไม่มีอะไรผิดแผกไปจากที่เคยปฏิบัติมาจนกระทั่งถึงคืนสุดท้ายที่จะต้องออกไปทำการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับแกก็ออกจากกุฏิไปพร้อมกับอุปกรณ์นะโดยที่ความรู้สึกกลัวหรือไม่มั่นใจนั้นแทบจะไม่มีเกิดขึ้นในจิตใจแล้วทั้งนี้ก็เพราะในคืนแรกและคืนที่สองไม่ได้เจอกับสิ่งที่กลัวนักกลัวหนาบางทีก็ยังแอบคิดเล่นๆเอาเองว่าไอ้เรื่องที่พระอุปชาท่านได้เล่าให้ฟังอาจจะเป็นมุกที่ท่านกุขึ้นด้วยความสนุกของท่านก็เป็นได้แกก็เดินคิดอะไรเพลินๆอยู่สักครู่หนึ่งเท้าก็พามาถึงต้นโศกต้นเดิมที่ได้มาทำพิธีกรวดน้ำใน2คืนที่ผ่านมาท่านก็ค่อยๆนั่งคุกเข่าลงด้วยความสำรวมและระมัดระวังและเมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางธูปเทียนที่ได้เตรียมไว้ในมือก็ถูกจุดขึ้นเพื่อสำหรับพิธีกรรมขั้นตอนต่อไปของพิธีกรรมแต่ความประหลาดใจก็ได้เกิดกับแกในตอนนี้นี่เองเมื่อไฟที่ติดอยู่ปลายธูปมันเกิดสว่างจ้าขึ้นมากกว่าที่ควรจะเป็นและถึงแม้ว่าท่านจะพยายามใช้มือโบกเพื่อให้มันดับสักเพียงใดมันก็ไม่ยอมดับทั้งที่ความเป็นจริงไฟเพียงแค่นี้โดนลมแรงพัดมันก็จะดับไปเองตามธรรมชาติอาจจะเป็นเพราะตอนนั้นท่านรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาบ้างมันก็เลยทำให้ต้องปักธูปลงไปที่โคนต้นโศกด้วยไฟที่ยังติดเพิ่มอยู่นั่นแหละความสว่างที่เกิดจากธูปและเทียนก็ส่องประกายวอมแวมวูบวาบยามที่มีลมพัดมาในแต่ละครั้งซึ่งคราวใดที่ลมพัดมามันก็จะทำใ มองเห็นเงาดำรอบๆข้างไหวไปไหวมาราวกับว่ามีใครกำลังเคลื่อนไหวอยู่แต่ว่าพระวินไม่รู้สึกว่ามันน่ากลัวก็จะกลัวไปทำไมในเมื่อคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วที่จะต้องทำพิธีกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณของผู้ล่วงลับเสียงคำสวดอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยดังหึมหำออกมาจากปากของท่านอย่างแผ่วเบาโดยที่ก็ไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้างซึ่งการกรวดน้ำแต่ละครั้งผู้สวดจำเป็นจะต้องทำการสวดอาราธนาพระรัตนตรัยก่อนที่จะต่อด้วยบทอีทังเมแต่ยังไม่ทันที่จะกล่าวสวดอาราธนาเสร็จก็รู้สึกว่าขณะนี้บริเวณใต้โคนต้นโศกไม่ได้มีแค่ท่านเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่มีบุคคลที่ไม่ได้รับเชิญมานั่งอยู่ข้างหน้าด้วยท่านก็ค่อยๆแหงนหน้าขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ให้แน่ชัดว่าใครคนนั้นที่ยืนอยู่ตรงหน้าน่ะเป็นใครกันแน่และทันทีที่สายตาอยู่ในระดับปกติท่านก็ได้พบเข้ากับบุคคลที่ไม่ได้รับเชิญยืนดำเป็นเงาตะคุ่มอยู่ข้างหน้าในเวลาเช่นนั้นหากมีใครถามท่านว่ารู้สึกกลัวหรือเปล่าก็ขอตอบตามความจริงแบบไม่ได้มุสาเลยว่ากลัวจนแทบจะฉี่ราดแล้วแต่ครั้นจะวิ่งหนีจนขนาดจีวรปลิวก็ใช่ที่เมื่อคิดได้ว่ามีตัวเองเป็นพระมีผ้าเหลืองคอยปกป้องกายอยู่แล้วจะหนีหรือว่ากลัวทำไมกับอีแค่วิญญาณของคนที่ตายไปแล้วร่างที่ยืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยยังคงนิ่งไม่ไหวติงอย่างใดซึ่งเมื่อพอท่านรวบรวมความกล้าได้จนพอจะเริ่มชินกับสิ่งที่เห็นถึงได้ใช้สายตาพิจารณาดูว่าผู้ที่มาปรากฏให้เห็นอยู่ตรงหน้านี่จะเป็นญาติคนไหนกันแน่จากการที่ท่านใช้สายตาพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งก็สรุปได้จากกายภาพของวิญญาณที่มาปรากฏตัวว่าน่าจะเป็นปู่ของท่านเองเพราะว่ามันมีลักษณะพิเศษบางอย่างที่บ่งบอกถึงความเป็นปู่ท่านจะเป็นคนหลังค่อมแล้วก็มีไม้เท้าต้องคอยพยุงร่างกายตลอดเวลาแม้ว่าท่านจะเจอกับเหตุการณ์ที่ทำให้ขวัญหนีดีฟออยู่บ้างแต่มันก็ไม่ถึงกับทำให้จิตใจเตลิดเปิดเปิงครองสติไม่อยู่ท่านก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตาประกอบพิธีการของท่านต่อไปก็พยายามทำจิตใจให้เป็นปกติไม่วอกแวกพอสิ้นเสียงคำกรวดน้ำก็หวังว่าร่างที่เห็นคงจะหายไปเองแต่ว่าร่างที่ว่าเนี่ยยังคงยืนอยู่ในสถานการณ์ขับขันอย่างนี้ท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงดีเพราะถ้าจะลุกหนีก็กลัวว่าร่างของปู่ที่ปรากฏให้เห็นท่านจะไม่พอใจก็เลยต้องตัดสินใจพูดอะไรบางอย่างเพื่อจะได้ตกลงทำความเข้าใจกันระหว่างคนที่อยู่ต่างพบกัน
1: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีฟังแล้วก็เพลินท่านเล่าได้สนุกสนานเพลิดเพลินท่านก็ปรารภอยู่เสมอว่าโอ้ไม่รู้จะเล่าอยู่ได้อีกเท่าไหร่นะครับไม่รู้อายุท่านจะอยู่อีกได้เท่าไหร่นะครับผมก็ได้ทำบุญกับท่านอาจารย์ยอดทุกเดือนนะครับเดือนละ20,000 นะโอนเงินไปร่วมบุญกับท่านอาจารย์นะครับเพื่อให้อาจารย์ท่านจะได้ทำบุญก็ได้บุญด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังที่รักครับคนเราเนี่ยการที่เราจะมีความสุขนะครับการที่เราจะมีความสุขเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องขวนขวายแสวงหาให้ตัวเองมีความสุขผมเชื่ออย่างนั้นถ้าเลือกได้ทุกคนเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะเหมือนตอนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยตอนเราเป็นเด็กเลือกได้ก็เลือกที่จะเรียนโรงเรียนที่ดีที่สุดเลือกจะทำงานที่ดีที่สุดเลือกที่จะเลือกคู่ครองที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอยู่บ้านที่ดีที่สุดเท่าที่กำลังเท่าที่เราจะขวนขวายเท่าที่สติปัญญาเรามีทุกคนเกิดมาเพื่อจัดสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแต่ดีที่สุดของเรากับดีที่สุดของแต่ละคนนี่จะไม่เหมือนกันนะครับดีที่สุดของเราดีที่สุดของแต่ละคนนี่จะไม่เหมือนกันเพราะว่าอยู่ที่บุญอยู่ที่วาสนาอยู่ที่ความเพียรอยู่ที่พื้นฐานอยู่ที่องค์ประกอบหลายๆอย่างแต่ให้เราพอใจในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราเป็นคนคนหนึ่งจะเอามาตัดสินอีกคนหนึ่งว่าดีหรือไม่ดีบางครั้งก็ไม่ถูกต้องนะครับเราอยู่ตรงไหนเรามีความสุขตรงนั้นดีที่สุดแล้วครับท่านผู้ฟังเราไม่ต้องไปเทียบกับใครนะคนนู้นเขาจบมาเขาเรียนสูงได้ทำงานเงินเดือนสูงเขาอาจจะมีความสุขอีกแบบหนึ่งและอาจจะมีความทุกข์อีกแบบหนึ่งท่านอย่าคิดว่าคนรวยไม่มีความทุกข์นะครับท่านผู้ฟังรวยก็ทุกข์แบบคนรวยมีเงินก็ทุกข์แบบคนมีเงินคนจนก็ทุกข์แบบคนจนคนจนก็มีความสุขแบบคนจนได้คนรวยก็มีความสุขแบบคนรวยได้อยู่ที่วิธีคิดอยู่ที่มุมมองนะครับตาเดียวกันเนี่ยอาจจะมองไม่เหมือนกันนะครับ เห็นเหมือนกันแต่อาจจะคิดไม่เหมือนกันตอนพระอาจารย์ทยสาโลท่านบอกว่าท่านนั่งเครื่องบินกลับมาจากอเมริกาโทษทีครับจากประเทศอังกฤษนะครับท่านนั่งเครื่องบินจากประเทศอังกฤษแล้วก็กำลังจะลงที่ดอนเมืองก็เห็นเขาติดไฟตามวัดก็ดูสวยงามมากนะครับท่านบอกว่าเมื่อเราเห็นภาพแบบนั้นเราก็ดีใจที่ได้กลับมาเมืองไทยเป็นเมืองพุทธอาตมาถือว่าเรามีโอกาสของคนมีบุญได้พบครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเช่นหลวงพ่อชาพระโพธิญาณเถระและครูบาอาจารย์อีกหลายองค์เราก็เกิดปิติสุขกำลังจะกลับดินแดนของพุทธรู้สึกว่าสบายพอกำลังมองหน้าต่างด้วยความสบายใจนี่ก็ได้ยินเสียงฝรั่งอีก2คนเขานั่งเก้าอี้ข้างหน้าของเราและเขากำลังมองหน้าต่างอันเดียวกันเห็นภาพเมืองกรุงเทพอันเดียวกันและเขาก็พูดออกมาเสียงดังให้พระอาจารย์ได้ยินด้วยเขาคุยกัน2คนนะครับบอกว่าถึงแล้วถึงกรุงเทพแล้วถึงเมืองบาปแล้วซินซิตี้และเขาก็พูดว่าจะไปเที่ยวพัดพงให้สนุกอาตมาก็สะดุ้งที่เราสะดุ้งเขามองคนละอย่างตรงข้ามกันกับเราทำให้เรามีความรู้สึกอยู่เหมือนว่าคน2คนนี้กำลังมองภาพอันเดียวกันจากหน้าต่างอันเดียวกันประเทศเดียวกันเมืองเดียวกันแต่มองหากันคนละจุดคนละมุมกับเราเราไปที่ไหนในโลกนี้ถ้าแล้วมองหาสิ่งที่ดีก็ได้หรือสิ่งที่ไม่ดีก็ได้แล้วแต่เราแสวงหาอะไรอยู่ท่านพูดให้คิดนะครับท่านผู้ฟังนะครับฉะนั้นถ้าชีวิตของเราเนี่ยเรามองให้มันทุกข์มันก็ทุกข์มองให้สุขมันก็สุขมองในแง่บวกมองในแง่ดีเท่าที่เราจะมองมันได้แล้วเราก็จะมีความสุขอยู่อย่างมีความสุขดีกว่าอย่าไปทุกข์มันเลยทุกข์ไปก็ขาดทุนท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับถ้าหากว่าจะเลือกผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อร่างกายของตัวเองนะครับก็อยากจะฝากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวดหนึ่ง360บาทเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดมีอย.มีมาตรฐานโรงงานก็ส่งออกไปหลายประเทศก็ถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ผ่านการพัฒนามาหลายปีจนลงตัวนะต้องถามคนที่เขาเคยกินนะใครเคยกินเนี่ยถามเขาดูว่ากินแล้วเป็นยังไงถามเขาดูนะครับก็ฝากเอาไว้ท่านผู้ฟังก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆหลายคนหลายท่านนะครับที่ได้เมตตาซื้อน้ำมังคุดไปดื่มไปทานกันก็ขอฝากนะครับใช้ดีกินดีถูกใจขอให้บอกต่อด้วยนะเป็นกำลังใจให้ผมอยู่กับท่านผู้ฟังไปนานๆนะครับได้จะมีกำลังในการเช่าสถานีวิทยุมาจัดรายการให้ฟังนานๆขอบคุณมากนะครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดหนองบัวลำพูไปฟังเสียงคนที่กินน้ำมังคุดนะครับกินดีแล้วก็หยุดแกเป็นอะไรยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
2: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักที่เคารพทุกท่านท่านผู้มีเกียรติทุกท่านมื้อนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมมายามคนที่มีประสบการณ์กินน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ก็ถือว่ามาค่อนข้างกลางทงพอสมควร อยู่กับแม่ผู้นึงซื้อหยังครับผม
3: แม่ซื้อแม่บุญมี่ค่ะ
2: แม่บุญมี่นามสกุล
3: ทานเมือง
2: ยังก่
3: อทานเมือง
2: ทานเมือง
3: จ้ะ
2: แม่บุญมี่อายุจักปีแล้ว
3: 65
2: 65ปี
3: จ้ะ
2: นะครับบ้านอยู่หมองนี่เฮ้ยนี่ยังบ้านเลขที
3: ่บ้านเลขที่129เวบ้านอันที่ทงหน้าซื่อ
2: ตอนนี้มาอยู่ทงทงนี่อยู่บ้านยัง
3: โคกศรีเจริญ
2: โคกศรีเจริญ
3: จ้ะ
2: ตำบล
3: ป้าแมงาม
2: ป้าแมงามอำเภอ
3: เมือง
2: จังหวัดหนองบัวลำพู
3: จ้ะ
2: โอเคก็ถือว่ามาอยู่ก็สงบมาเฮ็ดหยังอยู่นี่เลี้ยงไก่เลี้ยงกา
3: ไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงปลา
2: หลายอย่างอยู่หน้าเจ้าของ
3: จ้ะหน้าเจ้าของ
2: แม่บุญมีให้ถามเนาะก็เว้าตามจริงเนาะไอ้เป็นหยังเจ้าจังมากินน้ำมังคุด
3: ปวดขาปวดหัวเข่า
2: ปวดใส่ปวดหน่อยหรือปวดหลาย
3: ปวดหลาย
2: ปวดหลาย
3: ปวดหลายอยู
2: ่หลายส
3: มัยมันได้ฮอดเจ็บหลายเจ็บจะเฮ็ดนี่เหรอย่างยากพุ่นเหรอ
2: เจ็บจนย่างยาก
3: จ้ะ
2: เจ็บข้างใด
3: ข้างข้าง
2: ข้างซ้ายมองหัวเข่านี
3: ่ค
2: ือว่าไปหาหมอ
3: มันบ่ได้ไปหรอก
2: มันเป็นมาดนยัง
3: เป็นดนเติบแล้ว
2: ดนเติบนี่
3: เพราะปีเราแล้วสิน
2: ประมาณปีนึง
3: จ้ะ
2: เป็นมาประมาณปีนึงคิดว่าจะคลองเป็นยัง
3: จักหูจักมันหัวเข่าเสื่อมหัวหูจัก
2: รักษาจังใดแต่ก่อนจะรักษา
3: ไปหาหมอ
2: หมอใส่หมอ
3: หมอสีมือเรื่อง
2: เขาว่าหัวเข่าเสื่อมบ
3: ่แม่น
2: เขาก็ให้ยามากิน
3: เขาฉีดยาให
2: ้ดีขึ้นบ
3: ่ก็ดีอยู่ก็ดีแต่ย่ามเขาฉีดน่ะแล้วย่าม
2: เขาฉีดมันก็เป็นอีก
3: แม่น
2: ก็เป็นมาสิมาเป็นปีแล้วปวดขาปวดแห้งๆนี่มันปวดซ้ําใดแม่บุญมี
3: ปวดย่างยากพุ่นเราเพิ่นเย็นหัวเข่ามันเจ็บ
2: ยังบ่ไปเลยนะ
3: ยังบ่ไปมันขึ้นเจ็บแห้งก็
2: เจ็บแห้งแล้วเป็นหยังอีกนอกจากปวดขา
3: พี่ก็ความดัน
2: ความดันเออเอาล่ะ
4: ไปจังไดมาจังไดคือได้มากินน้ำมากุลผู้ใดพามากิน
3: พ่ออึ้ง
4: พ่ออึ้งฟังวิทยุพ่อใหญ่อึ้งเปล่า
3: จ้ะ
4: ถอยเรามาทรง
3: แม่น
4: เออล่องเบิ่งตอนแรก
3: กับไผ่หมูทั้งไผ่หมูแน
4: ่ตอนแรกตอนแรกจักขวด
3: 3
4: 3ขวดเอาจะล่องกินเบิ่ง3ขวดแรกว่าให้ฟังได้มันเป็นจังได
3: มันก็เป็นดีอยู่เด้อเนี่ยเอาสิเป็นนิ่มๆเป็นเนี่ยอ่อน
4: ๆ
3: เป็นเนี่ยนิ่มๆเป็น
4: แต่ก่อนเนื้อเป็นหยังมัน
3: เป็นแข็งๆมันเซามันก็เป็น
4: เอาผิวน้ำยางนี่มันกระด้างมันหยาบ
3: จ้ะมันเป็นร้อนๆเป็นเนี่ยนิ่มๆ
4: ผิวพันดีขึ้นบัดพวกเขามันดีขึ้นแน่
3: บ่เขามันก็ดีน้องเฮาก็บ่ได้กินดุลแล้วเนาะบ่ได้ตามไปกินก็ดีอยู่นั่นแหละ
4: ตอนกินมันดีอยู
3: ่
4: ดีดีจังได๋ดีไม่ถึงว่า
3: ย่
4: างได
3: ้ย่างได
4: ้บ่เจ็บเจ้ายุดไม่จักมื้อจักเดือนน่ะ
3: รุนเติบมีแล้วหลายเดือนนี่แหละ
4: โอ้ยเจ้าต้องกินได้จักหน่อยกินเยอะมือละเทือมือละหน่อยก็ยังดีกิน3ขวดมันบ่ทันเซาดอก
3: บ้านบ่สิสั่งเลยนอนอยู่นะเลยบ่ได้กิน
4: มันบ่ทันเซาม
3: ันบ่มีตู้เย็นใส่เลยขึ้นบ้านบ่สิสั่ง
4: ต่อเนื่องอย่างหน่อยนี่3เดือน6เดือนกินไปเรื่อยๆแต่ว่ามันดีขึ้นแล้วก็ลดเหลือมือละเทือแต่ละตอนเซาก็บ่เป็นหยังแต่ว่ากินให้รางวัลเจ้าของแน่หน้านี่เจ้าบ่ได้เอาไปนําดอกใส่ตอนมีชีวิตนี่เหรอเสื้อผมนี
3: ่มันว่าสิสั่งมื้อนี้มันบ่มีตู้เย็นสั่งแล้วลูกไปป้าอ้อยแล้วว่าขึ้นบ้านบ่สิสั่งกิน
4: มาอยู่ทงบ่มีตู้เย็นเอาน้ําใส่คูถังนั่นน่ะจะปิดขวดในนั้นแล้วถิ่มลงคูโหลดบ่เสียเออ
3: บ่ฮู้จัก
4: บ่เสียบ่เป็นหยังสั่งไม่เอามาให้โหลนึงเลยครับแล้วก็ความดันได้ไปวัดเบิ่งบ่
3: ความดันวัดอยู
4: ่ดีขึ้นบ
3: ่ถ้ากินมันก็ดีขึ้นแล้วนี่มันไปวัดมัน150
4: มันหยุด
3: 140
4: กินไปเด้อจ้ะนะครับแม่บุญมีครับนี่ก็คือเสียงของแม่บุญมีครับท่านผู้ฟังครับเพิ่นอยู่ทงอายุเพิ่นก็หลายแต่เจ้าคนน้ําหนักหลายอํานักก็ได้นะ
3: 70 75
4: 75อายุเท่าใดก็ฮะ
3: 50 65
4: 65
3: จ้ะ
4: น้ำหนักน้ำหนักส่งสีหลาย
3: น้ำหนัก
4: กลับมันก็เลยปวดขานะปวดขาแต่ว่ากินมา3ขวดก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนิดตอนมันดีขึ้นนี่ดีขึ้นเกือบ100บ่7 80บ
3: ่แม่นขึ้นแต่ว่าเฮากินผิวเฮาสิดีอีหลีนิ่มเป็นนิ่มๆดีดีอ่อน
4: ๆมักอยู่ผิวพรรณดีกินแล้วผิวพรรณดีหลายคนครับที่ผมสัมผัสส่วนมากกับผิวพรรณอ่องตองสดใสขึ้นมาก
3: ผิวพรรณดีหลีเป็นเฮาใบสิเป็นนิ่มๆอ่อนๆเด
4: ้มันก็สบายในตัวนวลนะครับแต่ว่าเพิ่นหยุดกินมาโดนมันก็เลยมีโอกาสคือว่าบ่ทันได้หายขาดก็แต่ว่าแต่หยุดกินมันก็ค่อยๆกำเริบขึ้นมาอีกแนะนำให้กินอีกเด้อแม่เด้อ
3: จ
4: ้าแต่ว่าก็บ่คือสิบ่ปวดคือเก่าแล้วนะตอนนี
3: ้ว่าสิสั่งแล้วบ่ทันมีได้สั่งเลยบ่ได้สั่งน้ำหลาน
4: ผมก็ขอบคุณหลายๆที่มาเว้าแชร์ประสบการณ์ในมื้อนี้เนาะครับผมขอบคุณครับแม่ครับคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครอง
5: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
4: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
0: โยมปู่ตอนนี้โยมปู่ไม่ต้องเป็นห่วงนะผมได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้โยมปู่แล้วก็ญาติคนอื่นๆที่เสียชีวิตไปแล้วผมหวังว่าส่วนบุญที่ผม ได้ทำเนี่ยมันคงจะทำให้ปู่แล้วก็บรรดาญาติคนอื่นๆที่เสียชีวิตไปแล้วมีความสุขสบายในปรโลกพอสมควรสิ้นเสียงคำอธิษฐานของท่านร่างที่ท่านเชื่อว่าเป็นวิญญาณของปู่ที่ล่วงลับไปแล้วก็ค่อยๆจางหายไปราวกับว่าเป็นควันล่องลอยอยู่ในอากาศซึ่งเมื่อทุกอย่างทำท่าลงเอยได้ด้วยดีท่านก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินออกมาจากบริเวณโคนต้นโศกด้วยความรู้สึกที่สบายใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อถึงเช้าของวันใหม่หลังจากที่เสร็จสับภารกิจจากการออกไปบิณฑบาตท่านก็ได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าขณะที่กำลังทำพิธีกรวดน้ำมันเกิดอะไรขึ้นเล่าให้พระอุปัชฌาย์ฟังเมื่อท่านฟังเรื่องที่เล่าจบท่านก็เปรยออกมาเออเธอน่ะดีนะรู้ไหมญาติที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยเขามาปรากฏตัวให้เห็นพระบางรูปบวชมาตั้งเกือบสิบพรรษาก็ยังไม่เคยเจออย่างเธอเลยนี่แสดงว่านี่เธอเพิ่งจะมาบวชได้แค่3วันเท่านั้นนะพระอุปัชฌาย์ท่านกล่าวเหมือนจะเยินยอซึ่งพระวินก็ได้กล่าวตอบท่านไปบอกผมก็รู้สึกว่าดีนะครับท่านที่ได้กรวดน้ำให้กับญาติผู้ล่วงลับแต่ถ้าหากจะต้องทำพิธีกรวดน้ำแล้วผมจะต้องเจอญาติที่แบบนี้บ่อยๆนี้ผมว่ามันก็คงไม่ดีเท่าไหร่เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าแค่3คืนก็คงพอแล้วนะครับหลวงพ่อครับเดี๋ยววันนี้มาคุยกันถึงเรื่องที่ชาวบ้านเขาเล่าให้อาจารย์ยอดฟังมีหลายเรื่องด้วยกันนะครับเริ่มด้วยเรื่องผีเล่นซ่อนหาเนี่ยเรื่องนี้เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วเกิดขึ้นกับหลานชายของคุณนพดลชื่อเด็กชายโกอายุ7ปีเรียนอยู่ประถมปีที่1ของโรงเรียนบ้านสนอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรครับอำเภอปทิวนี่เป็นอำเภอเล็กๆอำเภอหนึ่งของจังหวัดชุมพรบ้านของพี่สาวคุณนพดลหรือว่าแม่ของโกหลานชายเนี่ยอยู่ที่หลังเขาพลูพื้นที่ยังเป็นป่าโปร่งแล้วก็มีสัตว์ป่าบางชนิดที่พอจะพบได้ทุกวันก็คือฝูงข้างเนี่ยมันมักจะอยู่กันบนเขาแล้วก็เลี้ยงผาสัตว์ที่ว่าสูญพันธุ์ไปแล้วตอนนั้นก็ยังมีให้เห็นตามภูเขาวันนั้นวันที่เท่าไหร่คุณนพดลก็จำไม่ได้รู้แต่ว่าเป็นเดือนมีนาคมฤดูปิดภาคเรียนคุณนพดลเองก็กลับไปเยี่ยมพี่สาวแล้วก็พี่เขยก็คือพ่อแม่ของโกนี่แหละพี่เขยของคุณนพดลมีอาชีพทำสวนมะพร้าวส่วนพี่สาวก็ค้าขายในตลาดปทิววันที่เกิดเหตุหลังจากที่พี่สาวคุณนพดลกลับจากตลาดแล้วก็เข้าครัวหุงหาอาหารให้ทุกคนในบ้านรับประทานส่วนคุณนพดลนานๆได้กลับบ้านทีก็เอาแต่ดื่มเหล้าฉลองกับญาติแล้วก็เพื่อนอยู่โคนต้นมะขามหน้าบ้านโดยลืมเจ้าโขหลานชายวัย7ขวบไปอย่างสิ้นเชิงจนกระทั่งเกือบ6โมงเย็นแล้วพี่สาวก็เรียกเจ้าโขให้มากินข้าวแต่ว่าเรียกเท่าไหร่ก็หาไม่เจอมองไปก็มีแต่ป่ามะพร้าวและภูเขาแต่พ่อของเด็กก็คือพี่เขยคุณนพดลก็บอกว่าลองไปตามดูบ้านตามเมืองสิเผื่อเด็กจะไปเล่นที่นั่นบ้างเพราะตามเมืองแกมีลูกหลายคนบางทีโกอาจจะไปที่นั่นบ้างความมืดตอนนั้นชักโรยตัวลงมาอย่างช้าๆทุกคนต่างก็หาไฟฉายนำทางไปบ้านตามเมืองโดยเฉพาะคุณนพดลเนี่ยแทบจะหายเมาเมื่อรู้ว่าหลานหายพอมาถึงบ้านตามเมืองก็พบตามเมืองนั่งอยู่บนบ้านพี่สาวก็เข้าไปถามหาตามเมืองก็บอกว่าโกมาจะกลับไปนานแล้วกลับไปตั้งแต่ตอนบ่ายสี่โมงเวลานั้นมันเกือบจะสองทุ่มแล้วพี่สาวคุณนพดลร้องเรียกลูกไปก็ร้องไห้ไปสิ่งที่ได้รับตอบก็คือเสียงตะโกนเรียกลูกที่สะท้อนกลับมาอีกเพราะว่าภูมิประเทศเป็นป่าเป็นเขาในที่สุดจากปากต่อปากก็พูดกันต่อไปว่าเด็กหายพวกชาวบ้านต่างก็มาช่วยกันระดมหากันจ้าละวันจุดคบเพลิงกันสว่างไปทั่วป่าแม้แต่ในถ้ำเขาพลูซึ่งเป็นถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอทุกคนก็เข้าไปตามในที่สุดก็คว้าน้ำเหลวพี่เขยก็คอยปลอบใจพี่สาวอยู่ตลอดเวลาทุกคนก็ช่วยกันค้นหาอยู่นานหลายชั่วโมงแทบจะทุกตารางนิ้วของบริเวณเขาพลูกันเลยขณะนั้นเวลาประมาณสองยามแล้วนะเที่ยงคืนแต่ก็ยังไม่มีใครได้หลับได้นอนกันเลยพี่เขยก็แอบมากระซิบกับคุณนพดลบอกว่าโขคงจะไม่รอดแน่แต่ว่าคุณนพดลก็ปลอบใจว่าอย่าไปคิดอะไรมากเลยค่อยๆช่วยกันหาเถอะใจดีๆไว้พี่สาวก็เอาแต่ร้องไห้รุ่งเช้าทุกคนต่างหมดหวังหมดอะไรตายอยากแล้วส่วนในใจของคุณนพดลก็คิดว่าโขคงจะถูกเสือคาบไปแน่เพราะมันนึกสังหรณ์อย่างนั้น ภูมิประเทศรอบๆก็เป็นป่าเป็นเขาแต่ไม่กล้าพูดออกมาตรงๆเท่านั้นกลัวพี่สาวจะร้องไห้หนักขึ้นไปอีกพี่สาวก็ไปหาหมอดูซึ่งเป็นร่างทรงบ้านอยู่ข้างวัดชื่ออะไรก็จำไม่ได้แล้วแต่ว่าทายแม่นชะมัดเลยวิญญาณในร่างทรงก็บอกว่าโกยังอยู่แล้วก็อยู่ไม่ไกลจากบริเวณบ้านนะอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เด็กยังไม่ตายแต่ถ้าพ้น6โมงเย็นวันนี้แล้วไม่รับรองไม่ต้องถามอะไรทั้งสิ้นให้รีบพากันกลับไปหาเด็กเสียพี่สาวก็กลับมาหาอีกทุกคนต่างแยกย้ายกันไปหาตามต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีต้นยางต้นสะตอแล้วก็ต้นเนียงต้นไม้ใหญ่ๆทั้งสิ้นแต่ก็ไม่ได้วี่แววอะไรเลยขณะนั้นก็มีตาเหลิมแกกลับมาจากเยี่ยมญาติที่จังหวัดประจวบพี่สาวก็เล่าให้แกฟังว่าตามหาลูกตั้งแต่เมื่อวานนี้ยังไม่เจอเลยตาเหลิมแกเคยบวชมาแล้วถึง7พรรษาแต่ว่าสึกมาเพราะอะไรก็ไม่รู้แกย้ายที่ทำกินมาทำสวนอยู่ใกล้ๆสวนพี่สาวคุณนพดลเนี่ยแกก็บอกว่าเดี๋ยวจะลองดูก่อนนะแล้วก็ให้พี่สาวหาดอกไม้ธูปเทียนแล้วแกก็ท่องคาถาอะไรก็ไม่รู้นะต่อมาภายหลังถึงได้รู้ว่าแกท่องคาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลกขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ10โมงเช้าแท้ๆขณะที่แกท่องคาถานี่อากาศขมุกขมัวราวๆเหมือนกับจะค่ำลมก็พัดแรงจัดขึ้นแต่น่าอัศจรรย์ที่เทียนไม่ดับตาเหลิมแกเดินวนใต้ต้นเนียงลูกเนียงนี่เป็นอาหารพื้นเมืองของชาวใต้ต้นมันใหญ่ใบคลุ้มใช่เชื่อไหมครับท่านว่าโอเดินออกมาชนกับตาเหลิมใต้ต้นเนียงเนี่ยต้นไม้ใหญ่ตามที่วิญญาณในร่างคนทรงบอกสภาพของเด็กน่ะอิดโรยแล้วก็มือลอยพี่สาวกับพี่เขยตรงเข้าไปกอดลูกก็ร้องไห้กันใหญ่ปล่อยให้ทุกคนที่หาอยู่พากันร้องไห้ไปหมดรวมทั้งตัวคุณนพดลด้วยต่อมาเมื่อกลับถึงบ้านแล้วพอหลานชายรู้สึกแข็งแรงดีพอจะซักถามว่าไปไหนมานะเด็กก็ตอบว่าเมื่อคืนเนี้ยโกมองเห็นแม่เห็นพ่อแล้วก็เห็นน้าเห็นทุกๆคนโกก็เล่นอยู่ใต้ต้นเนียงเพื่อนโกเขาไม่ให้เรียกพ่อแม่เพื่อนโกมี2คนคนหนึ่งใส่เสื้อผ้าสีแดงอีกคนหนึ่งหัวล้านแบบหนังจีนเวลาโกหิวเขาก็ไปเก็บย่าหมูมาให้กินย่าหมูนี่ก็ภาษาใต้เขาก็คือผลฝรั่งเนี่ยข้าวฝรั่งให้กินเขาชวนให้โกอยู่กับเขาเล่นกับเขาแต่ว่าโกบอกว่าโกต้องเรียนหนังสือให้จบก่อนหลานชายก็เล่าบอกว่าพอตะเหลิมมาจับตัวโกเพื่อนโกก็ตกใจวิ่งหนีไปหมดเลยทั้งสองคนท่านผู้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนถ้าท่านผ่านอำเภอปะทิวอยากจะรู้เรื่องที่ละเอียดก็ให้ถามชาวตลาดดูได้ทุกคนเลยเพราะว่าผู้ที่เอ่ยนามมาเนี่ยทุกวันนี้ก็มีชีวิตอยู่ทุกคนเลยครับ
1: ท่านผู้ฟังครับทุกคนอยากมีอายุยืนไม่ว่าผมหรือว่าท่านผู้ฟังสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาเทียบค่ามนุษย์ออกอายุไขอยู่ที่75ปีนะครับทุกวันนี้แนวโน้มอายุไขของมนุษย์จะสูงขึ้นนะครับในประเทศไทยนี่เขาเก็บสถิติเอาไว้ท่านผู้ฟังปี2505นะครับประมาณ50ปีที่ผ่านมาเนี่ยอายุไขของคนไทยเฉลี่ยคำว่าเฉลี่ยคือค่ากลางนะครับทั้งหมดเอามาเฉลี่ยรวมกันอยู่ที่ประมาณ 57.29 ปี57ปีเศษหลังจากนั้นอีก10ปีปี2515ขึ้นมา60ปีเศษพอ2535อีก20ปีต่อมา72ปี 72.45 ปีพอถือ2555นะครับ20ปีต่อมา 74.90 ก็คือประมาณ75ตอนนี้เฉลี่ยคนไทยจะอายุยืนอยู่ที่75ปีโดยเฉลี่ยนะครับแต่ก่อนคนไทยจะเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อเช่นพวกกระเพาะลำไส้อักเสบลำไส้อักเสบวัณโรคระบบทางเดินหายใจปอดอักเสบไข้จับสันไข้มาลาเรียเป็นต้นสูงแต่ทุกวันนี้นะครับก็จะเสียชีวิตด้วยโรคเกิดจากอาหารการกินนะครับเป็นอันดับต้นๆเป็นโรคมะเร็งแล้วก็โรคอุบัติเหตุโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดในสมองโรคหัวใจ
6: นะครับอันนี้คือภัยคุกคามยุคใหม่ที่บั่นทอนอายุของคนไทยให้สั้นกว่าที่ควรจะเป็นถ้าเราเทียบกับประเทศที่อยู่ข้างๆเรานี่อย่างประเทศญี่ปุ่นอายุไขก็อยู่ที่ 84.6 ปีนะครับสิงคโปร์ก็84ปีอายุไขเขาไต้หวันฮ่องกงนี่83ปีนะครับฮ่องกง83โทษทีนะครับชาวไต้หวันนี่80ปีถ้าเป็นทางอาหรับนะครับสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์79ปีบรูไน79ปีคูเวต78ปีชาวจีน76ปีมาเลเซีย75ปีสูสีกับเรานะของเรานี่74เกือบ75เวียดนามก็75ปีนะครับแต่นักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าโดยสภาพโครงสร้างของเซลล์เราเนี่ยสามารถมีอายุได้ถึง140ปี142ปีอยู่ได้แต่ว่าเหตุที่ทำให้เราอายุสั้นเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บที่มากับอาหารท่านผู้ฟังโรคมะเร็งโรคความดันโลหิตสูงหลอดเลือดในสมองตีบโรคหัวใจนะครับซึ่งเขาก็แนะนำว่าสามารถลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคพวกนี้ด้วยพฤติกรรมเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินนะครับหยุดบริโภคไขมันประเภทพวกเนยเทียมเปลี่ยนไขมันที่ไม่อิ่มตัวพวกน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันลำข้าวน้ำมันเม็ดทานตะวันน้ำมันข้าวโพดเนี่ยน้ำมันพืชต่างๆเนี่ยอย่าใช้มาใช้ไขมันอิ่มตัวเช่นน้ำมันมะพร้าวเนยหรือว่าน้ำมันหมูแทนแล้วก็ลดงดสารพิษฮอร์โมนที่ผลิตจากสัตว์นะครับน้ำตาลที่ฟอกขาวท่านผู้ฟังแป้งขัดขาวลดพวกยาฆ่าแมลงสารพิษจากพืชหยุดการสูบบุหรี่ลดการดื่มสุราเพิ่มการออกกำลังกายลดความตึงเครียดนะครับทำจิตใจให้สงบแล้วก็พยายามทานอาหารที่มาจากพืชโดยเฉพาะพืชสดๆไม่ใช่พวกของหมักของดองนะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนจะเป็นปัจจัยให้เรามีอายุยืนยาวขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวในเรื่องอาหารการกินสำหรับท่านที่อยากจะอยู่อย่างแข็งแรงอยู่นานนะไม่สำคัญสำคัญคืออยู่นานอย่างแข็งแรงนะครับสุขภาพดีหรือไม่ดีอยู่ที่ตัวเราเองไม่มีใครมากำหนดให้เราอยู่ที่เราเลือกอยู่ที่เราทำครับท่านผู้ฟังอย่างน้ำมังคุดนี่โรงงานนี่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมในเรื่องผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืชปลอดสารพิษอันนี้สำคัญนะครับมังคุดต้องคัดสรรนะครับมังคุดคัดสรรผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เอามาใส่นี่ต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพสม่ำเสมอและคุณประโยชน์ก็ต้องได้ถ้าหากว่าเรากินอะไรเข้าไปท่านผู้ฟังเป็นพวกสมุนไพรต่างๆเนี่ยถ้ากินมากก็ไม่ดีเพราะว่าส่วนไหนที่มันมากเกินความจำเป็นมันจะเป็นภาระต่อตับโทษนะครับต่อไตเราไตของเราเนี่ยทำหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกายคือระบบขับของเสียท่านผู้ฟังมันจะมีอยู่2จุดก็คือตับกับไตนะครับตับเนี่ยของเสียที่สารพิษที่เป็นสารพิษที่เป็นเคมีละลายน้ำไม่ได้จะเป็นหน้าที่ของตับพวกแอลกอฮอล์พวกกินเหล้ามากพวกกินเคมีพวกกินยามากนี่ตับพังนะครับไตนี้ก็เป็นประเภทสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการในส่วนที่ละลายน้ำได้นะครับส่วนที่ละลายน้ำได้ก็พวกยาสมุนไพรพวกเครื่องเทศอะไรต่างๆเนี่ยอันไหนที่ร่างกายไม่ต้องการเนี่ยการที่มันจะขจัดทิ้งนะครับมันก็ต้องขจัดผ่านทางไตยาสมุนไพรถ้าเข้าสเตียรอยหรือว่ามากเกินไปมีส่วนที่ร่างกายไม่จำเป็นต้องใช้มากเกินไปก็จะเป็นภาระต่อไตฉะนั้นคนที่เป็นโรคไตเวลาดื่มหรือกินยาสมุนไพรก็ต้องระมัดระวังนะครับกินแต่น้อยกินพอประมาณกินมากก็ไม่ดีนะครับต้องกินพอประมาณฉะนั้นการที่เราจะอยู่ไปนานๆนี่ให้อยู่อย่างแข็งแรงครับท่านผู้ฟังนะครับอยู่อย่างที่เขาบอกว่าพระเขาบอกว่าบุญเลี้ยงคุณบุญเลี้ยงนะอยู่อย่างสุขสบายมีความสุขท่ามกลางลูกหลานนะมีเงินมีทองพอได้กินพอได้ใช้พอเพียงนะอย่าเป็นนายบาปเลี้ยงนะครับนายบาปเลี้ยงนี่เป็นยังไงนั่งกินนอนกินนะจะกินก็ต้องมีคนป้อนจะไปไหนก็ต้องมีคนหามอยู่อย่างทุกข์ทรมานตายก็ไม่ตายสักทีบทจะตายรักษาตัวจนเงินหมดนาหมดที่ทางหมดทรัพย์สมบัติหมดขายจนหมดแล้วแล้วก็ตายทิ้งหนี้ทิ้งสินให้ลูกหลานอันนี้เขาเรียกว่าอยู่แบบบาปเลี้ยงต้องอยู่แบบบุญเลี้ยงครับท่านผู้ฟังอยู่นานๆอยู่อย่างมีความสุขน้ำมังคุดก็มั่นใจว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เราสุขภาพแข็งแรงขึ้นดีขึ้นฝากท่านผู้ฟังเอาไว้ครับผม
1: ท่านผู้ฟังครับเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงเราเจอกันทุกวันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้อย่าลืมนะครับเรามีพันธสัญญากันมาฟังอาจารย์ยอดฟังนิทานธรรมะฟังดิ่งสิ่งดีๆเป็นเพื่อนกันไปนะครับท่านผู้ฟังทุกวันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าขอบคุณมากครับ
7: งานหนักพักผ่อนน้อย
8: หวยกินแฟนทิ้ง
7: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
9: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
10: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
11: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
12: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ให้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาดนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎร
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาริน

ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังอยู่กับผมพันโทไพโรธพนารินอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งหนีไปไหนท่านผู้ฟังครับมีเรื่องหนึ่งอยากจะเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเขาบอกว่าการรักษาขาให้แข็งแรงเนี่ยตอนเราอายุมากขึ้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในบรรดาสัญญาณของการมีอายุที่ยืนยาวที่สุดนะครับสรุปโดยนิตยสาร Prevention ของสหรัฐอเมริกาเขาเขียนไว้ว่ากล้ามเนื้อขาแข็งแรงนะอยู่ในอันดับต้นๆคนที่กล้ามเนื้อขาแข็งแรงนี่จะมีอายุยืนจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนในเดนมาร์กพบว่าทั้งคนแก่และเด็กในช่วง2สัปดาห์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับถ้าไม่เคลื่อนไหวไม่เดินเลยเนี่ยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาลดลง1ใน3การฟื้นตัวจะใช้เวลานานดังนั้นการใช้ขาออกกำลังกายสม่ำเสมอจึงจำเป็นเขาบอกว่าเท้าของเราเนี่ยท่านผู้ฟังนะครับเป็นรากฐานหลักในการรับภาระร่างกายของมนุษย์ 50% ของกระดูกแล้วก็ 50% ของกล้ามเนื้อในขาทั้ง2ข้างมีข้อต่อและกระดูกที่ใหญ่ที่สุดและแข็งแรงที่สุดของร่างกายกระดูกที่แข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงและข้อต่อที่ยืดหยุ่นก่อตัวเป็นสามเหลี่ยมเหล็กที่รับที่แบกรับภาระของร่างกายทั้งหมดนะครับก็ตรงช่วงเอวนะครับท่านผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเอวลงไปเขาบอกว่าเท้าเนี่ยเป็นตัวนำการขนส่งของร่างกายขนส่งยังไงก็คือขนส่งทั้งเลือดและเส้นระบบประสาทขาทั้งสองข้างมีเส้นประสาท 50% ของร่างกายเราเส้นเลือด 50% ก็ผ่านมาที่ขานะครับเป็นเครือข่ายการไหลเวียนโลหิตขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันร่างกายคนที่มีกล้ามเนื้อขาแข็งแรงก็จะมีหัวใจที่แข็งแกร่งทีนี้ความชรานี่ก็จะเริ่มจากที่เท้าก่อนคนเราพออายุมากขึ้นความแม่นยำและความเร็วในการส่งคำสั่งระหว่างขาและสมองจะลดลงนะครับก็เหมือนตอนเป็นเด็กนะครับบอกว่าเดินนี่สั่งแล้วมันค่อยยกยึกยักยึกยักยึกยักนะครับพออายุมากขึ้นถ้าคำสั่งระหว่างขากับสมองไม่สัมพันธ์กันก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันก็จะเริ่มเดินเหมือนเด็กอีกท่านผู้ฟังเขาบอกว่ากระดูกหักในผู้สูงอายุทำให้เกิดโรคต่างๆได้ง่ายโดยเฉพาะโรคร้ายแรงเช่นเส้นเลือดในสมองตีบ 15% ของคนที่สูงอายุนะครับถ้าล้มไม่ได้เดินเนี่ย 15% จะเสียชีวิตประมาณ1ปีหลังจากที่ล้มแล้วไม่ได้เดินนะครับฉะนั้นการออกกำลังกายขาในวัย60นี่เขาบอกว่ายังไม่สายเกินไปท่านผู้ฟังแม้ว่าเราจะค่อยๆอายุมากขึ้นตามวัยแต่การออกกำลัง

0: ลังกายด้วยการเดินเป็นงานที่เราต้องทำตลอดชีวิตเพราะว่ามนุษย์ถูกสร้างมาให้เดินนะขาใหญ่ขนาดนี้ถูกสร้างมาให้เดินท่านผู้ฟังการทำให้ขาแข็งแรงขึ้นเท่านั้นที่จะทำให้เราอายุขัยยืนยาวคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเขาบอกว่าชาวญี่ปุ่นเป็นคนชอบเดินชีวิตประจำวันของเขาในเดินมากกว่าชาติอื่นๆปรากฏว่าปัจจุบันคนญี่ปุ่นที่มีอายุเกิน100ปีมีมากกว่า 80,000 คนนะครับชาวฮันซาฮันซานะครับมีอายุยืนที่สุดในโลกเฉลี่ย120ปีนอกจากจะกินมังสวิรัติแล้วในวิถีของเขาชีวิตของเขานี่จะเดินขึ้นลงเขาทุกวันนะครับก็มาชวนท่านผู้ฟังให้เดินกันนะครับผมช่วงนี้เรามาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันนะครับเชิญรับฟังครับ
1: เรื่องของเวรกรรมบาปบุญเรื่องนี้เป็นเรื่องของนาโอครับนาโอนี่เป็นผู้หญิงที่ใจดีชอบพูดหยอกเย้าเด็กๆแล้วก็หัวเราะชอบอกชอบใจแกมีไฝเม็ดเล็กๆที่แก้มข้างซ้ายไม่เคยเห็นแกนุ่งผ้าสิ้นไปเหนือมาใต้ไปทำไร่ไถนาก็นุ่งจงกระเบนตลอดส่วนใหญ่ก็เป็นผ้านุ่งสีดำมือแกแข็งแรงค่อนข้างใหญ่เป็นมือที่ทำงานได้คล่องแคล่วแกแต่งงานมีสามีแล้วแต่ว่าโชคไม่ดีไม่มีลูกแม้แต่คนเดียวนาโอมีญาติน้อยเพียง 2-3 คนตัวนาโอเองก็เป็นลูกคนเดียวในบ้านย้อนวันเวลากลับไปในวันคืนเก่าก่อนโน้น40ปีเป็นอย่างน้อยขณะนั้นนาโอยังมีชีวิตอยู่ยังทำมาหากินทำนาทำไร่ไถถากท้องทุ่งหว่านข้าวหว่านถั่วหว่านงาตามฤดูกาลต่างๆตามประสาคนที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติแต่จริงๆแล้วในช่วงนั้นความตายก็ย่างไกลเข้ามาใกล้แกเต็มทีโดยที่แกไม่รู้ตัวเลยมันมาทำกรรมเวรเก่าๆอะไรที่แกได้ทำเอาไว้ก็ไม่รู้หลายต่อหลายคนเล่ากันว่าสมัยที่นาโอเป็นเด็กนะนิสัยไม่ค่อยจะดีอ่ะเกียจคร้านไม่เอางานเอาการจนพ่อแม่ปวดหัวเอาควายไปเลี้ยงตรงไหนที่ไม่ค่อยจะมีหญ้าก็ไม่ค่อยสนใจย้ายที่พามันไปที่อื่นเพราะว่าห่วงเล่นมากกลุ่มเพื่อนอยู่ตรงไหนก็เลี้ยงมันแถวๆนั้นควายก็อดอยากพายผอมไปตามๆกันเวลาเย็นๆก่อนจะไล่ควายเข้าคอกคนอื่นๆเขาก็จะต้องเอาควายไปลงนอนในน้ำที่หนองน้ำซะก่อนให้มันกินน้ำให้อิ่มนอนแช่น้ำให้มันเย็นชื่นสบายอกสบายใจแต่นาโอไม่ได้ทำงั้นบางวันไล่เข้าคอกเฉยเลยน้ำท่ามันก็ไม่ได้กินกันมันก็หิวกันนะสิพ่อแม่รู้เขาก็ดุนาโอก็ไม่พอใจกระวัดกระเวียดในตอนหลังพ่อแม่เข้มงวดก็นำควายไปลงหนองแต่ไม่ค่อยให้เวลามันนักจะรีบร้อนไล่มันขึ้นมาแถมยังพูดว่านอนน้ำนานๆเดี๋ยวหนังเปื่อยหมดพ่อแม่พยายามสั่งสอนก็ไม่ค่อยจะเชื่อฟังพ่อก็ต้องออกไปควบคุมเองขืนปล่อยลูกสาวนะควาย 4-5 ตัวนะตายแน่พอถูกพ่อคอยสอดส่องนะโอก็ไม่ค่อยพอใจหน้าบึ้งหน้างอใส่เดินกระทืบเท้าสะบัดหน้าค้อนพ่อสมัยนั้นเด็กๆเรียนกันแค่ป.4เรียนแค่ไหนก็ออกมาทำไร่ไถนากันช่วยพ่อแม่ทำงานไม่ว่าไถนาหว่านข้าวทำไร่ต่างๆก็หาปูหาปลาไปตามประสาพอเป็นสาวนาโอก็เป็นสาวที่หน้าตาดีผิวออกจะคล้ำๆหน่อยแต่ก็ผุดผาดอย่างน่าแปลกใจไม่ต้องประหลาดใจมันเนื่องจากพ้นวัยเด็กมาแล้วพอแตกเนื้อสาวก็สนใจตัวเองมากขึ้นอาบน้ำอาบท่าสะอาดสะอ้านผมเผาหวีเรียบไม่ปล่อยกระเซาะกระเซิงก็แลดูดีผิดหูผิดตาขึ้นมาแต่ที่ไม่ได้เปลี่ยนไปก็คืออารมณ์ขี้โมโหนี่ยังกลั่นแกล้งควายอยู่เสมอราวกับเป็นความฝังใจมาตั้งแต่เด็กที่โดนพ่อแม่ดุว่าเพราะพวกมันดังนั้นบางคืนไล่ควายเข้าคอกปิดคอกแล้วก็ไม่ให้ฟางมันกินทำเป็นลืมไม่รู้ไม่เห็นพ่อแม่ถามก็อ้างว่าลืมมันหลายหนหลายครั้งเข้าพ่อก็ดุแม่ก็เตือนแต่กลับไม่ฟังโกรธด้วยตอนหลังพ่อก็เลยเป็นคนชักฟางมาจากลอมแล้วให้พวกมันกินกันเองควายตัวหนึ่งกำลังตั้งท้องแล้วก็นาโอใช้ให้มันไถนาใช้มันหนักไม่ยอมให้พักตีมันกระตุ้นมันให้เดินตลอดมันก็อุ้ยอ้ายเหนื่อยมากผลสุดท้ายเป็นยังไงรู้ไหมมันแท้งลูกเลือดไหลออกมาแต่นาโอก็ไม่หยุดวันนั้นพ่อแม่ไม่อยู่นาโอไถนาอยู่คนเดียวคนข้างๆนาทีแรกก็ไม่เห็นน่ะมาเห็นอีกทีก็ตอนที่เลือดมันไหลมากก็ถามว่ามันเป็นอะไรทีแรกก็คิดว่านาโอเอาอะไรไปตีควายจนเลือดตกยางออกนาโอก็ตอบบอกว่าไม่รู้มันไม่สนใจถ่ายนาต่อเคี่ยนตีให้มันเดินไปลูกเดียว พื่อนบ้านก็รู้กันดีว่าคนอย่างนาโอเป็นยังไงขืนไปเซาซีมากก็จะโดนปากร้ายของคนขี้โมโหเล่นงานก็เลิกสนใจก็ทำงานของตัวต่อไปนาโอไถนาซะจนควายล้มทั้งยืนนาโอบอกใครต่อใครมันเป็นลมใจที่โหดร้ายผิดมนุษย์ก็ทำให้พ่อแม่ทุกข์ใจมากด้วยความเป็นห่วงว่าต่อไปนี่จะร้ายยิ่งกว่านี้อย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลานิสัยที่ไม่ค่อยดีนั้นก็ปรับเปลี่ยนได้แต่มันก็มีเหตุที่ทำให้เป็นอย่างนั้นนั่นก็คือความสำนึกในสิ่งที่ตัวได้ทำมาโดยตลอดพอเป็นสาวเต็มตัวนะโอก็แต่งงานพ่อแม่ผู้ใหญ่เป็นคนหาให้คนบ้านเดียวกันปีต่อมาก็ตั้งท้องแต่ก็แท้งไปซะก่อนทำเอานะโอปางตายต่อมาก็ท้องอีกในปีนึงแต่ก็แท้งอีกท้องอีกหลายหนหลายครั้งในหลายปีต่อมาแต่ก็แท้งซะทุกทีพวกผู้ใหญ่เขารู้กันแล้วว่ามันเป็นเพราะอะไรโดยเฉพาะพ่อแม่ของนะโอเป็นเพราะบาปกรรมที่นาโอทำเอาไว้ไถนาจนควายแท้งลูกปางตายนาโอในวัยที่ล่วงเลยมาจน30กว่าปีก็เกิดสำนึกได้ว่าผลกรรมที่ตัวทำเอาไว้มันตามมาสนองเข้าแล้วทีแรกนั้นแกก็ไม่ได้เชื่อหาว่าเป็นเรื่องเหลวไหลซะด้วยซ้ำหลวงพ่อที่วัดแห่งหนึ่งที่พ่อแม่พาไปกราบไหว้ท่านพูดให้สติว่าที่ตั้งท้องกี่คนก็แท้งหมดนั่นเป็นเพราะกรรมที่ทำเอาไว้ช่วงที่แท้งลูกครั้งแล้วครั้งเล่านั้นนะโอเครียดมากจนกินไม่ได้นอนไม่หลับบ่นออกมาว่าอยากจะฆ่าตัวตายพ่อแม่ก็สงสารลูกมากก็เลยต้องพาไปหาหลวงพ่อที่นับถือท่านหลังจากนั้นนะโอก็ได้สติเชื่อในเรื่องของเวรกรรมก็หันหน้าเข้าวัดทำบุญทำทานถือศีลจิตใจก็สงบลงมองเห็นความจริงของชีวิตประกอบกับต่อมาแม่เสียชีวิตไปก็ยิ่งทำให้นะโอเปลี่ยนแปลงความคิดเสียใหม่ว่าชีวิตเนี่ยมันไม่มีอะไรมันไม่แน่นอนมีดีมีร้ายก็ในช่วงเวลาที่ยังมีลมหายใจนี่แหละเล่ากันว่าหลังจากนั้นนะโอกลายเป็นคนเมตตาสงสารสัตว์ไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เลี้ยงแมวหลายตัวอุ้มแมวเหมือนกับอุ้มลูกที่บ้านเนี่ยหมากับแมวอยู่ด้วยกันได้ไม่ทะเลาะเบาแว้งกันแมวก็หลายตัวหมาก็หลายตัวอายุ40กว่าพ่อก็ตายตัวนะโอก็มีปัญหาเจ็บป่วยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับก็ผายผอมลงไปเรื่อยๆไปหาหมอก็ตรวจไม่พบว่าเป็นอะไรก็ให้ยาบำรุงมากินบางวันอยากจะกินแกงเนื้อใส่มะเขือพวงน้าจำลองผู้เป็นสามีไปตลาดไปซื้อเนื้อวัวมาซื้ออะไรต่ออะไรมาพลัดพร้อมตำน้ำพริกลงมือช่วยกันแกงน้าโอเป็นคนชิมถูกปากถูกคอดีแล้วน้าโอกินเข้าไปสองสามคำก็วางช้อนสายหน้าไม่กินแล้วผัวถามว่าเป็นยังไงไปล่ะแกก็บอกไม่อยากกินแล้วบางวันอยากจะกินขนมหวานๆลอดช่องสิงคโปร์ก็ลงมือช่วยกันทำพอทำเสร็จก็เบื่อไม่กินอีกแล้วต้องแจกเพื่อนบ้านช่วยกันกินเป็นอย่างนี้หลายหนจนน้าโอก็รู้ตัวเองว่าไม่ควรจะทำโน่นทำนี่ให้มันยุ่งยากลำบากผัวอีกแล้วน้าจำลองเนี่ยแกเป็นคนดีไม่ได้ปริปากอะไรตามใจเมียทุกอย่างต่อมาไม่อยากข้าวแต่เกิดอยากน้ำกินน้ำอย่างหิวกระหายกินไปแบบหิวอีกละกินเข้าไปจนท้องกลางก็ไม่หายอยากต้องลุกขึ้นมาฉี่กันทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ใช่แต่กลางวันนะที่หิวน้ำกลางคืนก็หิวลุกขึ้นมาฉี่กินน้ำเข้าไปก็ต้องหาขวดน้ำมาตั้งไว้ที่หัวนอนเลยทีเดียวคอมันแห้งผากอยู่ตลอดน้าจำลองไปซื้อยาแก้ร้อนในกระหายน้ำมาชงให้กินก็ไม่หายทำยังไงก็ไม่หายวันหนึ่งนะโอก็พูดขึ้นมาเองว่านี่คงจะเป็นเพราะว่าแกเคยทำกรรมมาไว้อีกเหมือนกันนั่นก็คือแกทำให้ควายอดน้ำไล่มันเข้าคอกโดยไม่ได้เอามันไปลงน้ำส่วนเรื่องเบื่อหน่ายข้าวปลาอาหารก็คงจะเป็นเพราะเลี้ยงดูควายไม่ดีบางทีก็ไม่เอาฟางให้มันกินเอาไปเลี้ยงที่ที่ไม่ค่อยจะมีหญ้าพวกมันก็คงจะหิวอยากจะกินหญ้างามๆเขียวๆสดๆบ้างแกก็นึกถึงบาปกรรมต่างๆที่ทำเอาไว้ก็ไปทำบุญกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรมักจะพูดเตือนใครต่อใครหลายคนว่าเวรกรรมนั้นมันมีจริงๆอย่างที่ตัวแกประสบพบเจออยู่ทุกกายทุกใจไม่ว่างเว้นแกก็มักจะพูดว่าทำเอาไว้ยังไงก็จะได้อย่างนั้นเนี่ยพอแกรู้ว่าอาการประหลาดเรื่องกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับและหิวน้ำไม่เลิกนั้นมันเป็นผลมาจากสิ่งที่แกเคยทำไว้ในอดีตมันก็น่าแปลกที่ไม่ช้าไม่นานอาการเหล่านั้นที่เป็นมานานหลายปีก็ค่อยๆ คลายหายไปเปลี่ยนมากินข้าวกินปลาได้นอนหลับร่างกายอ้วนท้วนขึ้นสีหน้าแจ่มใสอารมณ์ดี หยอกเย้าเด็กเล็กตามแถวบ้านเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนาโอก็พูดเองแล้วว่านี่คงจะหมดเวรหมดกรรมแล้วแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ดูชีวิตแกมีความสุขมากในช่วงนี้ไปทำบุญทุกวันมีพระเทศก็ฟังเทศเขาถือศีลไม่กินข้าวเย็นกันแกก็ร่วมกับเขาด้วยเขาไปทำบุญที่วัดไหนก็ไปกับเขาพออายุ50กว่าก็ได้คิดกันว่าจะต้องไปขอลูกใครสักคนมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมแก่เฒ่ามากกว่านี้อาจจะลำบากเดี๋ยวไม่มีคนดูแลแต่บังเอิญว่ามันเกิดเหตุร้ายขึ้นซะก่อนควายตัวผู้ตัวหนึ่งใช้งานคล่องมากแต่มันมักจะคึกขนองนาโอต้องคอยกำราบมันด้วยเสียงอยู่เสมอแต่แล้ววันหนึ่งมันเกิดขวิดกันกับควายคนอื่นนาโอนี่กระชากเชือกจะให้มันหยุดมันก็ไม่เลิกแกก็เข้าไปใกล้มันไอ้ตัวที่ว่าเป็นควายของคนอื่นก็หันมาขวิดแกตวัดเขาใส่มันขวิดนาโอซ้ายขวาต่อหน้านะจำลองที่ร้องเอะอะเข้าไปดึงเชือกแต่มันไม่เชื่อฟังอะไรเลยจนร่างนาโอเวอะวะชุ่มโชกเลือดกองอยู่กับพื้นดินเปียกชื้นน้ำฝนส่วนควายทั้งสองก็พากันวิ่งเตลิดไปครับนั่นก็เป็นเรื่องของกรรมอีกเรื่องนึงที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดทิพมงคลตองห้าตราพนาดินนะครับเป็นน้ำมังคุดที่ถือว่าเป็นเพื่อนคู่กายเพื่อนคู่ใจผมเชื่อว่าทุกคนในโลกนี้นี่เกิดมาอยากจะมีสุขภาพดีทุกคนเกิดมาอยากจะหาสิ่งดีๆให้เข้ากับตัวเองอยากจะหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองกับคนที่คนรักกับพ่อกับแม่กับลูกกับเมียอะไรที่มันดีเราก็อยากจะหาเข้ามานะครับของกินของใช้เสื่อสารอาสนะทุกอย่างนะครับเลือกคัดสรรสิ่งดีๆน้ำมังคุดนี้ผมก็มั่นใจว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เหมาะนะครับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่เหมาะกับชีวิตของแต่ละคนคือพูดมันก็พูดได้นะพูดไปมันก็เหมือนอยากขายของเกินคือต้องลองท่านผู้ฟังนะผมก็อยากให้ลองดูนะครับลองกินดูแล้วจะรู้ว่ามันดีจริงไหมลองสัก3ขวดลองก่อนนะครับไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ทำไม่เป็นถ้าลองแล้วไม่ดีเราก็เลิกกินนะครับถ้ากินดีกินต่อแล้วก็บอกต่อให้ด้วยนะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดตราพนาดินน้ำมังคุดแท้จากจันทบุรี
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงนี้ติดตามรับชมเกร็ดภาคหนึ่งนะครับไปดูนักวิจัยไทยสร้างชื่อนะครับพบสารต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีของผลไม้ไทยครับศาสตราจารย์วัชระกสินเลิกผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาระบบภูมิคุ้มกันจากสารธรรมชาติคือมังคุดที่พบว่ามีสาร GM1 ซึ่งสารดังกล่าวสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้ซึ่งนำไปใช้ดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาหลากหลายจากสภาวะภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลในร่างกายโดยทีมวิจัยได้ทดสอบในอาสาสมัครที่ไม่มีโรคประจำตัว6คนโดยให้บริโภคทั้งชนิดน้ำมังคุดและแคปซูลอย่างต่อเนื่อง15วันพบว่าสามารถสร้างเม็ดเลือดขาว TH1 เพิ่มขึ้น2เท่าและ TH17 เพิ่มขึ้น5เท่าและยังพบว่าช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายลดการปวดตามข้อและกล้ามเนื้ออักเสบทั้งนี้แม้จะไม่สามารถรักษาโรคได้โดยตรงแต่ก็ทำให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายสามารถจัดการกับสิ่งแปลกปลอมเช่นเชื้อราแบคทีเรียไวรัสและเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นซึ่งผลการวิจัยนี้ก็ตรงกับงานวิจัยของสหรัฐอเมริกาที่บ่งชี้ว่าสาร GM1 ในมังคุดสามารถป้องกันโรคได้โดยเฉพาะเซลล์มะเร็งครับกลับมาติดตามรับชมเกร็ดภาคดึกในช่วงสุดท้าย 2:55 น.ครับ
1: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันท่านผู้ฟังฟังกันต่อครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของบ้านหลังหนึ่งครับที่อยู่ในซอยวัดไผ่เหลืองตำบลบางรักใหญ่จังหวัดนนทบุรีบ้านหลังที่ว่านี้เป็นบ้านไม้สองชั้นปลูกอยู่ท่ามกลางสวนร่มครึ้มสงบร่มรื่นน่าอยู่มากในช่วงกลางวันแต่พอตกดึกไอ้ความสุนทรีทั้งมวลก็เป็นอันว่าต้องสูญสิ้นไปเพราะว่าถูกบดบังโดยบรรยากาศอันน่าสะพึงกลัวเข้ามาแทนที่เพราะว่าเป็นบ้านหลังเดียวที่ปลูกอยู่ห่างจากบ้านหลังอื่นๆร่วม2กิโลเมตรแล้วก็ห่างจากถนนสายหลักค่อนข้างลึกแล้วก็เปลี่ยวคุณเดชาไม่เคยรู้ว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังบ้านหลังนี้เป็นอย่างไรรู้แต่เพียงว่าครอบครัวของตัวเองไม่ใช่ครอบครัวแรกที่ต้องย้ายเข้ามาอยู่และด้วยสำนึกส่วนตัวก็บอกให้รู้ว่าที่บ้านหลังนี้น่าจะมีอะไรแอบแฝงอยู่แล้วสิ่งที่แกหวาดระแวงมันก็ได้เกิดขึ้นจริงๆคืนหนึ่งขณะที่ทุกคนในบ้านกำลังนอนหลับกันอยู่แกก็ต้องมาสะดุ้งตกใจเมื่อได้ยินเสียงคนมาเรียกชื่อน้องสาวของแกเสียงนั้นดังมาจากทางหน้าบ้านเป็นเสียงผู้ชายที่ฟังดูแหบหวยแต่ก็แฝงไปด้วยความเยือกเย็นและโหยหวนอย่างบอกไม่ถูกตอนแรกคุณประชาก็คิดว่าน้องสาวน่าจะได้ยินเสียงเรียกนั้นแกก็ลุกขึ้นนั่งแล้วก็ชะโงกหน้ามองตรงไปที่ห้องนอนเพราะว่าตอนนั้นคุณประชากับน้องสาวอีก2คนยังนอนรวมอยู่ในห้องเดียวกันก็เห็นว่าแกยังคงนอนหลับอย่างสบายไม่ได้ยินเสียงเรียกอะไรเลยทั้งที่เสียงนั้นมันดังอยู่ตลอดเวลาเป็นเสียงไม่คุ้นหูที่ทำให้คุณประชาต้องรู้สึกขนลุกเกรียวตลอดเวลาเสร็จแล้วแกก็เอื้อมมือไปสะกิดให้น้องสาวตื่นทั้งสะกิดทั้งเขย่ายังไงแกก็ไม่ตื่นจนกระทั่งเสียงเรียกนั้นค่อยๆหายเงียบไปตกเช้าคุณประชาก็ถามน้องสาวว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงคนมาเรียกหรือเปล่าแกก็บอกว่าไม่รู้เรื่องไม่ได้ยินอะไรเลยเสียงร้องเรียกที่แกได้ยินนี่มันดังติดต่อกัน3คืนเลยทีเดียวแล้วก็แปลกเหลือเกินที่มีคุณประชาเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้ยินเสียงเรียกของผู้ชายซึ่งเป็นเจ้าของเสียงแหบโหยเยือกเย็นนี้แล้วก็ทุกครั้งที่ได้ยินก็มักจะได้ยินแต่เสียงเรียกชื่อดาวซึ่งเป็นชื่อเล่นของน้องสาวไม่มีคำพูดอื่นหรือว่าประโยคอื่นให้ได้ยินเลยแล้วก็ที่แปลกอีกอย่างก็คือขณะที่ได้ยินเสียงเรียกร้องเรียกชื่อน้องสาวอยู่นี่ก็มักจะได้ยินเสียงแมวร้องคล้ายๆกับว่ามันกำลังคลอเคลียอยู่กับใครบางคนในยามวิกาลหรือว่าบางครั้งนอนๆอยู่ก็ได้ยินเสียงสิ่งของหนักๆตกลงสู่พื้นไม้กระดานที่ปูเป็นพื้นตรงชานหน้าบ้านเสียงร้องเรียกชื่อของน้องสาวจากอาคันตุกะยามวิกาลที่คุณประชาได้ยินนั้นไม่มีใครในครอบครัวให้ความสนใจกับคำบอกเล่าของแกเลยแม้แต่คนเดียวทุกคนต่างหาว่าคุณประชาหูฝาดประสาทตึงเครียดจนทำให้คิดไปเองได้ยินไปเองหรืออาจจะฝันไปก็เลยไม่มีใครใส่ใจเรื่องเหล่านี้เลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งถึงคราวที่ทำให้แกต้องตกอยู่ในอาการขวัญผวามากที่สุดนั่นก็คือในคืนนั้นแกรู้สึกไม่ค่อยดีมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัวปวดหัวคล้ายๆจะเป็นไข้ขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุแกก็เลยลุกออกไปขอยาแก้ปวดหัวจากแม่มาทานจากนั้นก็พยายามนอนหลับเพื่อพักผ่อนเสร็จแล้วก็เคลิ้มหลับไปมารู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อมีผู้ชายคนหนึ่งใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียวมานั่งอยู่ข้างๆมือข้างหนึ่งก็จับที่ข้อมือคุณประชาแล้วพยายามจะดึงให้ลุกขึ้นคุณประชาก็พยายามต่อสู้สะบัดอย่างรุนแรงเพื่อให้รอดพ้นจากเงื้อมมืออันเย็นเฉียบของผู้ชายที่มีใบหน้าน่ากลัวคนนั้นแกก็พยายามร้องตะโกนสุดเสียงแต่มันกลับไม่มีเสียงดังลอดผ่านลำคอออกมาเลยแม้แต่น้อยได้แต่สะบัดลิ้นเร่าจนเมื่อชายนิรนามนี่ปล่อยมือจากข้อมือแล้วเพราะคงเห็นว่าคุณประชาเนี่ยคงไม่ยอมไปกับเขาแน่เขาก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินห่างไปจนกระทั่งเลือนลางหายไปกับความมืดปล่อยให้แกต้องนอนเหนื่อยหอบหมดเรี่ยวหมดแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นคุณประชาขอยืนยันว่าไม่ได้ฝันไปอย่างเด็ดขาดแต่เรื่องแบบนี้หากไม่เจอเข้ากับตัวเองนะก็ย่อมไม่มีวันที่ใครจะเชื่ออย่างเด็ดขาดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อคิดได้อย่างนี้แกก็เลยไม่ยอมปรีปากเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยให้ใครฟังเพราะถ้าขืนเล่าไปพวกเขาก็หาว่าบ้าหรือว่าฝันไปเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามด้วยความรู้สึกรักแล้วก็เป็นห่วงน้องสาวที่ชื่อดาวก็ได้แต่เตือนน้องบอกว่าหากฝันเห็นชายแปลกหน้าหรือว่าได้ยินเสียงเรียกชื่อในตอนกลางดึกห้ามตอบรับขานรับโดยเด็ดขาดนะแม่ถึงแม้ว่าจะไม่เชื่ออะไรคุณประชานักแต่เมื่อคุณประชาเตือนน้องอย่างนี้แม่ก็เห็นด้วยเพราะโบราณเขาก็สั่งสอนตักเตือนกันมาเกี่ยวกับเรื่องราวของเสียงเรียกในยามวิกาลนี้ หากใครได้ยินห้ามขานตอบขานรับอย่างเด็ดขาดเพราะเชื่อว่าอาจจะทำให้มีอันเป็นไปเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันไม่ได้หยุดแต่เพียงแค่นั้นเพราะว่าราวหนึ่งเดือนต่อมาหลังจากที่คุณประชาได้ผจญกับเรื่องราวแปลกประหลาดอันชวนขนหัวลุกเกี่ยวกับชายคนนั้นก็ได้เกิดเรื่องทำนองเดียวกันอีกครั้งหนึ่งและคราวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณประชาหากเกิดขึ้นกับแม่คุณประชาโดยตรงเลยจนแม่ต้องเชื่อในสิ่งที่คุณประชาเคยเล่าให้ฟังทั้งหมดและดูว่าแม่จะหวาดหวั่นหวาดกลัวมากกว่าคุณประชาเสียอีกกลางดึกคืนหนึ่งแม่กำลังนอนหลับอยู่แกก็ต้องมาสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงคนมาเรียกชื่อน้องสาวให้แกได้ยินเหมือนกันคราวแรกแกก็ไม่แน่ใจก็นึกว่าหูฝาดแต่เมื่อเงี้ยหูตั้งใจฟังแม่ก็ได้ยินเสียงคนนั้นอย่างชัดเจนเต็มสองหูเป็นเสียงร้องเรียกที่แหบโหยจะฟังเยือกเย็นจับหัวใจแล้วก็เปล่งเสียงออกมาได้ยินแต่คำว่าดาวดาวซึ่งเป็นชื่อเล่นของน้องสาวคุณประชาเท่านั้นแหละจากคนที่ไม่เคยกลัวผีมาก่อนคราวนี้แม่ถึงกับนอนคลุมโปงพร้อมกับสวดมนต์ท่องคาถาเสียงสั่นนะผิดถูกมั่วไปหมดแม่บอกว่าแกได้ยินเสียงนั้นชัดเจนมากแล้วก็กลัวแล้วเกินว่าน้องสาวจะตื่นมาได้ยินเสียงนั้นรุ่งเช้าแม่ก็มาปรึกษากับทุกคนในบ้านเสร็จแล้วทุกคนรวมทั้งพ่อโดยก็ลงความเห็นว่าเราน่าจะไปปรึกษาหลวงพ่อที่วัดทุกคนก็เป็นห่วงน้องสาวที่ชื่อดาวและคิดกันว่าดาวอาจจะกำลังมีเคราะห์ก็เลยนำพาไปทำบุญสะเดาะเคราะห์ให้หลวงพ่อท่านรดน้ำมนต์ให้เพื่อเป็นสิริมงคลคราวนี้ทุกคนเชื่อแล้วว่าเสียงเรียกในยามวิกาลที่ได้ยินก่อนคุณประชาได้ยินก่อนใครเนี่ยเป็นเรื่องจริงไม่ใช่ว่าเพ้อพร่ำไปเองเช้านั้นทุกคนก็พากันเดินทางไปที่วัดเพื่อไปหาหลวงพ่อตามที่ตั้งใจไว้เมื่อไปถึงก็ได้พบกับป้าภัยซึ่งเป็นคนคุ้นเคยกันพอสมควรบ้านของป้าภัยเนี่ยอยู่เลยลึกเข้าไปในสวนห่างจากบ้านคุณประชามากพอสมควรแต่ว่าก็รู้จักมากคุ้นกันเป็นอย่างดีใบหน้าของป้าภัยเต็มไปด้วยความโศกสลดใบหน้าแกซีดเซียวตาบวมเป่งเหมือนกับผ่านการร้องไห้มาอย่างหนักแม่ก็ทักแกป้าภัยก็ร้องไห้ฟูมฟายขึ้นมาอย่างไม่มีปี่มีกลุยจนลูกชายแกซึ่งอายุเป็นรุ่นพี่คุณประชาต้องรีบกอดตะคองผู้เป็นแม่ไว้นั่นเราก็กลัวว่าแกจะเป็นลมล้มฟุบไปตรงนั้นป้าภัยก็บอกกับทุกคนด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือปนเสียงสะอื้นสิ่งที่ได้ยินจากคำพูดสั่นเครือของแกก็ทำให้ทุกคนในครอบครัวถึงกับขนลุกสู้หน้าซีดและสั่นเทาไปทั้งร่างอย่างไม่อาจจะฝืนได้ไอ้ดาวมันเสียแล้วไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นมันถึงได้ผูกคอตายที่ใต้ต้นมะม่วงหลังบ้านฉันตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็เห็นศพมันห้อยอยู่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนไม่น่าคิดสั้นอย่างนั้นเลยลูกแม่โถเอ้ยป้าภัยแกร้องไห้คร่ำครวญอย่างหนักอีกคำรบหนึ่งหลังจากบอกข่าวการตายของพี่ดาวซึ่งเป็นลูกสาวคนที่สองของแกให้ทุกคนฟังลูกสาวของป้าภัยชื่อดาวเช่นเดียวกับน้องสาวคุณประชาไม่มีใครรู้ถึงสาเหตุที่ทำให้แกต้องตัดสินใจผูกคอตายใต้ต้นมะม่วงหลังบ้านเพราะว่าพี่ดาวเนี่ยไม่น่าจะต้องมีปัญหาส่วนตัวอะไรถึงก็ต้องทำอย่างนั้นแต่สำหรับคุณประชาแล้วก็คนในครอบครัวแล้วเชื่อเหลือเกินว่าต้องเป็นเพราะเสียงของใครบางคนที่มาร้องเรียกชื่อดาวในยามวิกาลซึ่งทั้งคุณประชาและแม่ได้ยินชัดเจนเต็มสองหูอาจจะเป็นได้ว่าพี่ดาวเนี่ยคงจะขานรับเสียงเรียกนั้นและมันถึงทำให้เธอต้องจากทุกคนไปอย่างไม่มีวันกลับซึ่งไม่ว่าเจ้าของเสียงร้องเรียกอันแหบโหยนั้นจะเป็นใครก็ตามบัดนี้เขาก็สามารถพรากเธอไปจากทุกคนแล้วและถึงแม้ว่าเธอคนนั้นจะเป็นพี่ดาวไม่ใช่น้องดาวน้องสาวของคุณประชาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็ทำให้ทุกคนต้องเสียใจแล้วก็ขวัญหายได้อย่างมากมายเหลือเกินนะครับ
1: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อน้ำมกุฎที่มงคลตอง5ตราพนาดินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้นะครับในตอนที่แล้วผมก็พูดถึงฟ้าทลายโจรนะครับฟ้าทลายโจรที่คนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพหายาอะไรไม่ได้ก็เป็นทางเลือกอันหนึ่งนะครับเป็นทางเลือกอันหนึ่งทีนี้นิดหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับก็อยากจะมีเรื่องที่จะเสริมนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคโควิดสงสัยว่าตัวเองเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเพราะว่าในอนาคตเลยมันจะเหมือนโรคหวัดมีโอกาสเป็นกันทุกคนมีโอกาสติดกันทุกคน นะครับมีโอกาสเป็นกันทุกตนมันจะอยู่คู่กับมนุษย์อีกนานแสนนานตลอดกาลนานเทินแต่ว่าอย่างนั้นอยู่อีกนานท่านผู้ฟังไม่ต้องห่วงทีนี้มันอยู่ที่ว่าใครเป็นแล้วรอดมันอยู่ที่ว่าใครเป็นแล้วเป็นหนักใครเป็นแล้วไม่รอดใครเป็นแล้วตายใครเป็นแล้วไม่ตายคนที่เป็นแล้วตายนี่คือคนที่ไม่มีภูมิคุ้มกันคนที่เป็นแล้วไม่ตายคือคนที่มีภูมิคุ้มกันแหมเป็นพูดซะตรงซะอย่างนั้นเอ้าแล้วไอ้ภูมิคุ้มกันจะเอามาจากไหนภูมิคุ้มกันเราต้องสร้างท่านผู้ฟังทำให้ร่างกายเราแข็งแรงอย่างที่ผมบอกนะครับออกกำลังกายอาหารอากาศอารมณ์พักผ่อนให้เพียงพอทำจิตใจให้ผ่องใสและภูมิคุ้มกันอันหนึ่งเราจะต้องนำเข้าไปโดยการฉีดวัคซีนต้องฉีดนะนำเข้าไปนิดหนึ่งเพื่อให้ร่างกายมันได้รู้จักวัคซีนตอนแรกมันจะเริ่มสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาก่อน 10-20-30% อ๋อไอ้โรคนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้ฉันจะต้องต่อสู้มันอย่างนี้ร่างกายมันรู้จักแล้วมันก็จะสร้างสารคัดหลั่งที่เหมาะสมที่จะต่อสู้ไอ้กับไอ้ตัวโควิดนี้ออกมามันเริ่มรู้จักแล้วเหมือนคนบางคนเนี่ยตอนเป็นเด็กโดนผึ้งต่อยโดนต่อยมากๆปรากฏว่าไม่เป็นไรนะร่างกายมันรู้จักวิธีต่อสู้กับพิษแล้วโตขึ้นมาโดนต่อยก็ไม่เป็นไรแต่บางคนไม่เคยโดนต่อยโดนครั้งเดียวป่วยเข้าโรงพยาบาลตอนเป็นเด็กเนี่ยเขาจะฉีดวัคซีนอีสุกอีใสนะบางคนวัคซีนโรคเขาเรียกว่าไข้ทรพิษไข้ฝีดาษอะไรพวกนี้พอรับเชื้อเข้าไปเนี่ยร่างกายมันรู้จักแล้วมันต่อสู้ได้มันก็ไม่ป่วยมันเป็นอย่างนั้นอันนี้เขาต้องฉีด2ครั้งเพื่อให้ร่างกายมันรู้จักพอมันรู้จักแล้วมันก็จะไม่แพ้พอมันรู้จักแล้วมันก็รู้จักวิธีที่จะไปต่อสู้กับโรคภัยตรงนี้คนไทยกลัวกันท่านผู้ฟังนะครับกลัวที่จะฉีดวัคซีนกันแต่ผมแนะนำให้ฉีดเพราะอย่างน้อยๆร่างกายเราก็รู้จักว่าไอ้โรคนี้มันเป็นอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้ภูมิคุ้มกันมันก็ผลิตเป็นถ้ามันไม่รู้จักปั๊บเนี่ยมันรับเข้ามาเนี่ยมันมีโอกาสนะครับมีโอกาส1ใน100มีโอกาสเสียชีวิตแต่ถ้าฉีดวัคซีนเนี่ย1ในแสนมีโอกาสเสียชีวิตแต่น้อยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ฉีดเลยนี่1ใน100 1ใน100นี่ก็คือเป็น100คนนี่มีโอกาสเสียชีวิต1คนเป็นไปนั้นอย่างนั้นจริงๆนะครับฉะนั้นถ้าหากว่าเขาเชิญชวนให้เราได้ฉีดวัคซีนเนี่ยเราก็ดูตัวเองว่ามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรมั้ยก็แนะนำให้ไปฉีดมามันอาจจะป่วยอาจจะมึนอาจจะเวียนหัวนิดหน่อยก็พักผ่อนเพราะว่าร่างกายมันรับเชื้อใหม่เข้าไปวัคซีนก็เหมือนเชื้อใหม่นะครับแต่เป็นเชื้ออ่อนๆนะครับแต่ไม่มีโทษต่อร่างกายเพื่อให้ร่างกายมันรู้จักพักผ่อนหน่อยนะครับให้เพียงพอ2วัน3วันร่างกายแล้วก็ฟื้นแข็งแรงขึ้นมาพอไปเจอเชื้อจริงมันก็จะไม่แพ้แล้วไม่กลัวแล้วไม่มีปัญหาแล้วติดไหมติดเหมือนเดิมมีโอกาสติดเหมือนเราเป็นหวัดนั่นแหละเป็นเหมือนเดิมแต่ร่างกายมันสู้ได้นะครับร่างกายมันสู้ได้ฉะนั้นพอฉีดได้ก็ขอแนะนำให้ท่านผู้ฟังนะครับก็ไปฉีดช่วงนี้ก็เล่าแต่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมคุฏที่ปงคนตอง5ตราพนาลินน้ำมคุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับผสมสมุนไพร24ชนิดก็ถือว่ามังคุฏนั้นมีส่วนผสมของสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็สมุนไพร24ชนิดที่ได้บอกไปก็มีประโยชน์ต่อร่างกายฝากเอาไว้ท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายขวด1360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาทั่วไปขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงของพี่สุบินนะครับมีปัญหาเรื่องเบาหวานดื่มแล้วจะดีหรือไม่ดียังไงก็ฟังดูพิจารณาดูครับท่านผู้ฟัง
2: ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านนั่งอยู่ข้างๆผมท่านหนึ่งมีประสบการณ์ในการดื่มชื่อคุณพี
3: ่สุบัน
2: นามสกุล
3: อิ่มแมน
2: อายุเท่าไหร่แล้วครับพี่สุบ
3: ั
2: น
3: 53
2: ปีอยู่ที่ไหนที่อยู่ครับผม
3: ที่อยู่ฟาร์มไก่อะไร
2: อยู่ฟาร์มไก่อะไรนะ
3: ฟาร์มไก่บางขาม
2: ฟาร์มไก่บางขามตำบลบางขามอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีถามพี่สุจินหน่อย
3: สุบัน
2: พี่สุบันก่อนที่จะมาดื่มน้ำมังคุดในสุขภาพมันเป็นยังไง
3: ก็มันไม่มีอะไรแต่เป็นเบาหวานแล้วก็อยากกินรักษาสุขภาพบำรุงร่างกาย
2: อยากบำรุงร่างกายตัวเอง
3: ไม่ให้มัน
2: แต่เคยเป็นเบาหวานหรือว่าเป็นอยู
3: ่เป็นอยู่
2: อ๋อเป็นเบาหวานด้วยก็อยากลองมาซื้อมากินดู
3: ซื้อมากินดูบำรุงร่างกาย
2: บำรุงร่างกายตัวเองเป็นคนรักสุขภาพดีเนาะ คนเราเนี่ยดีคิดอย่างพี่เนี่ยดียารอให้ป่วยแล้วก็ถึงรักษาใช่ไหม
3: ก็เลยฟังทีวีแล้วก็เลยซื้อมากินก
2: ินแล้วกินแล้วเป็นยังไงบ้างพี
3: ่รู้สึกว่าดีขึ้น
2: ดี
3: แข็งแรงถึงปังเช้ามาที่ห้าจะลุกแล้วมันอยากลุกแล้ว
2: แข็งแรง
3: แข็งแรง
2: กระชับกระเฉงขึ้น
3: กระชับกระเฉง
2: แต่ก่อนเป็นยังไง
3: ทำงานก็ไม่รู้สึกว่าเหนื่อย
2: แต่ก่อนเป็นยังไงแต่ก่อน
3: แต่ก่อนมันอยากร่างกายมันอยากอ่อนอ่อนเพลียเพลียยังไง
2: อ่อนอ่อนเพลียเพลียล้า
3: ล้าล้า
2: ตื่นเช้าขึ้นมาก็พลิกซ้ายพลิกขวาไม่อยากจะลุกมันยังไงมันนอนไม่อิ่ม
3: นั่นแหละ
2: แต่ตอนนี้ตีห้า
3: อยากจะลุกแล้ว
2: อยากจะลุกแล้วแข็งแรงขึ้น
3: แข็งแรงขึ้น
2: ดี
3: ทำงานนี่ก็ไม่รู้สึกว่าเหนื่อย
2: ทำอะไรพี่ทำงานอะไร
3: นี่แหละอยู่ฟาร์มไก่นี่แหละ
2: ทำอะไรฟาร์มไก่
3: ซักผ้าเป็นแม่บ้านซักผ้าซักผ่อนเสร็จแล้วก็มาปัดกวาดใบไม้ทำความสะอาดรอบออฟฟิศ
2: ทำทั้งวัน
3: ทั้งวันอยู่นี่แหละ
4: ไม่เหนื่อย
2: แต่ตอนนี้ไม่เหนื่อย
3: ก็ไม่รู้สึกว่าเหนื่อยก็
2: ทำได
3: ้แต่ก่อนโอ้หายใจจะไม่มันเหนื่อยแบบหอบยังไง
2: หายใจไม่
3: ถ้าวันไหนจับไก่เนาะวันไหนจับไก่ก็เข้าไปจับไก่บางวันก็หมื่นสองหมื่นสาม
2: จับไก
3: ่คนนี่แหละจับขึ้นรถจ
2: ับ หมื่นกว่าตัว
3: หมื่นกว่าตัว
2: จับกี่คน
3: ก็เยอะอยู่คนก
2: ็นึกว่าจับคนเดียวเป็นหมื่น
3: ไม่ใช่คนเดียวก็จับรวดเดียวเสร็จ2โมงจับเสร็จ4โมง5โมงนี่นะก็ไม่เหนื่อยก็ไม่รู้สึก
2: ตอนนี้ไม่เหนื่อยแต่ก่อนเหนื่อย
3: แต่ก่อนเหนื่อย
2: แสดงว่าแข็งแรงขึ้นดีใจไหมสุขภาพแข็งแรงขึ้น
3: ดีใจ
2: กินไปกี่ขวดแล้ว
3: หมด4ขวด
2: 4ขวดแล้ว
3: อันนี้กินทีหลังหมดเยอะกว่าเพราะเคยกินเยอะ
2: ไม่เป็นไร
3: นี่หมด4ขวด
2: ครับก็อย่างน้อยๆก็ถือว่าเป็นการรักษาสุขภาพตัวเองแล้วเบาหวานนี่เคยไปตรวจไปเช็คมันดีขึ้นไหม
3: เบาหวานมันก็ปกติอยู่นะ90-95
2: อ๋อก็ไม่ถือว่าเป็นเบาหวานอย่างนั้นไม่ได้เป็นหรอก
3: แต่ก่อนมันมีอยู่200ก็มีแต่ส่วน
2: แต่ก่อนคือเมื่อไหร
3: ่แต่นานๆแต่ยังไม่ได้มาอยู่นี
2: ่อ๋อนานแล้วไม่ใช่ก่อนกินนะ
3: ก่อนกินนั่นแหละแต่ยังไม่ได้กินแต่ช่วงมาอยู่นี่มาทำงานอย่างนี้น้ำตาลก็ไม่ค่อยขึ้นหรอกมีแต่90 100แค่นั้นแหละ
2: ครับเอาไงก็ดีใจกับพี่ด้วยเนาะ
3: จ้ะจ้ะ
2: กินไปเรื่อยๆไม่จะกินเรื่อย
3: ๆกินไปเรื่อยๆถ้าหมด
2: ก็ไปกิน
3: ลูกสาวให้ลูกสาวไปซื้อ
2: ครับผมครับทางบริษัทก็ดีใจด้วยเนาะขอบคุณนะครับแล้วก็อยากให้ขอให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นไปเรื่อย
3: ๆ
2: นะโอเคครับพี่ครับขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับ

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังมีเวลาเหลือกับท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
2: ต่อไปเป็นนิทานจากประเทศอินเดียครับชื่อกษัตริย์ธมินเรื่องมีอยู่ว่าในสมัยอดีตการครั้งที่ชาวโลกยังโปรดปรานการไล่ล่าอาณานิคมต้องการเป็นหนึ่งบนโลกนี้พระเจ้ารามจักรกษัตริย์ใจสิงห์ผู้ชื่นชอบในการทำสงครามเป็นพระราชาผู้กระหายเลือดแผ่อาณาเขตการปกครองออกไปอย่างไพศาลพระมเหสีคู่บารมีทรงไม่เห็นด้วยที่พระเจ้ารามจักรเข่นฆ่าผู้คนทำลายชีวิตผู้อื่นเพื่อมาสังเวยบัลลังก์อันทรงอำนาจถึงแม้พระนางจะทรงทัดทานให้พระสวามีหยุดทำบาปได้แต่ก็ไม่เป็นผลเมื่อไรที่พระองค์จะหยุดเรื่องประหัตประหารกันสักทีละเพคะเพียงเท่านี้อาณาจักรของเราก็กว้างใหญ่ไพศาลแล้วประชาชนทั้งหลายก็ไม่ได้เห็นด้วยที่พระองค์สูงสักขึ้นด้วยเลือดด้วยชีวิตแต่ไม่มีใครกล้าพูดเพราะเขาเกรงกลัวในอำนาจของพระองค์สิ่งที่ประชาชนทั้งหลายต้องการไม่ใช่อำนาจแต่เขาต้องการความสันติและความสงบต่างหากและเพคะพระองค์พี่ต้องการเป็นใหญ่ในโลกนี้ประชาชนทั้งหลายก็เหมือนกันทุกคนอยากจะมีมรดกให้ลูกให้หลานกันทั้งนั้นน้องหญิงไม่ต้องมากังวลใจเกี่ยวกับเรื่องบ้านเมืองหรอกมันเป็นเรื่องของผู้ชายน้องหญิงอย่ามาข้องเกี่ยวพระองค์ตวาดเสียงแข็งด้วยพระทัยที่ขุ่นเคืองใครก็ไม่สามารถห้ามปรามจิตใจที่แสวงหาข่าวเลือดของพระองค์ได้ต่อมาพระมเหสีให้กำเนิดพระโอรสทุกคนต่างก็ยินดีปรีดากันเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะพระเจ้ารามจักรทรงรับสั่งให้โหรประจำราชสำนักเข้าเฝ้าเพื่อตรวจดูดวงชะตาท่านโหรท่านดูชะตาลูกชายของเราหน่อยสิในภายภาคหน้าลูกชายของเราจะยิ่งใหญ่เหมือนหรือว่ายิ่งใหญ่กว่าเราเพียงไหนโหราธิบดีก็ไร้คาถาก่อนจะตรวจดูดวงชะตาของพระโอรสโหรนั่งนิ่งเฉยอยู่ครู่ใหญ่ก่อนจะทูลกับพระเจ้ารามจักรถึงดวงชะตาที่บั่นทอนอำนาจบารมีของพระโอรสองค์นี้ทันทีที่พระราชาผู้อมหิตได้ฟังก็ทรงกริ้วใครก็ตามที่มันขัดขวางความเจริญของข้ามันผู้นั้นจะได้ชื่อว่าศัตรูลูกน่ะจะต้องเคารพนับถือผู้บังเกิดกล้าในเมื่อมันไม่เป็นอย่างนั้นข้าก็จำเป็นจะต้องประหารมันทิ้งเสียพระเจ้ารามจักรสั่งให้ทหารนำตัวพระโอรสไปประหารชีวิตแล้วให้นำพระศพมาเป็นสักขีพยานพระมเหสีที่โศกเศร้าพระทัยยิ่งกว่าใครทรงกอดโอรสไม่ยอมปล่อยปัดป้องจากทหารนางกระเสือกกระสนตามไปแย่งราชโอรสคืนแต่ก็สุดจะทานกำลังทหารได้พระนางก็ทรงกันแสงจนเป็นลมสิ้นสติไปในขณะที่ใครๆต่างก็เข้าใจว่าพระโอรสผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นกาลีบ้านกาลีเมืองได้สิ้นพระชนไปแล้วเวลาเดียวกันโหราจารย์ผู้ทรงฤทธก็ได้ใช้เวทมนต์กำบังกายแยกโอรสพระองค์จริงไว้แล้วก็เนรมิตราชโอรสจำแรงแทนโดยไม่มีใครรู้ แม้แต่พระนางจันทราเทวีผู้เป็นพระราชมารดาก็โศกเศร้าเสียใจแม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าใดก็ตามหลังจากนั้นไม่นานโหราจารย์ก็ได้ลาออกจากราชสำนักโดยอ้างว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพเสร็จแล้วเขาก็พาราชโอรสไปชุบเลี้ยงไว้ในป่าเขาท่ามกลางความงามของธรรมชาติปลูกฝังความดีความงามแล้วก็วิชาอาคมให้แก่เจ้าชายธรรมจักรจนเป็นคนที่มีความสุขุมเยือกเย็นมีความเมตตาปราณีจบจนพระองค์เจริญวัยเป็นหนุ่มร่างกายกำยำโหรก็ได้เล่าความจริงแต่หนหลังให้ฟังวันหนึ่งเจ้าชายได้ข่าวว่าพระเจ้ารามาจักรจะยกทัพมันไปตีเมืองที่คิดแข็งข้อโหราจารย์ก็เลยเรียกเจ้าชายเข้าไปพบโดยมีเจตนาจะให้เจ้าชายไปหยุดทัพของพระราชบิดาไว้เพราะพระราชาในวัยกลางคนควรจะหยุดทำบาปแต่เพียงเท่านี้อย่าให้คราบเลือดและซากศพต้องมาถาโถมลงสู่ผืนดินอีกเลยครั้นเมื่อพระเจ้ารามาจักรยกทัพเดินหน้าเพื่อจะไปปราบศัตรูเจ้าชายธรรมจักรซึ่งเป็นพระโอรสก็ทรงใช้เวทมนต์คาถาเสกใบไม้ให้เป็นกองทัพทหารจำนวนมหึมาจัดเป็นหมวดหมู่ตามตำราพิชัยสงครามขวางหน้ากองทัพพระเจ้ารามาจักรไว้พระราชาผู้ไม่เคยพ่ายแพ้ในศึกสงครามไม่มีความเกรงกลัวแม้แต่น้อยสั่งตีตะลุยฝ่าออกไปทันทีแต่ไม่นานนักทัพของพระเจ้ารามาจักรก็แตกเจ้าชายธรรมจักรโอรสควบม้าขึ้นมาถึงทัพหลวงเห็นสีหน้าที่ซีดเซียวของพระราชบิดาที่ถูกทหารชั้นเลวจับมัดไว้ก็ทรงพระสวนขึ้นเนี่ยเหรอพระเจ้ารามาจักรผู้ยิ่งใหญ่ไม่เคยแพ้ใครกลับถูกทหารชั้นเลวในกองทัพเขาฆ่าจับได้ท่านเที่ยวเข็นฆ่าชีวิตผู้บริสุทธิ์มามากมายในวัยชราท่านก็ไม่คิดที่จะยุติสงครามในวันนี้เมื่อท่านอยู่ในฐานะผู้พ่ายแพ้ข้าก็จะให้ทหารตัดหัวแล้วก็เสียประจานไม่ให้ใครทำเป็นเยี่ยงอย่างท่านจะให้ทหารชั้นเลวประหารข้าในฐานะเฉลยศึกหรืออย่างไรมันผิดกฎศึกระหว่างประเทศนะท่านประหารข้าไม่ได้นะที่ท่านยังกลัวตายแล้วร้อยพันชีวิตที่ต้องดับสูญไปเพราะความโปรดปรานการทำศึกสงครามของท่านเราคิดว่าเขาไม่รู้จักกลัวตายกันบ้างหรืออย่างไรข้าจะไม่ฆ่าท่านตอนนี้ก็ได้ส่วนทหารที่ล้มตายไปนั้นข้าก็จะชุบชีวิตให้กับเขาใหม่เพราะว่าเขาไม่ได้มีความผิดอะไรหลังจากศึกสงบลงเจ้าชายธรรมจักรโอรสก็นำตัวพระเจ้ารามาจักรเข้าป่าเพื่อไปมอบกับโหราจารย์แต่ในระหว่างการเดินทางพระเจ้ารามาจักรก็นึกชื่นชมในวิชาอาคมที่แกร่งกล้าของชายหนุ่มผู้นี้แล้วก็สำนึกในความผิดที่เคยสร้างเวรสร้างกรรมมาแต่หนหลังเมื่อไปถึงกระท่อมกลางป่าทันทีที่พระเจ้ารามาจักรเห็นโหราจารย์อดีตบริพารในพระราชสำนักก็ทรงแปลกพระทัยโหราจารย์จึงเล่าความจริงทุกอย่างให้ฟังพระเจ้ารามาจักรดีพระทัยแล้วก็สำนึกในความผิดที่เคยคิดร้ายกับพระโอรสในสายโลหิตโอ้ลูกพ่อเอ้ยพ่อขอโทษที่เคยคิดฆ่าลูกนะยกโทษให้พ่อเถอะพ่อดีใจเหลือเกินที่เจ้าเติบโตขึ้นแล้วเป็นคนดีอย่างนี้กลับวังไปกับพ่อเถอะนะพ่อเห็นที่จะต้องลงจากบัลลังก์ซะแล้วแม่เจ้าคงจะดีใจมากหากรู้ว่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่เจ้าชายธรรมจักรก็ปรึกษากับโหราจารย์แล้วจึงยินดีกลับไปพร้อมกับพระราชบิดาแต่โหราจารย์สมัครใจที่จะใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายที่กลางป่าแห่งนี้เมื่อกษัตริย์และพระโอรสกลับถึงวังพระมเหสีก็ทรงดีพระทัยอย่างเปี่ยมล้นที่ได้ทอดพระเนตรพระพักของเจ้าชายอีกครั้งหนึ่งชาวเมืองต่างก็ดีใจเฉลิมฉลองกันใหญ่โตที่ได้กษัตริย์องค์ใหม่ที่จะปกครองบ้านเมืองและประชาชนด้วยความสงบร่มเย็นต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสงครามนอกจากจะทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินแผ่นดินนองไปด้วยเลือดแล้วยังไม่ทำให้เกิดผลดีแก่ใครเลยคนที่ถูกอำนาจครอบงำจนไม่สามารถแยกแยะความดีความชั่วไร้จิตสำนึกคนผู้นั้นสามารถเข็นฆ่าได้แม้กระทั่งญาติพี่น้องพ่อแม่และลูกได้เป็นบาปอย่างมหันต์เพราะฉะนั้นคนเราจึงไม่ควรจะปล่อยให้อำนาจอยู่เหนือจิตใจที่ฝ่ายดีเพื่อความสงบสุขและร่มเย็นของสังคมโลกครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดจากรายการสุขภาพดีทำไม ครับท่านผู้ฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมคุติมงคลตอง5ตราพนารินก็มาถึงช่วงท้ายของรายการพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับมาฟังกันต่อขอท่านผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ

เนื่องในโอกาสวันที่28กันยายนพุทธศักราช2569เป็นวันครบรอบ109ปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนั้นศูนย์การทหารปืนใหญ่จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมมอบธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติไทยในวันนี้เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างการรับรู้ความสำคัญความเป็นมาของธงชาติไทยธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันส่งให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาดนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงยกเลิกใช้ธงชาติแบบช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นโดยให้ใช้ธงชาติแบบสีแดงสลับสีขาว5ริ้วประกอบกับในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1กับฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งธงชาติส่วนใหญ่จะมี3สีจึงกำหนดให้มีแถบสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินแก่เรียกว่าธงไตรรงค์การเปลี่ยนแปลงมาเป็นธงไตรรงค์นี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบธงไตรรงค์และได้ให้ความหมายของสีที่อยู่ในธงชาติดังนี้สีแดงหมายถึงเลือดอันยอมพลีเพื่อทำรงรักษาชาติและศาสนาสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์แห่งศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงสีส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎร
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลินเพลงกับแซมสันดำเนินรายการโดยดีเจจุ๋มกรองทิพย์ครับ
2: 0818235281
3: ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือยาก
4: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281
3: ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
5: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย

0: มีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลแคเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
1: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036 486 188 081 823 5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: uổng câu vỡ đi qua phố láng, ý hoa nam hèn hay phôn ráng sẽ dâng đi qua. Nè, nè, tộc lùng ao láng lửa thuộm đi. Nè, จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าเป็นวัฏจักรนะเป็นธรรมชาติแหละนะแต่ถ้าเกิดเราไปกระทํากับธรรมชาติเยอะๆนะผลกระทบก็ตกมาที่เราแล้วก็ลูกหลานนะนะเดี๋ยวนี้เวลาฝนตกติดต่อกันหรือนานๆก็จะเกิดน้ําท่วมขังแล้วก็มีการระบายไม่ทันนะ2 วันนี้จุ๋มก็ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวเท่าไหร่นะฮะแต่รู้ว่าคือน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะโดยเฉพาะในเขตจังหวัดในภาคกลางนะนะกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ในเขตปริมณฑลนะมีเมื่อวานนี่แหละนะตอนเย็นกลับมาถึงบ้านก็ประมาณ6 โมงกว่าๆนะฝนพรำตกนะไปเรียนก็ตกสลับตกอยู่ตลอดนะอากาศหน้าป่วยนะต้องดูแลสุขภาพด้วยพอเห็นภาพข่าวสักช่วง19 นาฬิกา1 ทุ่มนะก็ตกใจเหมือนกันว่าวู้นี่มันประเทศไทยเหรอนะนี่กรุงเทพมหานครจริงๆเหรอมันเหมือนวันอะไรล่ะเขาในภาพยนตร์นะที่เขามานำเสนอเนี่ยมันก็ไม่แปลกไม่ผิดไปขนาดนั้นนะคนเดินกันเต็มถนนแต่ถนนนี่เป็นด้วยท้องน้ำนะฮะทั้งเรือทั้งจูงทั้งอุ้มกันนะมันดูละเอ้ยมันเหมือนวันอะไรอะจะบอกวันโรกาวินาศก็ไม่ขนาดนั้นนะแต่ก็ซ้อมๆไว้ก่อนโอ้โหนะตอนนี้ก็ต้องมีการคอยดูการแจ้งเตือนนะในการประกาศนะเกี่ยวกับมวลน้ำนะตอนนี้ก็ขึ้นสีแดงกันในหลายพื้นที่นะก็สรุปน้ำท่วมกรุงเทพและปริมณฑลนะที่ผ่านมาก็มีในหลายพื้นที่นะต้องบอกว่าคนเมืองกรุงเนี่ยปกติถ้าน้ำฝนตกนานๆและติดต่อกันเนี่ยแค่วันเดียวเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงก็ระบายไม่ทันแล้วอันนี้มันตกทุกวันนะคุณลุงบอกว่าบ้านที่กรุงเทพเนี่ยมีอาทิตย์ที่แล้วที่ตกหนักมากอ่ะคุณลุงบอกน้ำท่วมนะแต่ก็ไม่ได้ท่วมในตัวบ้านนะคือทางเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะคือแบบก็ต้องเดินกันจ้ำจ้ำจ้ำจ้ำอะไรประมาณนั้นนะเนี่ยขนาดอยู่ในใจกลางนะอยู่แถวๆเขตเขาเรียกอะไรอ่ะที่บ้านอยู่ถ้าพูดถึงเขตบางซื่อนะไม่ค่อยชินเท่าไหร่เพราะตั้งแต่ซื้อมาปี2545 55 60 20กว่าปีไม่เคยไปนอนเลยเชื่อไหม ไม่เคยไปนอนเลยคุณลุงอยู่ตลอดนะแล้วก็เคยไปอยู่ 2-3 ครั้ง บอกอ้าวนะอยู่หลังเทคโนโลยีนะพระนครเหนือนะเขาเรียกสั้นๆว่าสทน.นะสนั้นก็จะมีเด็กนักเรียนที่มาเรียนพวกวิศวะนะก่อนนั้นก็ให้เด็กนักเรียนเช่าอยู่เกือบ10 ปีเหมือนกันนะให้เด็กนักเรียนอาจารย์บ้างอะไรบ้างบางคนก็มาเรียนต่อโทมั่งต่อตรีบ้างนะแต่ตอนนั้นก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์ขึ้นเป็นโอ้เยอะมากนะก็ถือว่าเป็นเขตเศรษฐกิจนะครับก็ไม่เคยไปหรอกไม่เคยนอนไปอย่าไปแต่ไม่เคยนอนค้างคืนที่บ้านหลังนั้นเลยนะนะคือก็ไปดูไปอะไรก็กลับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่มันก็หนาแน่นคุณลุงบอกว่าน้ำท่วมกลับไปรอระบายนะแต่ว่าที่อื่นๆเนี่ยโอ้ค่อนข้างสาหัสนะตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นมีการประกาศนะเฉพาะในเขตกรุงเทพแล้วก็หลายๆพื้นที่นะก็ต้องติดตามข่าวนะวันนี้ก็เป็นเช้าวันจันทร์ที่28 กันยายนนะ28 29นี่ถือว่าเป็นหยุดวันหยุดพิเศษก็ต้องดูอีกอาจจะหยุดต่อเนื่องไหม นะหรือเป็นwork from home ที่บ้านนะก็ต้องดูติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะก็ต้องระวังด้วยนะก็มีคนได้รับส่วนมากจะเสียชีวิตเลยนะในกรณีที่เห็นไหมทำกับข้าวใช้เตาไฟฟ้าเดินไปใครจะคิดว่าเราเดินลุยน้ำไปแล้วไปเจอไฟช็อตอ่ะใครจะคิดท่านผู้ฟังนะบางทีเราลุยน้ำไปเราไม่รู้ว่ากระแสไฟใครที่ไม่มีความรับผิดชอบมันรั่วไหลมามีคนเสียชีวิตจากการโดนไฟดูดเยอะมากนะเพราะว่าบางคนก็ไม่เคยท่วมเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาท่วมบางทีก็อาจจะไม่มีความคล่องแคล่วคล่องแคล่วเรียกว่าคล่องแคล่วได้ไหมต้องบอกไม่มีความชํานาญนะอย่างบางบ้านที่ท่วมบ่อยๆเนี่ยก็มีความชํานาญเนาะว่าเอ๊ะเราจะต้องอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีจ้ะ
1: ศรีประจันนะคะ
0: จะปิดวิทยุเสียงมันดีเลยจ้ะฟังจากมือถืออ่ะอันนี้มันขึ้นปิดวิทยุปิด
1: ใกล้ๆบ้านกำนันทิมอ่ะ
0: ปิดวิทยุแล้วก็ฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวไม่งั้นเสียงมันสะท้อนฟังไม่รู้เรื่องปิดวิทยุจ้ะได้ยินยังจ้ะเสียงจุ๋ม
1: ได้ยินค่ะ
0: จำได้ค่ะ
1: เป็นพี่น้องกับกำนันทิมค่ะ
0: นี่ไงหนูเขียนหนูแมมไว้ว่าป้าสมคิดแม่นายก
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แม่นายกชื่ออะไรนะหนูลืมทุกทีเลย
1: บุญเอื้อค่ะ
0: บุญเอื้อเป็นนายกเขตตำบลอะไรคะนายก
1: เขาพิดึง
0: ไม่คือแม่ลูกสาวเป็นเขตไหนคะ
1: เขตบางงามค่ะ
0: โอ้ตอนนี้ยังเป็นอยู่ใช่ไหมพี่เขายังเป็นอยู่ใช่ไหมคะ
1: เกษียณแล้วค่ะ
0: ไม่
1: แพ้เขาสิบกว่าคะแนน
0: อ๋ออูไม่เป็นไรตายแล้วหร
1: อ
0: ไม่เป็นไรนะ
1: เป็นญาติกับกำนันทีมอะไร
0: จำได้ค่ะแล้วคุณมีอะไรให้จุ่มรับใช้ไหมคะ
1: ก็ฟังอยู่นี่ไงเพิ่งเปิดวันนี้แหละมีวิทยุหลวงพ่อให้มาก็เลยเปิดฟังเจอพอดีก
0: ็
1: เลยอยากคุยก็โทรไปไง
0: โอ้เก่งจังเลยเบอร์โทรมีด้วย
1: ใช่
0: แล้วสบู่ที่ซื้อไป100ก้อนน่ะหมดหรือยัง
1: อ๋อเหลืออีกห่อครึ่งใช่ไม่ใช่มีงานไงมีงานยายก็แจกเขา
0: โอ
1: ้งาน
0: จังว่าสิอืม
1: เม
0: ื
1: ่อวานยังแจกอยู่เลยเมื่อวาน
0: ก็
1: เมื่อวานมีการทำบุญตรงเนี้ย
0: โอ้ดี
1: ญาติเหมือนกัน
0: โอ
1: ้ให้เขาไป2ก้อน
0: โอ้
1: ก็บอกว่าให้เขาใช้ดู
0: โอ้โอ้สาธุ
1: ใช่
0: ก็ยังว่าซื้อทีนึงเยอะๆนะเอ๊ะจะใช้หมดไหมที่เป็นลังเนี้ย
1: ยายไม่ต้องห่วงแจกเขาอย่างเดียวทำบุญไงทำบุญก็แจกเป็นหลักจะเป็นร้อยนั้นแล้วเยอะ
0: ใช่เพราะซื้อบ่อยแล้วก็ซื้อทีเยอะๆหนูจำได้ค่ะแม่นายก
1: ก็ทำบุญไอ้เนี่ยบวชหลานแล้วขอบคนที่มาช่วยให้หมดทุกคน
0: โอ้ถือว่าเป็นของจำรวยนะฮะ
1: ให้หมดทุกคนเล
0: ยแล้ว
1: น้องญาติที่เข้ามาเนี่ยให้หมด
0: โอ้ขอบพระคุณมากคือจะถามว่ากฐินจะไปไหมคะ1 พฤศจิวัดดอน
1: วัดดอนไปสิ
0: เดี๋ยวเจอกันนะคะ
1: เอามาเพื่อ50 ก้อน
0: ได้นะได้เลยเอาเป็นว่าเราสั่งกันแล้วกันนะวันที่1เขาจะมีหล่อพระด้วยคุณป้าทราบนะคะ
1: เดี๋ยวน้องมันอยากจะหล่อพระง่ายมันมีทั้งเรื่องอยู่มันก็ถ้าว่าพี่ดูได้นะว่าวันไหนเนี่ยน้องอยู่ที่จันทร์เนี่ยวันที่จันทร
0: ์โอ้หนูเอาทองคำเลยนะ
1: มีของของแม่
0: นี่เอาทองคำก็ได้นะคะ
1: เขาไม่ต้องหรอกค่ะ
0: โอ
1: ้มีน้อย
0: โอ้ถ้าเกิดอะไรที่เป็นทองเนี่ยหลวงพ่อบอกจะไว้บนเสียรเนาะจะหล่อไว้ช่วงเสียรนะจุ๋มก็เก็บเศษเล็กเศษน้อยเป็นทองเอาไปหล่อด้วย
1: ใช่โอ้ยทองมันมีน้อยไม่ต้องไปหล่อหลอกเอาไว้เถอะ
0: โอ้ไม่เป็นไร
1: เยอะก็จุ๋มก็ต้องเอามาหล่อนะ
0: อ๋อแต่จุ๋มเอาไปหล่ออยู่แล้วค่ะเพราะว่าจุ๋มมีเป็นทองแบบกรอบพระบางทีไม่ได้ใส่เลยแล้วก
1: ็
0: บางทีตุ้มหูทองอะไรอย่างเงี้ยนะเอาไปหล่อได้เพราะว่าบางทีมันก็ไม่มากไม่มายแต่ถ้าเป็นเงินก็หลายตังค์นะช่วงนี้ทองแพง
1: แพงทองแพง
0: ใช่ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ปีนี้เท่าไหร่แล้วคะคุณป้า
1: 82แล้วค่ะ
0: 82ไม่ใช่28เหรอจ๊ะ
1: รับ28ก็ได้
0: เอาเสียงนี่แจ๋วแจ๋วเลยนะเอา
1: ไปออกตลาดนัดทุกวันนะ
0: เอาแข็งแรงแข็งแรง
1: ห้าแยกจะไปเสาร์กับอังคาร
0: โอ้
1: จะปุ๊บ
0: ก็
1: ใช่
0: คือรูปร่างไม่อ้วนด้วยก็
1: ไม
0: ค
1: ่
0: ล่อง
1: อ้ว
0: ตันว
1: ค่ะ
0: คล่อ
1: ใช
0: ง
1: ่
0: ตัวที่บ้าน
1: ถ
0: น
1: ่
0: ้
1: า
0: ำ
1: ย
0: ไม
1: ร
0: ู่
1: ป
0: ท
1: มา
0: ่ว
1: จ
0: ม
1: บ
0: นะคะ
1: ไม่รู้หายไปไหนหมด
0: น้ำไม่ท่วมนะคะที่บ้าน
1: อ๋อปีประจางท่วมหน่อยหนึ่งเข้าไปตลาดโควิดเลยมั้ง
0: อ
1: ท
0: ๋อ
1: ี่บ้านนี่มันโดนไม่ท่วมหรอกแกที่บ้านที่น้องอยู่นะท่วม
0: อ๋อ
1: ท่วมหลังหนึ่ง
0: อ๋
1: แต่
0: อ
1: ที่น้องอยู่ที่ประที่จันน่ะ
0: ศรี
1: ปร
0: ป
1: ะ
0: ร
1: ท
0: ะ
1: ี่
0: จ
1: จ
0: ั
1: ัน นท
0: อ
1: ่วมใช่
0: จ้ะข
1: ออ ัน
0: บ
1: นี้
0: คุณ
1: อยู่ตรงนี้อยู่กรงศรีประจัน
0: จ้ะคุณ
1: ใ
0: ป
1: ช
0: ้า
1: ่
0: ขอบพระคุณมากนะ
1: จ้ะจ้า
0: แล้ว
1: จ
0: เด
1: ้า
0: เดี๋ยววันกฐินที่1 พฤศจิเจอกันเดี๋ยวเอาสบู่ติ
1: ค
0: ด
1: ่ะ
0: ไปนะจ้า
1: ได้
0: จ้ะ
1: ได้เลย
0: จ้
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: ขอบพระคุ
1: จ
0: ณ
1: ้าม
0: ากจ้า
1: จ้า
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: จ้า
0: เจอกันงานกฐินทุกปีแม่นายกเนี่ยเขาสั่งของจุ่มตลอดแต่ก่อนไม่เคยเห็นหน้ากันเพราะว่าบางทีเจ้ากดเนี่ยคนขับรถหลวงพ่อก็ไปให้บอกแม่นายกสั่งแม่นายกนายกบุญเอื้อใช่ไหมบุญเอื้อหรือบุญเกื้อนะเอาศรีประจันท่วมไปบางพื้นที่นะฮะลพบุรีบ้านจุ่มเนี่ยมาไวไปไวเค็มไวนะวันแรกนี่ท่วมกันแตะพื้นเชียวต้องอพยพเด็กและผู้ชราตอนนี้เข้าสู่พอเช้ามาแห้งเลยนะก็ดีที่มันระบายเร็วระบายทันนะแต่ในหลายพื้นที่อย่างที่เห็นภาพข่าวนะก็ส่งกำลังใจไปในคนกรุงเทพมหานครด้วยนะในพื้นที่เห็นแล้วโหสงสารนะบางคนเนี่ยตะโกนกันโวกเวกโวกเวกต้องระวังด้วยนะไฟนะสถานการณ์หลายที่ในกรุงเทพมหานครนะก็ไม่ยิ่งหย่อนไปตอนท่วมน้ำท่วมที่หาดใหญ่เหมือนกันนะนะสถานการณ์ในเขตบางกะปิโอ้โหวิกฤตนะน้ำนี่ท่วมช่วงถึงเอวอ่ะชาวบ้านบอกหนีกันน้ำท่วมมาขึ้นกันนะรถจอดค้างลอยดูแล้วเหมือนเมืองร้างอะไรไม่รู้ว่าพูดไม่ถูกนะคือย้ายรถก็ไม่รู้จะย้ายไปอยู่ตรงไหนกันนะจอดคากันบนสะพานบ้างนะน้ำมันท่วมนะแถวแถวแฟลตคลองจันนี่นะฮะนะก็น้ำท่วมสูงนะประชาชนก็วอนให้ช่วยเหลือนะนอกจากนั้นก็ในเขตไหนอีกโอ้แฟลตคลองจันนี่นะเขตลาดกระบังนี่น้ำท่วมหนักนะแถวถนนเขตร่มเกล้านะฮะนะเขตลาดกระบังนี่แล้วก็มีที่เขตไหนอีกนะหลายพื้นที่นะนะแล้วก็มีแต่น้ำก็ลดหลายที่เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นถนนเพชรบุรีนะแล้วก็ในสถานที่หลายที่นะฮะก็ต้องระมัดระวังเขตจตุจักรใครจะคิดนะนะว่าน้ำจะท่วมถนนขนาดนั้นเขตจตุจักรนะฮะช่วงแยกเกษตรเนี่ยนะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเลยนะเนี่ยถ้าไปบ้านที่กรุงเทพเนี่ยเราจะไปขึ้นสะพานยูเทิร์นเพื่อจะลงไปที่บ้านเนี่ยตรงแถวๆแยกเกษตรนี่แหละนะน้ำท่วมเขตหลัก 4นะโอ้น้ำรถเต็กผ่านไม่ได้นะไม่น่าจะเชื่อว่านี่คือกรุงเทพมหานครของเรานะไม่ว่าจะเป็นถนนรามอินทรานะถนนพหลโยธินนะถนนเทพรักษ์นะถนนวัชรพลถนนแจ้งวัฒนะนะถนนนวมินนะไม่ว่าจะเป็นถนนประเสริฐมนูกิจถนนรามคำแหงนะถนนต่างหัวหมากศรีนครินทร์นี่มันหมดทั้งกรุงเทพเลยนะนะเสนานิคมวิภาวดีขาออกนี่ไงนะจะออกมาบ้านเราวิภาวดีรังสิตนี่แหละนะแล้วก็แถวช่างอากาศอุทิศท่วมสูงนะ20 เซนนี่ก็ถือว่าสูงแล้วนะคะนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นถนนเจ้าตระคุณทหารนะถนนโชคชัย4อันนี้ตกลงท่วมทั้งกรุงเทพนะเนี่ยสุทินสุวินทวงศ์เนี่ยนะสีหบุรณุกิจนะถนนอ่อนนุชสุขุมวิทพัฒนาการลาดพร้าวโอ้ยตายแล้วนะเฉลิมพระเกียรติร.9เสรีไทยเอาอย่างนี้ละกันน่าจะท่วมทุกเขตแหละนะโดยเฉพาะสนามบินนะสนามบินดอนเมืองก็น้ำท่วมนะท่านผู้ฟังไล่มาเรื่อยเนาะนะก็เมื่อ2-3 วันเนี่ยก็มีหยุดสายการบิน นะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ารันเวย์แห้งสนิทไม่มีน้ำท่วมก็บินได้แล้วนะหลังจากที่ฝนตกสะสมกันมาในหลายพื้นที่นะจะทำให้ปฏิบัติการในท่าอากาศยานเนี่ยนะก็ต้องรอการระบายน้ำซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการขึ้นลงมันก็น่าขึ้นเครื่องบินช่วงนี้เหมือนกันนะเวลาเราลงแล้วน้ำมันแบบเราเคยแต่เห็นล้อรถกระทบน้ำกระจายใช่ไหมนี่เราเห็นฟิลแบบล้อเครื่องบินไปแตะพื้นรันเวย์แล้วก็น้ำกระจายมาโอ้อันนี้ไม่เอาอ่ะ มันจะลื่นถลายไหมอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังใครที่จะเดินทางไม่ว่าจะเป็นถนนวิภาวดีรังสิตนะดอนเมืองโทเวลตอนนี้เขาให้บริการฟรีนะใครจะเข้ากรุงเทพนะไอ้ทางด่วนนะเมื่อวานดูนะปกติคุณลุงก็ต้องไปทำงานวันอังคารนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าแกจะไปหรือเปล่าเขาประกาศหยุดนะแต่ว่าคงจะคงอาจจะไปดูบ้านหรือเปล่าไม่รู้น้ำท่วมหรือเปล่านะบ้านกรุงเทพแต่วันนั้นน้ำรอการระบายแกบอกโอ้น้ำท่วมบ้านนะบอกอ่ะเข้าในบ้านบอกไม่เข้านะมันท่วมแบบด้านนอกนะแบบต้องเดินลุยน้ำมานะนะอ่ะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ก็ส่งกำลังใจเราอ่ะนะเรามันบ้านนอกน้ำท่วมยังไงเราก็คุ้นชินใช่ไหมล่ะเราก็ตีโป่งกันตุ๊บปองตุ๊บปองมั่งอะไรลอยกันป้อมแป้มแต่คนที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองกรุงอ่ะเขาไม่เคยเจอนะดันลงดันลาออกมาไลฟ์สดถ่ายลงกันนะปลาโหวันก่อนดูปลาดุกตัวเท่าขาจุ๋มอ่ะนี่เรื่องจริงนะเราก็บอกลุงว่าเธอฉันกินไม่ได้หรอกนะปลาใหญ่ขนาดนี้นะโอ้โหคือทุกวันนี้ก็ไม่ซื้อปลาเป็นไม่รู้ไม่ได้ทำกับข้าวไม่อยากรู้ก็โอ้ตัวเท่านักแข้งนะบางทีตัวใหญ่มั้งไม่รู้มาจากไหนนะอาจจะแบบเขาเลี้ยงแล้วอาจจะแบบพอน้ำมันมาแล้วมันจะออกมาจากบ่อไอ้ปลาไม่เท่าไหร่ไอ้เข้เนี่ยสิไอ้เข้เนี่ยดิอันนั้นน่ะน่ากลัวนะเด็กๆเล็กๆก็อาจจะสนุกกับการน้ําท่วมก็ต้องระมัดระวังเด็กๆที่อยู่ในความดูแลนะวันก่อนดูแล้วก็น่าเศร้านะนะที่ลูกไปแปะขอกระอะไรนะกระสอบทรายจากเทศบาลหรืออบต.เนี่ยไปกันยังอีท่าไหนไม่รู้โดนน้ําพัดจมน้ําเสียชีวิตนะแล้วก็มีเนี่ยจังหวัดระยองเนี่ยยังบอกคุณลุงฮะระยองบ้านเธอคนระยองไงระยองก็ท่วมนะเนี่ยก็บอกว่าที่บ้านสระบุรีก็น้ําท่วมเหมือนกันก็เดี๋ยววันนี้จะชะแวบไปดูแต่เขาว่ายุบแล้วรอการระบายบางทีไหลไม่ทันเนาะในเขตในชุมชนหรือในเขตเศรษฐกิจนะระยองเห็นมั้ยน้ําท่วมคนฝายาฝาเด็ดขาดนะน่ากลัวมากนะคนที่คิดว่าอุ้ยรถเราคันใหญ่รถเราปิกอัพรถเราหนักคุณอย่าประมาทนะแรงของน้ำเนี่ยนะอาเขาเรียกว่าอาโปธาตุน้ำเนี่ยไม่ธรรมดาเกาะและไหลกลุ่มนี่มาอภิธรรมได้ยังไงเนี่ย นะก็บอกว่าอาโปเนี่ยนะลักษณะคือไหลและเกาะกลุ่มแล้วเป็นอะไรที่เรามองไม่เห็นนะเรามองเห็นจริงแต่ไอ้ความที่มันจะไหลแรงไหลลึกเนี่ยเราประมาณไม่ได้นะท่านผู้ฟังบางทีดูผิวบนมันนิ่งๆอย่างเงี้ยข้างล่างแรงนะเพราะตัวจุ๋มเองอ่ะเคยขับรถฝาน้ำโชคดีที่ไม่เป็นอะไรนะสรุปแล้วเครื่องดับปัดปัดปัดปัดปัดปัดนะมันเข้าไปในท่อไงมันก็ทำให้เกิดเหมือนคนสำลักน้ำนะอย่าฝืนแต่อะไรที่เป็นเขตที่เวลาเราไปไหนแล้วเราเห็นน้ำมันฝ่าถนนแล้วมันดูแบบมันเหมือนไม่แรงเงี้ยจริงๆแรงนะปากช่องก็ไม่น้อยหน้านะฮะน้ำท่วมนะคุณเล็กเป็นไงบ้างนะเมื่อกี้คุณเล็กส่งข่าวมาแต่บ้านคุณเล็กน่าจะไม่ท่วมนะนะแต่ในตลาดปากช่องท่วมตลอดนะมวกเหล็กปากช่องอะไรเงี้ยมันพื้นที่มันลุ่มนะต้องบอกอย่างนั้นเป็นในเขตเศรษฐกิจนะก็เป็นห่วงเป็นใยนะปีนี้ก็ยังดีที่ยังไม่มีเขื่อนอะไรแตกบางคนบอกว่าแหมมันวิกฤตมากกว่าเขื่อนโฉมสิสังเกตดูจะเป็นบ้านผู้คนเนาะในเป็นไอ้อย่างเขื่อนบางโฉมสีแตกนั่นโอ้โหอันนั้นนะอุตสาหกรรมต่างๆต้องหยุดนิ่งเลยนะรถรานี่หนีกันไม่ทันนะ นะเป็นพันๆคันนะตามบริษัทที่จะเป็นดีลเลอร์ใหญ่แล้วส่งตามต่างจังหวัดเนี้ยนะในเขตปริมณฑลนี่คือนะไม่ว่าจะเป็นหลายยี่ห้อเนี่ยเป็นพันๆนะจอดนิ่งสงบมันนะย้ายไปไหนอ่ะนะมันมาจากข้างบนอันนี้เป็นฝนที่ตกในภาคกลางนะท่านผู้ฟังแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเขตภาคตะวันออกล่างเขาเรียกว่าอีสานต่ำนะอีสานใต้นะก็ต้องระวังโดยเฉพาะฟืนไฟเป็นห่วงอ่ะนะไม่ได้เป็นหมอนะแต่เป็นห่วงนะก็วันนี้เช้าวันจันทร์ที่28กันยายนนะ2569นะตรงกับแรม2ค่ำเดือน10เดี๋ยวดูอาทิตย์หน้านะวันพระตรงกับวันอะไรน่าจะเลื่อนนะวันพระตรงกับวันอาทิตย์นะท่านผู้ฟังนะตรงกับวันอาทิตย์เอาละเราก็ชีวิตต้องดำเนินกอบต่อไปนะเมื่อวานมีหลายขั้นโทรหาจุ๋มนะจุ๋มพอโทรกลับไปก็ไม่รับสายคือถ้าโทรมาจุ๋มเรียนไงพอจุ๋มเรียนแล้วเนี่ยไอ้ที่จุ๋มเรียนมันอับสัญญาณนะฮะเมื่อวานมีพอเราเรียนจบเราโทรกลับบางคนก็ไม่รับสายก็ไม่เป็นไรไม่รู้ว่าโทรผิดหรือเปล่านะฮะบางคนพอจุ๋มรับสายบอกมาเลยมาเอาเลยมาเอาอะไรมาเอามะกอหรืออะไรไม่รู้คนละจุ๋มนะคนละจุ่มหรือเปล่านะอาจุ่มก็นั่งดูอยู่นะว่าจะบอกคุณปัญญาและหลายๆคนนะคะโบยหิมะมาแล้วนะคะคุณปัญญาคุณปัญญาก็บอกถ้าเอาร้อยมีถ้ามีร้อยกรัมมาร้อยกรัมไม่มีตอนนี้ไม่มีเลยเมืองจีนตอนนี้ก็ทำเป็นคือหลังจากร้อยกรัมไปมันเป็น150เลยอ่ะมันก็จะราคาสูงไปกว่านั้นเนาะนะแล้วก็จะมี60นะมี120มีไม่แน่ใจว่า120มีไหมตอนนี้คือมี60กรัมแต่60กรัมเนี่ยจุ๋มว่ากำลังเหมาะนะนะก็เกินครึ่งของ100กรัมละกันนะ850บาทนะถ้าคุณปัญญายังแต่เขาก็บอกถ้ามาส่งอาจจะจุ๋มคอนเฟิร์มหน่อยนิดนึงนะว่ารับนะคุณปัญญาคุณอะไรนะคุณอะไรปัญญาหลักอะนะที่อยู่พัฒนานิคมนั้นเขาใช้ตลอดแล้วก็มีหลายคนที่โทรมาจะจุ๋มไม่ได้บันทึกอะไรนะแต่ลืมนะเพิ่งมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วไหมศุกร์นี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะนี่ไงเนี่ยโบยหิมะ60กรัมนะคะนะตราเป็นถ้าภาษาจีนเขาบอกว่าเป่าฟู่หลิงนะตรามังกรเนี่ยก็เป็นนำเข้านะต้องบอกอย่างนั้นนะก็ดูแลไปโดยเฉพาะคือติดไว้เหมือนยาสามัญประจำบ้านแล้วกันนะฮะบางทีมันมีอะไรเราหยิบฉวยโอ้น้ำกัดเท้าเนี่ยนะตอนช่วงที่น้ำท่วมขังแล้วต้องลุยแล้วบางคนไม่ใส่รองเท้าบูทน่ะนะทำให้เป็นแผลที่ง่ามเท้าฮ่องกงฟู้ดเนี่ยมันมีประวัตินะเนี่ยนะบางคนบอกโอ้โหอะไรก็เอาไม่อยู่อันนี้เป็นตัวช่วยเลยนะไม่ว่าจะเป็นคันนะฮะนะโดยเฉพาะไอ้ฮ่องกงฟู้ดหรือคันต่างๆและคุณสมบัติแท้จริงของเขาก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากคันน้ำกัดเท้าก็คือแผลผุพองไฟไหม้นะนะแล้วก็โดยเฉพาะแผลกดทับนะบางคนมีคนในดูแลหรือแบบเป็นโรคอัมพฤกษ์หรืออะไรที่อย่างพ่อจุ๋มเนี่ยไม่ได้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแต่ตอนหลังเนี่ยแกนอนเหมือนติดเตียงอยู่นะเหมือนว่าลุกไม่รับเท่าไหร่เชื่อไหมว่าพ่อจุ๋มไม่เคยมีเป็นแผลเลยแม่จุ๋มเนี่ยทาโบหิมะให้ตลอดบางๆแล้วไม่เป็นเลยนะไม่มีแผลถ้าเกิดคนเป็นเบาหวานนะถ้าคนเป็นเบาหวานแล้วเป็นแผลกดทับอันนี้น่ากลัวนะเพราะนั้นเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณจุ๋มส่งมาด่วนเลย
0: ชื่ออะไรไม่รู้จุ๋มจำไม่ได้หรอกนะคนสั่งกันชื่ออะไรจ๊ะ
1: จุ๋มหมายเที่ยงคำค่ะ
0: เคยสั่งหรือยังคะ
1: เคยสั่งแล้วค่ะ
0: ชื่ออะไรนะเอาอีกที
1: สมหมายเที่ยงคำ
0: แต่จำนามสกุลคุ้นๆเพราะว่ามันน่าจะอยู่ในระบบเนาะเอาโบหิมะนะอย่างเดียวนะคะ
1: ค่ะ
0: โบหิมะ1กระปุก850นะ50กรัมนะไอ้60กรัมนะมันจะเล็กกว่าอันเก่าก็เทียบเอาละกันอันเก่ามันร้อยหนึ่งอ่ะ
1: ค่ะค่ะ
0: อันนี้มันก็เกินครึ่งนะอ่าอ่า ใส่ตู้เย็นไว้นะเก็บได้3 ปีโอเคจ้ะเดี๋ยวส่งให้เกือบจะลืมขอบคุณนะจ๊ะเกือบจะลืมแล้วคุณอะไรอีกคนหนึ่งอ่ะนะที่ใช้ประจำอ่ะบางคนนะก็คุ้มนะก็ใช้คุ้มก็คุณสมบัติดั้งเดิมเขาก็เป็นอย่างนี้แหละนะบำรุงแล้วก็แก้ผื่นคันบวมแดงอะไรน้องสาวจุ่มเนี่ยนะบางคนน้ำร้อนลวกน้ำมันกระเด็นอะไรอย่างเงี้ยโอ้บางคนขับรถมอเตอร์ไซค์มาที่บ้านแดงมาเลยโอ้โหน้ำมันลุอะไรอะน้ำร้อนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ถ้าโดนสดๆแล้วมีติดไว้บ้านเนี่ยเอาอยู่นะผมพูดแค่เนี้ยเอาอยู่เลยอะเพราะว่าคุณสมบัติดั้งเดิมของเขาก็คือเนี่ยน้ำร้อนลวกแผลไฟไหม้ผุพองไปโดนท่อไอเสียแผลกดทับคันแต่น้องจุ่มเนี่ยนะบางมันนะบางนั่งนานเนาะบางทีคนอ้วนนะไอ้ตามพับต่างๆมันชอบเป็นเม็ดเนี่ยเขาจะใช้ประจํานะคือจุ่มไม่ฟันธงว่าคนที่เป็นงูสวัดหายหรืออะไรนะแต่มันแล้วแต่ภูมิของแต่ละคนนะแต่บางคนเขาดีขึ้นนะแต่มันก็จะมีอาการเย็นเย็นนะโมฮีมาต้องใส่ตู้เย็นเอาไว้อ่ะอาแจ้งให้ทราบเนี่ยเกือบจะลืมบอกเลยว่าของมานะอ่ะนะโอเคนะแล้วเมื่อวาน2 วันพูดถึงเรื่องอะไรนะแปะกล้วยใช่ไหมคะคนสั่งแปะกล้วยกันเต็มเลยกลัวเป็นอัลไซเมอร์ใช่ไหมแล้วเฮ้ย สัญญาความจำเนี่ยพอเรายุ่มากมันเป็นได้นะแล้วเชื่อไหมว่าคือมุดว่าเราเป็นอันอื่นอะท่านผู้ฟังนึกออกไหมเหมือนเราเจ็บป่วยโรคอื่นน่ะนะยังจะเป็นโรคเดินไม่สะดวกเราก็ยังกระทอกกระแทะนะมีกระดืบกระดาบกันไปได้แต่ถ้าเราความจำเสื่อมเนี่ยอยู่คนเดียวไม่ได้นะท่านผู้ฟังจริงนะแล้วคนก็ต้องดูแลเพราะว่าไอ้เลือดที่ไปเลี้ยงสมองเราเนี่ยสำคัญนะอย่าให้มันตีบมันแตกเชอะนะนะกินบำรุงมันเข้าไว้ตื่นมางงงงมึนมึนเอ๊ะมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะเอาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: จ้าจ้าจ้า
1: ใช่คุณคงทิพย์ไหมคะ
0: ใช่จ้า
1: อ
0: ๋
1: อหนูแชร์เขามีจ้าที่สั่งของไว้อ่ะ
0: อ๋อแล้วยังไงเอ่ย
1: อ๋อหนูอ่ะ
0: แชร์ทองอ๋อจำได้แล้วที่อยู่ไพศาลีใช่ไหมจ๊ะ
1: จ้
0: า
1: อยู่ในตำบลหัวประสาทเนี่ย
0: อ้าว
1: ตำบลหัวประสาท
0: ไพศาลีเอาแล้วทำไมโทรศัพท์มาได้เราวันนี้มีลูกหลานต่อให้เหรอจ๊ะ
1: จ้าให้หลานชายโทรให้แล้วหนูตื่นตั้งแต่3แล้ว
0: โอ้โหแล้วไปรบกวนเขาไหมน่ะไปให้เขากำลังจะหลับบอกโทรหน่อยมีอะไรให้รับใช้คะคุณหนูแชล่ม
1: อ๋อหนูนะหน
0: ู
1: นะ
0: อ
1: ยาก ท
0: ิ้
1: งฟ
0: ัน
1: ก
0: ับ
1: ใครด
0: ี
1: นะ
0: จิ๋วใช่
1: ตาแล้วยาแกกระด
0: ู
1: กอ่อน
0: แ
1: ล้วก็ก
0: ิน
1: แล้วเข้าไปเน
0: ื้
1: อต
0: ั
1: วหน
0: ู
1: โล่ง
0: เออ
1: โล่ง
0: เลยเหรอโอ้
1: ก็ขาหน
0: ู
1: น
0: ี่
1: นะ
0: เค
1: ยก
0: ๊อ
1: ก
0: แ
1: ก๊ก
0: เ
1: น
0: ี่
1: ย
0: เออเลยเ
1: น
0: ี่
1: ย
0: ตอ
1: นท
0: ี
1: เนี่ยเคยหนูนี่นะ
0: เออ
1: เคยก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเนี่ย
0: เออ
1: เลยเนี่ยตอนทีฟ
0: โอ้ดี
1: ก็กาแฟก็กินดี
0: โอ้โหขอบพระค
1: ุณนะสบู่ที่ใช้เนี่ย
0: เออ
1: โอ้โหขาหน้าเนี่ยนิ่มหนูน่ะมันคันมาก
0: เออเออ
1: ว่าหนูน่ะมันแพ้ยามอกโซนจ้ะหนูว่าไปตายที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ
0: ์เออ
1: หมดแล้วจ้ะ
0: เคยอ๋อเคยแพ้ยาอ๋อ
1: แพ้มอกโซน
0: เออ
1: ตอนเนี้ยหนูอ่ะกินอะไรก็ไม่ค่อยได้นอกจากนมกระโจก
0: โอ
1: ้คัน
0: เ
1: ออไอด้วยเป็นไทรอยด์ด้วย
0: โอ้โห
1: ด้วยไอขึ้นมาเลยนกยอกหน้าอก
0: เออ
1: การหัวไม่เห็นลูกหรอก
0: อืมคือไอมากก็เจ็บหน้าอกใช่ไหม
1: จ้า
0: อ๋อแล้วตอนนี้ดีขึ้นนะกระดงกระดูกดีขึ้น
1: จ้าดีขึ้นแล้วเนี่ยเออหนูลุกขึ้นเดินได
0: ้โอ
1: ้แล้วหนูเข้าใส่บาตรได้ด้วยนะคุณหมอ
0: โอ้คุณไม่ใช่หมออันนี้จุ๋ม
1: เหมือนค
0: ุ
1: ณหมอ
0: แ
1: หละ
0: แ
1: ต่ยามาก
0: ิน
1: เน
0: ื้อ
1: เ
0: ง
1: าเบาเน
0: ื้
1: อเบาต
0: ั
1: ว
0: เออเออจำได้นะโอ้คนไพศาลีนะและหนูชะแล่มเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วคะหนูชะแล่มมาค่ะ
1: หนูว่าปีชวดนะอายุอะไรอะ
0: 70 78
1: เต็มแล้วนะ
0: โอ้ยคุณหนูชะแล่มอายุก็รุ่นเราเป็นสาวละคราวเดียวกับแม่จุ๋มนะ
1: หนูว่าวันนี้คุณกองทิพย์
0: จ้ะ
1: คุณกองทิพย์มาจะไปหล่อพระใช่ไหม
0: ใช่จ้ะ
1: หนูจะทำบุญหล่อพระหน้าก็200
0: อ๋อได้
1: คิดมานะ
0: จ้า
1: ทอดกระถินที่วัดบุกขาลามหลวงพ่อนี่แหละ
0: นั่นแหละจ้ะที่เดียวกันละจ้ะจ้ะ
1: ที่เดียวกันน่ะหนูจะหล่อพระ200
0: ได
1: ้ทอดกระถิน100
0: อ่า
1: แล้วก็หนูจะทอดกระถินที่วัดคุณกองทิพย์ไปทำพระอภิธรรมเนี่ยนะ
0: โอ้
1: แล
0: ้
1: วก็หนูจะให้ตังคุณกองทิพย์เนี่ยไปซื้อกับข้าวถวายพระให้หนูด้วย
0: โอ้โ
1: หหนูจะทำบุญนะจ๊ะ
0: อ้าวได้สาธุนะให้ลูกหลานโอนมาก็ได้นะ
1: โอ้แล้วเดี๋ยวหนูจะสั่งไออันนี้เอก
0: อะไรนะ
1: ไอ้ยาตาเนี่ย
0: อ๋ออยากได้ดวงตาด้วยได้
1: ที่กินอยู่เนี่ยมันใกล้แล้วแต่ต้องหาไว้ติดกันหน่อยนึง
0: หาเพิ่มโอ้ขอบพระคุณมากมากนะ
1: อะไรยาตาไหน
0: ดวงตากระปุกละ700จ้า
1: จะเอาอย่างไอ้ที่ว่า30 เม็ดนะ
0: อันนั้นกระดูกอ่อนก็เอาไปแล้วกระปุกหนึ่งไง
1: ใช่จ้ะกระดูกอ่อนยังอยู
0: ่แต่ดวงตาน่ะกระปุกละ700กินได้30 วันถ้าเอาก็ต้องเอากระปุกหนึ่งอะ30 เม็ดละ700ดวงตานะไม่เป็นไรลองไปลองดูก่อนว่าจะเอาอะไรแล้วเดี๋ยวก็โทรเข้ามานะ
1: อย
0: ่
1: างนั้นก็ยังไม่เอากาแฟมากล่องนึงแล้วสบู
0: ่เอาอย่างนี้เดี๋ยวค่อยเวลามันจะหมดแล้วมันเดี๋ยวมันโดนตัดเดี๋ยวค่อยคุยกันรอบหลังนะว่าทำ
1: ก็คุณกองทิพย์โทรมาหาหนูหน้าเบอร์นี้แหละ
0: ได้ว่าจะเอาอะไรบ้างทำบุญอะไรบ้างแล้วก็เอาบวกไปเลยอย่างนั้นนะ
1: จ่ายอย่างนั้นแหละได้
0: เดี๋ยวจัดรายการเสร็จจะโทรคอยรับสายนะ
1: จ้าจ
0: ้าแล้วภัยสาลีฝนตกไหมคะ
1: โอ้ยตกมา3 คืน 3 เดือนแล้วข้างบ้านหนูน้ำท่วมหมดเลยขาแพบเลยลูกชายบอกท่วมหมดเลยแม
0: ่เอออ่ะโอเคได้รับทราบนะขอบพระคุณจ้าจ้าสวัสดีจ้าจ้าจ้าโอ้จำได้ละหนูชะแลมหนูเดี๋ยวนะเดี๋ยวหนูเก็บตังค์นะหนูจะซื้อผ้าไหมด้วยนะจะเอาไข่มุกด้วยโอ้ยน่ารักเอารับอีกสายหนึ่งสวัสดีจ้า
2: ส่งเลยครับ
0: คุณคุณอะไรนะ
2: ทองสุกปัญญาครับ
0: จุ๋มก็จำได้แต่ปัญญานะคุณทองสุกนะโบหิมะไอเอาเป็น60 กรัมนะมันจะถูกกว่าอันนั้นหน่อยนะแต่มันก็จะเล็กกว่าหน่อยนะจ้ะได้เดี๋ยววันนี้จุ๋มส่งให้เลยจุ๋มเกือบลืมแล้วขอบพระคุณจ้า
2: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะนะคุณทองสุกอ่ะเขาเหมือนเป็นเดินไม่ได้แล้วก็แต่ว่าร่างกายเขาก็ยังอะไรอ่ะทำงานได้เนาะบางทีนั่งแล้วมันเป็นเหมือนกดทับนะได้มาแค่6 กระปุกแค่นั้นแหละไม่ต้องสั่งกันเยอะเนี่ย2 คนนี่ก็2 กระปุกแล้วจะสั่งเยอะนะเอาไม่และมีการนะบอกจะสั่งเยอะด้วยว้ยนะดูแลสุขภาพนะคะเดี๋ยววันนี้จุ๋มจัดส่งของให้นะไปรษณีย์ไม่หยุดนะฮะไปรษณีย์น้ำท่วมเขาก็ส่งเมื่อวานอุ้ยคนโทรแปะกล้วยกันกลัวจะไม่เล่ากลัวลืมจะไม่เล่าอย่าลืมอะไรก็ลืมไปอย่าลืมหายใจกันนะลืมอย่าลืมหายใจกันนะหายใจกันเข้าไว้นะนะบุญรักษาเอาสวัสดีทุกท่านนะที่ทักจุ๋มด้วยไม่ได้พูดถึงขออภัยด้วยนะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองโชคดีแล้วมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดวงเรื่องราดำ
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร0954451941และ0819911757สมัครได้ทุกวัน

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาชนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได
1: ้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ
2: ข่าวรับอรุณดำเนินรายการโดยคุณปุ้มสันธนีค่ะ
3: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
5: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า

0: นใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
4: โปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังก็ได้เป็นประจำทุกวันตี5ถึง6โมงเช้าแบบนี้ทางสถานีวิทยุอวสป .612 วิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีค่ะปุ้มสันธนีดำเนินรายการวันนี้ปุ้มเริ่มต้นด้วยพบรักที่ปากน้ำโพคุณหนูมิเตอร์ค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่เช้าวันจันทร์ที่28กันยายนเป็นอีกหนึ่งวันที่หลายพื้นที่ยังต้องเผชิญอยู่กับสถานการณ์น้ำท่วมขังแล้วก็มีแนวโน้มว่าสภาพอากาศจะดีขึ้นสถานการณ์กำลังจะคลี่คลายแต่ถ้ามันผ่านพ้นไปไวๆได้ก็จะเป็นเรื่องดีเป็นกำลังใจให้สำหรับผู้ที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้พร้อมทั้งเชิญชวนให้การช่วยเหลือตามกำลังตามความสามารถที่เราจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยกันได้ฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีแนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับเกษตรกรเพิ่มผลผลิตชีวิตปลอดภัยทั้งนาข้าวและพืชไร่เพลียไปนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดจัดการได้ทุกอย่างค่ะนาข้าวมีวัคซีไรส์มีวีซ่าเร่งรวงมีวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นพืชไร่ไม้ผลมีวัคซีเน่1ช่วยให้งามเก็บยอดเก็บใบงามเก็บเพลินๆวัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนมีปราบหนอนปราบหนูปราบราควรค่าแก่การเลือกใช้ประหยัดปลอดภัยดีกว่าใช้เคมีติดต่อปุ้มสันธนีได้เลยสุขภาพร่างกายมีสมุนไพรจิราค่ะมือเท้าชาตาพร่ามัวเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำมึนงงเวียนหัวอยู่บ่อยๆกินดีมีประโยชน์2เม็ดเช้าและเย็นเป็นประจำมีผักเชียงดามีเจียวกู่ล้านมีอบเชยมีพริกไทยดำมีเห็ดหลินจืดสกัดในปริมาณที่พอเหมาะพอดีช่วยดูแลสุขภาพลดเบาหวานลดไขมันลดความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด BGM Soft Gel บำรุงสายตาตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM เพียงแค่วันละเม็ดก่อนอาหารเช้าค่ะฝ้าฟางพร่ามัววุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้ท้าพิสูจน์ค่ะต้อเนื้อนี่สบายใจได้เลยประมาณ3สัปดาห์คุณผู้ฟังจะรู้สึกได้เลยว่าเออมันค่อยๆคลายเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้ด้วยภาวะความดันตาหรือภาวะสุขภาพกิน BGM 1เม็ดก่อนอาหารเช้าเท่านั้นทุกสิ่งอย่างถ้าจะโทรสั่งซื้อติดต่อปุ้มได้เลยค่ะส่งตรงถึงหน้าบ้านหลายท่านถามว่าสั่งยังไงโทรศัพท์มาหาปุ้มบอกชื่อที่อยู่ไว้ส่งให้เก็บเงินปลายทางไม่ต้องโอนให้เสียเวลาโทรมาได้เลยค่ะ0855179025 0855179025อุ้มฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับเกษตรกรที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังนะคะแช่น้ำอยู่นานๆกลัวจะยืนต้นตายกลัวจะเฉาตายน้ำลดขอพื้นที่สีเขียวอยู่ในต้นบ้างวัคซีเน่กับชีวภาพปราบราค่ะโคนเน่ารากเน่าช่วยให้กลับฟื้นคืนชีพได้ขอเพียงแค่มีพื้นที่สีเขียวอยู่ในต้นเมื่อวานคุณผู้ฟังบอกว่าพริกแช่น้ำอยู่ตอนนี้ปุ้มทำท่าเหมือนจะเหี่ยวจะเหลืองจะแย่แล้ว วัคซีเน่กับชีวภาพปราบราเลยค่ะส่วนอันไหนที่ออกดอกอยู่วัคซีเน่สองขั้วเหนียวเติมปราบราไปด้วยนะคะคุณผู้ฟังโทรหาปุ้มเนาะช่วงนี้มีโปรโมชั่นจากสมุนไพรจิรานะคะเป็นโปรโมชั่นสำหรับคุณผู้ฟัง2โปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราพอเพียงซื้อ1กระปุกลด100ค่ะเตรียมตุนซื้อกระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% คุณผู้ฟังประหยัดไปได้ถึง400บาทเลยนะคะคุณผู้ฟังโทรสั่งด่วนเลย0855179025ถึงวันที่30กันยายนนี้มีเวลาอีก3วันรวมวันนี้นะคะฝนเริ่มเบาสถานการณ์เริ่มดีขึ้นกรุงเทพเร่งระบายน้ำอย่างเต็มกำลังเมื่อวานนี้ประมาณ 18:30 น.นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพหนักสุดนี่น่าจะเป็นคลองจันทน์บางกะปินะบุ้มว่าในกรุงเทพอะถึงคอการเคหะคลองจันทน์ชาวบ้านเดือดร้อนรอความช่วยเหลือมากเลยค่ะออกไม่ได้ไปไหนไม่ได้กรุงเทพฝั่งตะวันออกนี่ต้องอาศัยคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์เป็นหลักในการระบายน้ำสู่แม่น้ำเจ้าพระยาระดับน้ำในคลองมันก็เต็มอยู่ไอ้คันจะปล่อยลงคลองคลองก็ยังเยอะอยู่แต่บางพื้นที่เนี่ยเริ่มลดลงสถานการณ์มันก็เลยเริ่มดีขึ้นเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังบริหารจัดการคลองสายหลักสายรองใช้อุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันเร่งผลักดันน้ำสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เร่งลดระดับในคลองสายหลักก่อนคลองลดถึงจะระบายน้ำจากพื้นถนนและชุมชนลงสู่คลองได้ขณะที่คลองแสนแสบก็เริ่มจะลดแล้วนะคะทำให้หลายพื้นที่ถนนหลายช่วงกลับมาใช้งานได้สะท้อนให้เห็นว่าการระบายน้ำก็เริ่มได้ผลส่วนพื้นที่ยังได้ผลกระทบก็เป็นแนวคลองแสนแสบตั้งแต่คลองตันผ่านเทพลีลาบางกะปิคลองจันรวมถึงพื้นที่ตามคลองประเวศบุรีรมย์ลาดกระบังประเวศสวนหลวงหมู่บ้านนักกีฬาและคลองหัวหมากที่ยังคงมีระดับน้ำในคลองสูงอยู่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ตั้งแต่แยกคลองตันขึ้นไปสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องส่วนถนนรามคำแหงยังคงมีน้ำท่วมขังและต้องติดตามระดับน้ำในคลองแสนแสบอย่างใกล้ชิดกรุงเทพมหานครก็ยังบริหารจัดการพื้นที่ฝั่งเหนือโดยใช้คลองเปรมประชากรหรือคลองลาดพร้าวแล้วก็คลองบางเขนคลองบางซื่อรองรับน้ำตัดน้ำจากพื้นที่โดยรอบโดยเฉพาะแนววิภาวดีรังสิตมีบางช่วงได้รับผลกระทบตอนนี้ก็เร่งจัดการกันอย่างเต็มที่ในพื้นที่กรุงเทพนี่แหละค่ะสรุปว่าแต่ละพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่เนี่ย27กันยายนเมื่อวานนี้นะคะล่าสุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนแล้วก็น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วก็พื้นที่ที่ยังคงมี ขออภัยค่ะน้ำท่วมอยู่นะคะเขตบางกะปิเนี่ยหนักสุดเลยค่ะคุณผู้ฟังบางจุดเนี่ยช่วงเอวบางจุดถึงคอชาวบ้านขนของหนีน้ำท่วมขึ้นมาอยู่บนสกายวอล์ครถยนต์จำนวนมากจอดอยู่บนสะพานด้านล่างนี่น้ำสูงกว่าเอวอีกอะแฟลตคลองจันเนี่ยหนักสุดเลยค่ะประชาชนขอความช่วยเหลือมีผู้ป่วยติดเตียงไม่มีไฟฟ้าไม่มีอาหารรถจมน้ำหมดเลยค่ะคุณผู้ฟังเขตลาดกระบังเคหะร่มเกล้าแขวงคลองสองต้นนุ่นเขตลาดกระบังรถสัญจรไปมาไม่ได้สมาชิกบ้านปุ้มอยู่แขวงคลองสองต้นนุ่นกรุงเทพกรีฑาไม่ท่วมแต่รอบทิศรอบทางท่วมหมด คุณนายเลิศรักสั่งตุนกับข้าวอย่างเดียวเลยลูกตุนตั้งแต่วันแรกยายสั่งอยู่ได้เป็นอาทิตย์ที่สำคัญเลยก็คือรอบๆค่ะในตัวหมู่บ้านไม่ท่วมแต่รอบบ้านผ่านเมืองทีนี้มันก็เลยเป็นประเด็นอย่างหนึ่งที่ปุ้มมองเห็นก็คือว่าชาวบ้านอยู่ตามปกติที่ดินปลูกบ้านหมู่บ้านจัดสรรมาปลูกในละแวกบ้านถมที่สูงขึ้นไปกว่าบ้านชาวบ้านถนนยังต่ำแต่หมู่บ้านสูงเอางั้นทำถนนใหม่ชาวบ้านหมู่ที่ชาวบ้านต่ำน้ำท่วมค่ะเนี่ยเป็นแบบเนี้ยทั้งประเทศไม่เฉพาะแค่กรุงเทพหรอกเขตลาดกระบังนี่เมื่อวานนี้เที่ยงครึ่งยังต้องอพยพประชาชนอยู่เลยนะคะแฟลตเคหะร่มเกล้านี่ท่วมถึงอกถนนลาดกระบังหน้าสถานีตำรวจนครบาลลาดกระบังน้ำก็ท่วมค่ะเขตห้วยขวางหลายจุดเลยค่ะตอนนี้มี3จุดที่เริ่มลดลงถนนเพชรบุรีแยกอโศกลดลงนิดนึงถนนเพชรบุรีหน้าสวนสมเด็จสราญราชมณีรมย์ยังท่วมอยู่ประมาณ 50-60 เซนถนนพระราม9ซอย11ถึงแยกพระราม9น้ำเริ่มลดลงเจ้าหน้าที่สน.มักกะสันลงพื้นที่ช่วยเหลือกันเต็มที่ค่ะเขตจตุจักรหน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุมรถเล็กต้องเลี่ยงแล้วค่ะน้ำเหลือประมาณ30เซนเขตหลัก4บริเวณสถานีรถไฟฟ้าโทรคมนาคมแห่งชาติน้ำยังท่วมสูงอยู่ค่ะประชาชนก็ต้องติดตามแต่ละเส้นทางแล้วก็เลี่ยงเพราะว่าในกรุงเทพนี่แบบแทบทุกเขตเลยคุณผู้ฟังน้ำยังท่วมขังอยู่แล้วก็มีที่สมุทรปราการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ6อำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแนวทางการช่วยเหลือก็ประกาศเขตภัยพิบัติทั้ง6อำเภอกำชับหน่วยงานในพื้นที่จัดลำดับความเร่งด่วนแม้ฝนจะหยุดตกแต่เนื่องจากมีการผันน้ำลงมาตามระบบคลองทำให้พื้นที่ปลายน้ำของจังหวัดสมุทรปราการได้รับผลกระทบบางพลีน้อยบางบ่อยังต้องติดตามสถานการณ์ค่ะในส่วนของอำเภอบางพลีเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากเปิดศูนย์พักพิงพื้นที่บางพลีใหญ่มีประชาชนมาเกือบ600คนค่ะคุณผู้ฟังประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัย6อำเภอครบเลยนี่ค่ะแล้วก็อันนี้สำคัญหลังจากที่เป็นข่าวน้ำท่วมกรุงเทพจระเข้หลุดที่ปราจีนบุรีอันนี้ชาวบ้านต้องช่วยกันเคลื่อนย้ายเจ้าเนื้อทองค่ะเนื้อทองเป็นจระเข้น้ำหนักกว่า400กิโลกรัมอยู่ที่วัดโพทองอำเภอศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีค่ะคุณผู้ฟังนางสาวจุธามาศบัวเพื่อนในอำเภอศรีมหาโพธิ์ได้รับการประสานจากวัดโพทองขอกำลังเจ้าหน้าที่ช่วยเคลื่อนย้ายเจ้าเนื้อทองตัวใหญ่มากคุณผู้ฟังน้ำหนัก400กว่ากิโลกรัมอ่ะมากันเต็มเลยค่ะกรมประมงอาสากู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูชาวบ้านในพื้นที่เคลื่อนย้ายเจ้าเนื้อทองออกจากวัดโพทองต้องมัดปากมัดแขนแล้วเขาอายุ27ปีแล้วนะคะคุณผู้ฟังต้องค่อยๆเลยอ่ะเดี๋ยวช็อกก ว่าจะเคลื่อนย้ายออกมาจากบ่อเลี้ยงของวัดน้ำท่วมประมาณ1.30 เมตรน่ะแล้วตัวเจ้าเนื้อทองเนี่ยยาวกว่า4 เมตรน้ำหนัก400 กว่ากิโลกรัมลำเลียงขึ้นมาบนรถนะแล้วก็ใช้รถยกขึ้นมานำไปพักเลี้ยงอยู่อีกตำบลหนึ่งห่างกันไป20 กิโลเมตรตรงนั้นไม่มีน้ำท่วมยายได้ก็โล่งใจพาเจ้าเนื้อทองออกจากพื้นที่อุทกภัยใหญ่ก่อนเลยเพราะถ้าหลุดไปแม่น้ำปราจีนบุรีนี่โอ้โหอันตรายเลยนะคะเพราะว่าเขาตัวใหญ่มากก็เคลื่อนย้ายได้สำเร็จไปอยู่ในที่ปลอดภัยก็อีลุกคลุกคลักพอสมควรนี่ค่ะสรุปว่าวันนี้กับวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการนะคะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษกำหนดให้วันจันทร์ที่28และวันอังคารที่29เป็นวันหยุดราชการพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการค่ะเนื่องจากฝนตกหนักน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่มีผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนหน่วยงานภาครัฐยังคงต้องเปิดให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกติเนี่ยค่ะถือเป็นวันหยุดราชการพิเศษส่วนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและภาคเอกชนแต่ละแห่งก็พิจารณาตามความเหมาะสมส่วนตลาดหลักทรัพย์ก็เปิดทำการตามปกตินี่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ย30 กันยายนเนี่ยมันเป็นวันสิ้นสุดปีงบประมาณค่ะส่วนราชการก็จะต้องดำเนินการกันแล้วก็จะหยุดงานงบประมาณก็ต้องปิดอันนี้ก็จะยุ่งวุ่นวายกันหน่อยละค่ะคุณผู้ฟังค่ะน้ำป่าเขาใหญ่ค่ะทะลักเข้าท่วมอำเภอปากช่องมวลน้ำล้นตลิ่งท่วมชุมชนตามแนวคลองทะลักท่วมถนนมิตรภาพสายเก่าตำบลหนองสาหร่ายส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกันเลยเมื่อวานช่วงเย็นที่ผ่านมามีรายงานน้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไหลเข้าสู่เทศบาลเมืองปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะที่อยู่ใกล้เคียงริมลำตะคองช่วงสะพานขาวบนถนนมิตรภาพสายเก่า3 แยกไฟแดงหนองสาหร่ายและชุมชนวัดหนองสาหร่ายที่อยู่ติดกับริมลำตะคองน้ำท่วมเป็นวงกว้างต้องขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุมาอยู่ที่วัดจันทึกตำบลหนองสาหร่ายขณะที่นายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายกฤษณธรเลิศสำโรงในอำเภอปักช่องก็ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านได้รับผลกระทบกันหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในตัวปักช่องนี่ค่ะท่วมถนนด้วยแล้วก็ท่วมชุมชนด้วยเป็นน้ำที่มาจากเขาใหญ่ค่ะลำลูกกาค่ะชาวบ้านนับพันชีวิตยังรอความช่วยเหลือบ้านถูกน้ำท่วมมา3 วันแล้วผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหลังจากที่ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันน้ำในคลองเพิ่มระดับสูงขึ้นจนล้นตลิ่งเร่งสูบออกจะสูบไปทางไหนสูบถนนลงคลองแล้วคลองสูบไปไหนตอนนี้กลุ่มเปราะบางต้องช่วยเหลือไว้ในที่ปลอดภัยมีบุคลากรทางการแพทย์ดูแลโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ติดกับคลองรังสิตประยุรศักดิ์ได้รับผลกระทบอย่างหนักหมู่บ้านพฤกษาวิว1ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาติดต่อกันไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสูงกว่า40 เซนติเมตรต้องใช้เรือพายสัญจรเข้าออกรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐเข้าออกก็ยากลำบากต้องใช้รถสูงในการสัญจรขณะที่ซอยลำลูกกา13ประชาชนต้องลุยน้ำใช้แพโฟมสัญจรไปมาเพราะว่าน้ำท่วมสูงกว่า50 เซนค่ะถนนรังสิตปทุมธานีจุดกลับรถใต้สะพานปทุมธานี1ฝั่งโรงเรียนเทคนิคตำบลบ้านกลางปทุมธานีเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงใช้ป้ายเตือนน้ำท่วมผิวทางบางจุดน้ำลึกเกิน30 เซนต้องสลับให้รถวิ่งสวนทางกันคนละฝั่งเพื่อป้องกันความเสียหายค่ะขณะที่ทีมโต้ตอบภัยพิบัติอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูปทุมธานีก็นำรถโฟร์วีลเข้ามาช่วยเหลือผู้ป่วยนำส่งโรงพยาบาล พาหนะทั่วไปมันสัญจรไปมาไม่ได้คุณผู้ฟังเพราะว่าน้ำท่วมประมาณ60-70เซนติเมตรอ่ะนี่ค่ะขณะที่พระนครศรีอยุธยาค่ะหยุดดราม่าได้แล้วกำนันที่อยุธยาบอกว่าแผ่นโฟมอ่ะชาวบ้านใช้ได้จริงขึ้นอยู่กับว่าจะนำไปใช้อะไรแม่น้ำน้อยทะลักเข้าท่วมอำเภอบางบานขณะที่กำนันตำบลตะกูบอกสังคมเลิกดราม่าได้แล้วแจกแผ่นโฟมไปเนี่ยมันเป็นประโยชน์สสเบียร์พรรคภูมิใจไทยเร่งส่งตู้คอนเทนเนอร์มาดัดแปลงเป็นสถานีอนามัยชั่วคราวริมถนนนางสาววาสนาสารผลกำนันตำบลตะกูอำเภอบางบานพระนครศรีอยุธยาพาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วมในตำบลตะกู9หมู่บ้านอยู่ติดริมแม่น้ำน้อยค่ะทุกหมู่บ้านไม่สามารถจะสัญจรไปไหนได้แล้วต้องใช้เรือทางตำบลตะกูก็มีเรือของตำบลและอำเภอแล้วก็ทางจังหวัดจัดมาอำนวยความสะดวกอย่างน้อย4ลำวัดตะกูก็ถูกน้ำท่วมชาวบ้านต้องนำข้าวอาหารไปถวายพระตอนเช้าบางวันพระหุงหาอาหารเองเพราะว่าบินไม่ได้ค่ะลำบากฝนก็ตกระดับน้ำก็สูงขึ้นที่สำคัญก็คือท่วมสถานีอนามัยวัดตะกูจนให้บริการไม่ได้ขณะที่สสเบียร์นายทรงพลสุขสมบูรณ์สสพระนครศรีอยุธยาเขต1พรรคภูมิใจไทยนำตู้คอนเทนเนอร์ดัดแปลงมาติดตั้งริมถนนเพื่อเป็นสถานีอนามัยชั่วคราวแล้วก็มีสุขาลอยน้ำนะคะที่จอดรถริมถนนก็มีชาวบ้านผัดเปลี่ยนมาเฝ้าเยียวยากันกำนันตำบลตะกูบอกว่าในส่วนที่อบจ.พระนครศรีอยุธยาเนี่ยนำโฟมมาแจกให้ชาวบ้านในช่วงน้ำท่วมเนี่ยก็คือแจกทุกปีโดยสจ.ในพื้นที่ไม่เกี่ยวกับสส.มันมีประโยชน์แต่ก็มีดราม่าค่ะว่าอบจ.แจกทำไมกำนันบอกที่ผ่านมาก็ได้รับโฟมจากอบจ.พระนครศรีอยุธยานะพ่อป่วยพาพ่อไปสถานีอนามัยก็ลอยมากับโฟมนี่แหละหลานๆนั่งไปโรงเรียนบังคับก็ไม่ยากรับน้ำหนักได้ดีบางบ้านเอาไปลอยในบ้านพื้นที่ที่น้ำท่วมไม่สูงต่อกันไปที่นอนได้ด้วยอย่าดราม่ามาช่วยเหลือกันดีกว่าแผ่นโฟมมีประโยชน์นะอยากให้มาถามคนที่ใช้จริงอ่ะจะรู้ว่ามันใช้อะไรได้บ้างกลายเป็นประเด็นดราม่ายิ่งโดยเฉพาะในโซเชียลเป็นแผ่นโฟมขนาดใหญ่ค่ะซึ่งมันใช้ประโยชน์ได้นอนได้ค่ะขนาดเสื่อลอยน้ำยังลอยน้ำได้เลยต่อกันเป็นแพได้ความหนาเนี่ยเดี๋ยวปุ้มดูก่อนนะต้องดูว่าความหนาประมาณเท่าไหร่แล้วก็ดูวัสดุโอ้ยหนานะประมาณสักเกิน30เซนไหมอ่ะน่าจะเกินนะเนี่ยค่ะแผ่นโฟมเนี่ยมันลอยน้ำได้เพราะว่ามีอากาศอยู่ข้างในขึ้นอยู่กับวัสดุค่ะแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้แหละวางของก็ได้บรรเทาความเดือดร้อนได้นะอย่าไปดราม่าไม่รู้แน่ก็อย่าแชร์กันไปนี่ค่ะแล้วก็มาดูเรื่องของกู้ภัยกู้ภัยไทยเนี่ยไม่ห่วงชีวิตเลยค่ะล่าสุดน้ำป่าซัดรถกระบะแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวติดลมอยู่กลางถนนสุขุมวิทรถพ่วง18ล้อเป็นฮีโร่เลยค่ะรถกระบะก็ลอยน้ำไปคือเขาขนของมานะนอกจากรถกระบะแล้วมีมอเตอร์ไซค์อยู่ท้ายกระบะอีกอ่ะแต่ด้วยความแรงของน้ำอ่ะ น้ำซัดไปกู้ภัยรถ18 ล้อไปขวางทางน้ำไว้ก่อนกู้ภัยเสี่ยงตายว่ายน้ำไปโรยเชือกคุณผู้ฟังดูมวลน้ำป่าที่ไหลหลากเข้ามาซัดรถกระบะครอบครัวแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวติดลมอยู่กลางถนนสุขุมวิทที่อำเภอเมืองระยองค่ะโชคดีที่โชเฟอร์รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขับมาพอดีจอดรถขวางกระแสน้ำไว้ก่อนแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เสี่ยงชีวิตว่ายน้ำไปนำเชือกโรยตัวไปนำเชือกไปผูกไว้บนรถกระบะมี5 ชีวิตคุณผู้ฟังขาประมาณ3 โมงเมื่อวานนี้ค่ะท้องที่ถนนสุขุมวิทตำบลเกษตรอำเภอเมืองระยองนายดนุพลขับรถพานางบังเอิญแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวและครอบครัว5 ชีวิตกลับบ้านใช้เส้นทางถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าอำเภอแกลงท่ามกลางสถานการณ์ที่น้ำท่วมขังบนผิวถนนจุดที่เกิดเหตุมวลน้ำป่าไหลบ่าเข้ามาพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงจนรถกระบะเสียหลักติดลมอยู่กลางถนนโชคดีที่นายสิทธิศักดิ์คนขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ตามหลังมาพอดีค่ะก็เลยจอดรถขวางมวลน้ำเข้าไว้เพื่อป้องกันไม่ให้กระแสน้ำเนี่ยซัดรถกระบะตกลงไปในร่องกลางถนนซึ่งอาจจะทำให้จมน้ำเสียชีวิตได้หลังเกิดเหตุนางบังเอิญและครอบครัวต้องหนีตายไปอยู่บนหลังคารถกระบะนายสิทธิศักดิ์แสงรัตเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลแกลงกระตำบลแกลงกระเฉดมาถึงก็มาตรวจสอบช่วยเหลือว่ายน้ำไปหาเสี่ยงตายนำเชือกที่ติดตัวมา2 เส้นฝ่ากระแสน้ำปลาที่เชี่ยวกราดปีนขึ้นไปบนตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็โยนเชือกลงมาภารกิจช่วยเหลือนายดนุพลผูกเอวสมาชิกในครอบครัวทีละคนแล้วก็ดึงขึ้นมาอยู่บนตู้คอนเทนเนอร์ทั้ง5 คนกระแสน้ำก็ยังไหลบ่าอย่างแรงเรือกู้ภัยก็เข้าไปไม่ได้ติดอยู่บนหลังตู้คอนเทนเนอร์ตั้งแต่บ่ายยันค่ำเลยค่ะพอสถานการณ์เริ่มคลี่คลายน้ำป่าเริ่มเบาลงก็ใช้เชือกโรยตัวลงมาจากตู้คอนเทนเนอร์เกาะราวสะพานกาดเลนฝากกระแสน้ำมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่ชายทะเลจังหวัดระยองยังประสบปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงมวลน้ำป่าไม่สามารถระบายลงสู่ทะเลได้ค่ะประกอบกับในพื้นที่ยังมีฝนตกมาเป็นระยะเจ้าหน้าที่จึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนี่อกสั่นขวัญแขวนกันไปเนี่ยค่ะกู้ภัยไม่ได้ห่วงชีวิตเลยนะคะเสี่ยงว่ายน้ำไปถึงตู้คอนเทนเนอร์โยนเชือกลงมาได้ชีวิตต้องปลอดภัยสถานการณ์น้ำท่วมขังก็จะเป็นวิกฤตใหญ่ที่ผู้ใช้รถต้องเจอโดยเฉพาะรถไฟฟ้าที่กำลังได้รับความนิยมสูงอยู่ในตอนนี้สิ่งที่เจ้าของรถ EV หลายคนยังเข้าใจคลาดเคลื่อนก็คือเชื่อกันว่ารถ EV มีระบบกันน้ำที่ดีเยี่ยมน่าจะจอดแช่น้ำได้สบายๆหน่วยงานความปลอดภัยระดับโลกสำนักงานบริหารความปลอดภัยจราจรบนทางหลวงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาและสำนักงานจัดภาวะฉุกเฉินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ค่ายรถยักษ์ใหญ่ของอเมริกันอย่างเทสลาออกประกาศเตือนและมีคู่มือเตือนภัยสำหรับรถไฟฟ้าที่ประสบภัยน้ำท่วมและจอดแช่น้ำเป็นเวลานานๆเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากไฟฟ้าลัดวงจรและเพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยมีข้อห้ามเด็ดขาดเมื่อรถ EV แช่น้ำท่วมค่ะข้อควรระวังก็คือห้ามสตาร์ทหรือเปิดระบบไฟฟ้าของรถเด็ดขาดแม้น้ำจะลดลงจนแห้งสนิทแต่การเปิดระบบไฟฟ้าแรงสูงขณะที่ความชื้นยังสะสมอยู่ภายในอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือเกิดปฏิกิริยาความร้อนลุกลามได้ทันทีห้ามเสียบสายชาร์จไฟเด็ดขาดเน้นย้ำว่าห้ามเชื่อมต่อรถเข้ากับเครื่องชาร์จเด็ดขาดหากระบบจัดการพลังงานหรือตัวแบตเตอรี่ยังมีความชื้นอยู่เพราะอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดประกายไฟและไฟไหม้ที่รุนแรงแล้วก็ห้ามลากจูงโดยปล่อยให้ล้อหมุนไปกับพื้นค่ะการลากรถ EV ที่ระบบไฟฟ้าเสียหายโดยปล่อยให้ล้อหมุนไปกับพื้นถนนอาจเป็นการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าให้ย้อนกลับเข้าสู่แบตเตอรี่ที่กำลังเสียหาย ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงค่ะแล้วก็ห้ามจอดรถไว้ชิดกับอาคารบ้านเรือนหลังจากที่นำขึ้นจากน้ำแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำสามารถเกิดปฏิกิริยาเคมีช้าแล้วก็เกิดเพลิงไหม้ตามหลังมาได้แม้รถจะนำขึ้นมาจากน้ำหลายชั่วโมงหรือหลายวันแล้วก็ตามอย่าจอดใกล้บ้านค่ะห้ามหลายอย่างจังห้ามสตาร์ทห้ามเปิดระบบไฟห้ามชาร์จห้ามลากยกอย่างเดียวแล้วก็ห้ามจอดชิดอาคารบ้านเรือนแล้วจะต้องทำยังไงล่ะก็ในเมื่อมันแช่น้ำอยู่เป็นเวลานานให้ทำยังไงเคลื่อนย้ายโดยการนำรถไปจอดในพื้นที่โล่งแจ้งให้ห่างจากอาคารและสิ่งปลูกสร้างอย่างน้อย15เมตรติดต่อศูนย์บริการและทีมกู้ภัยที่ชำนาญการด้าน EV โดยเฉพาะค่ะเมื่อเคลื่อนย้ายรถต้องแจ้งบริษัทล่วงหน้าว่าเป็นรถไฟฟ้าที่ผ่านการจมน้ำเพราะต้องยกแบบสไลด์ค่ะยกอย่างเดียวค่ะรถสไลด์เท่านั้นแล้วก็ใช้คู่มือประจำรถในการตัดระบบไฟแรงสูงของรถแต่ละคันแล้วก็ส่งเข้าตรวจเช็คระบบแบตเตอรี่อย่างละเอียดก่อนใช้งานห้ามกลับมาขับขี่เด็ดขาดจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบจากช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีเครื่องมือวัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าและตรวจสอบความชื้นภายในแบตเตอรี่อย่างแม่นยำนี่คือข้อห้ามสำหรับผู้ที่ใช้รถไฟฟ้าซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้เลยค่ะสวยสะดวกออปชันเยอะแต่เวลาชาร์จนี่ก็วุ่นวายกันหน่อยเดี๋ยวนี้ก็จุดบริการชาร์จแบตเตอรี่ก็เยอะขึ้นนะคะบางบ้านนี่ทำไว้ในบ้านเลยถ้าเกิดเจอภาวะน้ำท่วมแบบนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันนี่แหละขายยาแป๊บนึงค่ะพักจิบน้ำแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อสักครู่เดียวค่ะ
1: โปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดวงเรื่องราดำ
2: มาฉีดพวกถั่วพวกกระเจี๊ยบปลาละกอคั่วเหนียวกับอะไรนะวีซ่า2
3: วัคซีนเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียว
2: ใช่สูตรฉีดมะนาวฉีดมะละกอฉีดมะเขือฉีดกระเจี๊ยบถั่ว
3: แล้วเป็นไง
2: อะไรจ้ะ
3: แล้วก็
2: ดีอ่ะดีค่ะ
3: ดีนี่ไงคะมันดกกว่าเดิมมัน
2: ดกเจ็บทุกวันจริง
3: ดกเพี้ยนอนแมลงนะคะ
2: ไม่มีหรอกมันมีหอยอะไรในน้อยมันชอบกินไอ้กระเจี๊ยบไม่เยอะหรอกมันกินกระเจี๊ยบอย่างเดียวลูก
3: อย่างอื่นไม่มีโรคหนอนแมลงอะไรมากวน
2: ไม่มีเลย
3: กระเจี๊ยบดกไหมคะ
2: ดกเนี่ยเก็บทุกวันมะนาวก็ติดดิจังเลยแต่มะนาวเรายังไม่ได้เก็บนะวัวก็เก็บวัวก็ได้ดีอ่ะเหลือกินเลยล่ะเหลือกินได้ขายด้วย
3: ส่วนผักยาวเหรอคะ
2: ทั้งปักยาวทั้งบวบเนี่ยเหลือกินกล้าสั่งสักหน่อยเน
3: า
2: ะ
3: วันนี้สั่ง1ชุด
2: ครับ
3: ก 950ไม่มีค่าส่งฟรีเพราะว่าโทรติดหน้าไม
4: ค์เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต็งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าม
0: าติดตามฟังข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังค่ะเรื่องราวความพิเรนของคนคือเขากำลังเดือดร้อนน่ะน้ำท่วมดันทะลึ่งเอาเจ็ตสกีมาขับนึกว่าจะเท่ชาวบ้านเขาก็นึกว่าจะมาช่วยขออนุญาตด้วยความเคารพอุ้มขอใช้คำว่าทะลึ่งหน้าจริงไม่เท่เลยขับเจ็ตสกีมาซิ่งน้ำท่วมถนนเพชรบุรีตัดใหม่ชาวบ้านนึกว่าจะมาช่วยค่ะแต่ดันมาถ่ายคอนเทนต์คุณผู้ฟังค่ะแล้วไงจะแล้วไงก็เกมสิจ๊ะงานเข้ากลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโซเชียลเลยค่ะเพราะว่ามีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเผยให้เห็นถึงน้ำท่วมบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็เป็นบริเวณที่มีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากปรากฏว่ามีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนำคลิปภาพเจ็ตสกีลำหนึ่งซิ่งฝ่ากระแสน้ำท่วมโดยผู้โพสต์บอกว่าตอนแรกนึกว่ามาช่วยดูไปดูมาเขามาถ่ายคอนเทนต์ไม่รู้ว่าอยู่ช่องไหนมาทำอะไรกันแต่มันไม่เท่เลยครับชาวบ้านเขาเดือดร้อนทีมงานตากล้องที่มาถ่ายด้วยกันก็ไม่เท่เลยพูดจริงมันเป็นความเดือดร้อนของคนอื่นไม่ใช่แบบอย่างที่ดีและเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำคนอื่นเขาจะมาทำธุระแล้วก็กระทบคนอื่นแล้วก็เป็นอันตรายจากคลิปก็จะเห็นว่าเจ็ตสกีลำนี้เนี่ยขี่ฝ่ากระแสน้ำท่วมโชว์ลีลาขี่วนไปวนมาแล้วก็มีทีมงานมาถ่ายภาพเนี่ยค่ะโดยนึกว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันเท่มากแต่งานเข้าค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจตามตัวเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายจบดำเนินคดีสิจ๊ะคนดีๆเขาไม่ทำกันนะแล้วมาอ้างว่าไงป่ะจบนอกไม่รู้วัฒนธรรมและอยากสร้างรอยยิ้มไม่จริงมั้งวัฒนธรรมต่อให้จบที่ไหนก็เหอะขณะที่คนอื่นเขาเดือดร้อนน่ะจะมาทำเท่บนความเดือดร้อนของคนอื่นเนี่ยคนที่มีสำนึกดีๆเขาคงไม่ทำกันน่ะคุณผู้ฟังค่ะคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปก็มีท่ามกลางความวิพากษ์วิจารณ์ที่มันไม่เหมาะสมพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ภ พันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำริดภูมิกับสน.มักกะสันสั่งการเจ้าหน้าที่ตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางและจุดที่เกี่ยวข้องตามไปจับกุมมาผู้ขับเจ็ตสกีคือนายสอนอายุ28ปีและในพราวเป็นคนถ่ายคอนเทนต์พร้อมของกลางเป็นเจ็ตสกีสีเขียว1ลำเขาก็รับว่าเป็นบุคคลในคลิปและการกระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการที่ออกมาขับเพราะต้องการสร้างรอยยิ้มเห็นว่าคนทุกข์จากน้ำท่วมเป็นนักเรียนน้องไม่รู้วัฒนธรรมไทยจริงๆมันก็ไม่ใช่แค่วัฒนธรรมไทยนะไอ้ที่น้ำท่วมแล้วมันซิ่งเจ็ตสกีแล้วจะผิดกฎหมายอ่ะหรือว่าไม่เหมาะสมเนี่ยปุ้มว่าที่ไหนๆมันก็เหมือนกันอ่ะคนเขากำลังจะเดือดร้อนใช่ป่ะจะเป็นต่างประเทศหรือที่ไหนก็เหอะมันอยู่ที่สำนึกเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหานะคะกระทำการด้วยประการใดๆต่อผู้อื่นอันเป็นการทำให้ได้รับความอับอายเดือดร้อนรำคาญและการกระทำในลักษณะที่กีดขวางการจราจรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าเจ้าพนักงานส่วนในพราวก็แจ้งข้อหาค่ะกระทำการเป็นที่เดือดร้อนรำคาญและกีดขวางการจราจรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตเหมือนกันเขาชื่อในสอนเกียรติสิรินี่ค่ะดำเนินคดีไปโดยในวันนี้เจ้าหน้าที่จะส่งฟ้องศาลแล้วก็ริบเจ็ตสกีก่อนด้วยทีนี้สำนึกยังสร้างรอยยิ้มทำให้ใครยิ้มถามใครจะยิ้มออกน้ำท่วมจนจะถึงคอขับเจ็ตสกีมาแล้วมันเป็นคลื่นไงแค่ไอ้ทำให้เกิดคลื่นเนี่ยรถเขายังบอกให้ขับช้าๆเลยคิดได้นึกว่าตัวเองจะเท่ปรับเท่าไหร่ไม่รู้คงไม่สะดุ้งหรอกมั้งแต่สำนึกดีก็น่าจะมีขึ้นมาบ้างนะคะคุณผู้ฟังค่ะเอาเวลาหมดค่ะติดตามฟังข่าวกับปุ้มได้ในช่วง 5-6 โมงเช้าแบบนี้ที่นี่ทุกวันแล้วก็ 3-4 ที่จทล AM 1197และเดี๋ยวจบรายการนี้คุณผู้ฟังไปพบกับปุ้มได้ทางจทล AM 1197อีกช่วงหนึ่ง 6 โมงเช้าในข่าวรับอรุณนะคะติดตามฟังข่าวสดใหม่ไม่มีซ้ำกันได้อีกช่วงหนึ่งแล้วก็อย่าลืมนะฟังปุ้มแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำโทรสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025ตอนนี้หลังจากสถานการณ์น้ำเริ่มลดเราก็ต้องมาฟื้นฟูกันอะไรก็ตามที่แช่น้ำอยู่นานๆทำท่าเหมือนจะยืนต้นตายขอพื้นที่สีเขียวในลำต้นวัคซีนกับชีวภาพปราบราช่วยให้ฟื้นได้มากน้อยตามแต่สภาวะของพืชแต่ละชนิดคุณผู้ฟังติดต่อปุ้มแล้วกันรวมโปรโมชั่นของสมุนไพรจิราด้วยมีเวลาอีก3วันนะคะเลือกเลยค่ะจะเป็นโปรพอเพียงหรือว่าเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราแล้วก็พบกัน 6 โมงที่จทล AM 1197นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: โปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันข่าวดีสำหรับผู้ที
5: ่งานหนักพักผ่อนน้อย
6: หวยกินแฟนทิ้ง
5: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
7: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
8: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลียกระโดดเพ
9: คลียร์ฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
10: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: เนื่องในโอกาสวันที่28กันยายนพุทธศักราช2569เป็นวันครบรอบ109ปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนั้นศูนย์การทหารปืนใหญ่จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมมอบธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติไทยในวันนี้เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างการรับรู้ความสำคัญความเป็นมาของธงชาติไทยธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงยกเลิกใช้ธงชาติแบบช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นโดยให้ใช้ธงชาติแบบสีแดงสลับสีขาว5ริ้วประกอบกับในช่วงเวลานั้นประเทศไทย
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา6นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับกรมชลประทานเผยตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงยืนยันอย่างปกติไม่พบเขื่อนแตกหรือพังและ28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบชัวร์

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิคลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: โครงการชลประทานสระแก้วลงพื้นที่ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงหลังมีการเผยแพร่ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์โพสต์ระบุว่าอ่างเก็บน้ำแตกพร้อมแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงและเฝ้าระวังสถานการณ์โดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าตัวเขื่อนยังอยู่ในสภาพปกติไม่พบการพังทลายหรือการแตกตัวของเขื่อนตามที่มีการเผยแพร่อย่างไรก็ตามในช่วงนี้มีปริมาณน้ำและระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นโครงการชลประทานสระแก้วจึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามสถานการณ์น้ำระดับน้ำและสภาพอาคารชลประทานอย่างใกล้ชิดรวมถึงเฝ้าระวังบริเวณจุดเสี่ยงและรายงานสถานการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่องหากพบความผิดปกติหรือสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงโครงการชลประทานสระแก้วจะดำเนินการแจ้งเตือนและรายงานข้อมูลให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยทันทีเพื่อให้การติดตามสถานการณ์และการดูแลพื้นที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กรมชลประทานขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการและช่องทางของทางการเป็นหลักเพื่อป้องกันความสับสนและไม่ให้ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบสร้างความตื่นตระหนกในพื้นที่ธงไตรรงค์ไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นชาติแต่คือสิ่งที่สะท้อนรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของไทยมาอย่างยาวนานติดตามจากรายงานพิเศษครับ28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยวันที่คนไทยร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงไตรรงค์ไม่ใช่เพียงสัญลักษณ์ของชาติแต่

0: จึงเป็นโอกาสให้คนไทยได้ร่วมกันรำลึกถึงประวัติศาสตร์และตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองต่อสังคมและประเทศชาติเพราะธงชาติไทยไม่ได้มีเพียง3สีแต่สะท้อนถึงเรื่องราวความเสียสละและความผูกพันของผู้คนที่ร่วมกันสร้างประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้อิตครินบุญประเสริฐเรียบเรียง
1: และมาติดตามสภาพอากาศวันนี้ครับภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
3: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดนะครับพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวที่ผมเองภูมิใจมากๆมีท่านผู้ฟังบางท่านถามมาว่าเอ๊ะถ้ากินติดต่อกันนานๆได้ไหมเป็นเดือนเป็นปีตอบว่าได้ครับผมมีหลายท่านที่กินติดต่อกัน2ปี3ปีสุขภาพดีมากไม่มีปัญหาเพราะว่าเป็นพืชสมุนไพรที่ไม่มีสารกันบูดไม่มีสารเคมีโรงงานเราเป็นโรงงานใหญ่นะครับมีครม.ตอนประชุมครม.สัญจรนี่ก็ท่านก็เคยไปเยี่ยมกันก็สามารถที่กินติดต่อกันนานๆได้สมุนไพรที่ใส่เข้าไปนอกจากจะมีเนื้อมังคุดที่มีรสชาติอร่อยแล้วเนี่ยนะครับก็มีสมุนไพรหลายตัวในนั้นก็จะมีหนึ่งในนั้นก็จะมีสมอเทศสมอเทศนี่มีฤทธิ์ระบายอ่อนๆท่านผู้ฟังครับระบายเสมหะระบายลมแก้เสมหะนะทำให้เลือดลมมันเดินสะดวกเดินดีถือว่าเป็นสมุนไพรแบบโบราณของเรานะครับใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอยากให้ลองซื้อไปดื่มไปกินดูนะครับทุกอย่างเนี่ยคือผมพูดก็พูดไปนะครับแต่สิ่งที่จะประจักษ์เห็นชัดที่สุดคือต้องกินเองนะครับกินเองใช้เองเราถึงจะรู้ว่าดีแค่ไหนน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนารินนะครับจำง่ายๆน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินราคาขวดละ360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาหรือตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรที่0921045555
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: ท่านผู้ฟังครับในชั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นด้วยเรื่องเล่าสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเชิญรับฟังครับ
1: เรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับแม่คุณประยงแยกทางกับพ่อเสร็จแล้วแม่ก็มีสามีใหม่ไปอยู่กินกันแม่ย้ายจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปอยู่กับสามีใหม่ที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นบ้านเกิดของผู้ชายคนนั้นเขาสองคนพบรักกันระหว่างที่แม่ไปทำงานขายสินค้าอยู่ที่ร้านแห่งหนึ่งในตัวเมืองอยุธยาพ่อก็ไม่อาจจะรั้งแม่เอาไว้ได้นะส่วนนายประสงค์นี่ก็ไม่รู้จะช่วยอะไรได้ช่วยพ่อไม่ได้พ่อก็จำต้องยอมให้แม่ไปตามที่แม่ต้องการประสงค์ก็อยู่กับปู่ย่าแล้วก็พ่อกันต่อไปที่บ้านหลังเดิมนานๆแม่ก็โทรมาหาทีก็คุยกันวันหนึ่งแม่เล่าว่าแม่กับสามีใหม่ไปซื้อบ้านอยู่กันสองคนเป็นบ้านเก่าแต่ก็ตกแต่งทาสีเสื้อใหม่ก็น่าอยู่ไม่ใช่น้อยแม่ก็ถ่ายรูปส่งมาให้ดูด้วยมันก็แลดูดีบ้านเดี่ยวชั้นเดียวหลังไม่ใหญ่มีต้นไม้อยู่ข้างบ้านด้วยรั้วสูงหน่อยเป็นรั้วอิฐบล็อกเหมือนกับกำแพงแม่บอกว่าบ้านนี้มันออกจะแปลกๆที่แรกแปลกยังไงแม่ก็ไม่ได้บอกแต่ต่อมาแม่ก็ค่อยๆเล่าเพิ่มเติมเรื่อยๆก็ปรากฏว่า

0: ันเหมือนกับเป็นบ้านที่มีวิญญาณสิงอยู่เวลาที่ผู้ชายคนนั้นไปทำงานแม่ก็ต้องอยู่บ้านคนเดียวเพราะว่าแม่ไม่ได้ทำงานที่ไม่ทำงานก็เพราะว่าเขาไม่ยอมให้แม่ไปทำเหตุผลนั้นแม่ก็ไม่ได้บอกว่าทำไมไม่ให้ไปทำเขาไปทำงานเสร็จแล้วก็กลับมาค่ำทุกวันบางวันก็ดึกซะด้วยซ้ำแม่เล่าว่าราวๆสัก4 โมงเย็นแม่จะได้กลิ่นเหม็นโชยมากลิ่นนั้นไม่ได้โชยมาจากที่อื่นนะเพราะแม่ตามสูตรกลิ่นดูแล้วปรากฏว่ากลิ่นโชยมาจากในบ้านเป็นกลิ่นที่เหม็นเน่าบนกับกลิ่นเหม็นคาวๆ2 กลิ่นปนกันหน้าสะอิดสะเอียนเป็นที่สุดแต่บางวันก็ไม่มีกลิ่นนะแต่ถ้าจะมีก็ต้องมีราวๆ4 โมงเย็นแม่ไปอยู่ใหม่ก็ยังไม่สนิทกับเพื่อนบ้านก็ไม่ได้คุยกับใครแล้วแม่ก็ไม่กล้าไปคุยด้วยเพราะว่าคนพวกนั้นมองแม่ด้วยสายตาแปลกๆแม่ก็ไม่รู้ว่าพวกเขาคิดยังไงกับแม่แม่ก็บอกกับสามีใหม่ว่ามันมีกลิ่นเหม็นตอน4 โมงเย็นพอเขาอยู่บ้านในวันหยุดก็ไม่มีกลิ่นนี้โชยออกมาเขาก็เลยบอกแม่ว่าถ้ามีกลิ่นก็ออกไปอยู่นอกบ้านก่อนหมดกลิ่นแล้วค่อยกลับเข้าบ้านความจริงแม่หวั่นใจว่ามันจะมีสิ่งไม่ค่อยดีอยู่ในบ้านแม่ให้เขาลองถามใครสักคนว่าบ้านนี้ก่อนนั้นเคยมีสิ่งที่น่ากลัวอะไรบ้างหรือเปล่าเขาก็ไม่ได้ถามใครสักทีแม่ก็เล่าเรื่องนี้หลายหนให้คุณประสงค์ฟังต่อมาเขาก็เห็นว่าแม่ไม่มีเพื่อนก็เลยเอาลูกหมาตัวนึงมาให้แม่เลี้ยงมีคนเขาให้มาตั้งชื่อมาเสร็จสับว่าแพนด้าสีขาวๆขนปุยปุยเจ้าหมาตัวนี้ทีแรกมันก็ไม่ยอมอยู่ในบ้านมันจะหนีออกไปนอกบ้านเหมือนกับมันกลัวอะไรสักอย่างแม่ก็ต้องพยายามปลอบมันจนกระทั่งมันยอมอยู่ในบ้านแต่เท่าที่แม่สังเกตมันจะมองไปทางมุมบ้านด้านซ้ายมืออยู่ตลอดเลยแม่ก็มองดูตามมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรมันมองตรงนั้นแล้วก็หางตกเหมือนกับกลัวลนลานจะหนีออกจากบ้านถ้าไม่ติดประตูมุ้งลวดที่ปิดอยู่มันก็คงจะเพ่นจู๊ดออกไปแล้ววันหนึ่ง4 โมงเย็นพอมีกลิ่นเหม็นมันก็ส่งเสียงหอนเลยแล้วก็มองไปยังตรงมุมบ้านด้านซ้ายมือเหมือนกับว่ามันเห็นอะไรสักอย่างตรงนั้นมันทั้งร้องทั้งดิ้นวิ่งลนลานสลับกระหอนจะออกจากบ้านแม่ต้องเปิดประตูพามันออกไม่งั้นมันตะกายมุ้งลวดประตูพังแน่กลิ่นเหม็นนั้นโชยอยู่ราวๆ1 ชั่วโมงแพนด้าก็ค่อยๆสงบลงระหว่างชั่วโมงนั้นมันไม่ยอมเข้าบ้านแม่ก็ต้องอยู่กับมันที่นอกบ้านคอยอุ้มคอยกอดมันอยู่ตลอดตัวมันสั่นเหมือนกับหวาดกลัวอย่างมากเลยแล้วตาก็จะคอยมองเข้าไปในบ้านแม่ก็กลัวมากที่เห็นมันกลัวมากอย่างนั้นน่ะแม่ก็พลอยกลัวไปด้วยวันหนึ่งแม่ก็เล่าว่าแม่นอนหลับฝันเห็นมีผู้หญิงนอนคุดคูอยู่ในบ้านแกร่ผ้าหมดล่อนจ้อนเลยอยู่ตรงซอกมุมบ้านน่ะมันบังเอิญว่ามุมตรงนั้นมันตรงกับที่หมาจ้องมองแล้วหางตกซะอีกด้วยแม่ก็เลยบอกกับเขาว่าตรงนั้นน่ะคงจะมีอะไรอยู่แน่ๆเจ้าหมาแพนด้าไม่เข้าใกล้ตรงนั้นมองไปทีไรก็หางตกทำท่าตกใจเพ่นหนีไปชนประตูมุ้งลวดทุกทีนะแม่เล่าให้ฟังกลิ่นเหม็น4 โมงเย็นก็ยังมีอยู่เป็นช่วงช่วงหมาก็ตกใจตื่นอยู่ทุกครั้งแม่ชักประสาทกินบอกเขาว่าค้นหาความจริงได้แล้วอย่าปล่อยอย่างนี้เลยถ้าขืนไม่ทำอะไรสักอย่างก็จะไม่อยู่บ้านหลังนี้แล้วนะเขาก็สอบถามไปยังเจ้าของเก่าที่ขายบ้านให้ก็ได้รับคำตอบว่าบ้านไม่มีอะไรน่ากลัววันหนึ่ง4 โมงเย็นจู่ๆแพนด้าเห่าแล้วก็วิ่งหนีแม่กำลังกวาดบ้านหันควับมองไปตรงนั้นแม่ตกใจตาเหลือกเลยเพราะเห็นมีร่างหนึ่งอยู่ในมุมสลัวนั่นแหละยืนอยู่เป็นผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ด้วยร่างเปล่าเปลือยแต่ว่าร่างเปล่าเปลือยนั้นมันน่าสยดสยองทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยเปียกชุ่มน้ำเหลืองกลิ่นคาวเหม็นโชยออกมาจากร่างที่เปียกชุ่มนั้นทำให้แม่ถึงกับสำลักโอ้ผีแน่ๆเลยแม่คิดอย่างนั้นนะผีน้ำเหลืองมันมองแม่แม่ไม่อยากมองทิ้งไม่กวาดรีบอุ้มหมาเพ่นออกจากบ้านแม่ไม่กลับเข้าบ้านอีกเลยตราบจนกระทั่งเขากลับมาบ้านเขากลับมาหลังจากแม่โทรตาม1 ชั่วโมงต่อมาก็ถึงบ้านเขาเป็นคนเปิดประตูเข้าไปดูแต่เขาไม่เห็นอะไรอย่างที่แม่เห็นแต่แม่เนี่ยไม่กล้ามองเข้าไปเลยเขากลับมาบอกแม่ว่าไม่มีอะไรแต่แม่ขวัญหนีดีฝ่อเสร็จแล้วก็เลยบอกกับเขาว่าขอให้ย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นเถอะไปเช่าบ้านอยู่ก่อนก็ได้แต่ถ้าจะให้อยู่บ้านผีน้ำเหลืองนี่ไม่ยอมอยู่แล้วแม่ไม่ยอมเข้าบ้านแม้ว่าเขาจะอยู่ด้วยคืนนั้นก็เลยต้องไปเช่าโรงแรมนอนแล้ววันต่อมาก็ไปหาเช่าบ้านอยู่กันค้นหาความจริงจากเพื่อนบ้านโดยที่เขาเป็นคนสอบถามคนนั้นคนนี้แม่บ้านคนหนึ่งก็เล่าให้เขาฟังว่าบ้านนั้นนะก่อนที่เขาจะซื้อนะเป็นบ้านให้คนเช่า หลายปีก่อนนี้นะวันหนึ่งก็มีหญิงสาวคนหนึ่งตายเปลือยอยู่ในบ้านคนฆ่าก็คือสามีของเธอนั่นแหละฆ่าแล้วก็ทิ้งศพปิดบ้านเอาไว้จนเน่าเหม็นน้ำเหลืองเยิ้มไปทั้งตัวกลิ่นเน่าโชยออกมาถึงได้มีคนไปพบศพแม่รู้อย่างนั้นก็สอดคล้องกับที่แม่รู้เห็นมาเวลา16:00 น.นั้นมันก็คือเวลาที่ผู้หญิงน่าสงสารคนนั้นโดนฆ่าตายฆาตกรก็คือสามีขี้หึงของหล่อนเอาเชือกรัดคอซะตายราวๆ16:00 น.แล้วก็ทิ้งศพแผ่นหนีไปแต่ในที่สุดก็โดนจับได้ในที่สุดครับครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งที่คุณประสงค์เล่าให้ฟังครับ
1: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตองห้าตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้เมตตาซื้อน้ำมังคุดไปดื่มไปกินไปทานกันก็ขอฝากอีกนะครับผมฝากว่ายังไงฝากว่าถ้าเรากินดีถ้าเราใช้ดีก็ขอให้บอกต่อเหมือนเราเอารถไปซ่อมที่อู่นะซ่อมอู่ไหนเขาซ่อมดีไหมราคาไม่แพงช่างก็ทำดีดีบอกต่อท่านผู้ฟังก็เป็นบุญของเราเราใช้ปุ๋ยยี่ห้อไหนดีใส่แล้วต้นไม้มันดีเราก็บอกต่อนะครับก็ขอบพระคุณมากๆท่านผู้ฟังที่มีอุปการะคุณกินกันทั้งทั่วประเทศทั่วประเทศนะครับก็ขอฝากเอาไว้เพื่อว่าเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ท่านผู้ฟังหลายๆคนจะได้มีโอกาสได้ฟังนิทานดีๆเรื่องราวดีๆอยู่ด้วยกันนานๆท่านผู้ฟังครับทิพมงคลตองห้าตราพนารินน้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดนะครับ24ชนิดนี้ก็คุ้มนะครับท่านผู้ฟังอยู่ในขวดเดียวฝากเอาไว้ครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟัง
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารี

0: ีนั้นบ้านหนองปลาไหลนี่แห้งแล้งกว่าทุกปีชาวนานั่งถอนหายใจทิ้งไปวันๆแผ่นดินแห้งแล้งแตกระแหงใบไม้เหลืองปลิดปลิวหล่นลงพื้นความเขียวของท้องทุ่งนี่หายไปคงเหลือไว้แต่ต้นหญ้ากอข้าวที่ยืนต้นตายฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลเปลวแดดร้อนระอุแผดเผาท้องทุ่งแห้งแล้งเหมือนกับว่าความร้อนแรงนั้นมันจะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆตาเหม็นแกนั่งถอนหายใจอ่อนล้ากับชีวิตที่ต้องเผชิญยามวนใบตองก็ถูกจุดสูบฆ่าเวลารอคอยช่วงแดดร่มลมตกถึงจะแบกจอบออกตะกายหาอาหารมายาไส้ให้ผ่านพ้นไปวันต่อวันคนหนุ่มคนสาวก็เก็บเสื้อผ้าขึ้นรถสองแถวบากหน้าเข้าเมืองเข้ากรุงเหมือนกับทุกครั้งที่เกิดวิกฤตภัยแล้งด้วยความหวังและเพื่อความอยู่รอดเหลือเพียงแต่ตาเหม็นกับยายหมาสองตายายซึ่งสังขารไม่เอื้ออำนวย
1: นี่แกจะนั่งอีกนานไหมเนี่ยตาเหม็นข้าวนึ่งจะสุกอยู่แล้วนะโว้ย
0: เสียงยายหมาตะโกนออกมาจากนอกชานตาเหม็นลุกพรวดคว้าด้ามจอบแบกฝ่าเปลวแดดตรงไปยังห้วยท้ายหมู่บ้านซึ่งปัจจุบันไม่ได้หลงเหลือสภาพของลำห้วยที่สมบูรณ์เหมือนก่อนแล้วน้ำในลำห้วยแห้งขอดจนดินแตกระแหงตาเหม็นแกก็ยกมือปาดเหงื่อออกจากดวงหน้าก่อนที่จะลงมือใช้จอบขุดหาหอยขมที่ฝังตัวอยู่ใต้พื้นดินหนีความแห้งแล้งแล้วก็หวังว่าจะรอดพ้นจากเพศภัยทุกชนิดเพื่อรอคอยน้ำฝนซึ่งจะหล่อเลี้ยงชีวิตพวกมันให้คงอยู่สืบลูกสืบหลานต่อไป
2: โอ้ยบ้าจริงๆใครมะมันมือไวมาหาก่อนกูวะเนี่ย
0: ตำเหม็นแกมองความแห้งแล้งของลำห้วยซึ่งครั้งอดีตมีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์แต่ตอนนี้ไม่หลงเหลือภาพเหล่านั้นแล้วก้นลำห้วยมีร่องรอยการขุดหาปูปลากบหอยที่หลบหนีความแห้งแล้งด้วยการฝังตัวเองให้จมอยู่ใต้พื้นดิน
2: มันขุดกันจนพรุนไปหมดแล้วเฮ้ยพวกเวรเอ้ยแล้วคนแก่อย่างข้าจะเอาอะไรยาไส้วะ
0: ตำเหม็นก็ก้มหน้าก้มตาขุดค้นหาสรรพชีวิตที่น่าจะมีชีวิตรอดแกภาวนาขอให้เจอสัตว์จำศีลสักตัวหนึ่งเหงื่อชุ่มแผ่นหลังความร้อนนี่เหมือนจะไม่เคยลดลงเลยแม้ว่าตะวันจะคล้อยต่ำลงเรื่อยๆตำเหม็นก็นึกถึงแกงขี้เหล็กใส่กระดูกหมูเมื่อวานแล้วก็เร่งมือค้นหาสิ่งมีชีวิตด้วยความหวัง
2: บ้าที่สุดเลยโอ้ย
0: ตำเหม็นแกหลบแดดก็ไปนั่งพักใต้ต้นตะแบกใบเหลืองยืนต้นหงอยๆเงาๆแกถอนให้ใจแรงๆออกมาอย่างท้อแท้ก่อนจะยกชายพระเขาม้าขึ้นเช็ดเหงื่อหลับตานึกถึงแกงขี้เหล็กฝีมือยายหมาที่ปรุงอย่างง่ายๆใส่กระดูกหมูตากแห้งความแห้งแล้งโน่นนานแม้แต่หนังวัวที่ตากไว้ใส่แกงก็ไม่เหลือแล้วตาเหม็นนึกถึงหน้าของหลานชายที่บากหน้าเข้าไปทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟตามร้านอาหารแล้วก็ยิ้มอย่างชื่นใจแม้ว่าหลานชายจะไม่ได้ส่งเงินทองมาเลี้ยงดูแกมากมายแต่ก็ทำให้ชีวิตที่เผชิญภัยความยากลำบากของคนแก่วัยเกือบ70อย่างแกกับภรรยาอยู่รอดไปชนิดเดือนต่อเดือน
2: ไอ้น้อยเอ้ยบ้านเรามันเปลี่ยนไปแล้วข้าวสารก็ต้องซื้อเขากินท้องนามันเปลี่ยนไปแล้วนะลูกเอ้ยถ้างานที่กรุงเทพมันดีก็อย่ากลับมาที่บ้านเราอีกเลยนะลูกนะ
0: ตาเหม็นฝากจดหมายไปกับเพื่อนๆของหลานชายที่กลับมาเยี่ยมบ้านในช่วงสงกรานต์ซึ่งหลานชายของแกไม่ได้กลับมาเพราะเจ้าของร้านไม่อนุญาตให้พนักงานลาในช่วงวันหยุดยาวๆตาเหม็นแกมองเปลวแดดเต้นระยิบก่อนที่จะลุกขึ้นแบกจอบกลับบ้านอย่างหงอยๆเหมือนเช่นทุกครั้งที่มาหาหอยมาขุดกบวันนี้ก็เป็นเช่นทุกวันที่คนอย่างแกต้องพบกับความผิดหวังกลับไปยายหมาคงจะพอเดาทางได้ถูกแกลงมือทำกับข้าวอย่างง่ายๆรอคอยสามีโดยไม่รอท่าช่วงเวลานั้นเองก็มีเสียงใสๆของหญิงวัยกลางคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดที่หน้าบันไดบ้านแล้วก็มาร้องเรียก
1: ยายหมาซื้อกบไปทำกับข้าวไหมจ๊ะ
0: หญิงชราก็ละมือจากการแกงมันลุกพรวดสาวเท้ามาชะโงกหน้ามองลงไปที่ตีนบันไดก็พบกับแม่ค้าหน้าคมสองนาง หิ้วถังใส่กบตัวอ้วนๆมัดด้วยตอกเป็นคู่ๆมีเศษดินเศษทรายโรยตัวกบแล้วก็พรมน้ำจนดินที่โรยตัวกบชุ่มชื้นมองเผินๆเหมือนอย่างกับว่ากบในถังนี่เพิ่งจะขุดค้นพบจากลำห้วยแต่ยายหมาผู้ผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคชนรู้ได้ในทันทีว่ากบในถังนั้นมันไม่ใช่กบที่ขุดค้นพบตามธรรมชาติเพราะเนื้อตัวมันอวบอ้วนแม้ว่าเจ้าของจะพยายามทำให้เหมือนประหนึ่งว่าเพิ่งจะขุดมาได้ก็ตาม
3: ฟังกันต่อนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชฟังแล้วก็เพลินสนุกสนานจากน้ำมกุฎตราพนารินทร์ครับท่านผู้ฟังน้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้สำหรับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเอาอย่างนี้นะครับปัญหาเรื่องสุขภาพคืออะไรก็คือสุขภาพมันไม่ปกตินี่แหละอยู่มานานเกิดมานานมีปัญหาก็คือทุกคนคือคนเราเนี่ยท่านผู้ฟังครับร่างกายมันเสื่อมทุกคนเสื่อมมากเสื่อมน้อยก็เสื่อมทุกคนนะครับชราธรรมมหิชรังอนาตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ไปได้มรณธรรมมหิมรณังอนาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความตายไปได้พยาธิธรรมมหิพยาธิงอนาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความเจ็บไข้ไม่ได้ไปได้คือเจ็บป่วยเนี่ยมันเป็นกันได้ทุกคนเราห้ามไม่ได้แต่เราชะลอได้แก่ได้ทุกคนเราห้ามความแก่ไม่ได้แต่เราชะลอมันได้ตายทุกคนเราห้ามความตายไม่ได้แต่เราชะลอให้ตายช้าได้อยู่ที่ตัวเราเองนะครับทีนี้วิธีการชะลอก็จะมีหลายอย่างนะครับการออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรงระบบหมุนเวียนโลหิตให้มันไหลดีๆนะครับการพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารถูกสุขลักษณะนะครับที่สำคัญคือคิดบวกคิดดีมองโลกในแง่ดีมีความปรารถนาดีกับเพื่อนมนุษย์กับคนที่เรารักรู้จักใครก็โอ้เอ็นดูสงสารเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือเราก็ต้องมีตัวช่วยทุกอย่างมีตัวช่วยจะดีนะครับมีตัวช่วยถ้ามีตัวช่วยเยอะๆนี่ก็จะยิ่งดีนะครับตัวช่วยอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะนำเสนอท่านผู้ฟังที่รักนะครับก็อยากจะให้ทดลองเพราะบางครั้งนี่ผมอธิบายมากเกินไปมันก็ไม่ดีเพราะว่ามันเหมือนกับ เราโฆษณาอะไรที่มันเกินจริงมันก็จะเป็นปัญหาก็บอกให้ตรงๆว่าอยากให้ทดลองกินแค่นั้นเองน้ำมังคุดทุกท่านก็รู้ว่ารสชาติมันอร่อยสมุนไพรทุกท่านก็รู้ว่าดี20กว่าตัวทุกท่านก็รู้แล้วว่าสมุนไพรทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับเราก็สกัดแล้วก็นำมาในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากจนเกินไปนักไม่ใช่กินสมุนไพรมากแล้วจะดีนะครับท่านผู้ฟังกินอะไรก็แล้วแต่พอเหมาะพอควรทางสายกลางอันนี้ดีนะครับพอเหมาะพอควรทางสายกลางอันนี้ดีนะครับแล้วก็ลองซื้อหามากินดูน้ำมังคุดตราพนารินทร์สินค้ามีมาตรฐานนะครับมีอย.เราเน้นมากเรื่องความสะอาดนะครับเรื่องความสะอาดต้องใส่ขวดแก้วมีคนเขาเคยเสนอว่าถ้าใส่ขวดพลาสติกนี่ราคามันจะถูกใช่แต่ผมบอกว่าถ้าเพื่อสุขภาพแล้วใส่ขวดพลาสติกเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อสุขภาพแล้วมันไม่ดีพอต้องขวดแก้วขวดแก้วแล้วฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงอุลตราไฮเทมเพอเรเจอร์หรือเราที่เรียกว่า UHT แล้วปิดฝาล็อกเอาไว้ไม่ให้ลมเข้าถ้าลมเข้าแล้วเสียเพราะไม่ได้ใส่สารกันบูดฉะนั้นใครที่เปิดขวดออกมาปั๊บเนี่ยถ้ามันไม่มีลมเข้าเนี่ยนะครับนั่นก็คืออาจจะบูดต้องมีลมเข้าค่อยๆแฟบเปิดแล้วมีเสียงลมเข้าค่อยๆเพราะเราพอเราไล่ลมออกเจอความร้อนไล่ลมออกแล้วเราก็ปิดเอาไว้เก็บไว้ได้2ปีถ้าลมไม่เข้าแต่ถ้าเปิดขวดไว้แล้วนี่ต้องแช่ตู้เย็นนะครับถ้าไม่แช่ก็ต้องกินให้หมดภายใน3วัน4วันต้องกินให้หมดเพราะว่าถ้าลมเข้าแบคทีเรียเข้าเชื้อโรคเข้าแล้วนี่มันก็มีโอกาสบูดได้ฉะนั้นเราก็เน้นเรื่องสุขภาพนะครับท่านผู้ฟังเน้นว่าเราต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้เราก็จะพยายามทำให้มันดีเท่าที่เราทำได้ในเรื่องความสะอาดเรื่องความปลอดภัยนะครับใส่ขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำให้นะครับคือให้มันสะอาดที่สุดนั่นแหละอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ทดลองกินดูนะครับส่วนกินแล้วจะเป็นยังไงแบบไหนต้องสัก15วันนะครับฝากเอาไว้10วัน15วันแล้วก็จะรู้เองน้ำมังคุดตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับ ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดสุรินทร์นะครับฟังเสียงของคนที่ชอบมือชานะครับดื่มน้ำมะกรูดเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วพิจารณาดูครับท่านผู้ฟัง
4: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้อยู่กับคุณแม่หรือคุณพี่ไม่รู้ชื่อ
5: เฮ้
4: ชื่ออะไรครับ
5: เปียทิพย์จ้ะศูนย์กลางค่ะ
4: เปียทิพย์ศูนย์กลางอายุเท่าไหร่ครับแม
5: ่63
4: 63ปี
5: จ้ะ
4: ครับผมอยู่บ้านเลขที
5: ่40ค่ะ
4: 40
5: บ้านตามี
4: บ้านตามี
5: ตำบลเฉียง
4: ตำบล
5: เมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
4: จังหวัดสุรินทร์ครับเข้าเรื่องเลยเพราะว่าวันนี้มากันเยอะนั่งกันอยู่10กว่าคน10กว่าคนคือมีประสบการณ์ในการกิน
5: จ้ะ
4: วันนี้มาถามเฉพาะบ้านตามีอย่างเดียวนี่10กว่าก่อนที่จะมาดื่มน้ำมังคุดนี่แถวนี้เขาเรียกอะไรเรียกชื่อเล่นชื่อเล่นแม่
5: เปื่อยเปื่อย
4: แม่เปื่อย
5: จ้า
4: อย่างนี้เดี๋ยวเปียทิพย์นี่มันเหมือนนางเอกหนังมากเลย
5: จ้า
4: แม่เปื่อย
5: จ้า
4: แม่เปื่อยก่อนมาดื่มนี่สุขภาพมันเป็นยังไงบ้าง
5: มันเจ็บหัวเข่าเจ็บตรงนี้แล้วก
4: ็ตรงนี้คืออะไร
5: ตรงนี้มันอ่อนเฉยๆมันไม่เจ็บค่ะ
4: เอาระบุเจ็บอะไรมั่งตรงนี้ผู้ฟังอยู่ทั้งบ้านฟังไม่ออกคืออะไร
5: เ
4: อเจ็บหัวเข่าแล้วก็อะไรอีก
5: แล้วก็นี่โคนขานี
4: ่โคนขาแล้วก็ตรงไหนอีก
5: แล้วก็ชาม
4: ือ
5: เวลานั้นมันก็งิ่งๆๆเก่า
4: คือที่ต้องให้ระบุเพราะว่าผมน่ะเห็นแต่คนฟังไอ้ตรงนี้มันตรงไหนมันนึกตามไม่ออกตรงนี้ม
5: ันจะพูด
4: ตรงนั้นมั่งตรงโน้นมั่งมันนึกไม่ออก
5: แล้วก็ตรงนี้มัน
4: ตรงนี้คือเอว
5: ค่ะ
4: เอว
5: มันแบบ
4: บันเอว
5: อ่อน
4: ตัวอ่อนลง
5: จ้ะ
4: ตัวอ่อนลงไม่มีแรงเยินเดินเริ่มคล่อมยัง
5: อย่าดึกไม่เวลาเดินตรงไปมันงงๆๆไปมันอ่อน
4: เลยคือตัวนี่ตรงแต่เวลาเดินไปมันค่อยอ่อนลงอ่อนลงงอลงเดินไปไกลไม่มันอ่อน
5: ไกลขนาดนี้ไปถึงบ้านนู้นแล้วค่ะ
4: อ๋อประมาณ100เมตร
5: จ้ะ
4: ตัวก็เริ่มอ่อนลงเหมือนแรงมันไม่ดี
5: จ้ะ
4: มันเริ่มทรงตัวไม่อยู
5: ่จ้ะ
4: ขาก็ปวด
5: จ้ะจึ๊กร
4: ้
5: อน
4: จ้ะเป็นหนักๆนี่มันเป็นยังไงเวลาเป็นมาก
5: ๆก็เดินก็ปลุกเพลงเหมือนกันเลยค่ะ
4: ปวดกับเพลง
5: จ้ะ
4: ปวดตลอดเวลาไหมหรือว่าปวด
5: ไม่เดี๋ยวปวดนานๆก็เป็นอีกนะเดี๋ยวก็หาย
4: แต่ก่อนไปรักษายังไง
5: ไม่ได้รักษาได้เลย
4: ไม่ไปโรงพยาบาลเลย
5: ไม่ค่ะ
4: ทำไมไม่ไป
5: ก็เดี๋ยวปวดเดี๋ยวหายไม่รู้จะไปยังไงเวลาเราจะไปก็หายแล้ว
4: พอรำคาญ
5: จ้ารำคาญ
4: แล้วมือมันเป็นยังไงมั้ง
5: มือยายทำงานทอผ้าใช่ไหม
4: ทอผ้า
5: เอาสวยลงหยิบนี่ก็ง
4: อ
5: ไปงี้หยิบตรงนี้ก็งอเดี๋ยวก็เป็นทุบ
4: ต้องมาทุบ
5: จ้า
4: ทอผ้ามือจับกระสวยเวลาสอดกระสวยไปแล้วมืองอค้างต้องมาทุบออกอ
5: ๋
4: อจริงจริงต้องจ้างเด็กคอยทุบมือนั่น
5: แล้วก็พอกินเอาพอถามเขาก็ยายตุ้มเขาบอกว่าของตะบอยเอามาแกก็ไม่รับทานใช่ไหมก็เลยมาให้ป้ามาก็ลองกินแล้วก็มันก็ไม่เป็นไรเลย
4: ไม่เป็นแล้วไม่ปวดเอวแล้ว
5: จ้ะมันไม่ปวดดอกแต่มันอ่อนนะนี่นี่มันไม
4: ่ก็คือรู้จักน้ำมังคุดจากพ่อบอย
5: ตะบอย
4: ตะบอยก็คือแกเดินขาเป๋เพราะว่าเส้นมันยืด
5: จ้ะ
4: กินแล้วดีขึ้นเลยไปถามแกซื้อมากินปวดเท่าไหร
5: ่360ค่ะ
4: 360บาทโอเคราคาเดียวกันทั่วประเทศ
5: จ้ะ
4: ซื้อมากินดู
5: จ้ะ
4: กินขวดแรกเป็นยังไง
5: นี่เพิ่งกินขวดแรกนะ
4: เพิ่งกินขวดแรกได้เนี่ยไอ้ที่ถามเนี่ย
5: จ้า
4: โอ้ตายนึกว่าจะกินมา 4-5 ขวดแล้วขวดแรกยังดีขนาดนี้
5: เนี่ยดี
4: ตรงนี้พูดจริงหรือพูดเล่น
5: พูดจริงค่ะไม่ได้พูดเล่น
4: กินมากี่วันแล้ว
5: หมดวันนี้แหละยาว
4: หมดวันนี้พอดี
5: จ้า
4: ถึง7วันมั้ย
5: จ้ากินหลายวันเพราะว่าเงินมันไม่ค่อยมีก็ค่อยกิน
4: จิ๊บจิ๊บ
5: จ้า
4: เพิ่งหมดขวดนึง
5: จ้า
4: เอาละหมดขวดนึงพูดชัดๆห้ามโกหก
5: ไม่โกหก
4: อะไรมันดีขึ้นบ้างเอา1
5: ตรงนี้แหละค่ะ
4: ตรงนี้คือเอวเขาไม่รู้บั้นเอว
5: แล้วก็ตรงนี้ก็ค่อยยังชั่วแต่มันยังอยู่จิ๊กๆๆๆเนี่ยมันสงสัย
4: แต่ว่าตรงขามีจิ๊กๆๆๆอ๋อจิ๊กๆก็คือเส้นเลือด
5: จ้า
4: เส้นเลือดมันเริ่มฟื้นฟู
5: จ้า
4: เส้นประสาทมันเริ่มทำงานขึ้นมันก็จิ๊กๆๆๆๆๆจ้าแล้วที่มือเป็นไงบ้าง
5: มือก็ค่อยยังชั่วแล้ว
4: ค่ะก็ยังชั่วนี่ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต
5: ์ประมาณ50แล้ว
4: 50แล้ว
5: จ้า
4: ขวดเดียวนี่นะ
5: จ้า
4: ฟังดูคือไม่ใช่เลยหรอกคือบางทีท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านได้ฟังเสียงแม่เปีย
5: แม่เปื่อย
4: แม่เปื่อยพูดนี่บางครั้งนี่มันเหมือนกับว่า มันเวอร์
5: จ้
4: าบางทีเขาอาจจะไม่เชื่ออาจจะสงสัย
5: จ้าสงสัยค่ะ
4: เพราะว่าเพิ่งกินมาขวดเดียวแต่ว่าอาการนี้ก็คือความจริง
5: จ้าความจริงค่ะ
4: นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าฟังแล้วท่านไม่เชื่อท่านก็มาถามแม่เปื่อยพร้อมที่จะยืนยันยืนยันก็คือมาที่บ้านตามี
5: จ้า
4: ตอนนี้เขารู้จักหมดไหม
5: ลุงวอยก็ได้
4: ตอนนี้เขารู้จักหมดนะ
5: จ้ารู้จักหมด
4: ตำบลเฉียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
5: จ้า
4: ดีใจไหมถามจริง
5: ดีใจค่ะ
4: ดีใ
5: จ
4: แต่ก่อนไอ้ตัวมันงอลงง้อมลงอีกกลัวไหม
5: กลัวค่ะเพราะว่าตั้งยายตาพ่อแม่แกก็ค่อมกลัวมันจะเป็นเหมือนพ่อแม
4: ่แม่ก็ค่อม
5: จ้าแม่ก็ค่อมอายุมากแล้วถึงจะค่อมอันนี้63มันจะไปแล้ว
4: ไม่อยากค่อม
5: จ้าน
4: อกจากมือชา50หายไป 50% แล้วก
5: ็ยังตรงนี้เลยไป
4: เข่าแล้วก็เอวหายปวดแล้วก็ไม่ค่อมน่ะมีอะไรมันดีขึ้นบ้าง
5: จ้ะ
4: กินได้นอนหลับเจริญนะ
5: นอนหลับค่ะแต่กินก็อย่างนั้นแหละพอ
4: เบาตัวไหม
5: จะเบาค่ะ
4: เบาตัวสบายตัวไหม
5: จะเบาสบาย
4: ถึงนาทีนี้มีความสุขไหม
5: ทางทางนี้จ้าทางนี้จากนี้ไปตรงนี้ตรงนั้นเลยยังไม่ตรงไอ้หัวเข่าลงไปเนี่ย
4: ใจเย็นเพราะว่าเราร่างกายเราใช้งานมา60กว่าปี63ปีนะครับ
5: แล้วทำงานหนักด้วย
4: ทำงานหนักด้วยค่อยๆฟื้นฟูดูแลตัวเองนะครับกินน้ำเยอะๆพักผ่อนให้เป็นเวลาแล้วกินอาหารเป็นเวลาออกกำลังกายหน่อยแต่บ้านเราออกกำลังกายอยู่แล้วเพราะทำงานเยอะกันนะครับเดี๋ยวสุขภาพก็ค่อยๆดีขึ้นแต่อย่าลืมทานน้ำเยอะ
5: ๆ
4: กินน้ำตามอย่างน้อยแก้วใหญ่แก้วหนึ่งแล้วก็ช่วงกลางวันเราก็จิบน้ำบ่อยๆนะครับมันจะช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตเราดีขึ้นระบบขับถ่ายเราดีขึ้นสุขภาพจะได้แข็งแรงนะทางบริษัทก็ดีใจกับแม่เปื่อยนะครับก็ถือว่าเป็นบุญของเรากินถูกครับผมให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองหายไวๆสาธุครับผมขอบคุณครับ

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังพอมีเวลาเหลือครับท่านผู้ฟังมาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญครับ
2: เชื่อกบเลี้ยงเหรออีตีบยายหมาถามพร้อมกับรูดซิปกระเป๋าเสื้อคอกระเช้าล้วงเงินออกมานับอย่างช่างใจสายตาอ่อนล้ามองทางรอคอยว่าสามีคู่ทุกข์คู่ยากจะกลับมาด้วยมือเปล่าอย่างที่ตัวคาดการไว้หรือเปล่า
3: ผัวฉันไปขุดหามาจากบ้านใต้เจ้ยายฉันขายถูกๆนะคู่ละร้อยเอง
2: ยายหมาตาลุกวาวเลยเงินในกระเป๋าเสื้อมีแค่40บาทเท่านั้นน่ะ
3: ทำไมมันขุดมาได้เยอะแยะนักอะกบเลี้ยงเองก็บอกมาเถอะบอกมาตรงๆ
2: นางตีบก็หันไปมองหน้าลูกสาวซึ่งนั่งซ้อนท้ายหิ้วถังกบก่อนที่จะถอนให้ใจเซ็งๆออกมา
3: โธ่ยายสมัยนี้กบนากับกบบ้านมันจะต่างกันตรงไหนแล้วจะรอแต่หากบในห้วยหนองคลองบึงมันจะมีหลงเหลืออยู่อีกหรือยายยุคสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะยาย
2: ยายหมานั่งลงมองถังกบก่อนที่จะเมินหน้าหนีนึกอยากจะได้กบมาต้มใส่แกงเหมือนกันแต่ราคาที่เจ้าของตั้งไว้แกสู้ไม่ไหวจริง
3: ๆข้าไม่นิยมหรอกอีกอย่างเมื่อวานนี้ตะเหม็นก็เพิ่งจะขุดได้มาตัวหนึ่งเอาไว้วันหน้าละกันนะอีตีบ
2: นางตีบก็ยิ้มแห้งๆก่อนจะสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์จากไปอย่างรวดเร็ว
3: ยายหมานั่งมองทางแกงของแกเป็นแกงมันใส่พริกกับเกลือเฉยๆไม่มีเนื้อสัตว์เป็นตัวชูรสกำลังเดือดคาเตาไฟอยู่พอดี
2: หญิงชราก็นั่งมองท้องฟ้าและความแห้งแล้งของท้องทุ่งพึมพำก่นด่าเทวดาฟ้าดินออกมาด้วยความคับแค้นใจ
3: จะได้อะไรติดไม้ติดมือมาบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ตาเหม็นเอ้ย
2: เสร็จแล้วยายหมาก็มองสามีที่วางจอบพิงต้นมะขามหน้ากระท่อมก่อนจะล้างเท้าขึ้นบันไดมานั่งหงอยหงอยเพียงเท่านั้นหญิงชราก็ไม่ได้ปริปากถามต่อลองสีหน้าสามีหม่นหมองขนาดนี้ไม่ต้องบอกแกก็เดาคำตอบได
3: ้อย่าไปคิดมากเลยตาเหม็นมีอะไรก็กินมันอย่างนั้นแหละ
2: ยายหมาก็ยกสำรับออกมานั่งชันเข่ามองสามีคู่ทุกข์คู่ยากที่ล้างมือเพื่อจะเปิบข้าวมื้อเย็นนางหวาดแมวที่เลี้ยงไว้ก็มีสภาพไม่ต่างจากผู้เป็นนายสักเท่าไหร่มันมองข้าวเหนียวที่ผู้เป็นนายปั้นโยนให้ตรงหน้าอย่างหมางเมินสองผัวเมียลงมือกินข้าวมื้อค่ำอย่างเซ็งๆก่อนที่จะหันกลับไปมองที่ลานดินหน้าบ้านเมื่อเสียงของผู้ชายวัยกลางคนร้องเรียกชื่อของตัวที่หน้าบ้าน
3: ลุงเหม็นลุงเหม็นมีอะไรวะไอ้ทิดเข้ม
2: ตาเหม็นล้างมือขณะที่ยายหมาเก็บตำรับเข้าไว้ในตู้กับข้าวอย่างรวดเร็ว
3: ฉันเอาปลาช่อนมาขายอะตาเหม็นไม่แพงหรอกตัวละ60บาทเอง
2: ทิดเข้มขึ้นมานั่งบนขั้นบันไดขั้นบนสุด ในขณะที่ตําเหม็นถลาเข้าไปชะโงกดูปลาช่อนขนาดข้อมือเด็กวัย5ขวบอย่างช่างใจก่อนที่จะหันไปสบตากับยายหมาผู้เป็นภรรยาใจนึงก็อยากจะลิ้มรสเนื้อปลาช่อนเต็มแก่แต่เมื่อนึกถึงเงินที่หลานชายส่งมาจุนเจือเพียงเดือนละ 2,000 บาทภาพปลาช่อนต้มส้มใบมะขามอ่อนก็อันตรธานหายวับไปในพริบตาเองไปหามาจากที่ไหนได้ทิศทำไมมันมากมายอย่างนี้ตําเหม็นก็มองปลาช่อนเกือบ10ตัวในถังอย่างชื่นชมฉันไปช่วยบ้านใต้เขาลอกคลองจะตาช่วยอุดหนุนฉันหน่อยนะพรุ่งนี้โรงเรียนไอ้แดงมันจะเปิดเทอมแล้วทิดเข้มใช้ลูกชายเป็นสื่อในการตลาดต่างๆเอ็งบอกข้าตรงๆเถอะปลาช่อนนี่ปลาเลี้ยงใช่ไหมข้าดูออกนะอีกอย่างในบ้านใต้มันลอกคลองปีละครั้งแล้วมันก็เพิ่งจะลอกไปเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองทีนี้หนุ่มใหญ่วัย40เศษยิ้มจนเห็นฟันเหลืองอย่างยอมจำนนแหมตะเหม็นน้ำท่าบ้านเรามันแห้งแล้งขนาดนี้จะไปหาปูปลาจากห้วยหนองคลองบึงมาจากไหนเขาก็เลี้ยงกันทั้งนั้นแหละยายหมอนแกเพาะจิ้งหรีดอีตีบมันก็เลี้ยงกบส่วนฉันก็เลี้ยงปลาช่อนตาสมก็เลี้ยงแมงดาตาจะหาปูปลาด้วยวิธีเดิมๆจากแหล่งธรรมชาตินะไม่มีแล้วนะตาตะเหม็นแกก็มองปลาช่อนในถังก่อนที่จะถอนให้ใจหนักๆออกมาเออปลาช่อนเลี้ยงเนื้อมันไม่ค่อยอร่อยไม่เหมือนปลาช่อนธรรมชาติหรอกข้าก็อยากจะช่วยซื้อแต่เมื่อวานเนี่ยข้าเพิ่งจะได้มาตัวหนึ่งที่ห้วยท้ายบ้านแม้มันจะจำศีลหัวโตไปหน่อยแต่ว่าเนื้อมันก็อร่อยกว่าปลาเลี้ยงหรอวะทิดเข้มก็กลืนน้ำลายลงคอก่อนจะยิ้มแห้งๆแล้วก็ลงเรือนไปเร่ขายปลาช่อนเลี้ยงของตนต่อโดยไม่รู้เลยว่าสองตายายที่นั่งอยู่บนเรือนจะปรึกษาหารือหรือว่าสนทนากันด้วยเรื่องอะไร
3: บ้านเราเนี่ยมันเข้าสู่ยุควิกฤตหนักแล้วล่ะผู้คนค้าขายกันเป็นว่าเล่นเลยผักหญ้าหากินฝืดเคืองไม่เหมือนสมัยก่อนนะที่บ้านใครก็แบ่งกันกินมีผักมีปลาก็หยิบยื่นแบ่งปันกันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วยายหมาเอ้ย
2: ตะเหม็นจะจุดยาเส้นมวนใบตองสูบควันขโมงเนี่ยยายหมาก็เอนหลังพิงเสากระท่อมนึกถึงวันพรุ่งนี้ที่จะมาเยือนว่าจะเอาอะไรยาไส้ให้มีชีวิตอยู่รอดรอคอยฝนฟ้าที่ไม่มีเขาลางว่าจะตกลงมาตามฤดูกาลเหมือนครั้งการก่อนเสร็จแล้วก็มีเสียงอ่อนหวานน้องใครคนหนึ่งดังขึ้นที่ตีนบันไดขณะที่ตะวันกำลังจะคล้อยต่ำลงจวนจะรับขอบฟ้า
3: ตะเหม็นยายหมานอนได้ยังจ๊ะ
2: ตาเหม็นกะว่าจะลงไปอาบน้ำที่บ่อหลังกระท่อมแต่ก็ต้องหยุดความคิดตรงตัวไว
3: ้ยังไม่นอนหรอกอีพร้อมเองมีอะไรเหรอ
2: นางพร้อมวัยเกือบ50ยกกระจาดไม้ไผ่สาวเท้าคือนั่งบนขั้นบันไดขั้นบนสุดซึ่งเสมอกับพื้นกระดานกระท่อมก่อนที่จะวางสินค้าลงตรงหน้าของตาเหม็นขณะที่ยายหมากำลังเตรียมคลุกข้าวให้หมาแมวที่ตัวเลี้ยงไว้ก็ละมือมามองสินค้าในกระจาด
3: ขนมใส่ไส้จะตาเหม็นช่วยอุดหนุนฉันหน่อยนะเหลือแค่5ห่อเองฉันขายหมดเนี่ย10บาทพอมันเย็นมากแล้ว
2: ตําเหม็นก็มองหน้าแม่ค้าสาวใหญ่ที่ส่งสายตาวิงวอนก่อนจะหันไปมองยายหมาซึ่งตัดบทการเจรจาอย่างอาจหาญทีเดียว
3: เมื่อวานเนี่ยหมอเพิ่งแนะนำแม่ค้ากับตําเหม็นลดหวานลงเพราะเบาหวานมันขึ้นข้าน่ะชอบนักละไอ้ขนมใส่ไส้เนี่ยแต่จะกินเข้าไปได้ยังไงในเมื่อหมอที่อนามัยเขาห้ามข้าก็ต้องเชื่อฟังเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยจะไปยุ่งลูกหลานก็สระตะอยู่กรุงเทพไม่เหมือนเองนี่มีลูกหลานมากมายล้อมหน้าล้อมหลัง
2: ป่วยการจะโน้มน้าวจิตใจของสองสามีภรรยานางพร้อมบอกระเดียดกระจาดสินค้าลงบันไดไปอย่างผิดหวัง
0: ท่านผู้ฟังยังอยู่กับผมพันโทไพโรจน์พนาดินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเริ่มต้นที่ตัวเรานะครับเริ่มต้นตอนนี้เริ่มต้นขณะนี้บางครั้งคนเราเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ท้อถอยก็คือนึกถึงเรื่องราวที่ไม่ดีที่เราเคยทำมาในอดีตคิดแล้วมันถอดถอนใจทุกใจโอ้ฉันไม่น่าทำเลยทำให้หมดกำลังใจไม่ต้องไปคิดถึงมัน นะครับพระท่านสอนว่าเรื่องไม่ดีให้ลืมจำแต่สิ่งที่ดีๆนะครับเรื่องบาปเนี่ยอย่าไปนึกอย่าไปย้ำมันลืมมันไปนะครับเหมือนกับเราเป็นแผลเนี่ยถ้าหากว่าเราไปสะกิดไปเกามันบ่อยๆแผลมันไม่หายท่านผู้ฟังนะครับแผลบางทีมันเยิ้มเป็นสิวโอ้ฉันเป็นสิวฉันเป็นสิวนะเอามือไปจับไปแค่โอ้เมื่อไหร่มันจะหายจับอยู่นั่นแหละสิวไม่หายท่านผู้ฟังนะครับแผลไม่หายอักเสบติดเชื้อนะครับแต่ถ้าเราลืมมันอ่ะช่างมันก็หายไวสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปสนใจเพราะว่าทุกครั้งที่เรานึกเราก็เป็นทุกข์ทุกครั้งที่เราคิดถึงเราก็เป็นทุกข์ไปคิดมันทำไมนะครับลืมมันไปนะครับแต่สิ่งที่ดีๆเนี่ยให้เราจำเอาไว้นะครับให้เราจำเอาไว้นึกบ่อยๆนะครับสมัยโบราณเนี่ยเขาบอกว่าให้มีตำราหรือว่ามีสมุดบันทึกความดีทำดีที่ไหนเขียนเอาไว้วันนี้นะได้ไปใส่บาตรพระ1องค์2องค์ก็เขียนเอาไว้นะครับสายมานะได้ให้ทานตรงนั้นตรงนี้เขียนเอาไว้ได้ไปรักษาศีลได้ไปเจริญภาวนาที่ไหนเขียนเอาไว้วันไหนว่างๆเราก็มานั่งอ่านโอ้ฉันนี่ก็ดีเหมือนกันเนาะฉันได้ทำความดีมันมีความสุขท่านผู้ฟังนะครับฉะนั้นความดีเนี่ยนะครับทุกครั้งที่เรานึกถึงความดีเหมือนเราก๊อปปี้ความสุขมันก็เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆใจมันก็มีกำลังใจแต่ถ้าเราไปนึกถึงแต่สิ่งที่ไม่ดีหดหู่ท้อถอยในอารมณ์โอ้ยนั้นไอสิ่งที่ฉันคิดจะทำมันก็ไม่ได้ทำไอที่ฉันทำไปมันไม่น่าทำไปเลยเหนื่อยหน่ายตัวเองเบื่อเซ็งเจ๊งจนไออย่างนั้นน่ะไม่ดีท่านผู้ฟังครับคำพูดหรือว่าการคิดในสิ่งที่ไม่ดีตัดออกไปนะครับโดยเฉพาะการพูดอย่างหนึ่งนะครับเขาห้ามเลยนะท่านผู้ฟังเบื่อเซ็งเจ๊งจนบางคนนี่ชอบพูดแล้วมันทำให้ใจท้อถอยเบื่อนะตื่นเช้าขึ้นมาบ่นให้ลูกหลานฟังลูกหลานมองหน้ายายเบื่อฉันก็เบื่อเหมือนกันเซ็งจังเจ๊งแล้วจนแล้วบางคนก็ชิปหาไม่เจอชิปหายคือพูดลบออกไปเมื่อคำพูดที่มันไม่ดีออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะฝังอยู่ในใจในจิตของเราใจมันก็ท้อถอยง่ายใจมันก็เหนื่อยง่ายนะครับให้เราคิดในแง่ดีๆมองในแง่บวกดีเนาะนะครับเหมือนอย่างที่ผมเคยเล่าเรื่องหลวงพ่อดีเนาะอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะนะครับมองในแง่ดีไว้ก่อนจำในสิ่งที่ดีๆนึกในสิ่งที่ดีๆถ้าใจเราดีเนี่ยร่างกายเราก็จะดีตามนะครับสำคัญตรงนี้บางคนป่วยนิดหน่อยนะครับป่วยนิดเดียวป่วยนิดหน่อยแต่จิตมันคิดมากมันก็เลยกลายเป็นป่วยหนัก
4: ท่านผู้ฟังที่รักครับมีเรื่องหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยการทดลองที่ทำในประเทศอเมริกานู่นแล้วก็เป็นที่โด่งดังมากในอดีตมีเขียนไว้ในหนังสือของศาสตราจารย์ดิวมองคือทดลองกับคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นนักโทษที่ศาลตัดสินประหารชีวิตแล้วโดยบอกวิธีการทดลองให้กับนักโทษคนนั้นฟังว่านี่นะวิธีจะประหารชีวิตแกเนี่ยฉันจะทำอย่างนี้นะครับก็คือเขาทำอย่างนี้นะครับเขาก็บอกนักโทษนั้นว่าจะนำไปมัดไว้ในห้องมืดแล้วก็จะแทงให้เลือดไหลตลอดคืนจะมีภาชนะรองเลือดจนกว่าจะเสียชีวิตนักโทษได้ฟังก็เข้าใจนะยอมนะครับยินยอมนะครับทีนี้เมื่อถึงวันที่กำหนดจึงได้นำนักโทษคนนั้นไปไว้ในห้องมืดเวลากลางคืนมัดแขนขาติดกับเก้าอี้ที่ตรึงไว้นะครับไม่ได้เป็นการทรมานจนเกินไปแต่ไม่ให้หลุดนะครับคือมัดติดกับเก้าอี้ไว้ในห้องก็มีอากาศถ่ายเทดีหายใจสะดวกแต่มันมืดจากนั้นก็ทำเป็นเอามีดเนี่ยแกล้งเอามากรีดขานักโทษท่านผู้ฟังแล้วคนที่อยู่ห้องข้างๆก็เปิดท่อเล็กๆนะครับให้น้ำไหลหยดลงถังที่เตรียมไว้ใต้เก้าอี้เพื่อเป็นที่รองเลือด ไอ้นักโทษคนนั้นเนี่ยได้ยินเสียงน้ำหยดลงถังนะครับติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กนะครับคือเขาต่อท่อน้ำลงมานะครับทำเหมือนน้ำเนี่ยคือเลือดหยดลงจากขาของนักโทษเพราะว่านักโทษนี่กระดิกไม่ได้เขามัดมือมัดขาไว้นักโทษก็เข้าใจว่าเป็นเลือดของตัวเองหยดทั้งที่แท้จริงแล้วเนี่ยตัวเองไม่ได้บาดเจ็บอะไรเลยเพราะการที่เขาเอามีดกรีดขานั้นเนี่ยไม่ได้กรีดแรงนะครับเป็นการกรีดที่ไม่ถึงกับเลือดตกยางออกนักโทษคนนั้นฟังน้ำหยดตลอดคืนโดยเข้าใจว่าเป็นเลือดของตัวเองพอรุ่งขึ้นเขาก็ไปเปิดห้องนั้นไปดูนักโทษปรากฏว่านักโทษคนนั้นเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วท่านผู้ฟังนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับอันนี้แสดงให้เห็นว่าอำนาจในดวงจิตของเราเนี่ยมันมีอำนาจเหนือร่างกายมากนะครับเป็นเรื่องเล่าที่อยากจะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับถึงอยากจะบอกว่าถ้าเราคิดในทางกลับกันใช้จิตของเราในคิดในทางที่ดีนะครับคนที่เจ็บคนที่ไข้ก็มีกำลังใจดีๆคิดแต่เรื่องดีๆคิดแต่เรื่องบุญเรื่องกุศลก็ย่อมช่วยให้หายเจ็บไข้ได้นะครับสวดมนต์สวดพรไหว้พระนะครับเอาเรื่องดีๆมานั่งอ่านให้ฟังนึกถึงแต่สิ่งที่ดีๆกำลังใจมันก็เกิดอย่าท้ออย่าถอยอันนี้ก็เป็นเรื่องความคิดของเรานะครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมกุฏที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงก็อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับท่านผู้ฟังครับฟังกันเรื่อยๆฟังได้ทุกวันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้ฟังนิทานดีๆฟังเรื่องราวดีๆจากน้ำมกุฏตราพระนารินทร์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพตราบ่มบุญน้ำมกุฏตราบ่มบุญสำหรับถวายพระพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังครับ

0: คมี
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
2: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
3: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาชนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงยกเลิกใช้ธงชาติแบบช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นโดยให้ใช้ธงชาติแบบสีแดงสลับสีขาว5ริ้วประกอบกับในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1กับฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งธงชาติส่วนใหญ่จะมี3สีจึงกำหนดให้มีแถบสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินแก่เรียกว่าธงไตรรงค์การเปลี่ยนแปลงมาเป็นธงไตรรงค์นี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 7:00 นกับอิทธินินบุตรประเสริฐครับคนร้ายลอบยิงอาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิต1นายขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและตำรวจสน.มักกะสันดำเนินคดีนำเดินคดีกับหนุ่มขับเจ็ตสกีลุยน้ำท่วมสร้างคอนเทนต์สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กรมนภ4ส่วนหน้าเผยกำลังพลกองร้อยทหารพรานที่4515ถูกยิงขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิต1นายคุณทมนรัตน์กันทวินหุรายงานครับ
5: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้ารายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ 18:30 นของวันที่27กันยายนกำลังพลชุดปฏิบัติการจรยุทธกองร้อยทหารพรานที่4515หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ซึ่งปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนและพิสูจน์ทราบในพื้นที่บ้านกูจริงลือปะหมู่ที่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดส่งผลให้อาสาสมัครทหารพรานสุกรันลาเตอายุ32ปีตำแหน่งพลปืนเล็กสังกัดกองร้อยทหารพรานที่4515ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือและดูแลด้านสิทธิและสวัสดิการแก่ครอบครัวของกำลังพลผู้เสียชีวิตอย่างเหมาะสมพร้อมประสานการดำเนินการตามขั้นตอนทางราชการและจะรายงานความคืบหน้าต่อไปทั้งนี้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานสุกรันลาเต้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักโดยขอให้ดวงวิญญาณของวีรชนทหารกล้าไปสู่สุคติและขอสดุดีในความเสียสละเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างสมเกียรติธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
4: ตำรวจสน.มักกะสันตรวจสอบกรณีคลิปชายที่ขี่เจ็ตสกีบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ขณะมีน้ำท่วมขังและประชาชนยังใช้เส้นทางซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักต่อมาเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนออกติดตามตัวชายคนดังกล่าวกระทั่งสามารถติดตามตัวได้ทราบชื่อคือนายสอนอายุ28ปีและนายพราวเป็นผู้บันทึกภาพทำเนื้อหาสอบสวนเบื้องต้นรับสารภาพว่าเป็นบุคคลที่ปรากฏอยู่ในคลิปและอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการโดยออกมาขี่เจ็ตสกีเพียงต้องการอยากสร้างรอยยิ้มเบื้องต้นผู้ขับขี่ถูกแจ้งข้อหา